0: องและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: สำนักงานทรัพยากร

0: วินาทีมาสมทบในพื้นที่เพิ่มเติมขณะเดียวกันในวันที่30กันยายนถึง4ตุลาคมคาดว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางจึงทำให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กรมชลประทานคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ที่สถานีซีสอจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 2,700 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงต้องมีการผันน้ำเข้าคลองต่างๆทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้ยังจำเป็นจะต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแบบขั้นบันไดซึ่งจะส่งผลทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 20-60 เซนติเมตรดังนั้นต้องเฝ้าระวังพื้นที่ท้ายเขื่อนได้แก่ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนนทบุรีณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: ขณะที่วันนี้กรุงเทพมหานครแจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาสูงเนื่องจากกรมชลประทานแจ้งเตือนเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาและจากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในช่วงเช้าและช่วงค่ำโดยขอให้ประชาชนในชุมชนนอกแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วม11ชุมชนในพื้นที่เขตดุสิตพระนครบางคอแหลมยานนาวาบางกอกน้อยและคลองสานเฝ้าระวังและยกของขึ้นที่สูงส่วนประชาชนในแนวเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ให้เฝ้าระวังน้ำรั่วซึมทั้งนี้คาดว่ามวลน้ำจะมาถึงกรุงเทพมหานคร 2-3 วันนี้และคาดว่าระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำจะสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 15-30 เซนติเมตรติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
2: ริชาร์ดมาสเตอร์ประธานบริหารพรีเมียร์ลีกอังกฤษยืนยันว่าคำตัดสินหลักซึ่งระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงระหว่างปี2009ถึง2018มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลังจากแมนซิตี้ได้ละเมิดกฎการเงินอย่างเป็นระบบมาตลอดระยะเวลาเกือบ1ทศวรรษเนื่องจากคณะกรรมการอิสระพบว่าหลักฐานของทีมระบายสีฟ้าจงใจใช้วิธีการต่างๆเพื่อตกแต่งบัญชีและเพิ่มรายได้เกินความเป็นจริงรวมกันมากกว่า900ล้านปอนด์หรือประมาณ 39,600 ล้านบาทผ่านสัญญาการเป็นสปอนเซอร์ที่มีรูปแบบอำพรางรวมถึงยังละเมิดเพดานการใช้จ่ายของพรีเมียร์ลีกและยูฟ่าในช่วงเวลาที่ถูกตรวจสอบและครอบคลุมระหว่างปี2009ถึง2018ผลการแข่งขันฟุตบอลชายกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20รอบรองชนะเลิศเกาหลีใต้ U23 ชนะสาธารณรัฐประชาชนจีน U23 2-1และอุซเบกิสถาน U23 แพ้โดนเตะจุดโทษเจ้าภาพญี่ปุ่น U23 8-9หลังเสมอในเวลาปกติ90นาที1-1สรุปอันดับเหรียญรางวัลกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ล่าสุดทัพนักกีฬาทีมชาติจีนยังคงนำเป็นอันดับ1มี150เหรียญทองอันดับ2เป็นของเจ้าภาพญี่ปุ่น50เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองขณะที่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรั้งอันดับ5มี12เหรียญทอง10เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: เมื่อน้ำท่วมหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำถ้าไม่จำเป็นอาจมีหลุมบ่อหรือสิ่งอันตรายที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำหากจำเป็นควรสวมอุปกรณ์ป้องกันและเดินตามเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ใบเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก
1: เช้านี้ที่กองทัพบกพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน
2: อรุณสวัสดิ์ครับ
3: อรุณสวัสดิ์ครับ
2: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนวันนี้วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
3: ครับและณัฐาจันทรังสีพร้อมกับทีมงานนะครับคุณมาณัฐพลพักธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับวันนี้อยู่ทักทายพูดคุยกันในช่วงเช้าเช่นเคยเลยครับ
2: ครับต้อนรับเข้าสู่ปีงบประมาณใหม่นะครับ2570
3: ครับ
2: นะครับเป็นปีใหม่ของข้าราชการว่าอย่างนั้นเถอะ
3: ถูกต้องครับ
2: หลังจากที่เมื่อวานนี้ก็เป็นวันสิ้นปีงบประมาณมีการจัดงานมุทิตาจิตหรือจัดงานเกษียณกันหลายหน่วยงานเลยนะครับวันนี้ก็เริ่มต้นเข้าสู่วันทำงานซึ่งก็เป็นวันทำงานในตำแหน่งใหม่ของหลายๆท่านด้วย
3: ถูกต้องครับก็ต้องแสดงความยินดีกันด้วยนะครับแล้วก็พี่ๆบางคนบางท่านที่เกษียณอายุราชการไปเมื่อวานนี้นะครับบางคนก็บอกว่าวันนี้ก็ปรับตัวอย่างเต็มที
2: ่
3: นะครับเพื่อที่จะเข้าสู่ในช่วงของการเกษียณนะครับใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียว
2: ครับเรื่องงานเรื่องของชีวิตก็เป็นสิ่งที่ไปคู่กันนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับตอนนี้ก็ลาจากตรงนี้นะครับคุณนพดลทิติภาธร
3: ครับผม
2: นะครับก็มีทีมงานต่างๆเข้ามาเสริมทัพเสริมทีมกันนะครับก็เข้าสู่โลกของการทำงานวันนี้อยากให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะฮะโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio นะครับเรามาให้คุณผู้ชมได้มีส่วนร่วมกับรายการของเราสักหน่อยสิฮะ
3: ดีเลยครับอาจารย์ครับ
2: ยังไงดี
3: อยากจะให้ทุกคนนะครับร่วมจัดรายการกับเรา2คนนะครับคอมเมนต์เข้ามานิดหนึ่งได้ไหม
2: ครับ
3: ว่าถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังอยู่ในพื้นที่ที่ประสบกับเรื่องของน้ำท่วมอุทกภัยเนี่ยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยที่อยากที่จะได้รับความช่วยเหลือเนี่ยสิ่งนั้นคืออะไร
2: ความต้องการ
3: ความต้องการ
2: สิ่งของเนี่ยสมมติว่ามีผู้ที่นำสิ่งของไปช่วยสิ่งแรกเลยที่อยากจะได
3: ้คืออะไร
2: คืออะไร
3: ครับ
2: อ่ะอย่างนี้ลองแสดงความต้องการกันเข้ามาลองพิมพ์เข้ามาดูนะครับว่าบางคนอาจจะมีความต้องการของกินบางคนอาจต้องการของใช้
3: ครับ
2: อยากจะดู
3: อยากบางคนบอกอยากได้ยารักษาโรคก็ม
2: ีอย่างนี้นะครับ
3: ครับ
2: คอมเมนต์มาได้ที่ Facebook Army Radio นะครับภาษาอังกฤษนะครับ R ก็ ARMY Army นะฮะแล้วก็เรดิโอก็ RADIO
3: ครับก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเนี่ยนะครับและขณะเดียวกันวันนี้ไฮไลท์ในรายการไม่อยากให้พลาดเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเรามีเสียงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ท่านบินตรวจน้ำดูเมื่อวานนี้ด้วยเดี๋ยวจะดูว่าท่านพูดอะไรนะครับเกี่ยวกับการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทหารแล้วก็ฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับคึกคักแต่เช้าเลยอาจารย
2: ์
3: นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรั
2: ฐ
3: นะ
2: เพราะว่าเน็ตล่มนะ
3: แล้วก็ไทยช่วยไทยในเน็ตล่ม
2: ออ
3: นะผ่านแอปเป่าตังค์ในตั้งแต่6โมงเช้า
2: ครับ
3: ประชาชนบอกให้ยืนยันตัวตนหลายคนบอกว่ายังเข้าไม่ได้เลย
2: ต้องยืนยันสิทธิ
3: ์หมุนอยู่อย่างนั้นเอง
2: อะ
3: นะฮะ
2: พยายามกันต่อ เข้าใจว่าคงจะแก้ไขกันอยู
3: ่ครับ
2: นะครับเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการที่จะรับเงินในโครงการคนละครึ่งพลัสนี่ใช่ไหม
3: ครับ
2: ที่ว่าต่ออีก2เดือน
3: อีก2เดือน
2: ตุลาพฤศจิ
3: กา
2: ในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
3: ครับ
2: อ่ะก็ไปยืนยันสิทธิ์กันผ่านแอปเป๋าตังค์นะครับส่วนเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยนะครับทางแม่น้ำแม่กลองก็วิกฤตเหมือนกันนะ
3: ใช่ครับ
2: แถวอัมพวาราชบุรีนะครับตามพาดหัวข่าวที่เราได้เห็นกันแล้วก็11จังหวัดภาคกลางนะครับตามที่มีการแจ้งข่าวว่ามีการระบายน้ำเพิ่มเติมก็ประมาณ 2,000 300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
3: ครับ
2: นะครับก็ยังยืนยันว่าน่าจะไม่เกิน 2,500
3: แต่เมื่อวานนี้ก็สร้างความสับสนอยู่นะครับ
2: ยังไงฮะ
3: บางคนบอกออกมาตอนแรกบอก 2,500 ลูกบาศก์เมตรโอ
2: ้
3: คนหูตาแตกเลยอาจารย
2: ์
3: นะก็เตรียมเฝ้าระวังกันแต่พอสักแป๊บหนึ่งเนี่ยนะก็ออกมาบอกว่าไม่ถึง 2,500 2,200แค่นั้นเองเนี่ยนะ
2: อ
3: ่ะก็ในส่วนนี้ติดตามข่าวกันอย่างใกล้ชิดนะครับ
2: ครับวันนี้นะครับหน่วยงานราชการ ทำงานในปีงบประมาณใหม่แล้วก็ผู้ที่เกษียณไปแล้วก็คงจะได้เริ่มต้นชีวิตในการทำงานหลังเกษียณอย่างที่กล่าวเนี่ยนะครับ
3: ครับ
2: ภายในกองบัญชาการกองทัพบกภายในวันนี้นะครับพลเอกพนาคล้าวปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกท่านก็จะเป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีแล้วก็ถวายสัตย์ปฏิญาณตนของนายทหารชั้นนายพลสังกัดกองทัพบกที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้นประจำปีงบประมาณวาระ2569ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็ลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดประจำปีงบประมาณ2569นะครับที่กองบัญชาการกองทัพบกก็แสดงความยินดีกับผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบกที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้นโดยตำแหน่งหลักๆที่มีการเปลี่ยนแปลงในปีงบประมาณใหม่นี้มีตำแหน่งไหนบ้างครับ
3: ครับก็ในตำแหน่งใหม่ที่ท่านได้รับโปรดเกล้าพระราชทานตำแหน่งมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพลเอกนรงฤทธิ์คำพีระนะครับก็ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารบกนะครับพลเอกกำชัยวงศรีดำรงตำแหน่งประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกพลเอกนรทิพย์โพยนอกนะครับดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพลเอกสราวุธชัยสิทธิ์นะครับดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะครับพลเอกอาวุธพุทธอํานวยเนี่ยท่านดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารบกขณะเดียวกันนะครับเสนาธิการทหารบกท่านเดิมเนี่ยนะครับก็คือท่านพลเอกชัยฤทธิ์ดวงประพัดเนี่ยนะครับชัยพฤกษ์ดวงประพัดนะครับท่านก็จะไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรีครับ
2: ส่วนกระทรวงกลาโหมก็มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเช่นเดียวกันครับในตำแหน่งสำคัญเช่นพลเอกสรัญเพชรานนท์ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมพลอากาศเอกสัพพชัยศิลานินทร์ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกชวินสุนทรบุระดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกอมฤทธิ์บุญสุยาดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงกลาโหมพลเรือเอกอาภาชภานนท์ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงกลาโหมครับ
3: ครับอันนี้ก็เป็นตำแหน่งสำคัญนะครับทั้งในส่วนของกองทัพบกแล้วก็กระทรวงกลาโหมซึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงก็เป็นการเสริมทัพอาจารย์เขาบอกว่าในเรื่องของหน้าที่ตำแหน่งหรือว่ายศที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยมักจะมากับความรับผิดชอบที่มากขึ้นด้วยนะครับก็เป็นการเสริมในเรื่องของหน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศต่อไปนี่นะครับแล้วก็ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วม5วันต่อเนื่องนะ
2: ครับ
3: ตั้งแต่วันที่26กันยายนที่หลากหลายพื้นที่เจอกับสถานการณ์ตลอดจนถึงเมื่อวานนี้มีพี่น้องประชาชนเดือดร้อนจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะปัจจัยหนึ่งคือเรื่องของอาหารการกินและนี่ก็คือนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานสามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนเป็นที่พึ่งพิงทางด้านของอาหารให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดีแล้วก็ตลอด3มื้อทุกวันที่ผ่านมานับตั้งแต่มีสถานการณ์ด้วยครับ
2: ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานจำนวนทั้งหมด26แห่งครับได้ผลิตอาหารรวมทั้งสิ้น 91,730 กล่องและได้แจกจ่ายอาหารพระราชทานไปแล้วจำนวน 9,500 กล่องปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมบางแห่งก็ได้คลี่คลายนะครับจึงได้มีการหยุดปฏิบัติภารกิจไปแล้วจำนวน5แห่งเหลือโรงครัวพระราชทานทั้งหมด21แห่งอย่างไรก็ตามศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานจะได้ดำเนินการประกอบอาหารเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้อย่างต่อเนื่องครับ
3: ก็ขณะเดียวกันนะครับในส่วนของกองทัพบกเนี่ยยังคงเดินหน้านะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ต้องเจอกับเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องนะครับพลเอกพนาคล้าวปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกท่านได้มีการติดตามการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนด้านสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดท่านบอกอย่างนี้มีการกำชับหน่วยทหารที่เกี่ยวข้องนะครับให้ดำรงความต่อเนื่องในการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความวิกฤตนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่อย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะเป็นที่ชุมชนคลองจันทน์นะครับเขตบางกะปิแล้วก็ชุมชนเคหะร่มเกล้านะครับเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเน้นย้ำเรื่องของการนำพาผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางไปยังศูนย์พักพิงหรือว่าออกมายังที่ปลอดภัยนะครับควบคู่ไปกับการแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงครับ
2: กองทัพภาคที่1โดยศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าในพื้นที่เขตบางกะปิและเขตลาดกระบัง ซึ่งจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจนะครับก็ได้ระดมกำลังพลจากหน่วยทหารทั้งในส่วนกลางและพื้นที่ข้างเคียงเข้ามาสนับสนุนบูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานเขตกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภาคเอกชนแล้วก็เครือข่ายจิตอาสามีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบออกเป็นโซนนะครับแล้วก็จัดสรรยุทโธปกรณ์ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่ละจุดอย่างเป็นระบบสำหรับการปฏิบัติการช่วยเหลือในปัจจุบันก็มุ่งเน้นภารกิจสำคัญสำคัญเช่นอะไรบ้างครับ
3: ครับก็มีการอพยพแล้วก็การส่งต่อผู้ป่วยนะครับก็ไปยังพื้นที่ที่เป็นสถานพยาบาลนะครับอย่างปลอดภัยแล้วก็มีในเรื่องของการดูแลการดำรงชีพนะครับการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงการสนับสนุนยุทโธปกรณ์มีการส่งรถบรรทุกขนาดใหญ่เรือยางเรือท้องแบนรถครัวสนามแล้วก็รถพยาบาลพร้อมแพทย์สนามเข้าพื้นที่แล้วก็มีการใช้อากาศยานไร้คนขับด้วยซึ่งเหล่านี้เขาจะดูแลอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงซึ่งสามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นการสนับสนุนหน่วยงานที่เอาเป็นหน่วยงานหลักนะครับก็เข้าไปดูแลกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวคราวนี้เมื่อวานนี้มีในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาจารย์สุธีเขาลงพื้นที่ด้วยมีการบินตรวจดูน้ำครับ
2: ใช่ครับเรียกว่าขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจเลยนะครับ
3: ครับ
2: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ลงพื้นที่ติดตามแล้วก็สำรวจระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานนายเจษดาจันทรประภาผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครตลอดจนเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ร่วมสำรวจสถานการณ์เรื่องของระบบระบายน้ำในจุดสำคัญสำคัญเพื่อประเมินภาพรวมบริหารการจัดการน้ำที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบไม่เฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังนะ
3: ท่านก็ไปติดตามดูนะครับในเรื่องของการไหลของน้ำนะครับการผ่านน้ำประตูระบายน้ำคูคลองแล้วก็ทั้งคลองสายหลักสายรองนะครับรวมถึงพื้นที่การรับน้ำหรือว่าที่เป็นแก้มลิงด้วยนะฮะไปจนถึงเส้นทางการระบายน้ำลงพื้นที่ปลายน้ำแล้วก็ปากน้ำที่ออกสู่ทะเลพร้อมกับใช้ข้อมูลเหล่านี้มาพิจารณาเรื่องของการแก้ไขปัญหาปริมาณระดับน้ำความสามารถในการรองรับการระบายน้ำในแต่ละพื้นที่รวมถึงจุดที่อาจจะเป็นข้อจำกัดนะครับของระบบการบริหารจัดการน้ำระหว่างกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ปริมณฑลด้วยแล้วก็มีการดูในเรื่องของระบบชลประทานให้มีการสอดคล้องกันด้วยครับ
2: ครับทางรายการของเราก็มีเสียงบางช่วงบางตอนนะครับของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการลงพื้นที่เมื่อวานนี้ท่านได้พูดในประเด็นที่น่าสนใจทั้งเรื่องของการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนตั้งแต่มีสถานการณ์น้ำจนกระทั่งสถานการณ์คลี่คลายรวมถึงการใช้อากาศยานของกองทัพเพื่อดูแลผู้ประสบภัยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับความสะดวกสบายอย่างมากที่สุดอีกด้วยเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังเสียงของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับ
4: ต้องยอมรับว่าทั้งสองหน่วยงานเนี่ยมีหน้าที่คล้ายๆกันคือดึงน้ำออกจากกรุงเทพผมก็ต้องหาข้อมูลจากทางสปนช.ว่าน้ำในกรุงเทพเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่และขีดความสามารถของกรมชลประทานเนี่ยจะดึงออกเท่าไหร่ของกทม.ดึงออกเท่าไหร่แล้วใช้ทรัพยากรอะไรอีกที่ต้องใช้ก็ปรากฏว่าคุยกันแล้วเนี่ยต้องใช้ทรัพยากรเสริมก็คือเครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือก็ผมในนามของกระทรวงกลาโหมและรัฐบาลเนี่ยก็มีหน้าที่เป็นเอาเครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือมาช่วยทั้งสองหน่วยงานเนี่ยในการดันน้ำให้เข้ากับเครื่องดูดให้ไวอย่างนี้ครับเพื่อลดเวลาในการดันน้ำออกให้มันเร็วเพื่อแบ่งเบาภาระให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอยู่เนี่ยให้เขาเห็นถนนเร็วเอาน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเป็นหน้าที่ของการบริหารแบบองค์รวมวันนี้ได้มีการพูดคุยกับผบ.เหล่าทัพในการใช้อากาศยานที่มีอยู่ไปสนับสนุนในจุดที่ไกลๆและชาวบ้านเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นร้อนเรื่องอาหารคนป่วยที่ยังออกจากพื้นที่ไม่ได้อันเนี้ยได้ขอได้ร้องขอมาที่กรุงเทพมหานครหรือที่ผมก็ได้นะครับหรือที่หน่วยทหารก็ได้ทุกเขตมีน้องๆผู้คับหน่วยไปประจำอยู่ทุกเขตทั้ง50เขตของกทมโดยเฉพาะเขตที่มีภาวะวิกฤตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่สายไหมก็ดีคลองจันก็ดีหรือที่ชุมชนร่มเกล้าก็ดีนะครับหลังจากนี้ไม่ได้จบแค่น้ำหมดเราต้องไปทำความสะอาดไปต้องบำบัดฟื้นฟูโดยเฉพาะจิตใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็ทรัพยากรของพี่น้องที่สูญเสียไปนะครับอันนี้คือต้องทำงานร่วมกันอีกยาวเป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบที่ต้องทำนะครับ
3: ครับนี่คือบางช่วงบางตอนนะครับของการสัมภาษณ์นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็บอกว่าการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเนี่ยยังคงต้องทำงานร่วมกันอีกยาวนู่นน่ะจนถึงระดับน้ำลดลงการทำความสะอาดนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะครับที่ท่านพูดถึงเรื่องของการใช้อากาศยานนะฮะล่าสุดเห็นว่าในส่วนของกองทัพบกเรามีการสั่งการเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอาจารย์ครับ
2: เป็นการเสริมกำลังนะครับโดยใช้เฮลิคอปเตอร์แบล็คฮอคแล้วก็ MI-17 เนี่ยนะครับสแตนบายพร้อมอุปกรณ์กู้ภัยช่วยประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับจากสถานการณ์อุทกภัยที่ต่อเนื่องมาเนี่ยเป็นวงกว้างนะครับก็ระดมทั้งกำลังพลแล้วก็ยุทโธปกรณ์ต่างๆช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้นะครับผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกก็ได้สั่งการให้กองพันบินเฉพาะกิจศูนย์การบินทหารบกส่งอากาศยานเข้าประจำการที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ที่สนามเป้าเนี่ยนะฮะเพื่อเตรียมพร้อมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือทางอากาศแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครทันทีที่ได้รับการประสานครับ
3: ก็ทุกมิติเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นอกจากนี้ท่านพลโทอดุลท่านก็กล่าวเพิ่มเติมบอกว่าในส่วนของกระทรวงกลาโหมจะมีการติดตามสถานการณ์แล้วก็ประสานการทำงานกับทุกส่วนทุกหน่วยเนี่ยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับดูแลจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดต่อไปคราวนี้เมื่อวานนี้หลังจากที่มีการประชุมกันที่ปพนะครับช่วงเช้า 8:00 นเนี่ยในส่วนของท่านนายกนะครับแล้วก็หน่วยที่ส่วนที่เกี่ยวข้องก็จะมาประชุมกันเมื่อวานนี้มีการประชุมนะครับนักข่าวก็ไปถามในส่วนของผู้ว่าชาติชาติเพราะว่าน้ำท่วมแล้วประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยเกือบ50เขตเนี่ยนะครับก็มันจะต้องมีเรื่องของเงินเยียวยาที่ผ่านมาที่ตามมาเนี่ยนะครับท่านก็ตอบในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยผู้ว่าชาติชาติสิทธิพันธ์นะครับท่านก็กล่าวถึงเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในส่วนของกรุงเทพมหานครท่านบอกว่ายึดตามหลักอะไรนะครับอาจารย์ครับ
2: ก็เป็นหลักตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ซึ่งมีอยู่7-8รายการโดย5รายการเป็นส่วนที่รัฐบาลช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้านตามสภาพจริงขณะที่กทม.จ่ายเพิ่มให้2รายการก็คือค่าเช่าบ้านซึ่งหากงบประมาณไม่เพียงพอต้องขออนุมัติจากสภากรุงเทพมหานครเพื่อนำมาจ่ายให้แก่ประชาชนต่อไปนะครับ
3: ก็ท่านก็กล่าวเพิ่มเติมบอกว่ากทม.เนี่ยนะครับไม่ได้จ่ายเงินแบบเหมารวมรายหัวนะครับแต่ว่าจ่ายตามจริงต้องยื่นหลักฐานเพราะว่าปัจจุบันนี้เขามีการพัฒนาแพลตฟอร์มให้ประชาชนส่งรูปถ่ายหลักฐานผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อความสะดวกนะครับแล้วก็สำหรับยอดตัวเลขที่ต้องจ่ายขนาดนี้ท่านบอกว่ามันยังสรุปไม่ได
2: ้
3: นะครับเพราะว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยมันยังไม่สิ้นสุดนะครับเนื่องจากอยู่ในช่วงของการรวบรวมข้อมูลตามความเป็นจริงนะครับแล้วก็ในส่วนของการดำเนินการต่างๆเนี่ยถ่ายรูปประเมินค่าก็จะต้องส่งให้ปภ.ต่อไปเพราะว่าในส่วนของเงินเยียวยาครอบครัว 9,000 บาทเนี่ยเป็นการเยียวยาของรัฐบาลไม่ใช่ของกรุงเทพมหานครนะฮะทั้งนี้นะครับเงินส่วนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของรัฐบาลโดยการจ่ายเงินก็จะพิจารณาตามความเสียหายจริงแล้วก็รายละเอียดตามหลักเกณฑ์เดิมก็คือใช้หลักเกณฑ์ของปภ.นั่นแหละเนี่ยนะครับ
2: นะฮะก็คงจะใช้เวลาอยู่ประมาณ1นะครับอดทนรอคอยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดผู้ประสบภัยเองถ้าสามารถที่จะบันทึกภาพหรือหลักฐานต่างๆไว้ด้วยก็จะยิ่งดี
3: อันนี้มีข้อสังเกตหลายคนก็พูดมาบอกว่าเอ๊ะแล้วการที่ไปส่งภาพผ่านออนไลน์เนี่ยก็อยากจะให้เรื่องของระบบต่างๆรวมถึงพี่น้องประชาชนบางคนเนี่ยปู่ย่าตายายอยู่ด้วยกันลำพังไม่ได้มีลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะการส่งออนไลน์บางทีมันก็อาจจะยากลำบากเอ๊ะอาจจะต้องมีช่องทางไหนที่เพิ่มเติมหรือเปล่าก็เป็นการตั้งข้อสังเกตกันเนี่ยนะครับ
2: ครับก็คงจะหาแนวทางเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุดและในการดำเนินการก็รัดกุมรอบครอบมากที่สุดนะครับไม่เช่นนั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นมีการแอบอ้างกันเดี๋ยวนี้ทำ AI ก็ได้ด้วยเนี่ยนะฮะ
3: ถูกต้อง
2: นะครับ
3: นะครับ
2: ยังไงก็ส่งกำลังใจให้ทุกส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาดูสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเขื่อนเจ้าพระยามีการปรับการระบายน้ำเพิ่มเติมนะครับขอให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์นะครับหลังจากที่กรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดล่าสุดก็มีการปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส
3: ่
2: งผลให้ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำบริเวณลุ่มน้ำต่ำลุ่มต่ำนะครับนอกขันกั้นน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยครับ
3: ครับกองเมื่อวานนี้ 2,200 ลูกบาศก์เมตรนะครับอันนี้ยืนยันแน่นอนนะครับไม่ใช่ 2,500 นะครับก็เดี๋ยวพี่น้องประชาชนก็จะโอ้โหตกอกตกใจกัน
2: ใกล้เคียงกับปี54เลยนะ
3: ถูกต้องคร
2: ับ 2,500 เนี่ยนะ
3: แต่ไอ้ 2,200 เนี่ยเขาบอกว่ามันจะทำให้พื้นที่ท้ายน้ำเนี่ยน้ำเพิ่มประมาณ 30-50 ซม
2: ครับ
3: ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับพื้นที่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะคุณผู้ฟังก็คือที่อ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่ต้องติดตามกันขณะเดียวกันนะครับบริเวณน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับหลังจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขามีการประกาศแจ้งเตือนเนื่องจากกรมชลประทานได้มีการระบายน้ำเพิ่มเติมนะครับ7อำเภอของจังหวัดราชบุรีไม่ว่าจะเป็นที่บ้านโป่งโพธารามนะครับแล้วก็ที่อำเภอราชบุรีแล้วก็มีที่บางแพดำเนินสะดวกแล้วก็อำเภอวัดเพลงอำเภอปากท่อด้วยต้องระวังทั้งหมดเลยนะครับ
2: ครับเนี่ยแต่ละแห่งแต่ละที่เนี่ยก็เป็นโซนภาคกลาง
3: ครับ
2: นะครับเรียกว่าเชื่อมโยงผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยต่างๆเช่นแม่น้ำแม่กลองอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับกองทัพบกโดยกรมการทหารช่างกองพลพัฒนาที่1และมณฑลทหารบกที่16ก็ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพร้อมยุทโธปกรณ์แล้วก็เครื่องมือช่างลงพื้นที่ร่วมกับภาครัฐและจิตอาสาพลเรือนบูรณาการร่วมกันนะครับในการกรอบกระสอบทรายขนย้ายกระสอบทรายไปวางตามจุดต่างๆนี่นะฮะอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางด้วยรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงนะครับ
3: ครับ
2: นำไปยังศูนย์พักพิงหรือว่าพื้นที่ปลอดภัยต้องขอบคุณทหารช่างในโอกาสนี้ด้วยนะ
3: ก็ดูแลกันอย่างเต็มที่ทุกพื้นที่เลยนะอาจารย์เราจะได้เห็นมนุษย์ชุดสีเขียวเนี่ย
2: มนุษย์ชุดสีเขียว
3: ก็คือทหารนี่แหละนะ
2: ครับ
3: ลงพื้นที่ไปดูแลเอายุทโธปกรณ์ต่างๆเข้าไปสนับสนุนนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเลยก็ต้องขอบคุณด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวจะมีการเปิดนะครับโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้นะครับรุ่นที่47ปี2569ก็เป็นการที่นำน้องๆ นะครับจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะ
2: ครับ
3: มาเรียนรู้เรื่องของการแลกเปลี่ยนนะครับพหุวัฒนธรรมทั้งไทยพุทธแล้วก็มุสลิมนะครับโดยมีในส่วนของระบบนะครับพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระรองผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารรองผู้บัญชาการทหารบกนะครับท่านจะเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกในการเข้าร่วมพิธี
2: โดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้เป็นประธานในพิธีเปิดที่สโมสรทหารบกวิภาวดีครับ
3: ครับแล้วก็วันนี้นะครับก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ1ตุลาคมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69แล้วก็ขนาดเดียวกันเดี๋ยวติดตามการเรื่องของการยืนยันตัวตนไทยช่วยไทย plus เนี่ยเขาบอกเว็บหมุนมาตั้งแต่เช้าไม่รู้ว่าตอนนี้ได้หรือยังเนี่ยนะครับคงต้องล่ำลากันแล้วครับอาจารย์ครับ
2: ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับนี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านเข้าไปดูนะครับม
3: ี
2: คุณมาศณัฐมนคอยตอบคำถามอยู่นะครับว่าคุณผู้ชมต้องการสิ่งใดเป็นพิเศษในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมนะครับผมสุธีสุขสากล
3: ณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับด้วยม
5: ือที่ถืออาท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
6: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมะกรูดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินโดยผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับท่านผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับฟังเรื่องราวดีๆนิทานดีๆฟังผลิตภัณฑ์ดีๆล้วนแต่เป็นประโยชน์นะครับโดยเฉพาะนิทานอาจารย์ยอดนี่เราฟังก็ได้คติธรรมได้ข้อคิดได้ความบันเทิงฟังเพลินนะครับฟังไปแล้วก็นึกตรึกไปเพราะว่าเรื่องแต่ละเรื่องที่มันเกิดขึ้นนี่เป็นเรื่องที่ทุกคนเรียนรู้ด้วยชีวิตใช้ชีวิตแลกมานะครับชีวิตของคนคนหนึ่งนี่ก็ได้แค่เรื่องเดียวสองเรื่องแค่นั้นนะครับสิ่งที่เราเจอในชีวิตนี่มันได้ไม่มากนะครับไม่ใช่ว่าเราทำผิดพลาดแล้วเราจะย้อนได้มันย้อนไม่ได้ท่านผู้ฟังคนเราเลือกเดินได้ทางเดียวเมื่อเดินไปแล้วถ้ามันดีอ้าวโชคดีไปถ้ามันไม่ดีเราก็ย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้แต่ถึงแก้ไขไม่ได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้บางคนพูดว่าเอ๊ะถ้าผิดเป็นครูนี่ป่านนี้ฉันก็คงเป็นศาสตราจารย์แล้วแหละเป็นครูใหญ่หรือเป็นผู้อำนวยการแล้วทำไมเพราะมันผิดเยอะนะครับถ้าผิดว่าผิดเป็นครูนะครับแพ้เป็นพระผิดเป็นครูนี่นะครับฉันก็เป็นครูใหญ่แล้วแหละก็ไม่เป็นไรช่างมันจะเป็นครูใหญ่เป็นศาสตราจารย์เป็นอาจารย์ใหญ่ก็ช่างมันคือคนเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำดีได้ทุกอย่างท่านผู้ฟังนะครับแต่ว่าเราพยายามเอาใหม่พลาดแล้วเอาใหม่พลาดแล้วเอาใหม่พลาดแล้วเอาใหม่มันก็จะค่อยๆดีขึ้นให้กำลังใจตัวเองอย่าไปเครียดอย่าไปทุกข์ใจกับสิ่งที่มันไม่ดีที่เราทำมาช่างมันไม่เป็นไรดีส่วนดีชั่วส่วนชั่วเรานึกแต่สิ่งที่ดีๆให้กำลังใจตัวเองไปอย่าไปว่าอย่าไปตำหนิตัวเองนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าเราไม่ให้กำลังใจตัวเองใครจะให้กำลังใจไอ้เรื่องที่มันผิดพลาดนั้นมีใครกลับไปแก้ได้หรอกท่านผู้ฟังรักษาส่วนที่เหลือให้ดีที่สุดชีวิตที่ผ่านไปแล้วคือผ่านไปแล้วแต่ชีวิตที่เหลือนี่สำคัญกว่าผ่านไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรแล้วมันคือเมื่อวานทำตอนนี้ให้มันดีที่สุดแล้วที่เหลือให้มันดีที่สุดให้กำลังใจตัวเองอันนี้สำคัญนะครับคิดดีคิดบวกให้กำลังใจตัวเองทำใจให้สบายนะดูในปัจจุบันดูจิตดูใจตัวเองดูลมหายใจตัวเองไปอันนี้สำคัญที่สุดนะครับท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมะกรูดตราพนารินน้ำมะกรูดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินช่วงนี้เรามาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันก่อนนะครับจากน้ำมะกรูดตราพนารินเรื่องผีหมอผีรับจ้างเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: อาจารย์สอธนาเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาของสำนักพรหมศาสตร์นะครับท่านเล่าว่าเมื่อวันที่15 มิถุนายน 2520ท่านเดินทางไปทำธุระบางอย่างถือโอกาสไปเยี่ยมเยียนพวกเพื่อนๆที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อนคนหนึ่งก็ทราบว่าอาจารย์ธนาเนี่ยศึกษาค้นคว้าวิชาการทางพรหมศาสตร์อยู่ก็ขอร้องให้ช่วยตรวจดูคนไข้หญิงรายหนึ่งอายุประมาณ25 ปีเป็นช่างเสริมสวยซึ่งมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงเป็นบางครั้งและบางครั้งก็จะคลุ้มคลั่งกล่าวคำหยาบคายออกมาผิวพรรณก็ดำคล้ำบุคลิกภาพซึมเศร้าไม่ชอบพูดจากับใครผิดกับครั้งที่เธอยังอาการดีๆอยู่โดยปกติเธอเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ชอบโอภาปราศัยโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่เพื่อนบ้านแล้วก็คนรู้จักทั่วไปไม่ช้าไม่นานหลังจากที่เธอเริ่มป่วยแล้วก็คลุ้มคลั่งอย่างที่ว่าเนี่ยเธอยังมีอุปนิสัยแปลกประหลาดคือชอบแอบกินของสดๆคาวๆในยามดึกดื่นนี่ต้องลุกจากที่นอนเดินออกมาหาของกินดูแล้วเธอไม่ค่อยจะมีความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองบางครั้งก็เพ้อบ่นปวดร้าวไปทั้งตัวทางผู้ปกครองก็ได้พาตัวมารักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็พาไปรดน้ำมนต์ยังสถานที่แห่งหนึ่งที่อยู่แถวลาดพร้าวกรุงเทพก็ปรากฏว่าเธอพอจะเริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาบ้างนะแต่พอเธอกลับมาถึงขอนแก่นอาการก็เข้ารูปเดิมอีกรักษาที่ไหนที่ไหนก็ไม่เพียงแต่จะหมดเปลืองเงินทองไม่ใช่น้อยเสร็จแล้วอาการป่วยของคุณพรผู้นี้ก็ไม่ทุเลาลงเลยแต่ประการใดจนพวกญาติพี่น้องต่างพากันอ่อนใจไม่ทราบจะแก้ไขยังไงดีนอกจากได้แต่กินยาแล้วก็รดน้ำมนต์ไปตามมีตามเกิด อาการที่กล่าวถึงนี้คุณพรแกเป็นมาถึง6เดือนแล้วงานการก็ไม่ค่อยจะทำมีแต่เพ้อคลั่งหงุดหงิดผายผอมลงมากเพื่อนของอาจารย์ธนาบอกว่าถ้าหากว่าอาจารย์พอจะช่วยรักษาได้เขาจะนำคนไข้มาให้ตรวจที่บ้านของเขาเพราะว่าบ้านของเขามีหิ้งพระบูชามีห้องพระเมื่ออาจารย์ธนาได้ฟังเรื่องราวและเหตุการณ์ประหลาดแล้วก็รู้สึกอึดอัดใจเพราะตั้งแต่ได้เข้ามาศึกษาวิชาการพรหมศาสตร์ทางด้านนี้ก็ได้แต่เพียงช่วยรักษาปฏิบัติการเล็กๆน้อยๆไม่เคยทำการใหญ่ถึงเพียงนี้แต่ด้วยความเกรงใจก็รับปากว่าจะลองดูเผื่อจะเป็นกุศลของคนไข้บ้างแต่อย่าให้รับรองอะไรด้วยนะก็เลยบอกให้เพื่อนไปจัดการเตรียมเครื่องสักการะมีดอกไม้ธูปเทียนตามพิธีการที่ได้ศึกษามานะให้ไปเตรียมไว้ให้พร้อมด้วยตกเย็นวันนั้นอาจารย์ธนาก็ไปที่บ้านเพื่อนแล้วก็ได้พบกับคนไข้ก็เลยพาคนไข้เข้าห้องพระแล้วก็เริ่มทำพิธีตามที่ได้ศึกษาร่ำเรียนมาโดยขอขันน้ำมาเพื่อทำน้ำมนต์กับเทียนทำน้ำมนต์เริ่มพิธีโดยถวายสักการะกราบพระแล้วก็รำลึกขอบารมีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมเด็จปรมาจารย์ครูบาอาจารย์ที่คุ้มครองรักษาตัวเสร็จแล้วก็จุดเทียนเพ่งเทียนกำหนดจิตให้เป็นสมาธิให้ใบหน้าของคนไข้คือคุณพรเนี่ยมาปรากฏที่เปลวเทียนเพื่อจะเรียกสิ่งชั่วร้ายอัปลักษณ์อัปมงคลมาสู่ที่เทียนแล้วก็หยดน้ำตาเทียนลงสู่ขันน้ำมนต์ในขณะที่หยดน้ำตาเทียนนั้นปรากฏว่าคนไข้เกิดอาการคลุ้มคลั่งส่งเสียงร้องโวยวายดังขึ้นอีกทั้งเธอยังดิ้นรนครวญครางอย่าทำเขาเลยอย่าทำเขาเลยได้โปรดเถอะว่าอย่างนั้นเธอแสดงอาการโดยเอามือทั้งสองข้างจับที่ขมับตัวเองแล้วก็ร้องออกมาอีกปวดหัวปวดหัวจนไม่สามารถจะทนต่อไปได้พร้อมกับล้มตัวลงนอนดิ้นพล่านไปมาอยู่ที่พื้นห้องพระจนกระทั่งต้องมีคนมาคอยช่วยกันจับกดเอาไว้เพราะว่าเธอดิ้นแรงมากพอทำพิธีไปหมดแล้วทีนี้ก็หยุดดูผลก็รู้สึกว่าคนไข้ค่อยๆ อ่อนลงแต่ยังคงแสดงอาการว่ายังเจ็บปวดหัวอยู่แล้วก็พูดจาอยู่คำเดียวว่ากลัวแล้วกลัวแล้วอย่าทำเขาเลยเมื่ออาจารย์สอได้ตรวจดูถึงได้รู้ว่าวิญญาณตนหนึ่งแอบแฝงอยู่ก็ทำการซักไซไล่เลียงก็ปรากฏว่ามีวิญญาณดวงหนึ่งชื่อนายทองอยู่มาเข้าสิงแฝงในร่างคุณพรจากปากคำของวิญญาณนายทองอยู่ซึ่งถ่ายทอดมาจากคนไข้โดยการซักก็ได้ความว่านายทองอยู่เนี่ยถูกหมอผีมีวิชาอาคมคนหนึ่งมาจับเอาวิญญาณของเขาในขณะที่วิญญาณกำลังเร่ร่อนอยู่จับเข้าไปไว้ในรูปหุ่นมัดมือมัดเท้าแล้วก็เอาของแหลมแทงข้างหลังไว้พร้อมทั้งกำกับด้วยเวทมนต์คาถาอันแรงกล้าวันดีคืนดีหมอผีก็จะบังคับด้วยอาคมให้มาเข้าสิงในตัวคุณพรก็คือคนไข้หญิงสาวนี่แหละเพื่อจะทำให้ถึงตายด้วยเหตุผลบางอย่างแล้วก็เป็นเรื่องส่วนตัวตามที่วิญญาณของนายทองอยู่บอกทั้งนี้หมอผีรับจ้างเขาทำงานเนี้ยด้วยเงินค่าจ้างเพียง 2,000 บาทความจริงแล้ววิญญาณนายทองอยู่ไม่อยากจะทำเลยเพราะว่าเขารู้ว่าคุณพรน่ะเป็นคนดีมีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่แล้วก็มีจิตใจฝักใฝ่แต่ในทางกุศลอาจารย์สอก็ถามว่าในเมื่อรู้ว่าเขาเป็นคนดีแล้วทำไมต้องสิงสู่ทำร้ายเล่าเขาก็บอกว่าไม่ทำไม่ได้เพราะว่าหมอผีใช้คาถาอาคมบังคับให้มาทำเมื่อเขาเจ็บปวดอย่างไรเมื่อมาเข้าสิงในร่างของคนป่วยแล้วคนไข้ก็ย่อมจะเจ็บปวดตามเหมือนกับดวงวิญญาณของเขานอกจากนี้หมอผียังทำรูปหุ่นของคนไข้เอาไปฝังอีกอาจารย์สอก็ถามการผูกหุ่นการฝังรูปฝังรอยในที่สุดก็พยายามพูดชี้แจงโดยยกเอาบาปบุญคุณโทษมาเตือนสติวิญญาณในทองอยู่ว่าบาปเวรที่ทำที่มันจะมีผลอย่างไรที่เข้ามาสิงร่างคุณพรจนเจ็บป่วยทรมานเนี่ยมันเป็นบาปมหันต์เขาอาจจะไม่ได้ไปผุดไปเกิดขอให้วิญญาณนายทองอยู่จงออกไปซะโดยดีเถอะอย่าให้ต้องทำอะไรที่รุนแรงมากไปกว่านี้มันจะเป็นเวรเป็นบาปเป็นกรรมเปล่าๆอาจารย์สอก็พูดให้ข้อคิดแล้วก็ขอร้องราวชั่วโมงเสร็จต่อหน้าเพื่อนๆแล้วก็ญาติของคนไข้ในที่สุดวิญญาณของนายทองอยู่ก็ออกจากร่างไปแต่ก่อนที่จะออกไปนั้นเขาบอกว่าเขาอดอยากหิวโหยเหลือเกินเพราะเป็นวิญญาณพเนจร ถูกหมอผีใจซามมันบีบบังคับให้กินอาหารสดๆคาวๆประดุจผีปอบตะกละตะกรามจึงอยากจะขอให้ช่วยจัดไก่ต้มหนึ่งตัวเหล้าขาวหนึ่งขวดจุดธูปหนึ่งดอกแล้วก็ขอเสื้อกางเกงผ้าขาวม้าตั้งเส้นให้กลางแจ้งพร้อมทั้งช่วยทำบุญถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์แล้วอุทิศส่วนกุศลให้เขาเขาจะได้ไปผุดไปเกิดและประวรณาตัวขอเป็นผู้รับใช้ อาจารย์สอในชาติหน้าต่อไปอีกอาจารย์สอก็บอกว่าไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกแล้วก็รับปากกับเขาว่าจะไม่ส่งเขากลับไปหาเจ้าหมอผีอีกและจะช่วยให้เขาพ้นทุกขเวทนาเมื่อหมดกรรมจะได้ไปเกิดต่อไป
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวหมอผีรับจ้างจากท่านอาจารย์ยอดยังไม่จบพักสักครู่ค่อยมาฟังกันต่อกลับมาพูดถึงเรื่องหมอผีนี่เนาะคนเราอย่างว่าแหละเวลาทุกข์ขึ้นมาก็ต้องหาที่พึ่งหาที่พึ่งก็หลายอย่างนะครับถ้าหาที่พึ่งดีก็โชคดีไปภูเขาบ้างต้นไม้บ้างนะอย่างเมืองไทยนี่เป็นที่ขึ้นชื่อเลยนะครับเรื่องหาที่พึ่งนะครับผมก็ไปอย่างไปคำชะโนดเดี๋ยวผมก็ไปคือเราไหว้เราเคารพในสักการะในฐานะว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสิ่งที่ดีในกุศลจิตที่เขาทำดวงวิญญาณเหล่านี้แต่บางคนไม่อย่างนั้นเอาแป้งไปโรยขูดเกาขูดโอ้ยังงั้นอย่างนี้เทลงที่เดียวกันแท้ๆนี่ยังเห็นเลขเห็นหวยไม่เหมือนกันก็ว่ากันไปแล้วแต่ดวงแล้วแต่บุญคือเวลาทุกมานี่เขาบอกว่าถึงภูเขาบ้างเป็นสารณะเป็นที่พึ่งถึงต้นไม้บ้างเป็นภูเขาบ้างเป็นสารณะเป็นที่พึ่งนะครับพาหงเวสารนังยันตินะครับลูกขานิวานานวลานวานานิปัพพตานิจานะคนเป็นอันมากในเมื่อเป็นทุกข์แล้วถึงต้นไม้ถึงภูเขาบ้างเป็นที่พึ่งเนตังโคสารนังเขมังหลายท่านเคยเข้าวัดทำวัดนี่ก็คงจะสวดเป็นประจำเนตังสารนามุตตะมังนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมในนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสารณะอันสูงสุดนะครับยังไม่ใช่เป็นที่พึ่งที่ทำให้สุดแห่งทุกข์ได้แต่ผู้ใดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะครับถึงพระพุทธพระธรรมเป็นศีลพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วนี่และต้องเห็นทุกข์ด้วยปัญญาอันชอบเห็นเหตุแห่งเกิดทุกข์เห็นทุกข์เห็นสาเหตุเกิดทุกข์แล้วนะครับผู้นั้นจึงจะพ้นจากทุกข์นะครับไม่ใช่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วท่านจะพ้นทุกข์ยังนะครับต้องมีปัญญาพิจารณาว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุแห่งกฎทุกข์อะไรคือความดับทุกข์อะไรคือหนทางแห่งความดับทุกข์ด้วยปัญญาอันชอบแล้วเราจึงจะพ้นจากความทุกข์ต้องหาสาเหตุให้เจอว่าเราทุกข์เพราะอะไรเราทุกข์เพราะอะไรนะครับทุกแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะท่านผู้ฟังเนาะไม่เหมือนกันสาเหตุแห่งความทุกแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับทุกลูกไม่หล่อทุกพ่อไม่รวยทุกแฟนไม่สวยทุกอะไรก็ว่ากันเหมือนเพลงเขาว่านะครับทุกกังทุกจังอนัตตานะครับคือความทุกของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันท่านผู้ฟังเราก็ต้องมาดูใจเราทุกเพราะอะไรมีแต่เราเท่านั้นจึงจะรู้ว่าเราทุกเพราะอะไรทีนี้สติปัญญาของเราถ้าอยากจะรู้ละเอียดเราต้องนั่งสมาธิจิตมันต้องสงบว่าเราทุกข์เพราะอะไรแล้วก็หาสาเหตุจากตรงนั้นว่าเราจะดับทุกข์เรื่องนี้ได้ยังไงหาวิธีการให้มันดีที่สุดหมอก็ไม่รู้เท่าตัวเรานะครับหมอดูหมอผีไม่รู้เท่าตัวเราหรอกบางทีเราไปก็จะเป็นเหยื่อโดนหลอกเปล่าๆนะครับเราดูด้วยตัวเองตั้งจิตให้ดีอธิษฐานจิตถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอธิษฐานจิตว่าข้าพเจ้าทุกข์ใจด้วยเรื่องอะไรขอให้มีทางออกค่อยๆพิจารณาค่อยๆนึกไปค่อยๆไล่ไปทำอย่างนี้ดีไหมทางเลือกที่หนึ่งทางเลือกที่สองอย่างนี้ดีไหมทางเลือกที่สามอย่างนี้ดีไหมทางเลือกที่สี่อย่างนี้งี้ดีไหมก็ค่อยๆคิดไปนะครับหามองหลายๆรอบด้านเก็บข้อมูลหลายๆรอบด้านหลายๆด้านหลายๆเรื่องแล้วก็ดูว่าเราทำพอทำได้ในเรื่องไหนแล้วก็ทำไปแก้ไปทุกกันทุกคนทั้งพุทธท่านทุกฝั่งครับอยู่ที่ว่าใครสามารถที่อยู่กับความทุกข์โดยที่เราไม่ทุกข์อันนั้นสำคัญที่สุดฝากไว้นะครับน้ำมังคุดที่บางคนตองห้าตราพนาลินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินนะครับขวดหนึ่ง360 บาทมีจำหน่ายที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปฟังว่าน้ำมังคุดของเรามีจำหน่ายมีขายที่ไหนนะครับฟังก่อนนะครับค่อยมาฟังเรื่องหมอผีรับจ้าง
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิด คือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิรเมธี
1: การหักอกคนอื่นจะถือว่าบาปหรือไม่บาปก็ต้องมาพิจารณาจากเจตนารมณ์เป็นสำคัญถ้าใครคนใดคนหนึ่งถูกสมัครรับใคร่กับใครอีกคนหนึ่งแล้ววางเจตนารมณ์เอาไว้แต่ต้นว่าเมื่อสมปรารถนาแล้วก็จะพละจากเขาไปใครที่วางเจตนาไม่ดีเอาไว้แต่ต้นเช่นนี้พอหักอกเขาก็เท่ากับว่าเป็นบาปเต็มประตูแต่ทีนี้ถ้าลองคบกันไปรักกันไปเรียนรู้กันไปได้สักพักใหญ่แล้วในที่สุดก็ได้บทสรุปว่าถึงอย่างไรเราก็ไปกันไม่ได้จึงเลิกร้างห่างเหินกันไปในกรณีที่สองนี้ถือว่าไม่เป็นบาปฉะนั้นต้องใช้วิจารณญาณอย่างท่วนทีอยากจะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าก่อนเลือกคู่ครองก่อนเลือกคู่รักจงลืมตาทั้งสองข้างแต่เมื่อเลือกไปแล้วก็จงปิดตาเสียข้างหนึ่ง
2: ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม่
3: เอาไปกินน้ำมังคุดดีกว่าครับวันนี้นะครับมีศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดเนี่ยยืนยันว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์นะศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าคณะนักวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบอกว่าจากการศึกษาวิจัยนั้นพบว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์มากกว่าโทษโดยสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลลดอาการภูมิแพ้ตัวเองแล้วก็อาการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานข้อเข่าอักเสบความดันโลหิตโรคพาร์กินสันไทรอยด์เป็นพิษด้วยอย่างไรก็ตามในเปลือกมังคุดนั้นนะครับก็มีสารแทนนินในปริมาณมากถ้าเกิดว่าร่างกายรับสารนี้เข้าไปเนี่ยอาจจะเกิดเป็นพิษต่อตับต่อไตแล้วก็มะเร็งในทางเดินอาหารบางส่วนได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้ำมังคุดที่ได้มาตรฐานในการผลิตนะครับก็จะไม่ใช้เปลือกมาผลิตอยู่แล้วอันนี้ก็มีต้องบอกเตือนไว้เหมือนกันนะครับว่าในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีหลายเจ้าเหมือนกันที่เอามังคุดมาทำเนี่ยแล้วดื่มไปจะรู้สึกว่ามันเหมือนกับมีรสของเปลือกอะเฟื่อน
4: ๆ
3: อันนั้นก็ต้องแยกแยะดูให้ถูกนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงของแต่ละเจ้าด้วยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเจ้าไหนได้มาตรฐานในการผลิตเนี่ยก็จะไม่มีเปลือกมาใช้ในการผลิตนะครับลองชิมดูเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าเขาสนับสนุนอย.ให้เอาผิดกับน้ำมังคุดที่ไม่ได้มาตรฐานที่วางขายอยู่เกลื่อนตลาดด้วย
4: ค่ะ
3: เออนะเพราะว่าเนื้อมันน้อยใช่ไหม
4: ใช่
3: ก็แบบบางทีง่วงนิ่มอะใส่ไปทั้งเปลือกบด
4: โอ
3: ้รสมาเนี่ยเราจะรู้เลยสำหรับคนที่ชอบกินมังคุด
4: ค่ะมันจะเฟื่อนเฟื่อนฝาดฝาด
3: ใช่
4: แล้วเม็ดน่ะเม็ดก็น่าจะเอาออก
3: เม็ดบางทีมันมีเม็ดด้วยแล้วก็แกะยากใครจะมานั่งแกะมังคุดบางทีเรายังเคี้ยวเข้าไปเลยด้วย3ใบ
4: เม็ดเนี้ยขม
3: ใช่มั้ยเออจริงๆแล้วชอบกินมังคุดมากๆว่ากินแล้วแบบเป็นกระมังอะว่างๆซื้อมา3โลจริง
4: แล้ว
3: ม
4: ัน
3: ม
4: ี
3: แต่เปลือกถูกมั้ยฮะก็วางไว้แล้วก็มานั่งฝานไปเรื่อยๆปั๊บเดี๋ยวหมด
4: ค่ะ
3: นะกินน้ำมังคุดก็สะดวกดีครับไม่ต้องมานั่งฝานไม่ต้องมานั่งปอกนะครับแต่ว่าต้องดูด้วยว่ารสชาติเนี่ยมันมีแต่เปลือกหรือเปล่าถ้ามีแต่เปลือกเนี่ยไม่ดีนะฮะเขาบอกว่าขณะนี้สำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตรนะครับได้ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติทำการศึกษาการบริโภคน้ำมังคุดนะครับโดยใช้เป็นอาหารกับผู้ป่วยมะเร็งขั้นสุดท้ายก็บอกว่าให้กินเป็นประจำทุกๆวันวันละ300มิลลิลิตรนะครับซึ่งการดำเนินการโดยคณะวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และก็ศึกษาควบคู่กันไปในมหาวิทยาลัยชื่อดังในหลายประเทศ
4: ค
3: าดว่าเรื่องนี้นะครับน่าจะได้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ในอีก1ปีข้างหน้าไม่ต้องรอถึงขนาดนั้นระหว่างนี้ซื้อกินกันไปก่อนนะฮะ
2: ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม
5: ่สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร
6: ์เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โล่งเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
7: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่
8: ท2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
9: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
10: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
9: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
10: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
11: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
12: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10ปี
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10ปี
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
1: เติมที่รถ300เพื่อคุณ
2: เร่งรีบตอนนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิ
3: และอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสุก
3: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
2: อมแล้วชื่นใจ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดดี

0: อปพลิเคชันเป๋าตังค์และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
1: เช้านี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพดีขึ้นแต่ยังมีน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวังน้ำเหนือขณะที่ปริมณฑลอย่างเช่นปทุมธานีเจอน้ำท่วมขังและเน่าเสียยังต้องรับมือกับน้ำเหนือเช่นเดียวกันซึ่งตอนนี้เขื่อนเจ้าพระยามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำและส่งผลต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนที่เกิดน้ำไหลหลากและในส่วนของจังหวัดทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออกยังต้องติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดมาตรการช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพประชาชนกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ครอบเพิ่มเติมเปิดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ตั้งแต่วันนี้ถึง15 ตุลาคมหลังจากยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้วสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและใช้ได้ต่อเนื่องจนถึงวันที่30 พฤศจิกายนตามระยะเวลาที่กำหนดของโครงการเวลา10 นาฬิกาปลัดกระทรวงยุติธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือและสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลปฏิบัติการภาคีพิฆาตตัดวงจรยาเสพติดข้ามชาติตรวจค้นยึดอายัดทรัพย์สินกลุ่มเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติดทางทะเลในพื้นที่อำเภอเมือง
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมะกุฎสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินกระผมพันโทไพโรธพนารินอยู่เป็นเพื่อนรับใช้ท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังที่รักครับคนเราเนี่ยพออายุมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่เราจะเจอก็คือจะเริ่มเหนื่อยง่ายนะครับเหนื่อยง่ายใจสั่นบางคนก็จะเริ่มมีการเวียนศีรษะมีอาการปลายมือชาปลายเท้าชาเป็นอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณว่าเรานี่เริ่มเข้าสู่วัยสวเป็นผู้สูงวัยคือเริ่มแก่ท่านผู้ฟังครับเกิดจากอะไรเกิดจากระบบหมุนเวียนโลหิตของเรามันไม่ค่อยดีส่วนมากก็มีคอเลสเตอรอลมีไขมันมาอุดตันในเส้นเลือดก็จะทำให้เกิดความดันโลหิตสูงเป็นกันแทบทุกคนเป็นมากเป็นน้อยนะครับบางคนควบคุมได้ดีสุขภาพก็ดีบางคนควบคุมไม่ได้ดีก็จะมีปัญหาต่อเนื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญกับท่านผู้ฟังคือพอเราเริ่มมีอายุมากขึ้นก็อย่าปล่อยให้เราเกิดปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงเราก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ง่ายๆนะครับคือโรคพวกนี้ก็บอกว่าโรคเกิดจากการพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเรานะครับเราก็ต้องลดความเครียดคนที่สูบบุหรี่ก็ต้องงดสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงไอ้เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เช้ากงเย็นกงเราก็ต้องหยุดพยายามออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็หันมาทานอาหารที่มีประโยชน์ผักผลไม้ที่มีกากใยสูงธัญพืชพวกปลาเป็นต้นที่นี่มันมีสมุนไพรบางตัวที่มันอยู่ในครัวเรานี่แหละมันสามารถช่วยลดความดันโลหิตสูงท่านผู้ฟังอันหนึ่งก็คือกระเทียมนะทุกคนรู้จักกระเทียมนะสรรพคุณของกระเทียมนั้นมีเยอะนะครับมีเยอะมากหนึ่งในนั้นก็คือช่วยรักษาโรคความดันโลหิต

วิธีกินนี่ทำอย่างนี้ท่านผู้ฟังก็ซอยกระเทียมสดๆซอยเป็นเล็กๆๆๆในประมาณครึ่งช้อนนะครับครึ่งช้อนชาดื่มโทษทีทานพร้อมกับอาหารวันหนึ่งอ่ะ 2-3 ครั้งนะครับคือกินพร้อมข้าวหรือว่าจะกินสดหลังมื้ออาหารก็ได้แต่ปากมันเหม็ดจะไปกินเลยกินพร้อมข้าววันละ 2-3 กลีบแต่อย่าไปกินตอนท้องว่างเพราะว่ามันจะทำให้แสบกระเพาะได้อันนี้นะครับอันนี้จะลดช่วยลดความดันโลหิตได้อันที่2ก็คือใบบัวบกใบบัวบกเนี่ยมีประโยชน์นะครับมีวิตามินมีแร่ธาตุเยอะมีสรรพคุณต่างๆเยอะแต่ว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับก็คือช่วยรักษาช่วยลดความดันของเราได้ก็คือเอาต้นสดๆมาสัก 1-2 กรัมต้มกับน้ำดื่มแทนน้ำชาหรือจะมากินสดก็ได้กินวันเว้นวันนะครับ 2-3 วันกินทีก็มีประโยชน์สำหรับท่านที่เป็นความดันอันที่3ก็คือกระเจี๊ยบแดงท่านผู้ฟังหลายท่านก็คงรู้จักคือบางคนนี่ชอบกินน้ำชานะครับแทนที่จะเอาชามาต้มกินก็ใช้กลีบแห้งของกระเจี๊ยบแดงนี่มาต้มแทนชาเป็นชากระเจี๊ยบดื่มก็จะช่วยลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ลดไข้ช่วยแก้ร้อนในได้ด้วยนะครับตัวกระเจี๊ยบนี่มันดีตรงนี้อันที่4ก็คือมะรุมอันนี้ชอบผมก็ชอบนะแกงมะรุมนี่ชอบกินนะครับมีประโยชน์มากนะครับคือใบก็สามารถช่วยลดความดันรักษาโรคความดันได้แล้วก็ฝักก็มีก็ใช้ได้เมล็ดก็ใช้ได้นะครับฉะนั้นมะรุมนี่กินได้เรื่อยๆครับท่านผู้ฟังนะครับจะแกงกินหรือว่าจะทำอย่างอื่นก็แล้วแต่ส่วนมากก็เห็นแต่แกงมะรุมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือตัวขึ้นฉายผักขึ้นฉายหลายท่านรู้จักนะครับเขาบอกว่ามันช่วยควบคุมระดับความดันโลหิตได้เป็นอย่างดีนำเอาขึ้นฉายเนี่ยเอามาคั้นสดๆเอาแต่น้ำหรือว่าใช้ต้นสดก็ได้ตำให้ละเอียดผสมกับน้ำกรองออกกากออกแล้วก็ดื่มก่อนอาหารครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะหรือกินสดๆร่วมกับอาหารก็ได้เหมือนกันครับท่านผู้ฟังครับอันนี้ก็คือท่านที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงฝากเอาไว้นะครับดูแลรักษาตัวเองป้องกันดีกว่าแก้ถ้ามันแย่แล้วมันจะแก้ไม่ทันน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินทร์ฝากเอาไว้ครับท่านผู้ฟังครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดในเรื่องผีกะนะเป็นเรื่องแปลกๆเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อผีกะไหมครับผีกะเนี่ยเป็นผีประจำท้องถิ่นของคนภาคเหนือซึ่งผีชนิดนี้ก็เป็นผีประเภทเดียวกับผีปอบของคนภาคอีสานแต่ว่ามีที่มาที่ไปบางอย่างไม่เหมือนกันอีกทั้งวิธีเข้าสิงก็ต่างกันการปราบหรือว่าการขับไล่ก็ต่างกันเช่นคนภาคอีสานจะต้องจ้างหมอผีในราคาแพงนับหมื่นบาทเพื่อมาทำการไล่จับผีกะลงหม้อหรือว่าขับไล่ให้ออกไปจากหมู่บ้านแต่หมอผีของภาคเหนือนี่เสียค่าครูแค่6สลึงถึง32บาทเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่มักจะไล่ให้ฟรีจะไม่มีค่าจ้างรางวัลอะไรมอบให้ผีกะมีอยู่ได้กัน2ประเภทประเภทหนึ่งก็คือผีกะกินคนคือเข้าสิงร่างของคนให้เป็นไปต่างๆนานาประเภทที่2นี่ผีกะไม่กินคนคือผีที่หากินเองไม่เข้าสิงในร่างคนไม่เบียดเบียนไม่ทำให้ใครเดือดร้อนซึ่งผีกะทั้งสองประเภทนี้ต่างก็มีที่มาที่ไปอยู่ด้วยกัน6ประการคืออันดับแรกผีกะที่มาจากคนที่เล่าเรียนคาถาอาคมแล้วเกิดผิดข้อห้ามผิดคำสั่งครูบาอาจารย์เช่นห้ามกินเหล้าที่เหลือจากของคนอื่นห้ามกินสิ่งของในงานศพห้ามลอดราวผ้าห้ามลอดต้นกล้วยที่มีเครือห้ามลอดใต้ถุนบ้านห้ามกินฟักแฝงแต่งร้านห้ามผิดลูกผิดเมียคนอื่นห้ามฝ่าไฟแดงและเมื่อผู้ใดละเมิดจะด้วยเหตุเพราะความเผลอเรือหรือว่าจงใจก็ตามก็จะทำให้คาถาอาคมของคนคนนั้นเสื่อมของต่างๆก็เข้าตัวทำให้เขาผู้นั้นกลายมาเป็นผีกะในที่สุดผีกะประเภทนี้จัดได้ว่าเป็นผีกะที่มีความน่ากลัวอีกประเภทหนึ่งเพราะว่าเป็นผีกะที่มาจากคนที่มีวิชาอาคมหากว่าหมอผีหรือว่าคนขับไล่ไม่มีคาถาอาคมเก่งกล้าพอก็จะไม่สามารถขับไล่ให้ผีออกจากคนที่ถูกสิงร่างไปได้ดีไม่ดีหมอผีเองก็อาจจะถูกผีกะเล่นงานจนได้รับอันตรายเอาง่ายๆอันดับสองผีบ้านผีเรือนหรือว่าผีปู่ย่าตายายที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษจะเรียกง่ายๆว่าผีประจำตระกูลก็ได้ซึ่งผีประเภทนี้ผู้ที่เป็นลูกหลานจะต้องเลี้ยงดูเอาไว้ในบ้านเพื่อป้องกันผีประเภทอื่นเข้ามารังแกแต่หากลูกหลานครอบครัวใดเกิดละเลยไม่ได้ให้ความเคารพไม่ได้ให้การเลี้ยงดูไม่มีการเส้นสวงก็จะทำให้ผีเหล่านั้นโกรธแค้นก็ไปเข้าสิงลูกหลานอาทิเช่นบางคนก็ทำให้เจ็บป่วยไข้ไม่สบายบางรายก็เกิดอุบัติเหตุจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็ถึงแก่ชีวิตบางรายมีเหตุเพศภัยต่างๆเกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึงแต่ครั้นพอมีการบนบานศาลกล่าวมีการเลี้ยงผีมีการเส้นสวงคนป่วยก็หายเป็นปกติสุขหรือว่าเรื่องร้ายๆต่างๆก็จะหายไปผีเหล่านั้นเกิดติดใจในของเส้นไหว้ต่อมาก็ได้พัฒนาจากผีบ้านผีเรือนมาเป็นผีกะในที่สุดอันดับ3ผีกะที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายที่เลี้ยงผีกะเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ผีกะหรือว่าผีประเภทอื่นเข้ามารังควานคนในวงตระกูลของตนอันผีกะประเภทนี้มีทั้งชอบเข้าไปสิงในร่างกายคนอื่นแล้วก็ไม่นิยมเข้าสิงในร่างกายคนอื่นทั้งนั้นทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของลูกหลานแต่ละรายแล้วก็ขึ้นอยู่กับนิสัยสันดานของผีกะในแต่ละตัวอีกด้วยอันดับ4ผีกะที่ได้รับมรดกหรือว่าสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งจากคนที่เป็นผีกะอยู่แล้วโดยไม่รู้ตัวเช่นนายกอได้รับสิ่งของจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากนายขอซึ่งเป็นผีกะ ก็ทำให้ผีกะติดตามมาอยู่กับนายกอโดยอัตโนมัติโดยนายกอจะรู้เรื่องหรือว่าเต็มใจหรือไม่ก็ตามผีกะประเภทนี้คนไหนเป็นแล้วจะเป็นเลยแต่ในขณะเดียวกันหากรู้เนิ่นๆว่าตัวเองได้กลายเป็นผีกะไปแล้วหรือไม่ต้องการเป็นผีกะมีทางเดียวที่จะทำให้หายจากการเป็นผีกะก็คือลงมือทำลายของสิ่งนั้นด้วยตนเองด้วยการนำไปถ่วงน้ำหรือว่านำไปเผาทำลายให้สิ้นซากหรือหากรู้ว่าผีกะตัวนั้นเข้าสิงใครคนคนนั้นจะต้องไปเจรจากับผีกะตัวนั้นให้เลิกเกี่ยวข้องต่อกันอย่างเด็ดขาดแต่หากพูดคุยกันไม่รู้เรื่องก็ให้ประกาศเป็นศัตรูต่อกันทันทีเช่นหากตบได้ก็ให้ตบเตะได้ก็ให้เตะจงอย่าได้ใจอ่อนหรือว่าหวาดกลัวอย่างเด็ดขาดหากไม่อย่างนั้นก็จะทำให้ผีกะตัวนั้นได้ใจซึ่งจะไม่สามารถตัดญาติขาดมิตรกับผีกะตัวนั้นได้อย่างเช่นกรณีของลุงสุขชาวบ้านทุ่งทองอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางอดีตพ่อค้าขายหมูแกขายหมูน้อยหรือว่าเป็นพ่อค้าขายลูกหมูเมื่อ50ปีก่อนซึ่งสมัยนั้นจะต้องหาบลูกหมูออกไปตระเวนขายในแต่ละหมู่บ้านวันหนึ่งได้ทราบว่าตัวเองได้เป็นผีกะอย่างไม่รู้ตัวเนื่องจากผีกะตัวนั้นตอนที่เข้าไปสิงร่างผู้หญิงคนหนึ่งมันออกปากบอกว่าเป็นผีกะลุงสุขทำให้ลุงสุขพยายามทบทวนว่าได้รับของจากใครมาบ้างแต่ก็ยังคิดไม่ออกต่อมาผีกะตัวนั้นได้เข้าสิงร่างผู้หญิงอีกคนหนึ่งในหมู่บ้านอีกมันก็ออกปากว่าเป็นผีกะของลุงสุขเช่นเดียวกับครั้งแรกทันทีที่รู้เรื่องลุงสุขก็รีบตรงไปที่บ้านหลังนั้นทันทีด้วยความโมโหที่รู้ว่าตัวเองได้กลายเป็นผีกะและถูกผีกะนำชื่อไปแอบอ้างลุงสุขก็ปรีเข้าไปเตะต่อยคนที่ถูกผีเข้าอย่างชนิดไม่ให้ตั้งตัวส่งผลให้ร่างคนถูกผีสิงสะบักสะบอมไม่ใช่น้อยขณะเดียวกันผีกะตัวนั้นได้ออกไปจากร่างผู้หญิงรายนั้นไปโดยปริยายที่น่าแปลกใจหลังจากได้สติผู้หญิงเคราะห์ร้ายรายนั้นไม่แสดงอาการเจ็บปวดอะไรออกมาให้เห็นแม้แต่น้อยทั้งที่โดนไปหลายชุด
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อเนี่ยกำลังสนุกเลยผีกะนี่ก็เป็นผีที่เขาเรียกว่าไม่ค่อยได้ฟังกันเท่าไหร่นะครับค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาริงน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับยุคสมัยนี้ก็เป็นยุคที่เปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมนะเปลี่ยนแปลงไปมากทุกอย่างฝรั่งเขาเรียกว่า new normal มาตรฐานใหม่เมื่อก่อนนั้นรวมกันเราต้องอยู่ถ้าแยกหมู่แยกภาคจากสลายทุกวันนี้แยกกันเราสบายห่างเหินกายใจใกล้หายห่วงใยเมื่อก่อนใส่หน้ากากเข้าหากันบอกไปพลันฉันไม่คบคนเถไถสมัยนี้ไม่ใส่หน้ากากไปไม่ถูกใจคนหมู่มากลำบากตายแต่ก่อนนอนอยู่บ้านเฉยว่าขี้เกียจเหมือนตัวเขียดตัวหมูดูหน้าขายแต่เดี๋ยวนี้อยู่บ้านเฉยเลยสบายไม่ขวนขวายทำอะไรใจช่วยชาตินะนอนอยู่บ้านเฉยๆนี่เขาบอกว่าช่วยชาตินะทุกวันนี้ไม่ต้องไปเพ่นพ่านไปหาคนโน้นคนนี้นะใส่หน้ากากเข้าหากันแต่ก่อนนี่โอ้ยท่านผู้ฟังเนาะเขาบอกว่าคนใส่หน้ากากเข้าหากันนี่ไม่ครบละไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงแต่ทุกวันนี้ถ้าไม่ใส่เนี่ยเขาบอกว่ามันไม่น่าครบไม่อยากพูดไม่อยากคุยด้วยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับดูแลตัวเองนะครับท่านผู้ฟังดูแลสุขภาพเพราะว่าไอ้โรคไวรัสโควิดเนี่ยถ้าใครเป็นเนี่ยคนที่อายุมากนี่เป็นพวกเปราะบางนะอย่างเราท่านเนี่ยอายุสว50 60 70โดยเฉพาะคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวมีเบาหวานมีไขมันมีคอเลสเตอรอลยาให้เป็นนะท่านผู้ฟังเป็นแล้วมันรักษายากเด็กหนุ่มดังหนุ่มยังแน่นเนี่ยเขาเป็นเขาไม่เท่าไหร่หรอกเหมือนเป็นหวัดมันก็หายร่างกายเขาแข็งแรงภูมิคุ้มกันเราดีไอภูมิคุ้มกันของเด็กหนุ่มมันดีแต่ของเราเนี่ยภูมิคุ้มกันเราไม่ค่อยดีนะครับเป็นทั้งเบาหวานบางคนเป็นทั้งความดันเป็นทั้งโรคตับโรคไตโรคปอดโรควัณโรคสารพัดโรคบางคนนะ4โรค5โรคกินยาเป็นกำกำเจอไวรัสโควิดเข้าไปติดโอ้รักษายากท่านผู้ฟังลำพังไอ้ที่มันเป็นมันก็เอายากอยู่แล้ว ฉะนั้นต้องทำให้ร่างกายแข็งแรงนะต้นไม้ใหญ่อายุมากนี่มันล้มง่ายต้องทำให้มันอยู่ได้นะครับก็ฝากเอาไว้ลองน้ำมังคุดตราพนาลินดูนะครับลองกินดูท่านผู้ฟังไม่ต้องไปเชื่อผมมากแต่ผมอยากให้ลองจริงๆนะครับลองดูก่อนลองดูแล้วถ้ามันดีคุ้มกับเงินที่จ่ายท่านผู้ฟัง3ขวดลองดูสัก3ขวดไม่ใช่ลองขวดเดียวลองกินวัน2วันแล้วมันไม่ดี3ขวดเนี่ยกินเข้าไปอะไรมันเกิดขึ้นมันจะเจ็บมันจะปวดมันจะไล่อะไรตรงไหนอดทนนะท่านผู้ฟังนะครับขอให้อดทนมันจะมีอาการยังไงแบบไหนก็แล้วแต่อดทนบางคนกินเข้าไปนี่เยี่ยวทั้งคืนเขาก็บอกเอ้ยนั่นแหละร่างกายขับของเสียยิ่งดีบางคนถ่ายออกมาเหม็นมีอุจจาระเหม็นนั่นแหละต้องกินนะครับท่านผู้ฟังถ้าร่างกายขับของเสียออกมานี่ถือว่าดีบางคนกินเข้าไปปวดตรงนู้นปวดตรงนี้นั่นแหละมาถูกทางแล้วต้องกินนะครับ5วัน7วัน10วันแรกมันปวดยังไงก็ต้องอดทนกินไปก่อนนะครับเมื่อกินแล้วนะครับให้มันเลย15วันไปก่อนแล้วก็เช็คดูตัวเองว่ามันดีขึ้นไหมอย่างนั้นนะครับน้ำมกุฏตราพนาลินก็ฝากเอาไว้นะครับฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังมีจำหน่ายที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถือว่าเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ได้ดีที่สุดอย่างหนึ่งครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: มาฟังเรื่องราวผีกะกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ซึ่งวิธีเนี้ยดูจะเหี้ยมโหดไม่น้อยแต่ก็ต้องทำเพราะหากไม่ต้องการเป็นผีกะหรือว่าถูกผีกะนำชื่อเสียงตัวเองแอบอ้างออกไปหากินจนได้รับความอับอายก็จะกลายเป็นผีกะอย่างถาวรในที่สุดซึ่งจะยากต่อการแก้ไขได้อันดับที่5ผีกะซึ่งได้รับการถ่ายทอดวิชาผีกะโดยตรงมาจากหมอผีหรือคนที่เป็นผีกะอยู่แล้วเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพเช่นนักร้องนักแสดงช่างซอช่างซอนี่คล้ายๆกับหมอลำเรื่องทางภาคอีสานซึ่งพวกเขาเชื่อว่าหากผู้ใดได้รับวิชาผีกะหรือว่าได้เลี้ยงผีกะประเภทนี้เอาไว้จะทำให้ผู้นั้นมีเมตตามหานิยมเป็นที่ชื่นชมแก่ผู้คนทั่วไปหากไปแสดงที่ไหนจะมีคนติดตามให้ความสนใจเป็นพิเศษที่สำคัญจะมีงานไม่ขาดจะเรียกว่ามีงานเข้าตรึมก็คงจะไม่ผิดนักอันดับ6ผีกะที่ได้จากการซื้อขายผีกะทั้ง6ประเภทนี้แบ่งแยกออกไปอีก8ชนิดด้วยกันประเภทแรกคือผีกะธรรมดาหรือผีกะดิบผีประเภทนี้ไม่ค่อยมีฤทธิ์มีเดชไม่ค่อยมีพิษสงมากนักพอเข้าสิงในร่างกายของใครหากได้กินของเส้นสวงก็จะออกไปง่ายๆหรือถ้าหมอผีทำท่าขู่ขึงขังผีกะชนิดนี้ก็จะขี้หดตดหายยอมออกไปจากร่างในที่สุดผีกะประเภทนี้เขาเรียกว่าผีกะธรรมดาหรือจะเรียกว่าผีกระจอกก็คงจะไม่ผิดมากนักอันดับที่2ผีกระโหมดผีกระโหมดนี่ไม่ใช่ผีขโมดนะครับกะโหมดผีประเภทนี้คล้ายๆกับผีกระสือหรือว่าผีกระหังที่มักจะออกไปหากินของสดของคาวของสกปรกในยามค่ำคืนอาทิเช่นกินกบกินเขียดในทุ่งนากินอุจจาระที่ชาวบ้านเขาขับถ่ายเอาไว้ในป่ากินน้ำขาวเลือดที่คนคลอดลูกใหม่ๆเป็นต้นอันผีประเภทนี้จะไม่นิยมเข้าสิงในร่างใครให้เดือดร้อนเพราะว่าสามารถออกไปหากินเองได้ซึ่งผีกะโหมดประเภทนี้บางทีเป็นผีที่อาศัยอยู่ตามห้วยหนองคลองบึงหรือว่าตามป่าเขาลำนาวไพรตามโพรงต้นไม้ใหญ่ตามถ้ำแล้วก็ในป่าลึกที่ผู้คนเข้าไปไม่ถึงเช่นเขาลูกหนึ่งของหมู่บ้านป่าเมี่ยงตำบลเมืองปานอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางป่าแห่งนี้เป็นป่าที่แปลกมากไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อนกล่าวคือป่าทั้งป่าจะมีแต่ต้นไม้ใหญ่เพียงอย่างเดียวต้นสูงเสียดฟ้าแต่ด้านล่างจะโล่งเตียนหาต้นไม้ขนาดเล็กหรือแม้แต่หญ้าสักต้นก็แทบจะไม่มีให้เห็นดูแล้วสะอาดสะอ้านงดงามมากอากาศปลอดโปร่งเย็นสบายทั้งปีนับได้ว่าเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์และสวยงามที่สุดของประเทศไทยและป่าแห่งนี้ยังไม่เคยมีนักท่องเที่ยวรายใดได้ไปสัมผัสมาก่อนแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายปัจจุบันป่าแห่งนี้กำลังจะถูกทำลายเนื่องจากได้มีชาวบ้านจำนวนหนึ่งเข้าไปบุกรุกโดยการปลูกกาแฟเป็นจำนวนมากจากนั้นจะมีการซื้อขายกันในราคาแพงลิ่วที่สำคัญไม่สามารถตรวจสอบทางอากาศได้เนื่องจากผู้บุกรุกไม่ได้ตัดต้นไม้ในป่าทำให้มองดูผิวเผินเหมือนกับป่ายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่ครั้นเมื่อต้นกาแฟมีอายุถึง3ปีซึ่งสามารถเก็บผลผลิตได้ถึงตอนนั้นผู้บุกรุกถึงจะทยอยตัดต้นไม้ใหญ่ในบริเวณนั้นออกเพื่อให้ดูเหมือนว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นสวนกาแฟมานานแล้วที่น่าเศร้าใจไปยังไม่มีหน่วยงานใดที่รับผิดชอบเข้าไปตรวจสอบหรือว่าจับกุมไม่ว่าจะเป็นป่าไม้จังหวัดแล้วก็กรมอุทยานแห่งชาติมาอันดับที่3ผีกะโพงครับผีกะโพงนี่คล้ายๆกับผีกะโหมดแต่ผีกะโพงมักจะชอบแอบเข้ามาหากินตามบ้านเรือนยิ่งหากรู้ว่าบ้านหลังไหนมีคนป่วยไม่สบายผีกะโพงก็จะเข้ามาสิงร่างสวมรอยทันทีหากแก้ไขไม่ทันก็จะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในที่สุดมีคำถามว่าผีกะโพงมันจะรู้ได้ยังไงว่าบ้านหลังไหนมีคนป่วยหรือไม่สบายในข้อนี้ผีกะโพงมันมีตัวช่วยครับนั่นก็คือนกเขาแมวเพราะว่าทุกครั้งที่มันออกหากินมันจะมีนกเขาแมวคอยนำทางทุกครั้งหากบ้านหลังไหนมีคนป่วยหรือไม่สบายเจ้านกเขาแมวนี่จะไปร้องใกล้ๆบ้านหลังนั้น จึงทำให้มันทราบได้ทันทีว่าบ้านหลังนั้นน่ะมีคนป่วยไม่สบายดังนั้นนกเขาแมวก็เลยเป็นเสมือนสายล่อฟ้าที่เป็นตัวนำพาทำให้ผีโพงรับรู้ด้วยสัญชาตญาณผีของมันอุปมาเหมือนกับนกอีแร้งที่มันมักจะรู้ด้วยตัวของมันเองโดยอัตโนมัติว่าตรงไหนจะมีสัตว์ตายในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าดังนั้นพวกมันจะพากันไปบินว่อนอยู่บนท้องฟ้าเพื่อรอเวลาได้กินเหยื่อนับได้ว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดแล้วก็มหัศจรรย์มากสำหรับมนุษย์แต่สำหรับสัตว์บางชนิดมันกลับเป็นเรื่องง่ายๆขี้ประติ๋วสำหรับพวกมันคล้ายกับว่าพวกมันสามารถรับกลิ่นของความตายที่กำลังจะเกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำส่วนผู้ที่ถูกผีกะโพงเข้าสิงมักจะไม่แสดงอาการอะไรออกมาให้เห็นแต่จะสังเกตได้คือ3วันดี4วันไข้กลางวันเอาแต่นอนสมครั้นพอตกกลางคืนก็จะดูกระฉับกระเฉงเหมือนอย่างไม่ได้เจ็บป่วยไข้อะไรและที่สำคัญชอบกินของสุกๆดิบๆแล้วก็มักจะไม่กล้าสู้หน้าผู้คนแต่พอตกดึกยามปลอดคนมักจะแอบหนีออกจากบ้านไปหาของสกปรกกินของสดของคาวตามสถานที่ต่างๆเป็นต้นอันดับที่4ผีกะหงอนผีกะหงอนเรียกว่าเป็นผีมีชั้นอีกประเภทหนึ่งหากเข้าสิงใครมักจะมีฤทธิ์เดชมากไม่สามารถจะไล่ออกไปจากร่างได้ง่ายๆบางรายโดนเคี้ยนจนหลังแตกยังไม่ยอมออกบางรายทำทีคล้ายใครก็จะออกจากการสิงร่างไปแล้วแต่เมื่อหมอผีกลับไปแล้วมันก็กลับมาแสดงอาการใหม่สาเหตุที่เป็นอย่างนี้เนื่องจากมันออกจากร่างคนที่ถูกสิงได้ยากเพราะมันติดหงอนเข้ามันเคยมีคนถามพ่อหนานมาประโคมศรีหมอผีวัย89ผู้ที่เคยประมือกับผีกะมานับครั้งไม่ถ้วนท่านบอกว่าหงอนเขามันใหญ่แล้วก็แข็งมากคล้ายๆหงอนไก่แถมยังมีเงี้ยงคมคล้ายๆเงี้ยงปลาดุกอีกด้วย
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวของผีกะยังไม่จบท่านผู้ฟังอีกตอนหนึ่งค่อยมาฟังกันต่อตอนหนึ่งก็จบแล้วจบในชั่วโมงนี้แล้วครับฟังเพลินไปเรื่อยด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับท่านผู้ฟังผสมสมุนไพร24ชนิดพูดถึงสมุนไพรเนี่ยมีประโยชน์นะครับเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่สั่งสมประสบการณ์ลองผิดลองถูกอันไหนดีไม่ดีอันไหนกินแก้อะไรอันไหนกินแก้นู่นโรคนู่นโรคนี้ต้องกินสมุนไพรนี้เขามีตำราของเขาจนกระทั่งมีกรมการแพทย์แผนไทยในกระทรวงสาธารณสุขเขาก็จะบอกเลยว่าตำรับยาสมุนไพรตัวไหนดีไม่ดีแก้โรคอะไรได้บ้างเขาก็จะมีของเขานะครับฉะนั้นสมุนไพรที่ใส่เข้าไปนี่คัดสรรแล้วอย่างดีเยี่ยมผู้ที่มีประสบการณ์นะครับท่านรองศาสตราจารย์เดือนรุ่งนะครับท่านก็เคยเรียนฟู้ดไซที่อเมริกาจบแพทย์แผนไทยแล้วก็ประสบการณ์ที่ผมเองก็ทำมา 5-6 ปี7ปีร่วมมือกันผลิตน้ำมังคุดขึ้นมาผมถือว่าอยากให้ลองคือภูมิใจมากๆอ่ะพูดง่ายๆมันต้องลองนะกินดูเราจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีดูแลตัวเองครับท่านผู้ฟังนะครับอยู่บ้านไม่ไปไหนนะครับกินร้อนช้อนกลางอยู่บ้านใส่หน้ากากนะครับจะคุยกับใครไปหาใครก็รักษาระยะห่างเดินไปไหนมาไหนนะครับอะไรที่มันเป็นสาธารณะห้องน้ำสาธารณะลูกบิดสาธารณะประตูสาธารณะอย่าเอามือไปแตะนะครับอย่าเอามือไปแตะแตะแล้วก็ต้องล้างมือบ่อยๆกลับมาเข้าบ้านก็อาบน้ำอาบท่าเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้าเสียบางทีมันติดมาจากข้างนอกนะครับติดเสื้อติดผ้าตรงนู้นตรงนี้นะครับทำตัวให้ต้องสะอาดมากๆช่วงนี้นะครับรอให้มันมียารักษารอให้มันมีวัคซีนสักพักหนึ่งนู้นเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะปี65นู่นแหละนะครับ65 64ปลายปีหรือ65นู่นแหละเมืองไทยถึงจะมียารักษาหรือว่ามีวัคซีนโรคโควิดออกมานะครับช่วงนี้เราก็ต้องระวังตัวเองให้มากนะครับรักษาตัวเองดูแลตัวเองอย่าให้ป่วยฝากเอาไว้นะครับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพทำร่างกายให้แข็งแรงอยู่ตลอดสำคัญที่สุดนะครับการแข็งแรงนี่ก็คือเราก็ต้องอาหารการกินอาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายแล้วก็ใช้ตัวช่วยนะผมก็ขออนุญาตเสนอตัวช่วยที่ผมมั่นใจว่าเป็นตัวช่วยที่ดีตัวหนึ่งคือน้ำมังคุดของผมเองนี่แหละบอกตรงๆนะครับลองดูกินดูเราถึงจะรู้ว่าเป็นยังไงน้ำมังคุดตราพนาดินขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปนะครับ
2: เ นำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังเรื่องราวผีกะตอนสุดท้ายตอนจบกันต่อท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
1: ครั้นเมื่อสอบถามว่าเคยเห็นกับตาหรือเปล่าก็ได้รับคำตอบว่าไม่เคยเห็นแต่ว่าได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่เคยเล่าให้ฟังอีกทีนะเขาก็เลยถามคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผีกะหงอนก็ไม่ได้รับคำตอบแถมยังทำตาขวางใส่หน้ายักษ์อีกต่างหากดังนั้นหน้าตาของหงอนผีกะจึงไม่สามารถบอกได้ว่ามีรูปร่างอย่างไรแต่จากคำยืนยันของนางเงินซึ่งเป็นภรรยาของนายทองมาผู้ที่เป็นผีกะหงอนได้เล่าให้ชาวบ้านฟังว่าก่อนที่นายทองมาจะเสียชีวิตลูกๆพานายทองมาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลใกล้ค่ำวันนั้นได้มีผู้ชายแปลกหน้าคนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่ตัวดำสนิทแล้วก็ไม่สวมเสื้อผ้าเดินขึ้นมาบนบ้านแล้วก็ถามหานายทองมาครั้นรู้ว่านายทองมาไม่อยู่ผู้ชายคนนั้นก็เดินลงจากบ้านไปแต่สิ่งที่ทำให้นางเงินต้องขนพองสยองกล้าวก็คือผู้ชายแปลกประหลาดผู้นั้นมีหงอนคล้ายๆกับหงอนไก่ติดอยู่บริเวณท้ายทอยยาวจรดกลางหลังอีกทั้งเล็บมือเล็บเท้ายาวคล้ายกับเล็บของนกที่สำคัญผู้ชายคนนั้นมีกลิ่นตัวแรงมากสาเหตุที่ผีกะหงอนของนายทองมาตามหาเจ้าของไม่พบเนื่องจากนายทองมารู้ตัวเองว่าใกล้จะเสียชีวิตจึงไม่ต้องการให้บุตรหลานคนใดสืบทอดการเป็นผีกะหงอนจากตัวเองก็เลยได้ไปทำพิธีตัดพรายหรือว่าพิธีโรคะกันตะคล้ายๆกับพิธีสวดถอนของพระสงฆ์ที่ใช้ในการสวดถอนต่างๆขณะเดียวกันก็ได้ถือศีล8อย่างเคร่งครัดจึงทำให้ผีกะตัวนั้นมองไม่เห็นตัวในทองมาเช่นทุกครั้งอันดับที่5ผีกะยักษ์ผีกะยักษ์นี่จัดว่าเป็นผีที่มีความน่ากลัวกว่าผีกะหงอนหลายเท่าซ้ำยังปราบยากที่สุดหากมันเข้าสิงใครมักจะทำให้คนที่ถูกสิงนี่เสียชีวิตเสียเป็นส่วนใหญ่บางรายอยู่ดีๆก็นอนหลับตายไปเฉยๆที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าหลับรวดหรือว่าไหลตายอย่างนั้นน่ะการเข้าสิงของผีกะยักษ์บางรายอยู่ดีๆก็หงายหลังหรือว่าคอพับตายไปเลยก็มีส่วนบางรายจากที่เคยเป็นคนสนุกสนานร่าเริงก็จะกลายเป็นคนเงียบขรึมไม่ยอมพูดจากับใครแล้วก็มักจะขังตัวเองอยู่แต่ในห้องพอนานไปก็คล้ายกับคนเป็นโรคจิตหรือว่าโรคประสาทชอบพูดอยู่คนเดียวบางทีก็หัวเราะคนเดียวร้องไห้คนเดียวก็มีแต่บางรายร่างกายปกติเหมือนคนธรรมดาทั่วไปครั้นพอตกกลางคืนจะนอนไม่หลับแล้วก็ชอบกินของสดของคาวเช่นเนื้อดิบไก่ดิบอย่างเช่นรายของนางฟองชาวบ้านหมู่4ตำบลโป่งผางอำเภอกลางดงอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยถูกชาวบ้านช่วยกันจับเอาไว้ได้หลังจากเที่ยวไปขโมยไก่ของชาวบ้านกินตอนกลางคืน พร้อมของกลางก็คือไก่สดๆจำนวน2ตัวตัวหนึ่งถูกกัดกินที่ลำคอไปแล้วส่วนอีกตัวยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเรื่องนี้เคยเป็นข่าวโด่งดังบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวันเมื่อหลายปีก่อนซึ่งวงการแพทย์อ้างว่าเป็นโรคจิตหลอนหรือตามประสาชาวบ้านเขาเรียกว่าคนโรคจิตก็คือคนบ้านั่นเองแต่เป็นที่น่าแปลกใจว่าคนที่สามารถพูดคุยได้เป็นปกติทั่วไปจากการสอบถามประวัติพบว่าครอบครัวนางฟองมีฐานะที่ยากจนกว่าใครในหมู่บ้านแล้วก็มักจะได้รับการดูหมิ่นเหยียดหยามและกีดกันจากชาวบ้านหลายคนก็ทำให้ครอบครัวของเธอมีความเป็นอยู่อย่างอดๆอยากๆไม่เคยได้รับการเหลียวแลหรือว่าได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานใดๆของรัฐแม้แต่น้อยรวมไปถึงไม่เคยได้รับเบี้ยยังชีพแม้แต่ครั้งเดียวเป็นที่น่าเสียดายว่ารายของนางฟองนี่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นโรคจิตหรือว่าผีกะยักษ์หรือเปล่าเนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีเครื่องมือใดๆที่จะพิสูจน์การเป็นผีได้แต่ที่แน่ๆนางฟองจะต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาลักทรัพย์ในยามวิกาลซึ่งมีโทษหนักกว่าการลักทรัพย์ตอนกลางวันแล้วก็คดีนี้เป็นคดีอาญาที่ไม่สามารถจะยอมความได้แม้เจ้าของทรัพย์จะไม่เอาความก็ตามส่วนสาเหตุของการเป็นผีกะยักษ์ตามตำราหนังสือตัวเมืองหรือว่าหนังสือขอมโบราณของคนภาคเหนือกล่าวเอาไว้ว่าผีกะประเภทนี้มาจากคนที่ขี้เหนียวไม่ยอมทำบุญให้ทานไม่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อครั้งยังมีชีวิตแล้วก็มักจะเก็บทรัพย์สินเงินทองเอาไปฝังไว้โดยไม่ยอมบอกให้ใครรับรู้ครั้นพอตายลงก็ทำให้วิญญาณของเขากลายเป็นผีกะยักษ์คล้ายๆกับปู่โสมเฝ้าทรัพย์อีกคำบอกเล่าหนึ่งผีกะยักษ์นี่มาจากคนที่ชอบเบียดบังถือเอาของสงฆ์มาเป็นของตนเองไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือคฤหัสถ์ก็ตามเช่นแก่วัดหรือว่ามัคคนายกของวัดหนึ่งของอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่แกมีหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของวัดแต่แกกลับเอาเงินของวัดไปให้คนอื่นเขากู้กินดอกเบี้ยอย่างน่าละอายครั้นพอทางวัดขอเงินคืนแกก็กลับบ่ายเบี่ยงไม่ยอมให้คืนในที่สุดเงินจำนวนนั้นของวัดก็มีแต่ตัวเลขแต่ไม่มีเงินก่อนเสียชีวิตเพียงไม่กี่วันวิญญาณน้องแกได้ไปเข้าสิงหลานสาวตัวเองแล้วก็เอ่ยปากสารภาพผิดว่าบัดนี้ตัวเขาเองได้กลายเป็นผีกะยักษ์ไปแล้วลูกหลานไม่ต้องทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เนื่องจากเขามีกรรมหนักไม่สามารถจะรับได้หลังจากนั้นอีกไม่กี่วันเขาก็ได้เสียชีวิตลงจริงๆสร้างความตกตะลึงให้กับญาติแล้วก็ชาวบ้านใกล้เคียงเป็นอย่างมากเนื่องจากตอนวิญญาณของเขาได้เข้าไปสิงยังร่างของหลานสาวคนนั้นมัคคนายกคนดังกล่าวนั้นยังมีชีวิตปกติอยู่ซ้ำยังไปนั่งกินเหล้ากับเพื่อนบ้านอีกคนหนึ่งอย่างสนุกสนานก็เลยกลายเป็นที่โจษขานกันทั้งหมู่บ้านมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้อันดับที่6ผีกะดงหรือว่าผีง่าวครับผีง่าวผีโง่เนี่ยนะผีกะประเภทนี้มาจากไหนมาอย่างไรไม่มีใครรู้จักเรื่องราวของมันมากนักเนื่องจากมันเป็นผีที่พูดกันคนละภาษากับมนุษย์คือสื่อสารกันไม่รู้เรื่องอันเป็นภาษาของผีกะดงมันจะออกเสียงสูงต่ำๆสูงๆต่ำๆจะคล้ายภาษาคนใบ้ก็ไม่ใช่จะคล้ายภาษาลิงก็ไม่เชิงอธิบายไม่ถูกใช้ภาษามือสื่อสารกันยิ่งไปกันใหญ่เพราะต่างฝ่ายต่างก็ไม่เคยเรียนภาษามือมาก่อนไม่ว่าจะเป็นผีกะดงและหมอผีก็เลยทำให้หมอผีและผีนี่ต้องปวดหัวไปตามๆกัน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรธพนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ิร์กซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's show เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์งานหนักพักผ่อนน้อย
2: ไว้กินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
5: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
4: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
5: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
6: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 8-9 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเริ่มคุ้มครองแล้วตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปครอบคลุมครัวเรือน30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าไหเดี๋ยวรอยไหไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: รัฐบาลเผยประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนเริ่มคุ้มครองแล้วตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหวครอบคลุมครัวเรือน30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยเริ่มมีผลคุ้มครองกรณีสาธารณภัยแล้วตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับสิทธิความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นได้กำหนดไว้ว่าคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้การจ่ายสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาสำหรับการคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทสำหรับช่องทางการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของกรมธรรม์ทั้ง2ประเภทจะมีขั้นตอนการแจ้งเคลมสำหรับที่อยู่อาศัยโดยคุ้มครองเป็นหลังคาเรือนตามข้อมูลที่เชื่อมกับระบบกรมการปกครองและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยผู้ประสบภัยสามารถเตรียมข้อมูลเบื้องต้น

0: และช่วยกันควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้และนำเครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภัยรัฐบาลอังกฤษเชื่อว่าอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ฐานทัพอากาศแฟร์เฟิร์ตที่ส่งผลให้มีการจับกุมชายต้องสงสัย5คนก่อนจะได้รับการประกันตัวชั่วคราวเกิดเหตุมือปืนกราดยิงใส่เพื่อนร่วมงาน3คนระหว่างทะเลาะวิวาทกันที่สำนักงานให้เช่าวัสดุอุปกรณ์แห่งหนึ่งในรัฐเวอร์จิเนียของสหรัฐส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนก่อนที่มือปืนจะยิงตัวตายโรงไฟฟ้าพลังความร้อน3แห่งในซีเรียต้องหยุดดำเนินงานหลังเกิดระเบิดขึ้นที่ท่อส่งก๊าซทำให้เกิดเพลิงไหม
1: ้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินโดยกระผมผัดโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับมันมีข่าวหนึ่งข่าวเล็กๆนะครับข่าวเล็กๆก็คือว่าปีนี้ปี64เนี่ยคนที่ทำงานที่กองสลากขายหวยนี่แหละนะครับขายหวยใบละร้อยให้พวกเรานี่แหละนะครับเขาได้รับโบนัส8เดือนแล้วก็ครม.ก็อนุมัติแล้ว8เดือนหมายถึงว่าทุกเดือนเนี่ยเราได้รับเงินเดือนเท่าไหร่สมมติว่าได้รับเงินเดือนเดือนละ 20,000 ก็ได้รับทุกเดือนไปพอสิ้นปีมาก็เอา 20,000 คูณ8 106,000 โอ้ได้ 106,000 คือ8เดือนได้โบนัส8เดือนนะครับก็เลยไปดูว่าเอ๊ะทำไมเขาได้โบนัสเยอะจังปรากฏว่ากำไรกองสลากเมื่อปีที่ผ่านมานะครับเขาได้รวมเอาไว้ว่า 6,063 ล้านบาทหักทุนออกไปแล้วนะค่าใช้จ่ายหักออกไปอีก 2,666 ล้านบาทเนี่ยนะครับเหลือ 6,063 ล้านบาทนะครับสำนักงานสลากมีทรัพย์สินรวม 43,719 ล้านบาทเยอะมากนะครับก็ถือว่าเยอะไม่รวยจะไปไหนท่านผู้ฟังเพราะว่าเขาบอกว่าพิมพ์สลากเนี่ย100ล้านฉบับคนไทยมี77ล้านคน77ล้านคนนะครับ77ล้านคนเนี่ยพิมพ์ฉลากประมาณ100ล้านฉบับคือถ้าซื้อคนละฉบับเนี่ยก็ยังไม่พอซื้อคนละ2ฉบับ3ฉบับทีนี้หนังสือพิมพ์ก็ชอบลงแต่คนที่ถูกรางวัลที่1คนนั้นถูกรางวัลที่1คนนี้ถูกรางวัลที่1นะครับลงโปรโมทกันใหญ่แต่ไม่ลงคนที่ไม่ถูกรางวัลนะเขาไม่ลงส่วนมากไม่ถูกกันมากกว่าไอ้คนที่ถูกเนี่ยมันเป็นส่วนน้อยท่านผู้ฟังมันเป็นส่วนน้อยนะครับลงเพื่อให้เกิดแรงจูงใจให้ได้ซื้อเพราะว่ามันเป็นการประชาสัมพันธ์โฆษณามอมเมาอย่างหนึ่งนะครับทําให้คนมาซื้อกันมากขึ้นคือมองเห็นแต่ถูกรางวัลตัวเองก็หวังอยากจะถูกบ้างแค่เลขท้าย2ตัวมันยังถูกยากเลยนะครับ100ฉบับเนี่ย100เลขหมายก็จะถูกแค่1เลขหมาย100ล้านฉบับก็จะถูกมีโอกาสถูกแค่1ล้านฉบับเลขท้าย2ตัวเลขท้าย3ตัวก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่นะครับ1ต่อ 1,000 นะครับพวกรางวัลใหญ่ไม่ต้องพูดถึงนะท่านผู้ฟังเป็นอะไรที่ถูกยากมากนะครับเรื่องการพนันเนี่ยไม่มีใครรวยเพราะการพนันนะครับถ้าเป็นไปได้เลี่ยงได้แล้วก็เลี่ยงเลิกได้ก็เลิกนะครับซื้อหวยได้แต่กระดาษนะครับเงิน100บาทซื้อของกินยังได้อิ่มทั้ง2มือ3มือครับท่านผู้ฟังบางคนซื้อ 2,000 3,000 งวดหนึ่งไม่ค่อยมีตังค์อ่ะทํามีตังค์มั้ยไม่มีแต่มีเงินซื้อหวยโพยยาวเฟื้อยนะวันที่15 16นี่นั่งคำนวณกันแล้วว่าจะเอาอย่างงั้นอย่างงี้นะครับฉลาดนะคำนวณเลขกันใหญ่นับเลขกันใหญ่ก็ว่ากันไปเป็นไปได้ลดได้

0: ก็ลดนะครับท่านผู้ฟังเอาช่วงนี้เรามาฟังนิทานกันต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะครับในเรื่องผีกะชั่วโมงที่แล้วยังไม่จบขอโทษทีนะครับมาฟังต่อกันเชิญรับฟังครับ
1: ส่วนอาการน้องคนที่ถูกวิญญาณผีกะดงเข้าสิงนี่มักจะมีอาการคล้ายๆคนที่ถูกผีกะยักษ์เข้าสิงกล่าวคือจะไม่แสดงอาการอะไรออกมาให้เห็นทำตัวกลมกลืนกับคนที่ถูกสิงแต่พอตกตอนกลางคืนมันจะอาศัยเจตพูดหรือว่าวิญญาณของคนป่วยออกไปหากินส่วนร่างของคนป่วยจะนอนหลับอยู่ในบ้านหากปล่อยเอาไว้นานวันหรือว่าแก้ไขไม่ทันคนป่วยก็จะมีสภาพไม่ต่างไปจากโครงกระดูกเดินได้แล้วก็จะเสียชีวิตไปในที่สุดวิธีการปราบหรือว่ารักษาคนที่ถูกผีกะดงเข้าสิงนี่จะต้องนำคนป่วยไปรักษาตัวที่วัดแล้วก็ต้องให้นอนอยู่ในโบสถ์เท่านั้นคำว่าโบสถ์ในที่นี้หมายถึงอุโบสถที่พระสงฆ์ใช้ในการสวดปาติโมกข์ในช่วงเข้าพรรษาวัดทั้งภาคเหนือจะมีอุโบสถอยู่สองประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คืออุโบสถที่ญาติโยมเข้าไปทำบุญเขาจะไม่เรียกว่าอุโบสถแต่จะเรียกว่าพระวิหารส่วนอุโบสถอีกชนิดหนึ่งจะมีขนาดเล็กกว่าวิหารเขาเรียกว่าโบสถ์ไม่ใช่อุโบสถนะโบสถ์ชนิดนี้ห้ามผู้หญิงเข้าอย่างเด็ดขาดหากคนป่วยที่ถูกผีกะดงเข้าสิงเป็นผู้หญิงจะต้องให้ไปนอนรักษาตัวในวิหารแทนและจะต้องโยงสายสินจากโบสถ์เข้าไปในวิหารอีกทีหนึ่งจากนั้นหมอผีที่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่เคยบวชเรียนมาก่อนก็จะทำพิธีตัดพรายเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนต่อไปส่วนวิธีการตัดพรายและขั้นตอนการตัดพรายนี่มีหลายขั้นตอนตั้งแต่เครื่องเส้นสังเวยที่ต้องใช้อย่างละร้อยคือทุกอย่างจะต้องมีครบร้อยขึ้นไปต้มยาให้กินพร้อมทั้งอาบทำน้ำมนต์ให้ดื่มให้นอนอยู่แต่ในวงสายศีลกินแต่ของที่ปรุงจากมือหมอผีเป็นต้นใช้เวลาหลายวันหลายคืนกว่าจะได้กลับบ้านแต่หากแก้ไขไม่ทันจนคนป่วยได้เสียชีวิตลงไปแล้วร่างกายของคนป่วยจะบวมเป่งมีน้ำเลือดน้ำหนองไหลเยิ้มมีกลิ่นเน่าเหม็นขึ้นมาทันทีทันใดนับว่าเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดที่วงการแพทย์ปัจจุบันก็ยังให้คำตอบไม่ได้อันดับที่7ผีกะน้ำหรือว่าผีพรายน้ำบางพื้นที่ก็เรียกนางไม้ผีนางไม้แล้วก็ผีอีเหือกหรือว่าผีเงือกการที่ผีแต่ละชนิดจะเข้าสิงใครแล้วทำให้คนถูกสิงถึงแก่ชีวิตจึงเท่ากับว่าวิญญาณของผีตนนั้นได้สร้างเวรสร้างกรรมมาไว้อีกทางหนึ่งอันเป็นการปูทางเข้าไปสู่อบายภูมิอย่างไม่ต้องสงสัยซึ่งมีอยู่ได้กันสี่ทางก็คือภูมิของสัตว์นรกภูมิของเปรตภูมิของอสุรกายภูมิของสัตว์เดรัจฉานซึ่งภูมิทั้ง4ประเภทนี้ตามหลักของพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นภูมิชั้นต่ำเป็นภูมิที่สูญเปล่าคือไม่สามารถทำบุญสร้างกุศลอะไรได้ญาติพี่น้องจะทำบุญกรวดน้ำไปให้ก็ไม่ได้รับเกิดมาเสียชาติเกิดแล้วก็จะต้องทนทุกข์ทรมานไปอีกนับพบนับชาติเป็นกับเป็นกันซึ่งไม่สามารถจะตอบได้ว่านานเท่าใดคือคำว่ากับหรือกันเนี่ยในสมัยพุทธกาลมีพราหมณ์คนหนึ่งได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าคำว่าหนึ่งกับเนี่ยเป็นเวลานานกี่หมื่นกี่แสนปีพระพุทธองค์ไม่ทรงตอบแต่ได้อุปมาให้ฟังว่าอุปมามีแท่งศิลาสี่เหลี่ยมที่มีความกว้างและยาวข้างละหนึ่งโยชน์หนึ่งโยชน์ก็เท่ากับ400เส้นทุกหนึ่งร้อยปีจะมีคนนำผ้าผืนบางๆไปปัดเพียงหนึ่งครั้งจนกระทั่งแท่งศิลาก้อนนั้นสึกกร่อนจนหมดสิ้นจึงจะเท่ากับอายุของหนึ่งกับหากปัจจุบันเราคงจะเปรียบแทบเป็นล้านล้านปีแสงนานเท่าไหร่ก็คงไม่ต้องคิดให้เสียเวลาส่วนการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปยังญาติที่ล่วงลับปัจจุบันยังมีการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปมากเนื่องจากขาดการศึกษาหลักธรรมคำสอนอย่างถูกต้องอีกทั้งพระสงฆ์ที่เป็นเนื้อนาบุญหลายรูปก็ยังไม่เข้าใจหลักคำสั่งสอนอย่างแท้จริงก็มักจะสอนแบบไปตามที่ได้รับการเล่าสืบกันมาข้อเท็จจริงตามหนังสือมิลินทปัญหาได้กล่าวเอาไว้การทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับญาติที่ล่วงลับเนี่ยไม่สามารถจะได้รับทุกดวงวิญญาณ เนื่องจากไม่ใช่สถานะหรือว่าวิสัยที่สัตว์ในภพภูมินั้นจะได้รับยกเว้นเปรตชนิดเดียวก็คือปรทัตตูปะชีวิกับเปรตเท่านั้นที่จะได้รับผลบุญผลกุศลที่ญาติได้อุทิศให้เนื่องจากเปรตประเภทนี้เป็นเปรตที่ใกล้จะหมดกรรมจากภพที่เป็นเปรตซึ่งยังจะต้องไปจุติยังภพอื่นต่อไปอุปมาในขอนี่ได้กระทำความผิดตามกระบวนกฎหมายบ้านเมืองถูกศาลตัดสินให้ประหารชีวิตหรือว่าจำคุกตลอดชีวิตหากมีญาติคนใดคนหนึ่งทำอาหารอย่างดีไปมอบให้ที่เรือนจำเขาก็จะไม่สามารถจะได้รับอาหารนั้นได้เนื่องจากผิดกฎระเบียบของกรมราชทัณฑ์ที่นักโทษจะต้องรับประทานอาหารจากทางเรือนจำจัดให้เท่านั้นแต่หากในขอได้รับการอภัยโทษและได้รับการลดโทษมาแล้วตามคำสั่งศาลเหลือเวลาเพียงไม่กี่วันก็จะได้รับการปล่อยตัวทางเรือนจำเขาถึงจะยินยอมผ่อนปรนให้จึงจะสามารถรับประทานอาหารที่ญาตินำมามอบให้ได้อุปมาอย่างนี้เป็นต้นอันดับที่8ผีกะพรายผีกะประเภทนี้จัดได้ว่าเป็นผีกะที่แปลกที่สุดในขบวนผีกะด้วยกันเนื่องจากผีกะชนิดนี้เป็นผีกะที่มาจากเจตพูดหรือว่าวิญญาณของคนที่ยังไม่เสียชีวิตเช่นนายกอเป็นคนธรรมดาแต่เจตพูดของนายกอเป็นผีกะโดยที่ตัวนายกอเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นผีกะผีชนิดนี้หากเข้าสิงใครส่วนใหญ่คนที่ถูกสิงมักจะเสียชีวิตในที่สุดเนื่องจากคนที่ถูกสิงจะไม่แสดงอาการอะไรออกมาให้เห็นแม้แต่น้อยครั้นคนที่ถูกสิงนอนหลับในตอนกลางคืนผีกะจึงจะอาศัยเจตพูดของคนคนนั้นออกไปหากินส่วนร่างกายของคนถูกสิงก็จะนอนหลับอยู่ในบ้านคล้ายกับคนนอนหลับโดยทั่วไปในระหว่างที่ผีเข้าสิงผีก็จะกินเครื่องในของคนที่ถูกสิงไปด้วยจนกระทั่งเสียชีวิตบางคนถูกผีกะพรายเข้าสิงเป็นเวลานับปีดังนั้นหากเขาเสียชีวิตวันไหนก็จะทำให้ร่างกายของเขาเหม็นเน่าขึ้นมาในทันทีทันใดบางรายจะเหี่ยวแห้งเหลือแต่หนังติดกระดูกก็เคยมี
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวผีกะจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชยังไม่จบนะครับจบในชั่วโมงนี้แหละพักสักครู่ค่อยมาฟังกันต่อจากน้ำมคุฎตราพนารินน้ำมคุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพพ่อป่วยแม่ป่วยลูกเต้าป่วยไปรักษาที่อื่นมาคือป่วยนี้เราจะปล่อยให้ตายไม่ได้เราพูดตรงๆนะเนาะนะครับเราก็ต้องไปรักษาทีนี้เงินทองที่เก็บมาบางคนนี่โอ้ยครับเก็บมาทั้งชีวิตทั้งอะไรนี่เอามาให้หมอหมดนะครับไรนาสาโทสมัยก่อนไม่มี30บาทรักษาทุกโรคนี่ก็เอาไปให้หมอหมดนะครับเพราะว่าหมอนี่เรียกเงินยังไงเราก็ต้องจ่ายซื้อของตามตลาดซื้อที่ซื้อทางซื้ออะไรก็แล้วแต่เรายังต่อราคาได้นะครับไปหาหมอที่คลินิกไปหาหมอที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าค่ารักษา 1,000 10,000 นึงนี่เราต่อไม่ได้ท่านผู้ฟังค่ายาค่ารักษาเท่าไหร่ไม่มีก็ต้องหยิบต้องยืมมานะคนไม่มีอะไรให้หยิบยืมก็ต้องขายที่ขายทางขายนาขายทรัพย์สมบัติขายรถขายบ้านเพื่อที่จะมารักษาสังขารตัวเองเพื่อที่จะมารักษาร่างกายตัวเองนะครับฉะนั้นทางที่ดีเราอย่าป่วยดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนี้อย่าปล่อยให้ตัวเองป่วยนะครับท่านผู้ฟังทำตัวเองให้แข็งแรงอาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆก็รีบดูแลนะครับรีบดูแลตัวเองแล้วก็ตัวช่วยนี่ที่ตอนที่เรายังไม่ป่วยอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังก็คือน้ำมังคุดนี่แหละนะครับถามคนที่กินดูว่ามันดียังไงนะครับคนข้างเคียงคนใกล้บ้านคนใกล้ตัวนะครับมีใครเคยกินถามดูนะผมไปเจอไปพบไปเยี่ยมไปหามาเยอะมันเป็นตัวช่วยที่ดีท่านผู้ฟังอย่ารอให้ป่วยแล้วมารักษามันเสียตังค์เยอะรักษาตอนนี้แหละกินตอนนี้แหละยังไม่ป่วยนี่แหละนะครับกินวันละ1ครั้งก็ยังดีถ้ายังไม่ป่วยตอนเช้าขึ้นมาสัก30มิลดื่มน้ำตาม1แก้วเพื่อสุขภาพที่ดีของเราครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิด คือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรธพนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านววชิระเมธี
1: ผู้นำที่ดีก็คือผู้ที่มีศักยภาพในการนำแล้วคนอื่นอยากเดินตามผู้นำเช่นนี้เป็นหนึ่งในสี่ผู้นำซึ่งมีปรากฏอยู่ในโลกกล่าวคือหนึ่งผู้นำคือผู้อาวุโสหมายถึงคนที่มีอายุมากจึงได้เป็นผู้นำสองผู้นำคือผู้ดำรงตำแหน่งหมายถึงผู้ที่เขายกย่องให้เป็นผู้นำสามผู้นำคือร่างทรงหรือนอมินีที่ตัวเองไม่มีศักยภาพในการตัดสินใจแต่ถูกช่วงใช้โดยผู้ชักใยอยู่เบื้องหลังและสี่ผู้นำคือผู้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกล่าวคือเมื่อได้ศักยภาพในการนำโดยชอบธรรมแล้วลุกขึ้นมาสร้างสรรค์พัฒนาจนองค์กรนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนี่แหละคือผู้นำในดวงใจซึ่งขอสรุปสั้นๆว่าผู้นำที่ดีคือผู้ที่มีศักยภาพในการนำและคนอื่นอยากเดินตาม
2: ปี2009ยังคงเป็นภัยคุกคามชาวโลกนะคะหลายประเทศมีวัคซีนใช้แล้วประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการทดลองแต่ว่านักวิจัยของไทยมีวิธีอีกแบบนึงที่สามารถที่จะยับยั้งการระบาดของโรคนี้ได้นั่นคือสารสกัดจากมังคุดค่ะติดตามได้จากรายงานที่นี้ค่ะ
3: ผลไม้พื้นเมืองของภาคตะวันออกอย่างมังคุดราชินีผลไม้ที่มีสรรพคุณทางยามาตั้งแต่อดีตและยังมีงานวิจัยจากนักวิจัยไทยที่ค้นพบเมื่อ30กว่าปีที่แล้วว่าสารธรรมชาติที่สกัดจากมังคุดเป็นสารบริสุทธิ์ GM1 มีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียต้านการอักเสบสมานแผลและต่อต้านอนุมูลอิสระได้อย่างดีเยี่ยมวันนี้ยังมีอีก9ของการค้นพบเมื่อ6นักวิจัยไทยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หยิบงานวิจัยจากหิ่งมาปัดฝุ่นต่อยอดให้เป็นอาหารเสริมภายใต้สูตรอาหารบีมซึ่งย่อมาจาก Balancing Immune เน้นคุณสมบัติในการลดการติดเชื้อของไวรัสโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่2009ที่ยังอยู่ในความวิตกของประชากรโลกขณะนี้ซึ่งช่วยในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเม็ดเลือดขาวให้ต่อต้านสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายทั้งเชื้อราแบคทีเรียไวรัสตลอดจนเซลล์มะเร็งได้อย่างดีเยี่ยม
4: เรากำลังใช้ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติของบ้านเราซึ่งไม่มีในโลกนะและเรารู้จักใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ผมเชื่อว่ามุมมองอย่างเนี้ยควรจะเป็นมุมมองที่เป็นต้นอย่างของนักวิทยาศาสตร์ไทยการทำงานของเราไม่ใช่ว่าเราทำเอาแต่ได้นะครับน้องจะเห็นว่าเราสิ่งที่พูดถึงเราทำแล้วก็มีการลงไปช่วยชาวสวนอย่างปีที่ผ่านมาเราก็พยุงราคามังคุดไม่ให้ตกต่ำนะฮะภาคใต้เราลงไม่ได้ลงไปช่วยปุ๊บราคาตกนะเราก็ไปซื้อมาถึง 1,500 ตันเป็นการเซ็นสัญญาล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ราคามังคุดตก
3: ทีมนักวิจัยยืนยันว่าสูตรอาหารนี้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับยาโอเซลทามิเวียที่ใช้รักษาผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่2009โดยทำงานเหมือนกันคือระงับการแพร่เชื้อของไวรัส H1N1 ด้วยการเข้าไปจับตัวกับเอนไซม์ของ N1 ยับยั้งการแพร่เชื้อได้เป็นอย่างดีจึงเป็นอีกทางเลือกของการดูแลร่างกายและรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ในยามนี้ทีมข่าวสังคม

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลา

0: มาฟังเรื่องราวผีกะกันต่อเชิญรับฟังครับท่านผู้ฟัง
1: ที่น่าแปลกใจคนที่ถูกผีชนิดนี้เข้าสิงมักจะฝันทุกครั้งที่ผีอาศัยเจตพูดของเขาออกไปหากินบางครั้งบางทีมักจะฝันอะไรแปลกๆเช่นฝันว่าไปหากินของสกปรกโสโครกตามทุ่งนาหรือตามป่าตามเขาตามถนนหนทางหรือฝันไปว่าได้พบใครทำอะไรที่ไหนเช่นเดียวกับป้าวันหญิงวัยกลางคนของหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอลองจังหวัดแพร่ตอนที่แกยังมีชีวิตอยู่แกได้ฝันว่าแกเห็นโจรเข้าปล้นบ้านพ่อเลี้ยงคนหนึ่งแล้วก็ได้ฆ่าเจ้าทรัพย์ตายจากนั้นโจรกลุ่มนี้ก็นำทรัพย์สินที่ปล้นมาไปฝังดินเอาไว้เพื่อรอให้เรื่องซาจึงจะพากันกลับไปขุดทรัพย์สินนั้นออกมาแบ่งกันรุ่งเช้าข่าวโจรปล้นบ้านพ่อเลี้ยงสุขคำเนี่ยดังไปทั่วหมู่บ้านในวันนั้นป้าคนที่ว่าเนี่ยได้เล่าความฝันให้ชาวบ้านฟังอย่างไม่ปิดบังทำให้ชาวบ้านคนหนึ่งแอบไปขุดหาทรัพย์สินตามที่ป้าวันบอกปรากฏว่ามีทรัพย์สินอยู่จริงแต่ด้วยความกลัวก็เลยแอบนำทรัพย์สินจำนวนนั้นไปฝังเอาไว้อีกจุดหนึ่งฝ่ายกลุ่มโจรเมื่อรู้ว่าทรัพย์ที่ปล้นเอามาได้ถูกมือดีแอบมาขุดเอาไปเพราะป้าวันปากโป้งอีกทั้งกลัวความลับในการปล้นจะรู้ไปถึงหูของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในคืนต่อมาป้าวันก็เลยถูกมือมืดลอบยิงจนเสียชีวิตอย่างน่าอนาถหลังจากญาติเก็บศพเอาไว้3วันจึงทำการชาปนกิจทันทีที่สัปเหร่อเปิดโลงศพเพื่อจะนำน้ำมะพร้าวล้างหน้าตามประเพณีทุกคนต่างก็ตกตะลึงเนื่องจากศพของป้าวันเหี่ยวแห้งคล้ายกับคนที่เสียชีวิตมาแล้วเป็นปีนี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของคนที่ถูกผีกะพรายเข้าสิงแต่ว่าคนที่ถูกสิงไม่รู้ตัวทีนี้จะพูดถึงเรื่องของผีกะอาคมครับผีกะประเภทนี้เป็นผีกะที่ทำขึ้นจากผู้มีคาถาอาคมอีกชนิดหนึ่งแต่ทำเป็นหุ่นผีกะขึ้นมาคล้ายๆกับการทำกุมารทองของหลายสำนักในปัจจุบันซึ่งวิธีการทำนี่จะนำดินเจ็ดป่าช้าดินเจ็ดป่าผีไตหงตายพรายดินเจ็ดท่าน้ำแล้วก็ว่านอีกหลายชนิดเช่นว่านดอกทองว่านเท่าหนังแห้งว่านโพงหรือว่าว่านกระสือว่านกุมารทองว่านมหาลาภเอามาเป็นส่วนผสมจากนั้นก็เอามาปั้นเป็นตัววอกหรือว่าลิงน้อยขนาดหัวแม่มือปลุกเสกจนกระทั่งวอกกระโดดโลดเต้นได้จึงเป็นอันเสร็จพิธีขยายความคำว่าดินเจ็ดป่าผีตายหงตายพรายเนี่ยหมายถึงป่าช้าที่ใช้ฝังศพผีตายหงหรือว่าผีตายทั้งกลมเท่านั้นเนื่องจากสมัยก่อนคนทางภาคเหนือยังไม่มีการเผาศพเช่นทุกวันนี้แล้วก็ศพผู้เสียชีวิตแต่ละประเภทก็จะไม่นำไปฝังในที่เดียวกันโดยป่าเหวหรือว่าป่าช้าแต่ละแห่งจะแบ่งเอาไว้เป็นโซนแต่ว่าอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันคือโซนหนึ่งแบ่งไว้สำหรับฝังศพผู้ที่เสียชีวิตโดยปกติเช่นป่วยตายแก่ตายโซนที่สองแบ่งไว้สำหรับฝังศพผีตายหงทุกประเภทเช่นศพตายด้วยอุบัติเหตุหรือว่าถูกฆ่าตายไม่ว่าจะถูกฆ่าตายด้วยน้ำมือมนุษย์ด้วยกันเองหรือว่าถูกสัตว์ทำร้ายรวมไปถึงศพที่ตกน้ำตายตกเขาตายตกต้นไม้ตายสรุปง่ายๆว่าศพผีตายหงทุกชนิดจะนำไปฝังยังโซนนี้โซนที่3เป็นโซนที่ใช้สำหรับฝังศพผู้หญิงที่คลอดลูกตายทุกประเภทไม่ว่าจะตายทั้งกลมหรือหลังจากคลอดลูกแล้วตายที่เรียกว่าตายพรายโซนนี้จะใช้ฝังศพประเภทนี้โดยเฉพาะจะไม่นำไปฝังรวมกับโซนอื่นอย่างเด็ดขาดซึ่งถือว่าจะเป็นการขุดหรือว่ากาลีบ้านกาลีเมืองเป็นของต้องห้ามของผู้คนในสมัยนั้นส่วนศพที่ตายทั้งกลมและศพที่ตายพรายคือคลอดลูกแล้วเสียชีวิตนั้นศพทั้งสองประเภทนี้เขาจะไม่นำออกจากประตูห้องนอนหรือว่าประตูบ้านอย่างเด็ดขาดเพราะถือว่าเป็นเรื่องไม่เป็นมงคลจะต้องรื้อฝาบ้านหรือว่าพื้นกระดานทางใดทางหนึ่งเป็นทางออกหากตายตอนไหนไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือว่ากลางคืนไม่ว่าจะดึกดื่นแค่ไหนจะต้องรีบนำศพนั้นออกไปจากบ้านทันทีดังนั้นผู้ที่เป็นญาติจะต้องรีบไปตามสัปเหร่อมาจัดการอย่างเร่งด่วนเมื่อสัปเหร่อเดินทางมาถึงอันดับแรกก็จะทำพิธีมัตราสังศพด้วยได้สายสินแล้วก็เสกคาถาสะกดวิญญาณเอาไว้จากนั้นก็นำผ้าห่มมาคลุมหัวคลุมท้าย แล้วก็นำเสื่อรำแพนหรือว่ากะลาคือเสื่อที่สานด้วยไม้ไผ่ที่เขาไว้ใช้ตอนนวดข้าวเอามาพันทับอีกชั้นหนึ่งมัดตาสังอีก3เปลาะคือบริเวณลำคอหน้าอกแล้วก็เท้าจนแน่นอีกครั้งใช้คาถาสะกดวิญญาณทับอีกรอบต่อไปจะนำไม้คันขนาดใหญ่พอเหมาะมาสอดผูกมัดเอาไว้ก็ได้ดิบที่มัดตราสังให้แน่นจากนั้นก็จะรีบรื้อฝาบ้านหรือว่าพื้นกระดานด้านใดด้านหนึ่งออกแล้วก็รีบหามศพออกไปจากบ้านทันทีส่วนญาติหรือว่าเพื่อนบ้านก็จะรีบนำฝาบ้านหรือว่าพื้นกระดานที่ถูกรื้อไว้นั้นมาติดทับเอาไว้ตามเดิมทันทีเช่นเดียวกันส่วนสามีคนตายก็จะต้องรีบไปอยู่ที่วัดอีกทันทีเหมือนกันห้ามกลับเข้ามาบ้านโดยเด็ดขาดหากไม่ครบ3วัน7วันพอครบกำหนดหมอผีจะทำพิธีกรรมผ่าจ้านหรือเรียกง่ายๆว่าพิธีตัดญาติขาดมิตรกับผู้ตายมีการเสกทรายหวานเอาไว้รอบบ้านเพื่อป้องกันไม่ให้วิญญาณคนตายกลับเข้ามาในบ้านได้สาเหตุที่ต้องรื้อฝาบ้านหรือว่าพื้นกระดานเพื่อนำศพออกก็เพื่อป้องกันไม่ให้วิญญาณของคนตายจำบ้านของตัวเองได้วิธีนี้เชื่อกันว่าจะทำให้วิญญาณนั้นหาบ้านตัวเองไม่เจอซึ่งส่งผลในวิญญาณจะไม่มารบกวนในภายหลัง
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังยังไม่จบอีกตอนหนึ่งจบแล้วนะครับเรื่องผีกะจากท่านอาจารย์ยอดฟังก็เพลินไปนะอาจารย์แกก็เล่าดีจังเล่าได้สนุกสนานได้เพลิดเพลินได้ความรู้อะไรแปลกๆก็ได้มาจากอาจารย์ยอดก็เคยถามนะอาจารย์เอาเรื่องนี้มาจากไหนเยอะจังแกบอกว่าบางเรื่องแกก็บันทึกเอาไว้เขียนเอาไว้ส่วนมากก็มีคนส่งมาให้อาจารย์อ่านส่งให้อาจารย์นะอาจารย์ก็เรียบเรียงแล้วก็มาถ่ายทอดให้กับพวกเราได้ฟังคือถ้าไม่มีอาจารย์ยอดในเรื่องพวกนี้มันหายไปท่านผู้ฟังมันหายไปฉะนั้นเราก็ต้องอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังนะครับฟังนิทานดีๆเรื่องราวดีๆเรื่องแปลกๆจากท่านอาจารย์ยอดแล้วก็เอามาถ่ายทอดท่านเอามาถ่ายทอดก็พูดคุยกันผมกับท่านอาจารย์นิสนิทนะร่วมบุญกับท่านอาจารย์ทุกเดือนก็โอนเงินให้อาจารย์ทำบุญทุกเดือนนะอาจารย์ท่านชอบทำบุญทำกุศลถือว่าชีวิตอาจารย์นั้นเป็นชีวิตที่มีคุณค่ามากๆนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าคนเราเนี่ยสำคัญคือค่าของมนุษย์มันอยู่ที่ว่าเราทำประโยชน์ให้กับสังคมได้มากหรือน้อยกว่ากันไม่ว่าในมุมไหนแง่ไหนนะครับทุกคนสามารถทำในสิ่งที่ดีได้หมดจะรวยจะจนทำได้หมดนะครับเราเดินไปตามถนนเนี่ยเราเจอเศษขวดเศษแก้วเราหยิบออกมาเราก็ถือว่าได้ทำความดีกลัวคนมาเหยียบมาเตะเจอไม้ขวางถนนแล้วก็เอาลากออกไปอะไรเล็กๆน้อยๆเราที่พอจะช่วยส่วนรวมได้ไม่จำเป็นต้องรวยเราทำได้การพูดให้กำลังใจคนการพูดทำให้คนทำความดีการพาคนทำความดีชักนำให้คนทำความดีหรือว่าทำความดีเป็นตัวอย่างสิ่งเหล่านี้นี่ถือว่าเป็นการเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับมันดีทั้งนั้นท่านผู้ฟังเพราะว่าบุญกุศลหรือว่าความดีนั้นมันเกิดจากการขวนขวายก็มีขวนขวายเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรดีก็เป็นตัวตั้งตัวตีช่วยเขาอาสาเขาเห็นคนไหนทำดีก็ให้กำลังใจเขาอย่างนี้เป็นต้นนะครับฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับน้ำมังคุดตราพนาลินนี่ผมถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่อยู่คู่เมืองไทยมานานคนไทยกินกันเยอะเยอะมากแล้วก็ผมก็มั่นใจว่าหลายๆคนก็ยังกินอยู่นะครับกินอยู่ดีหรือไม่ดีก็จะรู้อยู่แก่ใจตัวเองเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายของกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจปีใหม่สงกรานต์ไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เยี่ยมพี่เยี่ยมน้องก็ติดไม้ติดมือไปนะครับครูบาอาจารย์ที่เราเคารพรักที่เรานับถือท่านไม่มีอะไรมาฝากเอาน้ำมังคุดฝากอย่างพระอาจารย์ผมนี่ผมถวายท่านประจำเลยนะครับท่านเป็นพระป่าพระปฏิบัติธรรมกรรมฐานนะครับก็ถวายน้ำมังคุดให้ท่านฉันท่านก็ฉันประจำนะครับมีคนจัดถวายท่านท่านก็ถูกทาสขันนะครับท่านก็ฉันประจำมีหลายองค์นะครับที่ผมถวายนะครับฉะนั้นก็ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดตราพนาดิน
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน น้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังเรื่องราวผีกะตอนสุดท้ายตอนจบกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: การถ่าจ้านนี่มีอยู่ด้วยกัน3แบบแบบแรกทำเพื่อให้ผัวเมียหรือว่าคนที่รักให้โกรธเกลียดกันจนเลิกร้างกันไปในที่สุดแบบที่2การผ่าจ้านให้กับลูกช้างที่พรานนำลูกช้างออกมาจากอกแม่ของมันซึ่งการผ่าจ้านให้กับลูกช้างถือได้ว่าเป็นการกระทำที่โหดร้ายสำหรับลูกช้างนอกจากจะใช้ไสยศาสตร์แล้วยังจะต้องใช้วิธีทรมานคือทุบตีจนกว่าลูกช้างน้อยจะยอมเชื่อฟังคำสั่งอันวิธีนี้หากใครเคยเห็นจะรู้ว่ามันป่าเถื่อนทรมานไม่น้อยกับการกระทำของมนุษย์ผู้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐที่ได้กระทำต่อสัตว์เดรัจฉานเนื่องจากลูกช้างมันก็ไม่ต่างอะไรกับลูกคนที่ยังไร้เดียงสาแล้วก็อ่อนต่อโลกแต่กลับต้องมาถูกทุบตีทรมานเพื่อไม่ให้มันร้องเรียกหาแม่ของมันอันดับ3ผ่าจ้านสำหรับคนกับผีตายทั้งกลมแล้วก็ผีตายพลายหมอผีจะต้องนำเอาเส้นผมหรือว่าเล็บมือเล็บเท้าและเสื้อผ้าของคนทั้งสองมาเผารวมกันจนเป็นผุยผงจากนั้นก็นำผงดังกล่าวมาปั้นเป็นหุ่นจำนวน2ตัวโดยแต่ละหุ่นจะเขียนชื่อของคนทั้งสองเอาไว้ในอกพร้อมกับเรียกเจตพูดของคนทั้งสองลงไปในหุ่นแล้วก็ตรึงด้วยคาถาขั้นต่อมาก็นำหุ่นทั้งสองมามัดติดกันโดยให้หันหลังชนกันแล้วก็นำใบจากใบเต่าร้างใบหนาดใบบอนใบตำแยมาห่อเอาไว้โดยใช้ได้สายสินที่เป็นได้ที่ใช้จูงศพไปประชามัดให้แน่นเสกด้วยคาถาแล้วนำไปเผาไฟหรือว่านำไปถ่วงน้ำจึงเป็นอันเสร็จพิธีบางอาจารย์ก็จะเขียนยันลงใส่กระดาษสาเป็นไส้เทียนไส้สีพึ่งบริสุทธิ์แล้วม้วนเป็นเทียนจุดไว้ปากทางสามแพร่งนั่งบริกรรมจนเทียนหมดเล่มและนำน้ำตาเทียนมาผสมกับทรายใช้เสกหว่านไปรอบตัวบ้านส่วนหลังจากที่ศพผีตายทั้งกลมเมื่อไปถึงป่าช้าสัปเหร่อจะทำพิธีขุดหลุมเอาไว้สองหลุมใกล้ๆกันหลุมแรกไว้สำหรับฝังศพผู้เป็นแม่หลุมที่สองสำหรับฝังศพลูกจากนั้นจะเสกตะปูขนาด5นิ้วสะกดวิญญาณจำนวน3เล่มตอกเข้าที่บริเวณหน้าผาก1เล่มระหว่างคิ้วทั้งสองข้าง1เล่มแล้วก็บริเวณร่องจมูกตรงบริเวณมุมปากอีก1เล่มต่อมาใช้เขียวผ่าท้องศพผู้เป็นแม่นำศพทารกไปฝังในหลุมเป็นศพแรกตามด้วยศพผู้เป็นแม่คนละหลุมปลุกเสกดินสะกดวิญญาณสำทับเอาไว้อีกครั้งกลบหลุมจนเต็มปลุกเสกไม้แหลมสะกดวิญญาณเอาไว้ทั้ง4ทิศเป็นอันเสร็จพิธีสาเหตุการฝังศพผีตายทั้งกลมนี่มีหลายขั้นตอนเพื่อป้องกันวิญญาณมารบกวนเนื่องจากความเชื่อว่าคนตายประเภทนี้วิญญาณจะเฮี้ยนมีความอาฆาตเป็นที่สุดรุนแรงดังนั้นจึงต้องมีพิธีกรรมที่มากมายหมอผีและสัปเหร่อจะต้องเป็นผู้ที่มีคาถาอาคมเก่งกล้าพอสมควรที่สำคัญจะต้องมีจิตใจกล้าหาญเข้มแข็งไม่ใช่น้อยดังนั้นคนประเภทใจเสาะใจปลาซิวจึงไม่เหมาะสมกับอาชีพนี้ส่วนศพที่คลอดลูกแล้วเสียชีวิตจะใช้วิธีกรรมเช่นเดียวกันแต่ไม่ใช้วิธีกรรมผ่าท้องแต่จะใช้วิธีตัดพรายแทนในกรณีลูกที่คลอดออกมามีความปลอดภัยหรือว่าแข็งแรงสมบูรณ์เด็กคนนั้นจะถูกนำออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่นทันที แต่หากลูกได้เสียชีวิตไปพร้อมกับผู้เป็นแม่ก็จะฝังเอาไว้คนละหลุมเช่นเดียวกันวิธีการตัดพรายหมอผีหรือว่าสัปเหร่อที่เรืองอาคมจะผูกได้สายสินเอาไว้ที่คอของศพโดยปลายอีกด้านจะผูกเอาไว้กับเครื่องเส้นสวงที่มีหนังสือตำราคาถาอาคมวางทับเอาไว้เมื่อไร้คาถาเสร็จจึงใช้มีดดาบซึ่งเป็นมีดหมอฟันไปที่ได้สายสินที่วางทับอยู่บนท่อนกล้วยให้ขาดในทีเดียวหากไม่ขาดถือว่าผีตนนั้นเฮี้ยนมากดังนั้นจะต้องพยายามตัดให้ขาดจากกันให้ได้จากนั้นก็โยนสายปลายสายสินที่ขาดลงไปก้นหลุมแล้วก็กลบหลุมทันทีพร้อมกับนำหนามมาปกเอาไว้ที่หลุมเพื่อป้องกันสุนัขหรือว่าตัวบ่างมาคุ้ยเขี่ยเอาซากศพไปกินในตอนกลางคืนการฝังศพทั้งสองประเภทนี้จะต้องให้ศพนอนคว่ำหน้าทุกครั้งยกเว้นศพทารกนี่จะต้องให้นอนหงายเนื่องจากเชื่อว่าศพทารกยังเด็กแล้วก็ไร้เดียงสาวิญญาณมักจะไม่ค่อยมีความเฮี้ยนหรือว่ามีพิษสงมากนักก็เลยไม่เป็นที่น่ากลัวเดี๋ยวขอขยายความคำว่าบ่างกินศพสักหน่อยในที่นี้หมายถึงบ่างใหญ่ที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆอีเห็นแต่ว่ามีความพิเศษไปอีเห็นก็คือสามารถบินหรือว่าเหินไปในอากาศได้ไกลๆซึ่งบ่างชนิดนี้จะออกหากินในตอนกลางคืนกินได้ทั้งของสดของเน่าเหม็นผิดกับตัวบ่างไน่ที่มีขนาดเล็กกว่าตัวโตเต็มที่เท่ากับกระรอกตัวบ่างไน่นี่จะกินเฉพาะผลไม้กับแมลงขนาดเล็กเท่านั้นส่วนบ่างใหญ่บางตัวที่โตเต็มที่มีขนาดเท่าสุนัขตัวย่อมย่อมกินทั้งผลไม้แล้วก็สัตว์ขนาดเล็กอย่างหนูนกกบเขียดรวมไปถึงซากศพที่ฝังเอาไว้ในป่าช้าอีกด้วยตอนออกหากินมันจะส่งเสียงร้องวีดวีดวีดคล้ายกับคนผิวปากแต่ว่าน้ำเสียงของมันดังกว่าหลายสิบเท่าที่สำคัญก็คือเสียงร้องของมันจะหวยหวนเย็นเยือกชวนให้ขนลุกขนพองไม่ใช่น้อยยิ่งหากคนไหนเป็นคนกลัวผีหรือว่าอยู่คนเดียวไม่ได้ก็สามารถจะทำให้ขวัญผวาได้ง่ายๆที่น่าแปลกใจก็คือหากได้ยินเสียงร้องของบ่างใหญ่ชนิดนี้ร้องติดต่อกันสองสามคืนก็มักจะมีคนตายเกิดขึ้นในหมู่บ้านทุกครั้งคล้ายกับว่ามันมียานวิเศษสามารถทราบเหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำคงจะเป็นเช่นเดียวกับมดหรือปลวกที่เห็นพวกมันย้ายรังครั้งไหนก็มักจะมีฝนตกหรือว่าน้ำท่วมทุกครั้งไปจึงถือได้ว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์สำหรับสัตว์บางชนิดที่มักจะทราบเรื่องราวล่วงหน้าได้อย่างน่าทึ่งครับเรื่องของผีกะนานาประเภทยังไม่จบนะครับแต่เวลาหมดแล้วขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
2: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
3: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
2: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
3: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
6: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติต่อเนื่องเป็นวันที่2ชี้สถานการณ์หลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: เร่งรีบตอนนี
7: ้แก้สอนบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆ
7: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตรา5มา
7: แก้ลมบำรุงหัวใจ
6: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
7: หรือละลายกับน้ำสูบ
6: ยาหอมเทพจิตรา5มา
7: อมแล้วชื่นใจ
8: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
9: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
8: มาเตรียมพร้อมกัน
10: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
1: เช้าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากการประชุมวานนี้หน่วยงานต่างๆได้รับทราบภาพรวมสถานการณ์และข้อสังเกตเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องแล้ววันนี้จึงขอให้อธิบดีปภ.สรุปรายงานล่าสุดสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบการอพยพประชาชนการบริหารจัดการน้ำตลอดจนผลการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือประชาชนนายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำว่าทุกหน่วยต้องบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดเพราะความสำคัญสูงสุดอยู่ที่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้เนื่องจากน้ำเริ่มลดแล้วมีเรื่องของขยะมูลฝอยที่ตกค้างอยู่เพราะฉะนั้นด้านการบริหารจัดการขยะหลายพื้นที่จะต้องเร่งเพิ่มกำลังและเพิ่มประสิทธิภาพเข้าไปเพื่อป้องกันไม่ให้มีปัญหาด้านสุขภาพอนามัยและมลพิษส่วนการเตรียมความพร้อมและการรองรับพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบเพิ่มเติมนายกรัฐมนตรีระบุว่าได้ลงไปในพื้นที่หลายแห่งยืนยันว่าไม่มีพื้นที่ไหนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปไม่ถึงคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคตาแดงจากกรมการแพทย์อาการและการป้องกันเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ
12: คู่มือสุขภาพ
13: หากได้รับเชื้ออาการตาแดงจะรู้สึกเคืองตาน้ำตาไหลมีขี้ตามากจะเกิดได้ภายใน 1-2 วันและระยะการติดต่อไปยังผู้อื่นประมาณ2สัปดาห์โดยแบ่งอาการได้โดยเกิดอาการตาขาวมีสีแดงระเรื่อระคายเคืองแสบตาน้ำตาไหลมีขี้ตามากกว่าปกติเช่นโรคตาแดงที่อาจเกิดจากน้ำสกปรกกระเด็นเข้าตาหรือนำมือที่ปนเปื้อนสิ่งสกปรกไปสัมผัสโดนดวงตาหรือเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหนังตาจะบวมน้ำตาไหลมากต่อมน้ำเหลืองกกหูบวมไอเจ็บคอมีน้ำมูกตาแพ้แสงติดเชื้อแบคทีเรียจะมีขี้ตาสีเขียวหรือสีเหลือง

0: กระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลงรักจากเพศัตว์ดำเนินรายการโดยดีเจทวีปเฟื่องสกุลครับ
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเพศัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เพศัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

สวัสดีค่ะท่านฟังที่รักค่ะต้อนรับสู่ช่วงของรายการเพลงรักจากเภสัชค่ะทวีปมาแล้วเนาะวันนี้มาปลุกพลังความมั่นใจสาวๆของเรากันค่ะบางคนนี่ซ่อนผิวเรามาเลิกซ่อนผิวหมองได้เวลาเปล่งประกายแอบถามหน่อยมีใครเคยเป็นไหมเวลาที่ซื้อเสื้อผ้าตัวเก่งที่แอบเซ็กซี่โชว์ผิวแต่กลับต้องพับเก็บเอาไว้ในตู้เหมือนอย่างเดิมแบบนั้นและไม่เคยหยิบมาใส่อีกเลยเพราะนอยเกี่ยวกับเรื่องของผิวแบบว่ารู้สึกว่าผิวของตัวเองเนี่ยหมองๆไม่สดใสไม่มั่นใจเลยเอาแต่แต่งตัวมิดชิดซ่อนผิวไม่อยากอวดใครอย่าปล่อยให้ความหมองปิดกั้นโอกาสดีๆของตัวเราเองนะคะบางคนเนี่ยโหปิดกั้นแล้วก็มิดชิดในชีวิตของตัวเองนี่ไม่กล้าเลยทีเดียวที่จะโชว์ผิวในตอนนี้ได้เวลาเลิกซ่อนออร่าหยิบโลชั่นของเภสัชมาปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกมาบูตความมั่นใจขั้นสุดกันเถอะค่ะเตรียมชุดตัวเก่งออกมาแล้วออกไปสาดแสงสว่างวาบให้โลกได้เห็นกันดีกว่าว่าทุกวันนี้ผิวของตัวเราเองเนี่ยสวยแล้วนะเราก็มาโชว์ผิวเซ็กซี่ได้เลยทีเดียวไม่ต้องเก็บซ่อนเอาไว้เหมือนเดิมนะคะท่านฟังเพราะสาวๆของเราบางครั้งมีดีก็อยากจะอวดนะคะในตอนนี้นะคะท่านฟังโชว์กันได้แล้วเพราะผิวของคุณจะสวยจริงๆจะให้ความมั่นใจเราจะไม่ต้องไปซ่อนผิวนะหมองๆคล้ำๆของเราอีกต่อไปแล้วค่ะ

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: เรามาพูดถึงผิวสวยๆกันนะคะท่านผู้ฟังคะเจาะลึกสารสกัดพรีเมียมนี่สปาร์คออร่าทุกสีทุกสูตรเลยทีเดียวเพราะเราจะได้ผิวที่มีออร่าเปล่งประกายเนาะจนเป็นที่ถูกอกถูกใจของตัวเองถ้าพูดถึงโลชั่นคุณภาพดีที่บอกต่อกันมาปากต่อปากเลยทีเดียวทุกบ้านต้องมีนะคะท่านผู้ฟังคะสาวๆของเราก็ต้องใช้นะคะโลชั่นเนี่ยเขาบอกเลยทีเดียวนะขึ้นชื่อในเรื่องของการปรับผิวที่ดูหมองๆไม่สดใสให้เปล่งประกายใสสว่างมีออร่าหลายๆคนจะถามว่าสูตรไหนนะสูตรไหนดีตอบเลยทีเดียวค่ะท่านฟังค่ะว่าดีทุกสีทุกสูตรเพราะว่าเขามีวิตามิน B3ช่วยอัพผิวสว่างใสนะคะแถมมีสารสกัดคือพรีเมียมตัวเด็ดนำเข้าทั้งนั้นเลยทีเดียวมีวิตามินอีจากญี่ปุ่นอัลฟาอะมูตินจากอเมริกาเลดเลิฟแอปเปิลจากเกาหลีใช้แล้วขอบอกเลยทีเดียวว่าผิวของคุณสวยออร่าพุ่งกันสุดๆเลยทีเดียวค่ะท่านฟังทั้งสูตรคอลลาเจนสีชมพูอ่อนสูตรอัลฟาอะมูตินสีเขียวสูตรปกป้องผิว24ชั่วโมงสีฟ้าและสูตรปรับปรุงใหม่สีชมพูเข้มเลดเลิฟแอปเปิลค่ะทุกสูตรเนี่ยเขาจะเร่งนะคะทำให้ผิวของคุณสว่างกระจ่างใสแบบคูณ2นะต้องไปลองกันละค่ะสาวๆของเราก็อยากรู้เลยทีเดียวเนาะว่าโลชั่นนะโลชั่นของเภสัชคุณภาพเราเคยใช้กันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ต่อไปนะคะท่านผู้ฟังโดยเฉพาะสาวๆของเราก็จะได้ผิวสวยเซ็กซี่โชว์กันได้เต็มที่เลยทีเดียวใช้ชีวิตประจำวันก็ได้สนุกสนานนะคะท่านผู้ฟังรีบไปหาซื้อใช้กันนะผิวจะได้สวยความมั่นใจเกินร้อยพร้อมที่จะโชว์ผิวกันเลยทีเดียวรีบไปหาซื้อโลชั่นของเภสัชเลือกไปเลยทีเดียวเพราะว่าของเขาจะดีทุกสีทุกสูตรเลยทีเดียวค่ะและหาซื้อได้ง่ายๆด้วยหนุ่มๆสาวๆของเราหลายท่านเลยทีเดียวเนาะบอกเอ๊ผลิตภัณฑ์ของเภสัชเขามีตั้งมากมายละคุณทวีปมีทุกแบบอย่างก็ใกล้ที่จะปลายฝนต้นหนาวเรื่องของการดูแลผิวก็เลยต้องรีบมาก่อนเพื่อที่จะให้สาวๆหนุ่มๆนี่ผิวมีออร่าค่ะรีบหาซื้อใช้นะเวลาไปซื้อก็เลือกดูด้วยหรือจะซื้อไปทุกสีทุกสูตรก็ได้เลยทีเดียวค่ะไม่ต้องขอขอบคุณหนุ่มโคราชด้วยบอกมาบอกกับทวีปว่าจริงๆแล้วคุณทวีปอยู่โคราชเนี่ยฟังเสียงได้ชัดเจนในบางช่วงแต่ถ้าบางช่วงเสียงไม่ชัดเจนแต่ผมก็ยังฟังคุณก็น่ารักไปเลยทีเดียวนะคะบอกฟังแล้วก็ขอเพลงมาด้วยนะคุณทวีปอยู่ตรงไหนฟังไปตลอดเพียงแต่ว่าไม่ได้ส่งข่าวมาเนาะพูดถึงหนุ่มโคราชบ่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มๆคุณป้าคุณลุงหรือจะเป็นสาวๆสาวก็หลายพื้นที่เลยทีเดียวที่ส่งข่าวกันมาทวีปต้องกราบขอบพระคุณมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นสาวหรือจะเป็นสาวที่เหลือน้อยอย่าไปคิดว่าตัวเองเนี่ยเหลือน้อยนะทำให้ผิวของเราสวยมีออร่าทายอายุไม่ถูกเลยทีเดียวขอบคุณนะคะสาวๆจากบ้านมีจังหวัดลพบุรีด้วยบอกพี่ทวีปตอนนี้ก็ยังให้กำลังใจอยู่นะพี่ทวีปก็ให้กำลังใจสำหรับผู้ที่น้ำท่วมในหลายพื้นที่ด้วยเสียงเพลงเพราะๆกันเลยทีเดียวค่ะ

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์มาถึงช่วงท้ายของทางรายการกันแล้วนะคะต้องขอขอบคุณสาวๆของเราเนาะบอกใกล้และพิทวีปใกล้จะปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวเดี๋ยวลมหนาวก็จะโชยกันมาแต่เรื่องการดูแลผิวก็รอนะคะเพราะอยากจะได้ผิวสวยใสความมั่นใจก็จะเกินร้อยนะเราก็ต้องโชว์กันนะคะท่านฟังค่ะมาอัปเดตความสวยกันต่อโลชั่นเภสัชเนี่ยนอกจากจะช่วยปรับผิวให้สว่างใสขึ้นแล้วจุดด่างๆดำๆที่เราเคยเป็นสีผิวไม่สม่ำเสมออันเนี้ยก็จะจางลงไปด้วยถ้าใช้แบบต่อเนื่องผิวก็จะยิ่งเนียนใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวเพราะเนื้อโลชั่นจะเข้มข้นแต่เขาก็ซึมเร็วด้วยนะทาบ่อยได้เท่าที่ต้องการเลยทีเดียวทาวนไปเช้ากลางวันเนาะหรือว่าจะก่อนนอนอีกสักครั้งหนึ่งเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็มั่นใจเกินร้อยได้เช่นเดียวกันนะคะก็เลยชวนพี่น้องเพื่อนฝูงมาเลิกซ่อนผิวหมองๆคล้ำๆกันได้แล้วออกไปโชว์ออกไปโชว์ชาวโลกเลยทีเดียวเนาะว่าผิวฉันสวยแล้วนะเพราะได้โลชั่นของเภสัชผิวถึงได้สวยต้องโชว์ค่ะคนเราเนี่ยความมั่นใจในตัวเองมีเนาะผิวจะเนียนเรียบสว่างกระจ่างใสเราก็ต้องโชว์ค่ะนะคะท่านฟังเพราะนั้นใช้แบบต่อเนื่องได้เลยจุดด่างๆดำๆก็จะลบเลือนไปด้วยคุณจะมีความมั่นใจเกินร้อยเลือกไปสักสูตรนะคะเพราะว่าโลชั่นของเภสัชเขาก็มีหลายสูตรปกป้องผิวได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ฟังคะความสวยกำลังจะมาและเราต้องดูแลกันต่อเนื่องบางคนนี่เขาบอกตั้งแต่ใช้มาก็ใช้มาเรื่อยๆนะคุณทวีปเพราะว่าโลชั่นของเภสัชให้ความมั่นใจในผิวสวยได้ผิวคุณจะละเอียดอ่อนเลยนะนะอันนี้แหละค่ะหาซื้อได้ทั่วไปทั่วประเทศผลิตภัณฑ์ของเภสัชมีมากมายเลยทีเดียวเนาะท่านผู้ฟังก็เตรียมรับความสวยด้วยการใช้โลชั่นของเภสัชกันนะคะเป็นเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นหลายๆสูตรเลยทีเดียวขอบคุณนะสาวๆจากบ้านบึงชลบุรีหรือจะเป็นสาวจากเขาพระงามบอกแม้กำลังจะอ่วมอ่วมน้ำก็ลดลงไปแล้วละดีใจดีใจพี่ทวีปเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกพื้นที่ค่ะความสุขก็กำลังจะกลับมาเพราะว่าได้กำลังใจกันล้นหลามก็ถึงเวลามาดูแลผิวของเราให้สวยด้วยโลชั่นของเภสัชค่ะทวีปลำลาตรงนี้นะพบกันอีกครั้งบ่ายโมงถึง2 โมงเย็นนะคะสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์รับ
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปพบกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยหน่อยจิรารัตน์ติดต่อโฆษณาโทร09 903 1782

0: านหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
1: Isuzu พันเจริญลพบุรี036425191-3 081-552-4735
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิปเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิปเทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิปเทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูมอีซูซู
1: พันเจริญลพบุรี036-425-191-3 081-552-4735
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิพเทวีกาแฟทิพเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิพเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจาก

0: อเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวทเทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
3: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
2: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
3: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
6: Isuzu จัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้อ Isuzu D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
7: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
8: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
9: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะเลขาสมช.เข้ารับตำแหน่งวันแรกพร้อมลุยเล่งทำภารกิจยุทธศาสตร์ชายแดนใต้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ด

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ดับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
3: เลขาสมช.เผยจ่อลุยงานแรกเร่งทำแผนยุทธศาสตร์ชายแดนใต้เน้นสมดุลแขนขวาซ้ายความมั่นคงเศรษฐกิจคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเลขาธิการสมช.เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลในการเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสมช.เริ่มปฏิบัติงานวันแรกโดยเลขาธิการสมช.คนเก่าได้ฝากงานเรื่องความมั่นคงทั้งในประเทศและต่างประเทศยืนยันว่าจะไม่มีช่วงพักร้อนไม่มีช่วงฝึกงานดำเนินการสถานการณ์อย่างเร่งด่วนโดยจะดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องความมั่นคงทั้งเรื่องพื้นที่ชายแดนภาคใต้ชายแดนไทยกัมพูชาหรือแม้กระทั่งชายแดนไทยเมียนมาซึ่งในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาตนจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้มีการศึกษาดูงานมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อที่จะให้สามารถสานต่องานได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วภารกิจแรกที่จะต้องเร่งดำเนินการนั้นจะจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภาคใต้ที่จะสิ้นสุดในปี2570ว่าแผนยังคงมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ซึ่งทุกคนทราบดีว่าสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปรียบเสมือนแขนขวาที่จะดูแลเรื่องเศรษฐกิจส่วนสภาความมั่นคงก็เปรียบเสมือนแขนซ้ายที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงของชาติฉะนั้นจะพยายามใช้แผนดังกล่าวให้ประชาชนมั่นใจและเชื่อมั่นส่วนจะมีการปรับเรื่องของการหารนำเศรษฐกิจหรือไม่นั้นพลเอกชัยพฤกษ์ระบุว่าถ้าประชาชนเป็นศูนย์กลางการแก้ไขปัญหาอยู่ที่หมู่บ้านก็จะต้องดำเนินการ2แนวทางควบคู่กันไปทั้งเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกับการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจส่วนความเป็นไปได้ที่จะปรับการทหารนำเศรษฐกิจนั้นพลเอกชัยพฤกษ์ระบุว่าทหารได้มีการปรับการดำเนินการตั้งแต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นการปรับยุทธวิธีจึงเชื่อว่าจะทำให้ก้าวไปข้างหน้าและทำให้กองทัพมีวิธีการใหม่ๆมารองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: กองทบกพร้อมรับภารกิจส่งเสบียงและช่วยเหลือผู้ป่วยทางอากาศด้วยการเสริมกำลังเฮลิคอปเตอร์แบ็คฮอคและ MI-17 สแตนด์บายพร้อมอุปกรณ์กู้ภัยช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครติดตามกับคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุค่ะ
5: ทหารมาแล้ว
6: จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ยังคงส่งผลกระทบเป็นวงกว้างกองทัพบกยังคงระดมกำลังพลและยุทธปกรณ์เข้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทั้งการอพยพประชาชนการลำเลียงสิ่งของจำเป็นตลอดจนการดูแลกลุ่มเปราะบางในจุดที่เข้าถึงได้ยากโดยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกได้สั่งการให้กองพันบินเฉพาะกิจศูนย์การบินทหารบกส่งอากาศยานเข้าประจำการเพื่อเตรียมความพร้อมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือทางอากาศแก่ประชาชนในพื้นที่โดยอากาศยานที่จัดมาประกอบด้วยเฮลิคอปเตอร์แบบใช้งานทั่วไปจำนวน1ลำพร้อมอุปกรณ์ลำเลียงทางอากาศและเฮลิคอปเตอร
7: ์ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณ

0: ที่10วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
1: เติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
2: The New Mill X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mill X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
3: Isuzu พันเจริญลพบุรี036-425-191-3 081-552-4735
4: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิพเทวีกาแฟทิพเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิพเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
6: เปลี่ยนวันมุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพเทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพเทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการจากดีเจหน่อยจิรารัตน์นะคะสำหรับในช่วงนี้1ชั่วโมงโดยประมาณนะคะแนะนำบทเพลงเข้าสู่รายการกันได้ค่ะ0899031782นะคะสนับสนุนรายการติดต่อสนับสนุนหรือว่า อยากจะร่วมรายการมีโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรนะคะติดต่อกับเราได้เลยหรือท่านใดที่มีผลิตภัณฑ์มีสินค้าอยู่ต้องการจะจัดรายการเองก็ได้นะคะยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยเป็นที่ปรึกษากันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุศูนย์การทหารพื้นใหญ่วสป AM 612กิโลเฮิรตซ์นะคะหรือว่าทางสถานีวิทยุเมืองลพบุรี FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะก็ติดต่อได้ที่0899031782ค่ะแล้วก็สามารถที่จะฝากข่าวสารแนะนำบทเพลงเข้าสู่รายการกันได้นะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะสนับสนุนรายการโดยบริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีนะคะใครที่อยากได้รถยนต์รถกระบะรถอเนกประสงค์ไว้ใช้งานอีซูซูพันเจริญลพบุรีเรามีโปรโมชั่นมีข้อเสนอมากมายเลยเตรียมไว้รอนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากได้รถใหม่ป้ายแดงงานนี้เหมือนมอเตอร์โชว์เลยนะคะสอบถามได้ทั้งดอกเบี้ยเงินดาวจะไปดูไปชมไปสัมผัสหรือว่าอยากจะไปทดลองขับขี่กันดูก่อนก็ได้หรือว่าจะโทรสอบถามกันที่0815524735 0815524735ค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่ดื่มกาแฟกันเป็นประจำนะคะเราอยากจะแนะนำกาแฟที่มีผสมผสานของสมุนไพรของวิตามินไว้ได้อย่างลงตัวกันเลยนะคะดื่มได้แบบสบายใจนะคะใจไม่สั่นสมองสดใสนะเพราะว่าเราก็ดื่มกันอยู่แล้วถ้าดื่มกันอยู่แล้วก็ดื่มกาแฟที่มีคุณภาพเป็นกาแฟสำเร็จรูปนั่นก็คือกาแฟทิพเทวีนะคะกาแฟทิพเทวีเป็นกาแฟสำเร็จรูปคุณภาพผสมผสานดูแลคุณนะคะเมื่อยามผ่อนคลายได้นะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจก็ติดต่อได้หรือท่านใดที่อยากจะ มีเขาเรียกว่ามีอโรมามีสปาไว้ที่บ้านมีสปาไว้ที่ทำงานนะคะสมุนไพรทิพเทวีอโรมานะคะเป็นสมุนไพรเป็นชุดอโรมาเซตเลยคัดสรรจากสมุนไพรไทยคุณภาพนะคะมาช่วยดูแลร่างกายผ่อนคลายกล้ามเนื้อเหมาะสำหรับในการใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะผ่อนคลายนะคะสุขภาพใจดีปรับสมดุลดูแลปกป้องนะคะกลิ่นก็จะช่วยเรื่องของการบำบัดได้ผ่อนคลายนะคะเลือดลมหมุนเวียนดีสูดดมเข้าไปแบบลึกๆได้เลยเพราะว่าสมุนไพรไทยทุกคนส่วนใหญ่เราก็จะทราบกันดีอยู่แล้วว่าสรรพคุณนั้นหอมสดชื่นหอมเย็นสบายสบายนะคะถ้าหากว่าสนใจโทรคุยโทรสอบถามได้นะคะที่0899031782ไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรทิพเทวีอโรมาหรือว่าจะเป็นกาแฟทิพเทวีค่ะ0959523236 0918794199นะคะถ้าจดเบอร์โทรไม่ทันอย่างไรก็โทรมาที่ดีเจหน่อยก็ได้นะคะ0899031782ค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดที่กำลังมองหารีสอร์ทใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะบัณฑิตรีสอร์ทยินดีต้อนรับค่ะเรามีบ้านพักเนี่ยหลากหลายเลยมาทำงานมาท่องเที่ยวมาพักผ่อนมาทำธุระเนาะแถวอำเภอพัฒนานิคมแถวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะแวะพักบัณฑิตรีสอร์ทได้เรามีบ้านพักไว้เป็นหลังๆนะคะแอร์ทีวีตู้เย็นน้ำอุ่นฟรี Wi-Fi เรามีให้ครบเลยไปดูบรรยากาศห้องพักบรรยากาศรีสอร์ทของเราที่ Facebook ก็ได้นะคะจะมีบรรยากาศให้ชมกัน Facebook บ้านดิตรีสอร์ทนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจจะสำรองห้องพักกันไว้ก่อนโทรได้ที่0899031782กับ0899031782ค่ะเบอร์นี้ช่วงของบทเพลงลูกทุ่งนะคะแนะนำเข้าสู่รายการกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งไทยเก่าไทยโบราณไทยเก่าๆมากๆไทยใหม่ลูกทุ่งอีสานต่างๆแนะนำได้เลยนะคะยินดีที่จะเปิดให้นะคะไปฟังบทเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ

0: เติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
1: Run.
2: อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
3: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆ ด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิปเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่0959523236หรือ0918794199
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782 I'm yours
5: เปลี่ยนวันมุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพเทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิปเทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่0959523236หรือ0918794199
6: งานหนักพักผ่อนน้อย
7: หวยกินแฟนทิ้ง
6: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
8: อีซูซุจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซุ D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
9: ค่ะโปรใหญ่ๆจัดกันด่วนเลยนะคะที่บริษัทอีซูซุพันเจริญลพบุรีนะคะมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะบางท่านอยากจะไปทดลองขับขี่รุ่นที่เราต้องการจะซื้อกันก่อนก็ได้นะคะหรือคุณผู้ฟังอยากจะสอบถามเรื่องของดอกเบี้ยเรื่องของเงินดาวไม่ว่าจะเป็น Mil X D Max หรือว่าจะเป็น X Series ทุกรุ่นเลยรถกระบะรถอเนกประสงค์รวมไปถึงรถบรรทุกด้วยนะคะรับรองว่าเขาเตรียมข้อเสนอไว้ให้มากมายเลยทีเดียวไม่ต้องรอมอเตอร์โชว์นะไม่ต้องเปลืองน้ำมันไปนะคะเดินทางก็ไกลแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้ถ้าหากว่าน้ำมันขึ้นน้ำมันแพงน้ำมันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะบริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีเขาก็ยังมีโปรโมชั่นดีๆรอคุณผู้ฟังอยู่นะคะสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่0815524735 0364251 ถึง3ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่กำลังมองหาที่พักใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะก็ห่างประมาณ4กิโลเมตรใกล้ตลาดพัฒนานิคมประมาณกิโลกว่าเองนะคะบ้านดิดรีสอร์ทยินดีต้อนรับนะคะสำหรับท่านใดที่บางคนมาทำงานมาท่องเที่ยวมาพักผ่อนมาทำธุระแถวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีหรือแถวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์หรือว่าใกล้เคียงบริเวณนี้นะคะแวะพักบ้านดิดรีสอร์ทได้เนาะแอร์ทีวีตู้เย็นน้ำอุ่นฟรี Wi-Fi มีไว้ให้ครบเลยทีเดียวค่ะสำรองห้องพักกันไว้ก่อนที่0899031782 0899031782 ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะชอบเรื่องของการนวดชอบของการไปสปาชอบดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรอยู่แล้วเนี่ยนะคะสมุนไพรทิพเทวีอโรมานะคะเป็นสมุนไพรอโรมาเซตคุณภาพเขาจะคัดสรรจากสมุนไพรไทยที่มีคุณภาพมาอย่างแน่นอนนะคะคัดสรรมาอย่างดีเลยทีเดียวคุณสมบัติก็จะช่วยเรื่องของการบรรเทานะบรรเทาเรื่องของอาการผ่อนคลายนะตึงเครียดบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะคะกล้ามหนุ่มกล้ามเนื้อสามารถใช้ได้นะคะสมุนไพรทิพเทวีอโรมาเนี่ยหอมผ่อนคลายด้วยสมุนไพรนะสุขภาพใจสุขภาพจิตดีปรับปรุงนะปรับเรื่องของสมดุลดูแลปกป้องนะสำหรับคุณผู้ฟังที่บางทีบ้านเราเนี่ยถ้าฝนไม่ตกถ้าอากาศไม่หนาวก็จะร้อนอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติสำหรับหลายๆท่านที่บางทีเนี่ยผิวเนี่ยเวลาเราเจอแดดขึ้นมาเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้ความร้อนเนี่ยมันเหมือนเข้าไปข้างในเลยทำให้เราร้อนระอุภายในเนาะแต่ถ้าหากว่าเราได้ทาตัวครีมกับน้ำมันเนี่ยเอามาผสมง่ายๆบนฝ่ามือของเรานี่แหละนะคะแล้วก็ทาให้ทั่วแขนทาให้ทั่วมือเลยออกไปไหนมาไหนได้เป็นการปกป้องผิวในเบื้องต้นนะคะเพื่อให้ความร้อนนั้นไม่เข้าไปลึกนะมันจะช่วยทำให้ผิวเรานั้นลื่นขึ้นด้วยแล้วก็ดูแลปกป้องในเบื้องต้นของผิวเราด้วยนะคะถ้าหากว่าท่านใดที่สนใจอยากให้มีสปาไว้ที่บ้านอยากให้มีสปาไว้ที่ทำงานเนี่ยนะคะลองซื้อสมุนไพรทิพเทวีอโรมาเซตไปนะคะหรือใครที่ดื่มกาแฟอยู่แล้วแล้วก็อยากดื่มกาแฟที่สำเร็จรูปด้วยนะคะผสมผสานทั้งวิตามินทั้งสมุนไพรไทยได้อย่างลงตัวด้วยเนี่ยนะคะสมุนไพร อันนี้เนี่ยเขาคัดสรรมาอย่างดีกับกาแฟทิพเทวีนะคะเป็นกาแฟสำเร็จรูปคุณภาพเลยทีเดียวไม่ต้องกังวลเรื่องของการดื่มแล้วจะใจสั่นนะดีเจหน่อยดื่มได้ดื่มทุกวันเลยเพราะว่าดื่มแล้วมันสบายใจเพราะว่าจะมีทั้งสมุนไพรแล้วก็มีวิตามินอยู่ด้วยสนใจนะคะกาแฟสมุนไพรทิพเทวีหรือว่าสมุนไพรทิพเทวีอโรมาเนี่ยสอบถามกันได้ที่0959523236 0918794199ก็ได้หรือจดเบอร์โทรไม่ทันอย่างไรโทรกันมาที่0899031782ค่ะแล้วก็เบอร์นี้เนี่ยนะคะสามารถที่จะแนะนำบทเพลงได้สนับสนุนรายการกันกับเราได้นะคะยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวส่วนในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงในทุกฤดูเนี่ยนะคะในโดยเฉพาะในช่วงที่อากาศอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะบางวันก็บางทีไม่ใช่หน้าฝนก็ตกเนาะบางทีไม่ใช่หน้าหนาวบางทีก็หนาวขึ้นมาแต่ว่าบ้านเรามันจะหนาวยากนะเพราะว่า ต้นใหญ่อากาศก็จะร้อนนี่แหละก็ควรจะเน้นเรื่องของการปรับสมดุลของร่างกายการกินอาหารที่มีประโยชน์ด้วยออกกำลังกายบ้างนะคะวิ่งไม่ได้ก็เดินเอาพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะมาดูเรื่องของการดูแลสุขภาพในช่วงหน้าร้อนๆกันก่อนดีกว่าเพราะบ้านเราส่วนใหญ่จะหน้าร้อนเนาะเป็นส่วนใหญ่ดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะแล้วก็ดื่มน้ำสะอาดนะอาจจะเป็นไม่ต้องเย็นจัดก็ยังดีน้ำอุณหภูมิที่ตั้งไว้ธรรมดาทั่วไปก็ได้เพื่อเป็นการชดเชยเหงื่อที่ออกเสียไปเพราะว่าถ้าอากาศมันร้อนมันก็จะเสียเหงื่อง่ายนะแล้วก็เสียเหงื่อเยอะด้วยหลีกเลี่ยงแดดจัดนะหากจำเป็นต้องออกกำลังกายหรือว่าออกไปกลางแจ้งเนี่ยก็ควรจะสวมหมวกกางร่มทาครีมกันแดดไว้นะคะหรือว่าทาสมุนไพรทิพเทวีอโรมาไว้ก็ได้เป็นการป้องกันได้อีกระดับหนึ่งนะคะกินอาหารปรุงสุกกินร้อนช้อนกลางล้างมือเรายังคงใช้ได้เหมือนเดิมเลยนะคะหลีกเลี่ยงอาหารที่อาจจะบูดง่ายอย่างเช่นพวกที่เป็นกะทิอะไรพวกนี้จะบูดง่ายแล้วก็จะลดให้ลดพวกอาหารที่มีไขมันสูงลดอาหารที่มีน้ำตาลมีหวานจัดๆก็ไม่ควรจะไปทานนะคะแล้วก็ลดน้ำที่มันเย็นจัดบางคนเนี่ยเอาต้องเย็นต้องกินก้อนน้ำแข็งเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยมันไม่ดีนะการดื่มน้ำเย็นจัดในขณะที่ร่างกายร้อนจัดอาจจะทำให้ป่วยได้นี่เป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะคะในเรื่องของอากาศที่มันร้อนๆแบบนี้นะคะอ่ะแนะนำบทเพลงเข้าสู่รายการกันได้นะคะ0899031782กันค่ะ

0: ยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
1: สมชายไม่สูบบุหรี่แต่เป็นมะเร็งปอดเพราะได้รับควันบุหรี่มือสองเด็กชายแดงไม่สูบบุหรี่แต่เป็นหลอดลมอักเสบเพราะได้รับควันบุหรี่มือสองสมหญิงไม่สูบบุหรี่แต่มีอาการคันเป็นพิษเพราะได้รับควันบุหรี่มือสองบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งต่อผู้สูบเองและผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเขตปลอดบุหรี่ 100% สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพสถานศึกษาที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันเช่นสถานที่ออกกำลังกายสถานที่ทำงานสถานที่สาธารณะทั่วไปยานพาหนะสาธารณะทุกประเภทในขณะให้บริการไม่ว่าจะมีผู้โดยสารหรือไม่ก็ตามสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมในศาสนาและนิกายต่างๆด้วยความปรารถนาดีจากมูลนิธิ

0: รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
1: ่ The New Mill X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mill X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
2: Isuzu พันเจริญลบบุรี036-425-191-3 081-552-4735
3: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิพเทวีกาแฟทิพเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิพเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
3: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพเทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพเทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
5: ก็สนใจสอบถามกันได้เลยนะคะ095-952-3236 091-879-4199หรือโทรที่089-903-1782กับดีเจหน่อยจิรารัตน์ก็ได้ลองแล้วจะรักลองแล้วจะชอบหอมผ่อนคลายด้วยสมุนไพรทิพเทวีอโรมากันนะคะแต่ถ้าดื่มกาแฟเราแนะนำกาแฟสำเร็จรูปคุณภาพเลยทีเดียวที่เขาผสมผสานสมุนไพรแล้วก็วิตามินมาได้อย่างลงตัวกันนะคะกับกาแฟทิพเทวีนะฮะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดที่ดื่มกาแฟกันเป็นประจำอยู่แล้วก็ดื่มกาแฟที่มีสมุนไพรแล้วก็วิตามินก็จะเป็นการดีเนาะอ่ะสนใจ0959523236 0918794199หรือที่0959093-1782ก็ได้นะคะมาถึงในช่วงท้ายของรายการกันช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะฟังเพลงส่งท้ายกันนะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าอยู่เป็นเพื่อนกันต่อนะคะช่วงนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
3: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
2: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
3: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
6: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกรมชลเตือน11 จังหวัดลุ่มเจ้าพระยารับมือหลังเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำและท่าอากาศยานไทยแนะขั้นตอนติดตามกระเป๋าสัมภาระตกค้างสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: Green Bio มีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: กรมชลประทานเตือน11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาปรับมือหลังเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคุณชลธรฟักขาวรายงานค่ะ
6: นายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่7ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครสืบเนื่องจากปริมาณฝนที่ตกหนักบริเวณประเทศไทยส่งผลทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นโดยจากการคาดการณ์ของกรมชลประทานในอีก 1-9 วันข้างหน้าโดยในวันที่2ตุลาคม2569ที่สถานีวัดน้ำสีสองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดการปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีปริมาณน้ำประมาณ 700-750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งทำให้ปริมาณน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและทางกรมชลประทานมีการรับน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งในอัตรา 550 ถึง 580 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีก 40-70 เซนติเมตรบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอป่าโมกอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองที่อำเภออินบุรีอำเภอพรมบุรีอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีและที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำดังกล่าวกรมชลประทานจึงขอแจ้งเตือนพื้นที่11จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยารวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยขอให้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดวรชนฟักขาวรายงานครับ
5: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนแจ้งการติดตามสถานะกระเป๋าสัมภาระตกค้างของผู้โดยสารสายการบินไทยที่เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่26ถึง29กันยายน2569ยังสามารถตรวจสอบสถานะสัมภาระของท่านได้โดยสแกน QR code หรือที่ bagging.airportthai.to.gsทั้งนี้สามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าสัมภาระได้เมื่อกระเป๋าสัมภาระมาถึงณจุดรับสัมภาระตกค้างของสายการบินไทยแต่หากกระเป๋ายังไม่ปรากฏในระบบแสดงว่ากระเป๋ายังไม่มาถึงจุดรับสัมภาระตกค้างของสายการบินไทยขอให้ตรวจสอบอีกครั้งโดยติดต่อขอรับกระเป๋าได้ที่จุดรับสัมภาระตกค้างสายการบินไทยบริเวณชั้น2ประตู1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยผู้โดยสารกรุณาเตรียมพาสปอร์ตบอดดิ้งพาส
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการ DSI ห่วงใยเตือนภัยประชาชนดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ DSI ครับ
8: ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่1จังหวัดพระนครศรีอยุธยากองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคกรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรมเสนอรายการ DSI ห่วงใยเตือนภัยประชาชนดำเนินรายการ

ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคกรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ดำเนินรายการภายใต้การดำเนินการผลิตโดยนายชัยพลสายทวีผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่1พันตรวจตรีเกรียงไกรสืบสัมพันธ์ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคพันตรวจตรีจตุพลมงกตมาศรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและพันตรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษรายการนี้ก็จะนำเสนอในเรื่องของผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าเราได้มีการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษปีพ.ศ.2547ในเรื่องใดกันบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบสวนการสอบสวนการติดตามปราบปรามจับกุมผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายรวมถึงการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับกรมสอบสวนคดีพิเศษในการแจ้งข้อมูลเบาะแสที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมคดีพิเศษเพื่อที่ทางเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษจะได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับผมได้ห่างหายจากคุณผู้ฟังไปหลายสัปดาห์ด้วยกันต้องกราบขออภัยจริงๆเนื่องจากว่ามีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการสืบสวนการสอบสวนอยู่มากมายหลายเรื่องนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ก็ช่วงปลายปีงบประมาณ2569จำเป็นที่ต้องเร่งรัดในเรื่องของคดีต่างๆให้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยวันนี้มาพบกันแล้วนะครับก็จะมีผลงานเพลงรวมถึงเรื่องราวสาระที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเดิมนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวสารเรื่องแรกเลยนะครับสมาคมตำรวจมอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่กรมสอบสวนคดีพิเศษเนื่องจากมีผลงานโดดเด่นด้านการปราบปรามคดีนอมินีต่างด้าวในเรื่องเหมืองขุดบิตคอยผิดกฎหมายเมื่อวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569เวลา 14:00 นณห้องประชุมบุญญจินดา4ชั้น2อาคารสโมสรตำรวจถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครสมาคมตำรวจได้จัดพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจบุคลากรภาครัฐภาคประชาชนและผู้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมในการนี้นะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลจำนวน3รางวัลได้แก่1พันตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษรับโล่เชิดชูเกียรติของสมาคมตำรวจ2พันตรโทชาญชัยลิขิตคันธสรผู้อำนวยการกองคดีความมั่นคงรับรางวัลผลงานดีเด่นด้านการสืบสวนสอบสวนการปราบปรามและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับคดีนอมินีต่างด้าวจากผลงานกรณีการปราบปรามจับกุมผู้กระทำความผิดที่ร่วมกันกระทำความผิดในคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวปีพ.ศ. 2542ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินการกับการกระทำความผิดที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ300ตำรวจเอกเขมชาติประกายหงมณีผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศรับรางวัลผลงานดีเด่นด้านการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินจากผลงานกรณีการลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าโดยผิดกฎหมายเพื่อจัดตั้งเหมืองขุดเงินดิจิทัลหรือว่าบิตคอยน์มายนิ่งซึ่งเป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดที่มีความซับซ้อนนะครับการมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ของสมาคมตำรวจมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจเชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยการพิจารณาคัดเลือกจะยึดหลักความโปร่งใสความเป็นธรรมผลสัมฤทธิ์ของงานและผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึ้นต่อสังคมและประเทศชาติเป็นสำคัญนี่ก็เป็นเรื่องของกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากสมาคมแม่บ้านตำรวจนะครับเรื่องต่อไปในเรื่องของการติดตามปราบปรามจับกุมผู้กระทำผิดในคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติดนะครับดีเอสไอก็ได้มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกุมเครือข่ายยาเสพติดจังหวัดมหาสารคามโดยเมื่อวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569นายธีรเกียรติเกตปรีชาสวัสดิ์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่4ได้ร่วมแถลงข่าวจับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามโดยมีพลตรวจตรีวุฒิพงษ์เย็นจิตผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค2และพันตรวจเอกคณิตกลิ่นศรีสุขรองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค2เป็นประธานณกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค2อำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นการปฏิบัติการดังกล่าวสืบเนื่องจากเมื่อเวลาประมาณ 10:00 นของวันที่30สิงหาคม2569เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มผู้ลำเลียงยาเสพติดจะนำยาเสพติดมาพักไว้ที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งภายในหมู่บ้านดอนนาตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามจึงได้ทำการลงพื้นที่ตามที่ได้รับแจ้งจนกระทั่งเวลาประมาณ 13:30 น
จ้าหน้าที่ได้พบว่า

้านเช่าหลังดังกล่าวตามที่ได้รับแจ้งมีรถยนต์จอดอยู่ภายในบ้านจากนั้นจึงได้วางกำลังรอบบริเวณบ้านและได้เข้าตำรวจอายุ26ปีอยู่ภายในบ้านเมื่อตรวจค้นภายในรถยนต์ดังกล่าวพบยาเสพติดประเภทยาบ้าจำนวน12กระสอบด้วยกันมีจำนวนประมาณ5ล้านเม็ดเลยทีเดียวนะครับผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นยาเสพติดที่ลักลอบขนมาจริงจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้าโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายในหมู่ประชาชนและกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนโดยทั่วไปโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายโดยผู้ต้องหารับว่าได้รับการติดต่อจากนายทุนชาวลาวและหากส่งมอบยาเสพติดให้กับลูกค้าสำเร็จก็จะได้รับค่าจ้างเป็นเงินจำนวน 100,000 บาทซึ่งรับว่าได้ทำในลักษณะดังกล่าวเป็นครั้งแรกมากันที่อีกหนึ่งปฏิบัติการที่สำคัญนะครับ DSI ได้เปิดปฏิบัติการ Lion Strike ลุยปราบเครือข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ Premier League ออนไลน์บุกค้น6จุดพบการเชื่อมโยงเครือข่ายพนันออนไลน์มีความเสียหายกว่า 2,000 ล้านบาทจากสถานการณ์การละเมิดลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดกีฬาผ่านช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกซึ่งมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยจนได้รับการจับตามองในระดับนานาชาติโดยสหรัฐอเมริกานั้นได้จัดให้ประเทศไทยอยู่ในบัญชีประเทศที่ต้องเฝ้าระวังหรือว่า watch list ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและเชื่อมโยงประเด็นดังกล่าวกับการเจรจาการค้าขณะที่เจ้าของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกได้ร้องเรียนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษขอให้ดำเนินการปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างจริงจังประเด็นดังกล่าวนั้นก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่มุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและปราบปรามอาชญากรรมผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยพลตรวจโทรุฑพล นวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ได้มอบนโยบายให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษเดินหน้าปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์บนสื่อดิจิทัลควบคู่กับการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และเว็บไซต์การพนันผิดกฎหมายพร้อมดำเนินคดีและติดตามทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและยกระดับความปลอดภัยและความเป็นธรรมในสังคมดิจิทัลโดยล่าสุดเมื่อวันที่1กันยายน2569พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมด้วยพันตำรวจตรีจตุพลมงกตมาศรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกเขมชาติประกายหงมณีผู้ในการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศนำกำลังเจ้าหน้าที่กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศร่วมกับเจ้าหน้าที่กองปฏิบัติการพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษปฏิบัติการ Lion Strike เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายรวม6จุดประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร2จุดนนทบุรี2จุดและภูเก็ต2จุดตามหมายค้นของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดกีฬาผ่านช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกจากปฏิบัติการดังกล่าวนั้นเจ้าหน้าที่พบนายอัครพงศ์ขอสงวนนามสกุลซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการเว็บไซต์ซึ่งสะกดเป็นภาษาอังกฤษอ่านได้ว่าดูเป็นทีมเว็บไซต์ที่มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายสำคัญอาทิฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฟุตบอลโลกและฟุตบอลยูโรโดยพบหลักฐานเชื่อมโยงกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ยูฟ่าไทยและในการปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดของกลางและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้แก่โทรศัพท์มือถือจำนวน7เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจำนวน3เครื่องโทรทัศน์จำนวน1เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU 1เครื่องแท็บเล็ตจำนวน1เครื่อง SSD การ์ดจำนวน1ชิ้นสมุดบัญชีธนาคารบัญชีธนาคารที่ตรวจยึดจำนวน5เล่มสำเนาบัญชีเงินฝากจำนวน8บัญชีเงินสดจำนวน 278,000 บาทสำหรับกรณีดังกล่าวนั้นเจ้าหน้าที่ได้ปิดเว็บไซต์ในเครือข่ายทั้งหมดแล้วนะครับและคาดว่าการละเมิดลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2025-2026 และฤดูกาล 2026-2027 ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาทโดยพฤติการของเครือข่ายมีลักษณะเป็นการดักรับสัญญาณการถ่ายทอดสดจากนั้นก็นำสัญญาณดังกล่าวมาแปลงและเผยแพร่ต่อผ่านเว็บไซต์ออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และส่งผลกระทบโดยตรงต่อเจ้าของลิขสิทธิ์รวมถึงกระทบต่อระบบการบริหารการจัดการสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดตลอดจนรายได้จากการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ทั้งนี้กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษก็จะดำเนินการขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายตลอดจนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการกระทำความผิดตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดทุกรายอย่างถึงที่สุดและขอเน้นย้ำว่าการละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านช่องทางออนไลน์รวมถึงการดักรับแปลงสัญญาณและนำสัญญาณการถ่ายทอดสดไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการกระทำที่มีความผิดตามกฎหมายและหากพบความเชื่อมโยงกับการกระทำความผิดอื่นโดยเฉพาะการพนันออนไลน์หรืออาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็จะดำเนินการโดยเด็ดขาดต่อไปนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ไปพักฟังผลงานเพลงกันสักหนึ่งเพลงนะครับกับผลงานเพลงข้าด้อยเพียงดินขับร้องโดยสัน

0: ุณกำลังฟังรายการ DSI เตือนภัยห่วงใยประชาชนดำเนินรายการโดยสิริพงษ์บรรจงแก้ว
1: กับช่วงท้ายของรายการ DSI ห่วงใยเตือนภัยประชาชนคุณผู้ฟังครับผมเตือนคุณฟังกันอยู่เสมอในเรื่องของมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ DSI นะครับและบางทีก็มาหลอกลวงข่มขู่พี่น้องประชาชนว่ามีการพัวพันกับคดีฟอกเงินซึ่งตามที่ปรากฏในสื่อต่างๆว่ามีมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI แล้วก็มีการโทรศัพท์หลอกลวงโดยอ้างว่าผู้เสียหายมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีฟอกเงินของนายสามารถเจนชัยจิตวณิชโดยมิจฉาชีพดังกล่าวนั้นได้มีการโทรศัพท์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE ชี้แจงรายละเอียดคดีแจ้งชื่อนามสกุลและก็เลขคดีรวมทั้งยังส่งรูปเลขเอกสารของนายสามารถและแจ้งว่านายสามารถให้การซัดทอดว่าผู้เสียหายได้ขายบัญชีธนาคารกรุงไทยให้นายสามารถพร้อมทั้งพูดข่มขู่ผู้เสียหายให้นำเงินของตนและพ่อแม่โอนมาตรวจสอบด้วยมิฉะนั้นจะถูกดำเนินคดีซึ่งผู้เสียหายก็เกิดความหวาดกลัวจึงโอนเงินของพ่อแม่และจากแอปพลิเคชันธนาคารเป็นเงินจำนวนมากให้กับบัญชีของมิจฉาชีพทั้งนี้ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีแล้วนะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนว่าหากมีโทรศัพท์ติดต่อไปยังท่านและอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วแจ้งให้ทำธุรกรรมทางการเงินนั่นคือกระบวนการหลอกลวงของมิจฉาชีพนะครับคุณผู้ฟังต้องตั้งสติอย่าตกใจให้รีบวางสายทันทีเนื่องจากการติดต่อราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษเจ้าพนักงานจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกล่าวคือก็จะมีหนังสือเรียกหรือเรียนเชิญมาพบเพื่อสอบสวนหากหลงเชื่อการหลอกลวงดังกล่าวและมีการโอนเงินไปแล้วขอให้รีบแจ้งธนาคารเจ้าของบัญชีและแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่เกิดเหตุทันทีนะครับทั้งนี้ท่านสามารถร้องเรียนร้องทุกข์หรือแจ้งข้อมูลเบาะแสได้ที่เว็บไซต์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ www.dsi.go.th เท่านั้นนะครับ www.dsi.go.th หรือสายด่วนกรมสอบสวนคดีพิเศษหมายเลขโทรศัพท์1202หรือสายด่วน AOC 1441นะครับนอกจากนี้พี่น้องประชาชนก็ยังสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับกรมสอบสวนคดีพิเศษในการร่วมมือกันป้องกันสังคมให้รอดพ้นปลอดภัยจากปัญหาอาชญากรรมโดยร่วมกันแจ้งข้อมูลเบาะแสที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมคดีพิเศษโดยการเขียนจดหมายมาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจ่าหน้าเลขที่128หมู่ที่3ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10210หรือจะโทรศัพท์ติดต่อที่สายด่วนกรมสอบสวนคดีพิเศษ1202หรือคุณผู้ฟังที่อยู่ตามต่างจังหวัดก็สามารถไปพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษณศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษต่างๆที่อยู่ตามภาคนะครับโดยศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่1ตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขตพื้นที่2ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรีเขตพื้นที่3ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาเขตพื้นที่4ตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเขตพื้นที่5ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เขตพื้นที่6ตั้งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกเขตพื้นที่7ตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีเขตพื้นที่8ตั้งอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเขตพื้นที่9ตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลาและศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งอยู่ที่จังหวัดปัตตานีคุณผู้ฟังอยู่ใกล้ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ใดก็สามารถไปพบกับเจ้าหน้าที่ณที่ทำการนั้นได้นะครับในช่วงท้ายของรายการเดี๋ยวเราจะส่งท้ายกันด้วยผลงานเพลงอย่าโอนนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคุณผู้ฟังอย่าได้หลงเชื่อมิจฉาชีพอย่าได้โอนเงินให้กับคนแปลกหน้าเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษจะไม่มีการโทรศัพท์ไปข่มขู่หรือว่าบังคับให้คุณฟังโอนเงินมาตรวจสอบโดยเด็ดขาดนะครับเพราะพฤติกรรมอย่างนั้นคือพฤติกรรมของมิจฉาชีพจบเพลงนี้แล้วผมลาคุณฟังไปก่อนสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้า 12:05 นจนถึง 12:30 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลจังหวัดลพบุรีเครื่องความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์นี่ผมสิริพงษ์บรรจงแก้วจากศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่1จังหวัดพระนครศรีอยุธยากองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคกรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ดำเนินรายการภายใต้การดำเนินการผลิตโดยนายชัยพลสายทวีผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่1พันตำรวจตรีเกรียงไกรสืบสัมพันธ์ผู้ในการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคพันตำรวจตรีจตุพลมงกตมาศรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจบเพลงนี้แล้วผมลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับช่วงเที่ยงครึ่งนะครับของวันพระราชบดีที่1ตุลาคม2569นะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นเดือนใหม่แล้วก็ถ้าในทางราชการน
1: ะ
0: คุณสุภาพรก็เป็นวันที่เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ด้วยนะครับวันนี้อยู่พูดคุยกันเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังผมณัฐฐาจันทรังสี
1: ค่ะและดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: พร้อมกับทีมงานนะครับคุณมานรัฐมนพักธนนัทคุณธีรเทพพวงเงินนะครับแล้วก็คุณสมโพชมาศวิจิตแล้วก็มีทีมงานของสถานีวิทยุด้วยคุณเชอรี
1: ่น้องเชอรี่มานันยาน
0: ะครับเดี๋ยวได้พูดคุยกันนะครับในโอกาสต่อๆไปเนี่ยนะฮะเดี๋ยวมาพูดคุยสร้างสีสันในรายการกันแน่นอนนะครับวันนี้เรื่องของสถานการณ์น้ำนะฮะยังคงต้องมีการเฝ้าระวังโฟกัสไปเลยคุณสุภาพรในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับหลากหลายพื้นที่ดูเหมือนขนาดนี้นะครับสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วก็มีแนวโน้มที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วย
1: ค่ะซึ่งก็ล่าสุดนะคะวันนี้เนี่ยทางด้านของนายชัชชาตินะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แล้วก็การแก้ไขปัญหาอุทกภัยนะคะที่บริเวณเคหะคลองจันทน์เขตบางกะปิค่ะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยได้รับสถานการณ์ซึ่งค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็หนักด้วยนะคะปัจจุบันสถานการณ์เนี่ยน้ำก็เริ่มที่จะดีขึ้นแต่ว่ายังมีพื้นที่ที่ยังต้องเฝ้าระวังค่ะไม่ว่าจะเป็นเขตลาดกระบังเขตสะพานสูงรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงนะคะอย่างเช่นเขตมีนบุรีแล้วก็เขตหนองจอกค่ะเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยยังอยู่ในระดับที่สูงมากเลยค่ะ
0: ซึ่งคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยคุณผู้ฟังเป็นหนึ่งในที่ตามที่ในส่วนของกรุงเทพมหานครแล้วก็ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาใช้ในการระบายเพื่อที่จะผลักดันน้ำออกสู่แม่น้ำแล้วก็ออกทะเลให้ได้โดยเร็วที่สุดเนี่ยน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ก็มีระดับที่สูงนะครับยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างที่บอกไปในขณะที่ถนนลาดพร้าวเนี่ยเริ่มแห้งแล้วนะครับแล้วก็เร่งระบายน้ำในจุดตกค้างกันอยู่นะครับส่วนที่บริเวณไม่ว่าจะเป็นลาดกระบังสะพานสูงวันนี้เห็นว่าทางกรุงเทพมหานครเขาก็จะเร่งดำเนินการในพื้นที่ถนนศรีนครินทร์ถนนพัฒนาการรวมถึงเขตสะพานสูงแล้วก็เขตลาดกระบังด้วยนะครับโดยก็จะใช้คลองประเวศบุรีรมย์นี่แหละเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการแล้วก็การระบายน้ำพร้อมทั้งติดตามระดับน้ำในคลองอย่างใกล้ชิดอันนี้คือในส่วนของความคืบหน้าแต่ถ้าเรามาดูในภาพรวมของประเทศนะครับปภ.ได้มีการสรุปช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วง6นาฬิกาบอกว่าประเทศไทยขณะนี้เจอกับสถานการณ์อุทกภัยนะครับก็คือมีสถานการณ์น้ำเนี่ยทั้งหมด30จังหวัดนะครับซึ่งก็ได้รับผลกระทบอย่างกรุงเทพมหานครนะครับก็บอกว่าประชาชนได้รับผลกระทบ 329,000 กว่าครัวเรือนนะครับซึ่งในจำนวนนี้ต้องแสดงความเสียใจนะครับเพราะว่ามีผู้ที่เสียชีวิตด้วย4รายด้วยกันนะครับระดับน้ำตามที่ปภ.ได้มีการสรุปกรุงเทพนะครับก็บอกว่าอยู่ในช่วงของการทรงตัวนะฮะเดี๋ยวเราต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่าช่วงนี้นะครับเรื่องของน้ำเรื่องของฝนหลายคนก็ลุ้นเพราะว่าถ้าฝนตกลงมาแน่นอนว่าปริมาณน้ำมันเพิ่มขึ้น
1: แน่นอน
0: นะฮะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของฝนนะครับก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงนี้อาจจะยังไม่เป็นไรแต่ว่าช่วงที่เขามีการแจ้งเตือนก็คือตั้งแต่วันที่5
1: ถึงวันที่8
0: น่าจะเป็นวันที่8
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับที่เขาบอกว่าจะหัวจะปวดกันอีกครั้งเนี่ยนะ
1: หัวจะปวด
0: เป็นภาษาใหม่ของกรมอุตุนิยมวิทยา
1: เอ้าเพจนี้เขาก็มีการปรับตัวเขาบอกว่าอะไรนะแอดมินใหม่อย่าเพิ่งไป
0: กลัวคนเก่ากลับมาเขาก็แซวกัน
1: ก็แซวกันเล่นๆแบบหยอก
0: ก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมในการที่จะรับมือก็เป็นภาษาที่สื่อสารกันเข้าใจมากยิ่งขึ้นอ่ะ
1: ก็จริงเพราะว่าอย่างรายการของเราแบบเนี้ยเราก็มีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันเนาะก็คือใช้ภาษาที่พูดคุยแล้วก็สามารถที่แบบพี่น้องประชาชนสามารถที่จะ
0: เข้าใจกันอะว่างั้นเถอะ
1: ภาษาชาวบ้าน
0: ก็จะได้มีการเตรียมความพร้อมด้วยกันนะครับเพราะว่าเรื่องน้ำใครก็ต้องติดตามกันแหละคุณผู้ฟังครับไปดูกันที่เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นกันวันนี้บ้างดีกว่า นะครับพิธีเปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่47ประจำปี2569สารใจไทยสู่ใจใต้เนี่ยเป็นการนำน น้องๆเยาวชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับได้มาเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับวันนี้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้วโดยตั้งแต่ช่วง10นาฬิกาหรือว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีทางด้านของพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีนายกมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ท่านเป็นประธานในการเปิดโครงการนะครับที่สโมสรทหารบกวิภาวดีกรุงเทพมีทางด้านของคุณอรุณบุญชมนะครับจุฬาราชมนตรีคุณอารีวงศ์อารยะประธานกรรมการมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้แล้วก็มีในส่วนของปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นอกจากนี้ในส่วนของกองทัพบกนะครับมีทางด้านของพลเอกณรงค์ฤทธิ์คัมภีระรองผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเข้าร่วมในพิธีด้วยครับ
1: ค่ะสำหรับมูลนิธินะคะสารใจไทยสู่ใจใต้นะคะปีนี้เนี่ยก็มีการดำเนินการโครงการเนี่ยมาจนถึงรุ่นที่47แล้วนะคะประจำปี2569ก็เป็นการนำน้องๆเยาวชนค่ะที่ด้อยโอกาสแล้วก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งได้แก่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสตูลและสงขลานะคะรวมจำนวน440คนด้วยกันค่ะมาร่วมการเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมนะคะที่มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติศาสนาภาษาและวัฒนธรรมผ่านการใช้ชีวิตร่วมกันค่ะกับครอบครัวอุปถัมภ์ซึ่งจะมีการแบ่งน้องๆเยาวชนนะคะจำนวน320คนเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและ9จังหวัดภาคกลางค่ะกิจกรรมนี้จะดำเนินขึ้นนะคะระหว่างวันที่22กันยายนจนถึงวันที่27ตุลาคมนี้ค่ะและน้องๆเยาวชนอีกจำนวนหนึ่งก็คือ120คนเนี่ยก็จะเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันนะคะก็มีการดำเนินการกันมาแล้วแหละตั้งแต่วันที่16กันยายนนะคะจนถึงวันที่23ตุลาคมนี้ค่ะ
0: ครับซึ่งโครงการดีๆแบบนี้นะครับในส่วนของกองทัพบกเราสนับสนุนเต็มที
1: ่
0: แล้วก็มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับพูดกันหลายรอบว่าเด็กแล้วก็เยาวชนเนี่ยเขาคืออนาคตของชาติ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการดูแลเด็กแล้วก็เยาวชนทุกหน่วยงานแหละไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องโดยตรงก็ดีหรือว่าจะเป็นหน่วยงานอื่นๆรวมถึงภาคเอกชนพี่น้องประชาชนเราต่างให้ความสำคัญมากๆ
1: ให้ความสำคัญค่ะ
0: ครับเพราะว่าในส่วนของน้องๆเนี่ยเมื่อเขาได้รับการปลูกฝังนะครับเมื่อเขาได้รับการแต่งเติมสีสันที่มันเป็นสิ่งที่ดีงามเนี่ยนะครับเมื่อเติบโตไปในอนาคตน้องๆเหล่านี้ก็จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปอีกด้วยนะครับเอาเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวความเคลื่อนไหวของโครงการภาพบรรยากาศต่างๆตลอดระยะเวลาหลังจากนี้นะครับคงจะได้มีมาฝากกันอย่างแน่นอนก็รอติดตามกันนะครับแล้วก็ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับภายในกองบัญชาการกองทัพบกนะครับเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของตำแหน่งต่างๆของผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับวันนี้นะครับพลเอกพนาคราปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีและถวายสัตย์ปฏิญาณตนของนายทหารชั้นในพลสังกัดกองทัพบกที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้นประจำปีงบประมาณ2569นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นผู้ที่ลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดนะครับซึ่งกองบัญชาการกองทัพบกตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาบรรยากาศได้คึกคักมากๆเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าในส่วนของกองทัพบกมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้บังคับบัญชาชั้นสูงแล้วก็ตำแหน่งสำคัญสำคัญเนี่ยหลากหลายตำแหน่งด้วยกันนะครับอย่างเช่นในส่วนของพลเอกณรงค์ฤทธิ์คัมภีระนะครับท่านดำรงตำแหน่งในขณะนี้ก็คือเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกนะครับพลเอกกำชัยวงศ์ศรีนะครับท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกพลเอกนรทิพย์พวยนอกนะครับเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพลเอกสราวุธชัยสิทธิ์นะครับดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกและก็ในส่วนของพลเอกอาวุธพุทธอํานวยนะครับเป็นเสนาธิการทหารบกส่วนเสนาธิการทหารบกท่านเดิมนะครับนั่นก็คือพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์นะครับท่านก็จะได้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรีครับ
1: ค่ะและในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันค่ะพลเอกสรัญเพชรานนท์รองปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะพลอากาศเอกสัพชัยศิลานินนะคะประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกนะคะเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกชวินสุนทรบุระผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหมเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกอมริศบุญสุยาผู้ช่วยผู้บัญ ชาการทหารบกเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมและพลเรือเอกอาภาชภานนท์ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะก็ขอแสดงความยินดีนะคะก
0: ับ
1: ผู้บังคับบัญชาค่ะที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ครับก็เป็นการเสริมทัพความมั่นคงนะครับยศที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็มาพร้อมกับในส่วนของภาระหน้าที่ที่ท่านต้องรับผิดชอบในการดูแลแล้วก็ในการบริหารต่างๆเนี่ยนะครับเรื่องของการดูแลด้านความมั่นคงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับก็มาจากในส่วนนี้ด้วยเน
1: ี่
0: ยนะครับก็แสดงความยินดีกับทุกท่านในส่วนของผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกแล้วก็ในส่วนของกระทรวงกลาโหมนะครับขณะที่เราจัดรายการกันอยู่นะครับแหมเหลือไปเห็นคอมเมนต์นะเราไม่ได้พูดคุยกันเลยคุณสุภพรลงทะเบียนไทยช่วยไทยยืนยันได้หรือยังคุณ
1: อ
0: ่ะ
1: ดิฉันเรียบร้อยค
0: ่ะยืนยันได้แล้วนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายคนบอกเอ๊เว็บล่มหรือเปล่า
1: ประสบเหมือนกันตอนเช้ารีบกดไงก็มีนิดนึงแต่ว่าพอสายๆมาก็คือเข้าได้ปกติ
0: ครับแก้ไขแล้วนะครับในส
1: ่
0: วนของเว็บไซต์เนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ท่านใดที่ลงทะเบียนยืนยันแล้วนะครับในส่วนของไทยช่วยไทยที่เขาต่อให้2เดือนนะครับ
1: 2เดือน
0: ตุลาคมพฤศจิ
1: กายน
0: วงเงิน
1: 1,000 บาท
0: 1,000 บาทนะครับใครกดยืนยันแล้วเป็นอย่างไรเนี่ยมาพูดคุยกันหน่อยซิว่าอยู่ในพื้นที่ไหนกดได้แล้วตอนไหนเนี่ยนะฮะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ที่เพจ Army Radio ขณะนี้นะครับภาษาอังกฤษนะครับมาเป็นกำลังใจมาร่วมจัดรายการกับเราทั้ง2คนนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงใกล้ๆกลางเดือนนะตุลาคมเนี้ยเราก็จะมีวันสำคัญอย่างเช่นในส่วนของวันนวมินทรมหาราชนะครับสำหรับเดือนนี้นะครับก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันเนื่องจากวันที่13ตุลาคมวันนวมินทรมหาราชเนี่ยเป็นวันที่เราจะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับในหลวงรัชกาลที่9นะครับผู้สถิตอยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่านะครับสำหรับเดือนนี้อย่างที่เรียนไปนะครับคุณผู้ฟังในกำหนดการวันที่13ตุลาคมของทุกปีเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาหลวงถวายราชสักการะที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับก็คือภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติสนามม้านางเลิ้งเดิมนั่นแหละในระดับและทรงประกอบพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันนวมินทรมหาราชณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเป็นประจำทุกปีด้วยทั้งนี้นะครับก็จะมีหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจากทั่วประเทศมาร่วมกันวางพวงมาลาถวายสักการะที่พระบรมราชานุสาวรีย์ในวันดังกล่าวนะครับแนวทางการปฏิบัติแล้วก็ในส่วนของแนวทางการถวายสักการะได้นำมาปฏิบัตินะครับก็จะคล้ายๆกันกับวันพ่อแห่งชาตินะฮะก็เปลี่ยนการวางเป็นการวางพันธุ์พุ่มดอกไม้เนี่ยนะฮะคุณสุภาพรครับ
1: ค่ะสำหรับในส่วนของรัฐพิธีนะคะรัฐบาลไทยเนี่ยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชค่ะโดยมีกิจกรรมหลักๆเลยนะคะนั่นก็คือพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลการตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมเครื่องราชสักการะระหว่างวันที่1ถึง31ตุลาคมของทุกปีค่ะรวมไปถึงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลโดยหน่วยงานต่างๆและการเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะโดยกองส่งเสริมสถาบันหลักและเอกลักษณ์ของชาติสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ
0: ครับแล้วก็เดี๋ยวคุณสมโภชฟีดแบ็กมาพูดถึงในเรื่องของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยก็ตามแบนเนอร์ที่ขึ้นเนี่ยในส่วนของกองทัพไทยนะครับเขาเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับโดยกิจกรรมเขาจะจัดขึ้นก่อนก็คือในวันพระหัสบดีที่8ตุลาคม2569นะครับใช้พื้นที่ก็คือบริเวณวัดเสด็จจังหวัดปทุมธานีเริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปซึ่งภายในการจัดงานนะครับก็จะมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติมีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดแล้วก็โดยรอบนะครับแล้วก็มีการจัด เป็นการบริการทางการแพทย์ตรวจสุขภาพเบื้องต้นมีการแจกแว่นสายตาด้วยนะก็ไปวัดสายตากันก่อนแล้วก็ดูว่าเราเหมาะหรือว่าเรามีสายตาอย่างไรเขาก็จะมีการมอบแว่นให้เนี่ยนะครับแล้วก็มีการแจกอาหารกล่องนะครับการแจกต้นไม้การบริการตัดผมฟรีชอบมากเลยอันเนี้ยนะฮะเพราะตัดผมเดี๋ยวนี้ก็หัวหลายร้อยผู้ชายเนี่ยนะครับ
1: ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยนะคะ
0: นะครับแล้วก็ท่านใดที่อยากจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าพัดลมเสียพัดลมพังหม้อหุงข้าวเสียการน้ำร้อนไม่ติดอะไรเนี่ยหิ้วไปได้เลยนะครับมีในส่วนของกำลังพลเขาร่วมให้บริการบริการฟรีนะคุณผู้ฟังไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดกิจกรรมจัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมย้ำกันอีกครั้งหนึ่งที่วัดเสด็จปทุมธานีเริ่ม 8:30 นเป็นต้นไปครับ
1: ค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: ำหรับบทเพลงฤดูที่แตกต่างเนี่ยคุณสุภาพรถ้าเราออมองดูอย่างคลาสสิกเลยความเปลี่ยนแปลงทางฤดูเนี่ยบรรยากาศมันเปลี่ยนไปมันทำให้เราได้เห็นมุมมองต่างๆแล้วก็ความรู้สึกด้วยนะครับส่งมอบบทเพลงนี้คุณผู้ฟังครับไปยังในส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับที่ไม่ว่าจะเจอกับสถานการณ์ใดอยู่ขนาดนี
1: ้
0: ทางรายการของเราทางทีมงานของเราเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้ทุกคนทุกท่านผ่านพ้นทุกเหตุการณ์ทั้งดีและร้ายเนี่ยไปได้ด้วยกันโดยเฉพาะในขณะนี้ก็เรื่องของสถานการณ์อุทกภัยปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็หลายพื้นที่นะคะอย่างที่เราพูดคุยกันเนาะก็มีน้ำลดแล้วบ้างบางพื้นที่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่หรือว่าบางพื้นที่เนี่ยก็อาจจะต้องเตรียมรับมือกับน้ำที่กำลังจะมาก็ขอให้รู้ไว้เลยนะคะพี่น้องประชาชนทุกท่านค่ะคุณผู้ฟังไม่ได้สู้ลำพังนะคะยังมีทหารเนี่ยที่พร้อมสู้เคียงข้างพี่น้องประชาชนไปด้วยกันซึ่งล่าสุดเนี่ยทางด้านของผู้บัญชาการทหารบกท่านได้สั่งการให้กองพันบินเฉพาะกิจศูนย์การบินฐานบกส่งอากาศยานเข้าประจำการแล้วนะคะที่กองพลฐานมาที่2รักษาพระองค์พร้อมที่จะสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือทางอากาศให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมไปถึงพื้นที่อื่นๆด้วยค่ะ
0: ครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเมื่อวานนี้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญท่านไปบินดูน้ำในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลท่านให้สัมภาษณ์กับสื
1: ่อ
0: นะครับท่านบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับนอกเหนือจากเรื่องของการทำงานในองค์รวมการบริหารจัดการน้ำตลอดจนการฟื้นฟูแล้วเนี่ยท่านพูดในเรื่องของการนำอากาศยานนี่แหละท่านบอกว่าได้มีการพูดคุยไปยังผู้บัญชาการเหล่าทัพก็คือทั้งทัพบกทัพเรือทัพอากาศนะครับเรื่องของการใช้อากาศยานในการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยโดยเฉพาะพื้นที่ที่ห่างไกลเข้าไม่ถึงยากเนี่ยเข้าถึงยากเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับก็ทำให้เมื่อวานนี้นะครับผู้บัญชาการทหารบกท่านก็สั่งการทันทีเลยนะครับตามที่คุณสุภาพรได้บอกไปว่ามีการส่งอากาศยานเข้าประจำการโดยอากาศยานของกองทัพบกที่เข้าประจำการเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะครับก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันแบบแรกเนี่ยเป็นเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ MI-17 นะครับหรือว่า MI-17 พร้อมกับอุปกรณ์ลำเลียงทางอากาศนะครับแล้วก็อีกแบบนึงก็คือ Black Hawk นะฮะพอท 60หรือว่า60เนี่ยนะครับจำนวนอีก2ลำแล้วก็มีเพิ่มเติมด้วยเนี่ยนะครับพร้อมกับเครื่องมือกู้ภัยยุทโธปกรณ์นะครับที่จำเป็นในการเข้าให้ความช่วยเหลือนะครับรวมถึงสนับสนุนการส่งกลับทางสายแพทย์และการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยทางอากาศสำหรับในเรื่องของการเสริมกำลังทางอากาศในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เส้นทางภาคพื้นดินถูกตัดขาดนะครับเพื่อความช่วยเหลือที่จะส่งถึงมือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นครับ
1: ค่ะมาดูกันที่ภาพรวมของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันบ้างนะคะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครค่ะภาพรวมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยนะคะที่เขตลาดกระบังเนี่ยยังคงจัดตั้งโรงครัวพระราชทานนะคะประกอบอาหารให้กับพี่น้องประชาชนค่ะมีการแจกจ่ายน้ำดื่มจำนวน100แพ็คนะคะรวมไปถึงนมผงให้กับเด็กทารกด้วยนะคะที่วัดวชิรธรรมวาสนะคะเขตสายไหมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเช่นเดียวกันค่ะเป็นการร่วมกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะคะที่อาคารนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรคลองถนนนะคะเป็นการจัดอาหาร3มื้อต่อวันค่ะรวม 1,500 กล่องด้วยกันนะคะแล้วก็น้ำดื่มเนี่ย 1,500 ขวดและที่สำคัญค่ะเรื่องการเดินทางสัญจรไปมาเนี่ยก็สนับสนุนยานพาหนะในพื้นที
0: ่
1: ยานพาหนะสำหรับรับส่งพี่น้องประชาชนในพื้นที่เคหะชุมชนอเงินนะคะแล้วก็มีการนำส่งผู้ป่วยด้วยนะคะก็นำส่งผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลแพทย์รังสิตค่ะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้มีที่เขตบางกะปินะครับมีการจัดกำลังพลจิตอาสาชุดเสนารักษ์ก็คือชุดแพทย์เนี่ยนะครับแล้วก็มีการจัดรถเป็นรถรับส่งขนาดใหญ่รับส่งผู้ป่วยประชาชนแล้วก็ดูแลในเรื่องของการตรวจสุขภาพเบื้องต้นการให้คำแนะนำเวลาพี่น้องประชาชนนะครับอยู่ในพื้นที่ที่ประสบกับภัยน้ำท่วมเนี่ยจะต้องดูแลตัวเองยังไงเพราะว่ามันจะต้องแตกต่างกับการใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่แห้งอยู่แล้วนะฮ
1: ะ
0: มันจะมีโรคที่มากับน้ำมีสัตว์มีพิษต้องระวังอย่างไรเนี่ยนะครับชุดแพทย์เราดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับนอกจากนี้ก็มีที่เขตสวนหลวงที่สวนหลวงเนี่ยมีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานคุณผู้ฟังนะครับเขาก็ร่วมกับสำนักงานเขตสวนหลวงนะครับดำเนินการแล้วก็มีการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการสัญจรไปมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ซอยพัฒนาการ58นะครับมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับรับส่งในพื้นที่ของซอยอ่อนนุช56แล้วก็มีการแจ จกจ่ายเป็นในส่วนของผ้าถุงหรอผ้าถุงพระราชทานนะฮะหรือว่าถุงผ้าพระราชทานนี่แหละนะครับ400ถุง400ชุดด้วยกันนะครับก็ดูแลในพื้นที่กันอย่างใกล้ชิดในขณะนี้ครับ
1: ค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะก็จะมีที่จังหวัดนครนายกค่ะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่12มีการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางนะคะขนย้ายผู้ป่วยพื้นที่เทศบาลกบิลนะคะจากตำบลเมืองเก่าโรงพยาบาลกบิลเนี่ยสนับสนุนรถครัวสนามเจ้าหน้าที่ประกอบอาหารจัดตั้งโรงครัวพระราชทานที่ศาลากลางจังหวัดนครนายกด้วยค่ะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้ในพื้นที่ต่างจังหวัดนะคุณผู้ฟังอย่างที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยที่อำเภอสามชุก
1: อ
0: ำเภอเดิมบางนางบวชนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของการดูแลจากกองพลทหารราบที่9เขาร่วมกับกรมนจังหวัดสุพรรณ
1: ม
0: ีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับขณะนี้ก็กรอกกระสอบทรายกันจ้าละวันเลยล่ะคุณผู้ฟังนะฮะตามประกาศแจ้งเตือนมีการกรอกกระสอบทรายตามรายงานนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย1,500 ใบนะครับสนับสนุนพี่น้องประชาชนที่จะนำไปทำเป็นแนวคันกั้นน้ำเพื่อเป็นการลดผลกระทบแล้วก็ป้องกันสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ด้วยนอกจากนี้นะครับที่สุพรรณเนี่ยไม่เพียงแค่บ้านเรือนเพราะว่าก็จะมีพื้นที่สวนแล้วก็ไร่นาของประชาชนที่ต้องระวังแล้วก็อาจจะได้รับผลกระทบนะครับก็เรียกได้ว่าดูแลประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ทุกพื้นที่ทุกมิติจริงๆนะครับทำหน่วยเดียวไม่ได้ทำคนเดียวไม่ได้
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องบูรณาการร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็เราก็มีเครือข่ายที่เป็นภาคของประชาชนด้วยในการที่จะร่วมดำเนินการในครั้งนี้ครับ
1: ค่ะแล้วก็สำหรับกรุงเทพมหานครเองนะคะก็เรียกได้ว่าในขณะนี้ยังมีความต้องการอาหารแห้งที่สามารถที่จะเก็บได้นะคะเกิน3วันรวมถึงเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นค่ะเพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยอย่างเช่นอาหารแห้งก็จะมีข้าวแป้งขนมปังถั่วธัญพืชผลไม้แห้งน้ำพริกนะคะอาหารกระป๋องอาหารพร้อมรับประทานและอุปกรณ์ที่ต้องการอย่างเช่นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาถูพื้นผงซักฟอกถุงขยะขนาดใหญ่ชุดกันน้ำหรือว่ารองเท้าบูทนะคะรวมไปถึงเรือท้องแบนค่ะก็สามารถไปบริจาคได้ที่
0: ก็มี2จุดด้วยกันเป็นจุดหลักๆใหญ่ๆเนี่ยนะครับก็พื้นที่ของกรุงเทพมหานครเขาก็จะส่งต่อไปทั่วเลยที่จุดที่เป็นเซ็นเตอร์แรกเนี่ยนะครับก็คือที่บริเวณอาคารสำนักการระบายน้ำชั้น1ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงนะครับให้เบอร์โทรศัพท์กันไว้สัก1เบอร์ก็แล้วกันนะครับจริงๆเขามีแจ้งมาหลายเบอร์มากนะครับแต่เดี๋ยวเราให้ไว้เบอร์นึงก่อนเพื่อป้องกันความสับสนที่จะเกิดขึ้นนะครับติดต่อไปได้ที่เบอร์นี้ครับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะบริจาคสิ่งของเมื่อสักครู่ตามที่คุณสุภพรได้เรียนไปนะครับติดต่อไปก่อนนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0816112878นะครับ0816112878แล้วก็อีกหนึ่งพื้นที่นะครับคือที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอันนี้ที่ประเวศนะครับให้เบอร์โทรศัพท์ในพื้นที่กันไว้สักอีกหนึ่งเบอร์นะครับก็คือเบอร์นี้ครับ0894461855นะครับ0894461855เราเชื่อเหลือเกินว่าน้ำใจคนไทยเนี่ยในสถานการณ์อุทกภัยแบบนี
1: ้
0: หลั่งไหลไม่แพ้น้ำที่ไหลบ่าลงมาเลยนะครับเพราะว่าเราสังเกตจากทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะพื้นที่ไหนก็ตามแต่อันนี้มีเรื่องน่าประทับใจอยู่อย่างหนึ่งนะฮะในวันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านไปติดตามสถานการณ์น้ำช่วงแรกๆเลยรู้สึกจะเป็นที่ลาดกระบังน
1: ะ
0: ท่านก็ไปดูที่ศูนย์พักพิงเนี่ยคุณสุภพรในระหว่างนั้นมีพี่น้องประชาชนเขาเอาสิ่งของเป็นเสื้อผ้าเป็นสิ่งของจำเป็นมาบริจาคไปสอบถามเขาก็บอกว่าเขาก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกันแต่เขายังพอมีกำลังที่จะสามารถดูแลช่วยเหลือได้เขาก็มาร่วมกันดูแลช่วยเหลือเนี่ยนะครับอันนี้คือน้ำใจคนไทยอยากจะขอบคุณจริงๆครับ
1: ค่ะไปต่อกันที่เรื่องของจุดจอดรถซึ่งหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะกังวลนะคะเกี่ยวกับเรื่องอุทกภัยที่เกิดขึ้นสามารถที่จะนำรถไปจอดได้ที่ไหนซึ่งรัฐบาลเขาก็มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับจุดจอดรถฟรีค่ะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็จะมีที่ลานจอดรถระยะยาวโซน4นะคะรองรับได้718คันด้วยกันไหลทางถนนสุวรรณภูมิสาย4รองรับได้ประมาณ 1,000 คันนะคะตั้งแต่แยกสถานีเลนนะคะสถานีเชื้อเพลิงและแยก AMF ลานจอดเฮ

0: คอปเตอร์ค่ะ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมีที่บริเวณรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองนะครับอาคารที่จอดรถนะครับก็คือที่บริเวณสถานีสีเอี่ยมนะครับจอดฟรีนะครับโดยให้นำรถออกภายในวันที่2ตุลาคมแล้วก็รถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูนะครับอาคารที่จอดแล้วจอดเนี่ยนะฮะคือสถานีมีนบุรีนะครับจอดฟรีเช่นกันคุณผู้ฟังครับให้นำรถออกภายในวันที่2ตุลาคมเช่นเดียวกันนะครับขอให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบในเรื่องของเงื่อนไขแล้วก็กำหนดระยะเวลาในการให้บริการของแต่ละจุดก่อนที่จะมีการนำรถไปจอดแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยครับ
0: ค่ะสำหรับการซักซ้อมนะคะซักซ้อมย่อยการฝึกจัดรูปกระบวนครั้งที่8ของกองทัพเรือค่ะก็มีการประชาสัมพันธ์มาแล้วนะคะว่าขอเลื่อนนะคะกำหนดการซ้อมย่อยครั้งที่8เนี่ยออกไปก่อนจากเดิมก็จะคือจะซ้อมในวันที่2ตุลาคมเลื่อนไปเป็นวันจันทร์ที่5ตุลาคมนั่นเองค่ะ
1: ครับซึ่งกำลังพลกองทัพเรือทุกนายนะครับมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวที่ได้จัดพระราชพิธีอันทรงเกียรติในช่วงของวันที่6พฤศจิกายนนี้นะครับสำหรับการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนะครับก็ดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสง่างามสมพระเกียรติสูงสุดนะครับแล้วก็วันนี้เรื่องของไทยช่วยไทยแหมจะไม่พูดถึงไม่ได้เลย
0: ไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนในช่วงนี
1: ้ช่วงเช้าที่ผ่านมาในต
0: ลาดวุ่นวายว้าวุ่น
1: จมจม
0: หนึ่งในนั้นก็เป็นดิฉันค่ะดิฉันคนหนึ่ง
1: ฮะรีแล้วรี
0: อีกรีแล้วรีอีกปิดเน็ตแล้วปิดเน็ตเอง
1: อันนี้ไทยคู่ฟ้านะครับก็บอกอย่าลืมกดยอมรับไทยช่วยไทย
0: ค่ะ
1: 60-40ในแอปเป่าตังนะครับถึง15ตุลาคม2569คนเก่าก็ต้องเข้าไปกดยืนยันนะคุณผู้ฟัง
0: กดค่ะ
1: ไม่การใช้สิทธิ์ในรอบนี้ไม่ได้นะครับก็เข้าไปแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลต่างๆการดำเนินการก็น่าจะเป็นเหมือนเดิม
0: เหมือนเดิม
1: วันละ200บาทไม
0: ่
1: เกินนี้นะครับแต่เขามีวงเงินให้2เดือนก็คือ 1,000 บาทนะครับก็เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงของปลายปีนี้นะครับหมดเวลาคงต้องร่ำลากันที่เรื่องนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินคุณสุภพรผมณัฐพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีลงนามถอนสัญชาติเอลินบัสทีนและกรมชลประทานแจ้งประตูระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนยังใช้งานได้ปกติสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
9: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายกรัฐมนตรีลงนามถอนสัญชาติไทยเอลินบัสทีนซึ่งเดิมมีสัญชาติอิสราเอลหลังฝ่าฝืนเงื่อนไขใช้สัญชาติเดิมปกปิดข้อเท็จจริงคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามประกาศถอนสัญชาติไทยบรัสทีนอดีตบุคคลสัญชาติอิสราเอลหลังปรากฏหลักฐานยังคงใช้สัญชาติเดิมภายหลังได้รับสัญชาติไทยและมีการปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการถือสัญชาติอีกหนึ่งสัญชาติซึ่งเป็นสาระสำคัญในการขอแปลงสัญชาติเป็นไทยซึ่งตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการถอนสัญชาติไทยระบุว่านายเอบริลนั้นเป็นบุคคลสัญชาติไทยซึ่งเดิมมีสัญชาติอิสราเอลได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตามมาตรา10ประกอบมาตรา11วงเล็บ1แห่งพรบสัญชาติโดยมีประกาศราชกิจจานุเบกษาให้มีสัญชาติไทยโดยสมบูรณ์เมื่อวันที่3เมษายนปี2562อย่างไรก็ตามปรากฏข้อเท็จจริงว่าในวันที่14มิถุนายน2562ซึ่งเป็นวันที่จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในเอเรียลนั้นยังคงใช้หนังสือเดินทางในฐานะบุคคลสัญชาติอิสราเอลเดินทางไปยังเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและเดินทางกลับเข้าประเทศไทยเมื่อวันที่23มิถุนายน2562โดยใช้หนังสือเดินทางอิสราเอลซึ่งมีลักษณะเป็นการใช้สัญชาติเดิมอันขัดต่อเงื่อนไขในการแปลงสัญชาตินอกจากนี้ปรากฏข้อมูลว่านายเอริลนั้นยังมีสัญชาติอุรุกวัยอีก1สัญชาติและเคยใช้สัญชาติดังกล่าวในการเดินทางไปต่างประเทศหลายครั้งก่อนยื่นคำขอแปลงสัญชาติไทยแต่ไม่ได้แจ้งข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอำนาจตามพรบดังกล่าวให้ถอนสัญชาติไทยของนายเอริลบลัฟทีนและประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่1ตุลาคม2569ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: ผู้ว่าชัดชาติยืนยันกรุงเทพมหานครไม่ได้ยกเลิกแก้มลิงแต่ปรับแผนจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่าต่อการลงทุนคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
12: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีที่มีข่าวว่ากทม.ยกเลิกโครงการแก้มลิงโดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงและแก้มลิงยังคงเป็นระบบพักน้ำสำคัญแต่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการน้ำให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าในช่วงปี54กทม.มีแผนเลือกพื้นที่ทำแก้มลิง 5-6 แห่งบางแห่งประชาพิจารณ์ไม่ผ่านส่วนแห่งที่ผ่านไม่ใช่บึงที่มีอยู่เดิมแต่ต้องไปซื้อที่ดินเปล่ามาขุดเป็นบึงซึ่งมีราคาสูง ูงระดับหมื่นล้านบาททั้งนี้การทับแก้มลิงต้องพิจารณาตามความเหมาะสมคุ้มค่าเพราะหัวใจสำคัญคือระบบการส่งน้ำเข้าและออกที่เหมาะสมกทมจึงทบทวนและปรับเปลี่ยนมาเน้นการเพิ่มแก้มลิงในรูปแบบอื่นเช่นการพัฒนาระบบอุโมงค์ระบายน้ำการขุดคลองให้ลึกขึ้นการทำเขื่อนชนิดจากท้องคลองเพื่อใช้ตัวคลองเป็นแก้ม
13: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป .612 สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันกับเสือ11ตัวดำเนินรายการโดยคุณทวีปเฟื่องสกุลค่ะ
14: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
15: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อม

สวัสดีค่ะท่านฟังทีละคัตตลามสู่ช่วงของรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันของเสือ11 ตัวค่ะเลือกเพลงเพราะๆเนาะขอบคุณสาวๆบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนะบอกซุ่มฟังแอบฟังจริงๆบอกพิทวีตรงๆเนาะ ไม่ต้องซุ่มต้องแอบก็แล้วเนาะ ทวีปเสือ11 ตัวมาพร้อมกับความรักและความปรารถนาดีมาดูแลสุขภาพร่างกายผู้เฒ่าผู้แก่สุภาพสตรีหลังการคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้เลือกเสือ11 ตัวไปด้วยนะหาซื้อได้ทั่วๆไปมีครบวงจรแล้วเขาเป็นยาแผนโบราณมีชนิดผงชนิดแผ่นมีชนิดน้ำถ้าเป็นชนิดน้ำเป็นสูตรโสมเกาหลีนะคะขวดกลมแล้วก็ขวดสี่เหลี่ยมซื้อปุ๊บกรึบปั๊บเลยทีเดียวแล้วก็ยังมียาน้ำเสือ11 ตัวสูตร111มียากระสายเส้นตราหัวเสือแก่กระสายเป็นยาระบายนะคะอ่านฉลากยาก่อนนะป้าจ๋าว่าใช้เท่าไหร่เนาะท้องผูกบ่อยๆไม่ดีค่ะใช้ยากระสายเส้นตราหัวเสือมียาน้ำแก้ไอสูตร11 สูตรลูกมะแว้งเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยหาซื้อไปใช้กันค่ะเนาะหลายๆท่านจะบอกเลยทีเดียวถ้ามีเสือ11 ตัวอยู่แล้วสบายใจเพราะยิ่งเป็นสุภาพสตรีหลังการคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้นะเรามาเป็นคุณแม่คนใหม่โอ้โหฟื้นตัวได้เร็วแล้วก็จะสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงผิวพรรณยังผ่องใสด้วย

ห่วยพอเลือดฝาดสมบูรณ์มีสบู่ทีจี11ไปให้อาบน้ำกันด้วยทวีปจะเลือกเพลงอีกชุดหนึ่งตามคำขอกันมาจริงๆค่ะ

คุณพี่สมปองนะคะเนาะพ่อแม่เพลงนี้เป็นเพลงอะไรที่ฝังใจแล้วก็มีคุณป้าที่อยู่ที่เสนาพระนครศรีอยุธยาด้วยก็คิดถึงพี่ศรีคงฟังด้วยกันสาวๆจากบ้านหมอด้วยนะมีคุณลุงคุณป้าค่ะจากบ้านหมอเนี่ยที่ให้กำลังใจทวีปมาตลอดนะคะแล้วเล่าให้ฟังเลยทีเดียวว่าใช้เสือเสร็จตัวนะเหมือนปลาหลวยเนี่ยปลาหลวยน้องสมปองแล้วก็ทวีปบอกว่าถ้าหากว่าเรี่ยวแรงกำลังวังชาของเรารู้สึกจะไม่ดีอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นสุภาพสตรีแล้วเป็นโรคอยู่ไฟไม่ได้ก็มีเนาะเพราะนั้นทำไมถึงให้ใช้เสือเสร็จตัวเพราะเขาอธิบายชัดเจนไงว่าดูแลสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงยิ่งเป็นสุภาพสตรีหลังการคลอดบุตรเพราะเขารวบรวมจากสมุนไพรไทยจีนเอาไว้มากมายใช้เหล้ามาเป็นกระแสยามีเสือ11ตัวชนิดผงชนิดแผ่นชนิดน้ำมียาน้ำเสือ11ตัวสูตร111ยากระแสเส้นตราหัวเสือยาน้ำแก้ไอสูตร11มีสบู่ทีจี11ไปให้อาบน้ำได้นะนี่แหละค่ะท่านผู้ฟังคะที่อยากให้มีอยู่มียาดีๆติดตู้ยาเอาไว้ถ้าเรามียาติดตู้ยาไว้ฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยเราสามารถที่จะหยิบมาใช้ได้ทันทีเลยทีเดียวนะไม่ต้องรอบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตกันก่อนเนาะยิ่งเป็นคนหมั่นออกกำลังกายเหมือนลุงสุชาติอย่างเงี้ยคนเรานี่การเดินสำคัญนะคะเดินออกกำลังกายจากคนที่กระเสาะกระแสะเจ็บป่วยพอออกกำลังกายด้วยการเดินเนี่ยเขากลับมาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บกลับมาแข็งแรงทวีปก็เห็นเยอะแล้วนะคะเป็นแบบนี้อยากให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงนะคะนะคะอีกอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังคะเวลาที่เราสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงเป็นสิ่งที่ปรารถนาของมนุษย์ทุกคนน่ะเนาะใครก็ไม่อยากเจ็บป่วยความไม่มีโรคก็เลยเป็นลาภอันประเสริฐของมนุษย์นี่สามารถที่จะทำอะไรก็ได้ไปทำดีก็ได้อยากจะไปทำบุญทำกุศลมีงานที่ไหนเราไปช่วยบุญงานวัดงานวานะเขาบอกว่าทำดีได้ความดีนะถ้าเราทำดีเราได้ความดีทำไม่ดีเราก็จะได้สิ่งที่ไม่ดีเข้าตัวแล้วก็เข้าไปสู่จิตใจของเราอันนี้ชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมาอยู่แล้วคนส่วนมากกังวลอยู่แต่เรื่องของดีคือวัตถุที่นิยมกันว่าดีความดีก็คือของดีนั้นไม่เหมือนกันนะถ้าเราพัฒนาจิตใจซะหน่อยจะมองเห็นว่าความดีดีกว่าของดีของดีโดยความรู้สึกของคนทั่วไปก็คือของที่เขาปรารถนาและก็ต้องการมันอาจไม่ใช่ของดีสำหรับคนอื่นๆก็เป็นได้ตัวอย่างเหล้าบุหรี่เป็นของชอบของคนที่ชอบดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่นะคะเขาเห็นว่าเอ๊ะอันนี้เป็นของดีของเขาแต่เป็นของน่าเบื่อหน่ายไม่ชอบของคนที่เขาอาจจะไม่ดื่มหรือว่าไม่สูบบุหรี่อะไรประมาณนี้เนาะความดีเป็นสากลกว่าของดีความไม่ดีก็เป็นสากลกว่าของไม่ดีกล่าวก็คือคนเราเนี่ยมักจะมองเห็นความดีและไม่ดีตรงกันแต่ของดีของไม่ดีจะมองเห็นแตกต่างกันมากเมื่อเราทำความดีถ้าใจของเราเนี่ยมุ่งเอาแต่ความดีเราได้ดีแน่นอนค่ะแต่ต้องทำเป็นด้วยถ้าใจเรามุ่งเอาวัตถุที่ดีเราก็อาจไม่ได้สิ่งนั้นก็ได้เพราะมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลายๆอย่างเลยทีเดียวเนาะบางคนนี่ก็จะคิดไว้เลยทีเดียวว่าเราเนี่ย อายุอนามมากแล้วช่วงท้ายของชีวิตเราจะมุ่งมั่นสั่งสมแต่ความดีคิดอย่างนี้กันก็เยอะทีเดียวยิ่งยุคปัจจุบันเนี่ยเนาะเราจะเห็นเลยคนรุ่นใหม่เนี่ยทำบุญเข้าวัดเข้าวาไปถือศีลปฏิบัติธรรมมุ่งทำความดีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะท่านฟังคะนะ
และดูแลตัวเองให้สุขภาพดีด้วยขอบคุณป้าม่อมป้าละม่อมป้าละม่อมนี่อยู่แชบดานจังหวัดลพบุรีนะแล้วก็มีหนุ่มๆนะคะหนุ่มอยู่ที่เขาพลังงามอีกแหมอันนี้ก็จะขอเพลงกันมาบ่อยๆนะนึกถึงลุงสวัยลุงสวัยที่อู่ทองสาวๆจากวัดเชโยด้วยแล้วก็ยังมีนะอย่างลุงสรพงษ์อ่ะลุงสรพงษ์นี่บอกแม้เพลงต่างๆเนี่ยที่ขอไว้ทวีปเลือกให้ลุงฟังลุงก็ดีใจดีใจเพราะว่าเป็นชมรมใหญ่นะเนาะแต่ลุงสายเนี่ยถ้ายังไม่ได้ฟังไม่โกรธกันนะลุงจ๋านะลุงจ่อยลุงบุญมีอ่ะชมรมลุงสรพงษ์นี่เป็นชมรมรักเสือ11 ตัวมีมากมายเลยเดียวเพราะนั้นคงถูกใจกับเพลงต่างๆที่ทวีปนำมาให้ฟังนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับฟังแล้วก็บอกกันมาเป็นระยะระยะว่าอยู่ตรงไหนหนุ่มโคราชเนี่ยค่ะเนาะป้าพวงเพ็ญที่โคกตูมนี่บางคนนี่จะบอกไว้เลยทีเดียวถ้าสุขภาพดีนะอยู่ตรงไหนสบายอกสบายใจโดยท่วนทั่วหน้าค่ะขอบคุณนะคะส่งไลน์ก็ได้ส่งไลน์มาก็เยอะทีเดียวกับการขอเพลง0819942054นะส่งกันมาค่ะทวีปก็จะเลือกเพลงถ้าฟังได้ช้าบ้างอ่ะเร็วบ้างไม่โกรธกันนะนะคุณป้าเพลินด้วยนะป้าเพลินค่ะป้าเพลินพระนครศรีอยุธยาบอกป้าอยู่ในตลาดเลยนะขอบคุณนะคะที่เป็นกำลังใจทวีปแล้วมาฟังเพลงกันอีกชุดหนึ่งค่ะ

าผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกเชียงระย่อมตาล

0: เตรียมฝางโกรธขเมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

หลายท่านจะชอบนะเพลงบุพเพสันนิวาสของสอนคีรีศรีประจวบโดยพระหนุ่มนครสวรรค์ หนุ่มแถวๆลาดยาวอ่ะเนาะก็ยังนึกถึงคุณเสน่ห์นะคะไม่ทราบว่าเป็นยังไงกันบ้างในช่วงนี้เราต้องดูแลตัวเองกันนะคะเพราะว่าฝนก็ตกบ่อยแล้วก็เป็นปลายฝนต้นหนาวเป็นหวัดกันเยอะทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่หรือจะเป็นเด็กเล็กๆทวีปนี้จะบอกเป็นประจำถ้าเราจะไปไหนมาไหนในคนหมู่มากเนี่ยเราจะต้องใส่หน้ากากอนามัยอะค่ะแล้วช่วงฝนตกนะคะระมัดระวังกันนิดนึงเด็กเล็กๆไปเล่นน้ำฝนนี่เป็นไข้หวัดพอดีมันจะมีโรคอื่นด้วยนะคะท่านฟังค่ะขอบคุณที่ใช้เสือ11ตัวถ้าเราสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงเนี่ยเราก็ไม่กลัวเนาะถ้าแข็งแรงสักอย่างเดียวอะเลือกเสือ11ตัวไปนะถ้ามีเสือ11ตัวอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงเนาะเพราะเสือ11ตัวรวบรวมสมุนไพรไทยจีนใช้เหล้ามาเป็นกระสายยามีชนิดผงไปชงกับเหล้ากับน้ำร้อนได้มีชนิดแผ่น1ซองไปดองกับเหล้าได้2ขวดนะแล้วก็ยังมีชนิดน้ำที่มีทั้งขวดกลมแล้วก็ขวดสี่เหลี่ยมนี่มียาน้ำเสือ11ตัวสูตร111มียากระสายเส้นตราหัวเสือยาน้ำแก้ไอสูตร11อันนี้เอาไว้จิบบรรเทาการไอเพราะในช่วงนี้เสียงแหบกันเยอะเป็นหวัดน่ะสาวๆจากเขาพระงามบอกพิทวีปไม่ไหวเลยเสียงเปลี่ยนไปน้องทวีปเลยแนะนำเลยทีเดียวอย่าให้กระแอมกระไอเพราะเสียงจะแหบเพราะตัวทวีปเองเวลาเป็นหวัดนี่เสียงจะแหบเพราะนั้นอย่าน้ำแก้ไอสูตร11สูตรลูกมะแว้งเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลียงส้มปล่อยนะจิบไว้เลยทีเดียวเขามีตัวยาอื่นๆที่เป็นวิตามินซีเนี่ยจิบบรรเทาการไอขับเสมหะได้อย่างดีเรายังมียากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายนะท่านผู้ฟังทุกท่านก็อย่าปล่อยให้ท้องผูกนะคะถ้าท้องผูกบ่อยๆไม่ดีจริงๆหลายคนนี่จะบอกเลยทีเดียวถ้าเรากินอะไรก็แล้วแต่มีแต่แป้งผักไม่มีถ้าอายุล่วงเลยไปสักนิดเดียวเนี่ยสัก50เนี่ย50เศษๆเนี่ยท้องเริ่มผูกเพราะนั้นการดื่มน้ำมากๆการกินผักไปเยอะๆนะคะแต่ระบบขับถ่ายก็ยังไม่ดียากระสายเส้นตราหัวเสือท่านผู้ฟังขาลองนะตามที่ทวีปบอกเนี่ยเพราะบางคนเนี่ยถึงกับเป็นไข้ไม่สบายกันไปเลยก็มีเหมือนกันนะคะดูแลตัวเองกันหน่อยก็แล้วกันเนาะบางคนนี่บอกกับทวีปในช่วงนี้ยุคนี้ไม่รู้เป็นอะไรน้ำตาเราจะไหลกันบ่อยๆอาจจะเป็นเพราะว่าระบบต่างๆนะถ้าทำการเกษตรบางครั้งนี่เอาฝนฟ้าตกมาน้ำท่วมมีน้ำตาอีกแล้วนะอาจจะค้าขายเอาฝนตกมาเยอะเราก็ขายไม่ได้นะอย่าไปคิดอะไรกันมากน้ำตาของวันนี้ก็เช็ดให้แห้งในวันนี้นะไม่จำเป็นต้องร้องไห้ในวันพรุ่งนี้อีกความทุกข์ของวันวานก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของอดีตไม่มีประโยชน์ที่ความทุกข์นั้นให้หนักอึ้งหัวใจต่อไปนะคะนะอย่าแบกเอาไว้ในวันพรุ่งนี้เรื่องบางเรื่องใช่ว่าจะลืมได้ง่ายๆการทำใจเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลายาวนานแต่อย่างน้อยวันนี้เราก็ต้องรู้จักหักข้ามใจที่จะไม่คิดมากทำให้ตัวของเราเองเนี่ยมีความสุขนะอย่างนั้นเนี่ยค่ะท่านฟังทวีปจะบอกและเป็นกำลังใจทุกคนทุกวันไม่ว่าอะไรนี่ไม่เที่ยงจริงๆนะคะเราคิดว่าเราทำอย่างเนี้ยเดี๋ยวจะได้ผลลัพธ์ดีมาอย่างนั้นแต่กลับไม่ได้ไม่ต่ออายุมากขึ้นเนี่ยกลายเป็นคนเป็นโรคหัวใจเราคิดดีๆให้หัวใจเราชุ่มชื้นและเป็นกำลังใจให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาดีกว่าขอเป็นกำลังใจให้คุณด้วยนะขอเพลงมาทวีปเลือกให้เลยค่ะ

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
2: เวลาใกล้จะหมดแล้วเนาะทวีปคงลำลาตรงนี้นะคะอย่าลืมดูแลตัวเองกันนะเสือ11ตัวมีครบวงจรพี่น้องประชาชนไปหาซื้อได้ทั่วๆไปค่ะขอบคุณป้าแมวป่าโมกยังให้กำลังใจกันอยู่แต่ถ้าเอ่ยไม่ถึงใครทั้งหมดเนี่ยแหมขออภัยนะยังรักกันเหมือนเดิมเนาะขอขอบคุณบริษัทห้างขายยาตาเสือ11ตัวขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจทวีปล้ำลาด้วยเพลงเนี้ยเพราะเดี๋ยวเพลงจะไม่จบอีกเนาะเดี๋ยวคุณป้าจะว่าอ่ะรักทวีปพรุ่งนี้10 นาฬิกา 5 นาทีพบกันอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
5: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
4: ่ก็ผิวที่รักตอนเนี้ยดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
5: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
6: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผนึกกำลัง3เหล่าทัพช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและเรือด่วนเจ้าพระยาประกาศปรับราคาค่าโดยสารเรือทุกประเภทอีก1บาทหลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นเริ่ม5ตุลาคมนี้สักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: อะไร

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาก
2: ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
4: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
3: มาเตรียมพร้อมกัน
5: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: สนับสนุนโดย
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรียกประชุมวงเล็กผนึก3เหล่าทัพช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยหลังร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกับนายกรัฐมนตรีคุณนนทภาสมัครสมานรายงานค่ะ
9: ที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยร่วมกับนายกรัฐมนตรีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เรียกประชุมหรือหาหรือวงเล็กโดยมีพลเอกณัฐพงษ์เผ่าแก้วเสนาธิการทหารพร้อมด้วยผู้แทนจากกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพเข้าร่วมเพื่อนำข้อสั่งการแนวทางจากรัฐบาลมาจัดระบบในส่วนของกระทรวงกลาโหมให้ทุกเหล่าทัพทำงานสอดประสานกันเป็นไปในทิศทางเดียวกันการหารือได้เน้นย้ำให้ทุกเหล่าทัพมีการแบ่งพื้นที่ภารกิจที่ชัดเจนกำหนดผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานลดความซ้ำซ้อนและจัดลำดับความเร่งด่วนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังมีระดับน้ำท่วมขังสูงพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและจุดที่หน่วยงานในพื้นที่ร้องขอกำลังสนับสนุนเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังมีการทบทวนความพร้อมของกำลังพลยานพาหนะเรืออากาศยานและยุทโธปกรณ์ของแต่ละเหล่าทัพให้สามารถโยกย้ายไปเสริมในพื้นที่จำเป็นได้อย่างทันท่วงทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังเน้นย้ำว่ากองทัพเป็นกำลังสนับสนุนหลักของรัฐบาลเมื่อได้รับการประสานร้องขอทุกเหล่าทัพจะพร้อมนำศักยภาพเข้าช่วยเหลืออย่างทันทีทั้งการขนส่งการอพยพและการบริหารจัดการน้ำการแพทย์เพื่อให้การช่วยเหลือถึงประชาชนโดยเร็วที่สุดและเตรียมพร้อมสำหรับการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดต่อไปนวลนภาสมัครสมานรายงาน
8: เรือด่วนเจ้าพระยาประกาศปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้นอีก1บาทเนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นโดยอยู่ที่41บาท49สตางค์ต่อลิตรเริ่มวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569เป็นต้นไปคุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
10: บริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาผู้ให้บริการเรือด่วนในแม่น้ำเจ้าพระยาในเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงห์ขอนระบุว่าเนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นเป็นราคา41บาท49สตางค์ต่อลิตรทางบริษัทจึงปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้นอีก1บาทจากอัตราเดิมเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่5ตุลาคม2569เป็นต้นไปได้แก่เรือธงส้มเส้นทางนนทบุรีวัดราชสิงห์ขอนจากราคา18บาทเพิ่มเป็น19บาทตลอดสายเรือธงเหลืองเส้นทางนนทบุรีสาทรจาก23บาทเพิ่มเป็น24บาทเรือธงเขียวเหลืองเส้นทางปากเกร็ดนนทบุรีจากราคา16บาทเพิ่มเป็น17บาทเส้นทางนนทบุรีสาทรจาก23บาทเพิ่มเป็น24บาทเส้นทางปากเกร็ดสาทรจาก35บาทเพิ่มเป็น36บาทเรือธงแดงปรับอากาศเส้นทางนนทบุรีถึงสาทรจาก32
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดที่บรรจุอยู่ในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินน้ำมังคุดที่ได้รสชาติมังคุดแท้ๆจากเนื้อมังคุด 80% นะครับจากจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ผสมสมุนไพรเข้าไป24ตัวหนึ่งในนั้นก็จะมีจันเทศนะครับที่จริงจันเทศนี่หลายท่านก็คงรู้จักนะครับแหล่งผลิตจันเทศที่ดังมาตั้งแต่สมัยโบราณก็คือหมู่เกาะเครื่องเทศนะครับเกาะปีนังในมาเลเซียเกาะเกรุกะทางตอนใต้ของอินเดียแล้วก็ที่ปาปัวนิวกินีที่อินโดนีเซียนะครับหมู่เกาะโมลุกกะที่อินโดนีเซียนี่ก็เป็นแหล่งผลิตเครื่องจันเทศที่ใหญ่ที่สุดต้นจันเทศนี่เขาใช้มาเป็นยาหลายอย่างนะครับในทางอินเดียนี่ใช้น้ำมันจันเทศนี่เป็นน้ำมันหอมทาตัวหน้าทาแก้ปวดหัวนะหลายท่านที่เดินผ่านแขกคนอินเดียนะเขาก็จะได้กลิ่นจันเทศนะครับแก้อาการผิดปกติในทางเดินอาหารชาวอาหรับนี่ใช้ในเป็นยาขับลมแก้อาการปวดที่ไตแล้วก็กระเพาะอาหารสรรพคุณอย่างอื่นก็คือช่วยแก้การอักเสบของทางเดินปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะเป็นยาขับลมนะครับทำให้ลมหายใจมีกลิ่นสะอาดแก้อาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหารเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือสรรพคุณของจันเทศทางใต้นี่เขาเอาจันเทศนี่เอาผมเคยเห็นนะครับเอามาทำผลไม้แช่อิ่มเหมือนลูกหยีนะครับหรือว่าทำจันเทศสามรสนะครับหรือว่าเอาเนื้อผลจันเทศสดนี่ใช้กินเป็นของขบเคี้ยวกับน้ำปลาหวานหรือกินกับพริกเกลือนะครับมันจะทำให้ปากสะอาดอันนี้ทางใต้นะครับ

ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมกุฎทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับอยู่กับกระผมพันโทไพโรจน์พนารินทร์อยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับในช่วงนี้ท่านผู้ฟังก็ต้องดูแลรักษาตัวเองนะครับประเทศไทยตอนนี้เป็นโควิดมากกว่า 15,000 คนเป็นกันเยอะมากโดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยปิดเมืองกันเลยเป็นกันเยอะมากตอนนี้มีคนตายทั่วโลกตายเป็นแล้วตายแล้วนี่2,100,000กว่าคนเกือบ2,200,000แล้วคนที่ติดเชื้อน่ะมีอยู่100กว่าล้านถือว่าเยอะมากนะครับท่านผู้ฟังแต่โชคดีที่ประเทศไทยนี่เมื่อเทียบกับต่างประเทศเนี่ยถือว่าตายน้อยเป็นน้อยติดประมาณ 15,000 แต่เฝ้าระวังก็เยอะนะครับท่านผู้ฟังโดนกักตัวประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยยกเว้นลาวนะครับเป็นน้อยนอกนั้นยกเว้นลาวกับเวียดนามนี่เป็นน้อยก็จะมีพม่าเป็นมากกว่าเราเป็นทุลังแต่เยอะกว่ามาเลเซียก็เยอะสิงคโปร์ก็เยอะอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ยิ่งเยอะตายก็เยอะท่านผู้ฟังนะครับเป็นแล้วนี่ยอดอัตราการตายนี่ประมาณ 2% ร้อยละ2เฉลี่ยเป็น100คนตาย100คนและคนที่ตายส่วนมากก็จะเป็นผู้สูงวัยเขาเรียกว่ากลุ่มเปราะบางเปราะบางทางสุขภาพเป็นไขมันความดันเบาหวานเป็นโรคปอดมีโรคประจำตัว3อย่าง4อย่างไม่แข็งแรงนะครับฉะนั้นถ้าหากว่าใครรู้ตัวว่าร่างกายไม่แข็งแรงก็ต้องดูแลตัวเองนะครับกินร้อนช้อนกลางอยู่ห่างชาวบ้านอยู่บ้านอยู่บ้านช่วยชาติไม่ต้องไปเพ่นพ่านที่ไหนนะครับแต่ถ้าหากว่าต้องการตัวช่วยร่างกายนะครับหลายตัวให้มันเข้มแข็งแข็งแรงยิ่งขึ้นในไทยนี่ก็จะมีสมุนไพรเยอะหลายตัวที่เขาบอกมาว่ากินแล้วมันดีมันช่วยได้นะครับแต่ก็ยังไม่ได้ตัดฟันธงว่ามันหายฟ้าทลายโจรพวกกะเพราต่างๆใบกะเพราฟ้าทลายโจรเป็นต้นนะครับน้ำมังคุดนี่ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการให้ร่างกายได้รับสารอาหารสิ่งที่ประโยชน์ดีๆแล้วก็มีภูมิต้านทานแข็งแรงดีๆนี่อยากให้ทดลองดูนะครับทดลองดูแล้วก็จะทราบเองนะครับจะทราบเองเพราะว่าหลายๆคนที่กินมานี่ก็จะรู้เองใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับเป็นมากเป็นน้อยอยากจะให้ลองดูนะมีคนไลน์มาถามผมตลอดว่าเป็นนั้นเป็นนี่กินได้ไหมเป็นเกากินได้ไหมเป็นโรคไตกินได้ไหมคือมันกินได้ทุกโรคท่านผู้ฟังกินได้ทั้งนั้นส่วนจะหายหรือไม่หายนั้นจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นนั้นมันอยู่ที่เราดูแลตัวเองนะครับดีจะดีขึ้นมากดีขึ้นน้อยก็ถือว่าดีขึ้นเราก็ต้องพอใจนะครับเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดจากหลายสาเหตุหลายอย่างมากแม้แต่เราไปโรงพยาบาลเนี่ยเราคิดว่ากินนู่นกินนี่หมอรักษาต้องหายหมอท่านก็ไม่การันตีเวลาผ่าตัดนี่ต้องให้เซ็นนะเซ็นว่าถ้าตายมาเนี่ยอย่าเอาเรื่องหมอนะญาติก็ต้องเซ็นคนผ่าก็ต้องเซ็นเวลาทำการรักษาไม่งั้นอย่าไปฟ้องคือเราก็ถือว่าเป็นธรรมชาติท่านผู้ฟังเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บในโลกนี้เนี่ยมันมีโรคบางอย่างเนี่ยรักษาก็หายไม่รักษาไม่หายโรคบางอย่างรักษาจึงหายไม่รักโรคบางอย่างรักษาก็หายไม่รักษาก็หายโรคบางอย่างรักษาจึงหายไม่รักษาไม่หายโรคบางอย่างรักษาไม่รักษามันก็ไม่หายมันไม่แน่โรคหวัดจะรักษาไม่รักษาถึงเวลาร่างกายมันแข็งแรงขึ้นมันก็หายแต่โรคบางอย่างต้องถึงมือหมอมันถึงหายแต่โรคบางอย่างถึงมือหมอแล้วรักษามีเงินเป็น10ล้านมันก็เอาไม่อยู่มันไม่แน่เสมอไปฉะนั้นเราไม่สามารถการันตีว่ารักษาด้วยตัวนั้นกินด้วยตัวนี้หมอคนนั้นหมอคนนี้เมื่อรักษาคนนั้นหายแล้วเราไปรักษามันต้องหายอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับว่ากินยาตัวนี้มันต้องหายมันต้องดีเอาว่าให้มันดีขึ้นกว่าที่เราอยู่ตามปกติ 5% 10% 20% 30% 40% เราดูแลตัวเองไปด้วยอาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายทำจิตใจให้ผ่องใสด้วยใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆช่วยด้วยอันนี้เนี่ยสำคัญนะครับยิ่งทำตอนที่ไม่ป่วยยิ่งสำคัญกว่าเพราะว่ามันฟื้นฟูง่ายกว่าคนเราอายุ

0: มากนี่มันเสื่อมทุกคนท่านผู้ฟังอายุ30 40 50 60เสื่อมทุกคนไม่มีใครไม่เสื่อมหรอกร่างกายมันเสื่อมทุกคนแต่บางคนเสื่อมช้าบางคนเสื่อมไวบางคนเสื่อมน้อยเราอย่ารอให้มันเสื่อมมากเราอย่ารอให้มันสุดมากรถยนต์ใช้มา10ปียังไงมันก็มีโอกาสพังพังมากพังน้อยอยู่ที่คนดูแลรักษาบางคนใช้รถ20ปีแทบไม่พังบางคนใช้5ปีพังแล้วนะครับรถยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันนี่แหละอยู่ที่วิธีการดูแลรักษาฉะนั้นดูแลรักษาร่างกายของเราท่านผู้ฟังครับน้ำมะกุฎตราพระนาดินผมถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มั่นใจอันหนึ่งนะครับอยากจะฝากไว้ให้ท่านผู้ฟังได้ทดลองดื่มทดลองกินดูนะครับช่วงนี้เรามาฟังนิทานสนุกๆ กันนะครับผมก็พูดซะยาวเลยเป็นเรื่องนิทานอาจารย์ยอดเรื่องศพตายโหงน่าฟังเรื่องนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: สมัยเมื่อในจุนนี่ยังรุ่นเนี่ยแกก็เคยทำเครื่องไฟขยายเสียงกับพี่เขยเครื่องไฟก็ของพี่เขยแหละรับงานทั่วไปงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่งานศพโกนจุกไม่ว่างานอะไรที่เขาต้องการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างแล้วก็ใช้เสียงที่มันดังๆไปทั่วหมู่บ้านล่ะพี่เขยก็รับงานเหล่านี้แล้วก็เขาก็ชวนนายจุนไปช่วยเขาล่ามสายไฟไปทั่วบ้านรอบบ้านทั้งบนบ้านใต้ถุนบ้านข้างบ้านเพื่อจะติดหลอดไฟให้แสงสว่างจากเครื่องปั่นไฟที่กินน้ำมันโซล่าสมัยนั้นน้ำมันชนิดนี้จะมีราคาลิตรหนึ่งไม่กี่บาทอะถูกกว่าเบนซินมากต่างกันเยอะแยะเลยอยู่มาวันหนึ่งก็เกิดเรื่องร้ายขึ้นในหมู่บ้านที่หมู่บ้านเนี่ยทำมาหากินหวานข้าวกันปีละหนหวานถั่วเขียวหวานงากันด้วยข้าวโพดก็ทำกันด้วยบางบ้านก็ปลูกพริกปลูกแตงกวาเก็บขายแต่พอถึงหน้าทำนาก็ต้องไถนาหวานข้าวกันไถนาก็อาศัยแรงควายที่เลี้ยงเอาไว้บ้านไหนมีนาต้องทำนาก็จะมีควายอยู่ที่บ้านอย่างน้อยก็บ้านละ2ตัวข่าวร้ายมาในเช้าวันนั้นตะวันยังไม่ส่องแสงเพราะว่ามืดมัวด้วยเมฆฝนอากาศก็กำลังเย็นฝนตกเมื่อตอนกลางคืนแล้วก็ตกพรำๆเมื่อค่อนสว่างแล้วขาดเม็ดไปชาวบ้านก็ยกคันไถบรรทุกในเลื่อนให้ควายลากไปออกสู่ท้องทุ่งจะไปไถนากันณโอบซึ่งเป็นผู้ชายวัยกลางคนวันนั้นเกิดเคราะห์ร้ายแกก็ไปทำอย่างคนอื่นเขาละแกมีควายอยู่หลายตัวเพราะมีนาหลายไร่แล้วก็ควายที่เลี้ยงมันก็ออกลูกออกหลานของมันด้วยก็ยังเลี้ยงเอาไว้ไม่ได้ขายไอ้ควายตัวหนึ่งยังหนุ่มมันแข็งแรงดีแต่มันออกจะดื้อแต่ก็เป็นควายที่เลี้ยงมาตั้งแต่มันยังเป็นลูกแง่วิ่งตามแม่ของมันแกโดนไอ้ตัวนี้แหละขวิดจะไส้ทะลักตายเลยแกไปตีมันเข้ามาเลยเอาเขายาวงงแหลมคมตักเข้า 3-4 ทีคนรู้ข่าวไปดูแล้วก็เอามาร้องบอกกันรู้ทั่วหมู่บ้านในไม่กี่อึดใจณโอบเนี่ยตายในชุดดำทำนาเสื้อดำแขนยาวงอบกระเด็นไปทางหนึ่งเลือดแดงฉานตาลืมโพรงนอนตะแคงอยู่ในจุนนี้ไม่เห็นเนาะเพราะว่าต้องรีบปั่นจักรยานไปเรียนหนังสือที่ตัวจังหวัดก่อนหน้าที่เขาจะได้ส่งข่าวบอกกันแค่เพียงเสี้ยววินาทีตอนเย็นกลับจากเรียนถึงได้รู้เรื่องร้ายที่พี่เขยไปทำไฟอยู่ที่วัดแล้วเขาตั้งศพสวดคืนนั้นที่วัดเป็นคืนแรกเพราะว่าศพตายโหงเขาจะไม่ตั้งศพที่บ้านกันเขากลัวแล้วก็มันเป็นการตายที่น่ากลัวด้วยถ้าป่วยตายเขาก็สวดศพกันที่บ้านถือว่าไม่น่ากลัวแต่ตายโหงนี่มันกระทันหันแล้วก็มักจะมีบาดแผลที่น่าสยดสยองด้วยพอดีแล้วเกินที่คืนนั้นเป็นวันศุกร์ในจุนก็เลยไปช่วยพี่เขยที่วัดจริงๆแล้วงานศพไม่มีอะไรยุ่งยากสำหรับพวกเครื่องไฟขยายเสียงก็แค่เปิดเพลงปินผ้าราตพูนอะไรไปในช่วงเย็นๆแล้วก็หัวค่ำพระขึ้นศาลาก็แค่ยกไม้ไปตั้งให้ท่านก็สวดไปสวดเสร็จก็เปิดเพลงตอนที่ท่านกำลังเดินลงจากศาลาไปยกไม้ม้วนสายเอามาเก็บพระลงศาลาไปพักเดียวเขาก็ตั้งวงเล่นถั่วโปไฮโลน้ำเต้ากันเป็นงานเงียบๆซะมากกว่าพี่เขยทำคนเดียวก็ได้แต่เขาก็ชวนในจุนไปนอนค้างเฝ้าเครื่องไฟเป็นเพื่อนกันว่างั้นคืนนั้นพอดึกหน่อยก็เหลือแต่พวกนักเล่นกับญาติที่ต้องอยู่กันนอนกันบนศาลาแต่พอตกดึกเท่านั้นท่าทางไม่ค่อยดีเพราะหมาวัดมันพากันส่งเสียงเห่าหอนกันโหยหวนเลยทีเดียวเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นมาล่ะนี่นะในจุนก็ม้อยหลับไปนานเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้แต่เพราะเสียงหมานี่ทำให้ตื่นขึ้นมาพบว่าไฟดับมืดเลย แต่ยังได้ยินเสียงเครื่องปั่นไฟทำงานพี่เขยก็ตื่นขึ้นมาพอดีคว้าไฟฉายเรียกนายจุ่นให้ไปค้นหาสาเหตุกันพอลงบันไดไปไฟก็ติดก็มองกวาดตาไปทั่วศาลาพวกเล่นพนันหายไปไหนกันหมดแล้วไม่มีเลยสักคนนึงมีแต่พวกญาติๆคนตายนอนกันอยู่ 3-4 คนที่กลางศาลาน่าแปลกมากพวกเล่นในส่วนใหญ่เขาไม่เลิกรากันง่ายๆฮะมันต้องเล่นกันยันสว่างคาตาเลยพี่เขยดูนาฬิกาข้อมือมันแค่ตีสองกว่าๆเท่านั้นพอไม่มีอะไรแล้วก็เลยนอนกันแต่ก็ยังคุยกันด้วยความสงสัยว่าไฟมันดับได้ยังไงนอนกันไปพักหนึ่งไฟก็เกิดดับดับติดติดในจุนน่ะหลับไปแล้วส่วนพี่เขยยังไม่ถึงกับหลับสนิทก็ปลุกในจุนให้รู้ตัวมันเป็นอะไรของมันวะสายไฟขั้วต่ออะไรมันหลวมหรือเปล่าอ่ะเออมันก็ไม่น่านะกลัวอย่างเดียวกลัวอะไรอ่ะพวกแกล้งอ่ะสิพี่เขยน่ะกลัวคนกลั่นแกล้งเพราะเขาเคยโดนมาแล้วไม่ได้มีสาเหตุโกรธเคืองอะไรกันหรอกแต่ก็มีคนคิดว่ามันเป็นเรื่องสนุกที่ได้แกล้งให้คนอื่นเสียเวลาหรือว่าตกใจอะไรอย่างนั้นทีนี้ก็ตื่นขึ้นมานั่งดูกันอยู่พักหนึ่งก็ไม่เห็นมีอะไรอีกก็ปกติดีแต่พี่เขยก็ยังไม่วางใจก็ชวนในจุนลงไปดูเครื่องปั่นไฟที่อยู่ใต้ถุนศาลาก็ไม่มีอะไรไฟสว่างดีน้ำมันก็ยังไม่หมดตรวจดูขั้วต่อต่างๆก็ไม่หลวมไม่มีปัญหาอะไรพอกลับมาก็ล้มตัวลงนอนกันปุ๊บไฟดับพรึบคราวนี้พวกเจ้าภาพก็ตื่นขึ้นมาส่งเสียงกันใหญ่ว่าไฟเป็นอะไรทำไมไฟดับไปช่างไฟไปไหนอ่ะพี่เขยก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็ฉายไฟสาดแสงไปมาทั่วศาลาก็บอกว่าอยู่นี่ระหว่างที่แสงไฟฉายสาดไปนั้นพี่เขยก็เห็นใครคนหนึ่งเดินแวบผ่านแสงไฟไปรวดเร็วมากไปทางบันไดขึ้นลงศาลาเขาก็ฉายไฟตามแต่ก็ไม่เห็นวินาทีนั้นไฟก็ติดสว่างเหมือนเดิมพวกเจ้าภาพก็ร้องว่าเออติดสักทีมันเป็นอะไรของมันทั้งที่ทุกคนยังไม่ทันทำอะไรไฟมันก็ติดเองพี่เขยก็นึกได้ว่ายังไม่ได้จุดธูปบอกเล่าเจ้าที่เจ้าทางที่วัดแล้วก็ยังไม่ได้บอกเล่าดวงวิญญาณคนตายด้วยก็คิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุก็เลยเดินไปเอาธูปตรงที่เขาจุดธูปเทียนหน้าที่ตั้งโลงศพซึ่งเทียนนั้นก็ดับด้วยตอนที่ไฟดับพี่เขยกำลังจะเอื้อมมือไปหยิบธูปพลันก็ชะงักนะในจุนมองอยู่ก็เห็นเขาหยุดมือที่ยื่นไปกึกเลยแล้วชักมือกลับก้มมองที่พื้นแถวแถวนั้นก็หันมามองในจุนทำท่าเหมือนจะเรียกให้ไปหาแต่แล้วก็หันไปทางพวกเจ้าภาพที่ล้มตัวนอนกันแล้วแล้วพี่เขยก็เรียกป้าอุ่นพี่สาวของน้าโอบผู้ตายเสียงว่าป้าป้ามาดูอะไรเนี่ยป้าอุ่นแกก็ไปดูพี่เขยชี้ในจุนก็อยากจะรู้รีบไปแต่ก็ได้ยินเสียงป้าอุ่นแกร้องขึ้นมาเสียก่อนว่าเอ๊ะนี่มันเลือดอะไรเนี่ยแล้วแกก็มองที่พื้นมันหยดไปโน่นแน่แกชี้มือพวกญาติก็มาดูกันในจุนไปถึงก็พอดีก็เห็นกับตาว่ามีหยดเลือดแดงๆเข้มๆออกจะเป็นสีแดงคล้ำเกือบจะดำเหมือนกับเลือดเน่านี
0: ่ครับนั่นก็คือเรื่องราวศพตายโหงจากท่านอาจารย์ยอดยังไม่จบท่านผู้ฟังรออีกนิดนึงก็จบอีกตอนหนึ่งด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดเข้มข้นผสมสมุนไพรและน้ำผลไม้24ชนิดทิพมงคลตองห้าตราพนารินน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดนะครับท่านผู้ฟังคือพูดง่ายๆว่าถ้าเปิดขวดแล้วต้องแช่ตู้เย็นถ้าลมเข้าแล้วมันเสียผลิตบรรจุอยู่ในขวดแก้วระบบ UHT Ultra High Temperature ฆ่าเชื้ออย่างดีนะครับถ้าลมไม่เข้าไม่เสียเก็บไว้ได้2ปีหลายคนซื้อเป็นลัง2ลัง3ลัง6ลังกลัวมันขาดตลาดนะครับขาดตลาดแล้วจะไม่มีกินนะครับเก็บไว้ได้2ปีท่านผู้ฟังถ้าไม่เปิดขวดแต่ถ้าเปิดขวดแล้วต้องแช่ตู้เย็นท่านผู้ฟังครับต้องแช่ไม่มีตู้เย็นทำยังไงผู้พันก็ปิดฝาให้แน่นปิดให้แน่นนะเอาถังน้ำมาเอาลอยไว้ในน้ำให้มันอยู่ที่เย็นๆพอเย็นๆเนี่ยเชื้อโรคมันจะเจริญช้าแต่เวลาจะเปิดขวดต้องเอาผ้าเช็ดขวดปากขวดให้มันสะอาดก่อนนะครับท่านผู้ฟังครับขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังที่ดื่มที่ซื้อที่กินที่ใช้น้ำมังคุดตราพนารินทร์มาตลอดขอบคุณมากครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิด คือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: มาฟังเรื่องราวศพตายโหงตอนสุดท้ายกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ตื่นเต้นตกใจกันใหญ่ว่ามันเป็นเลือดอะไรบางคนก็บอกเลือดหมาบางคนก็ว่าเลือดคนใครคงจะมีดบาดมือละมั้งพวกเขาแปลกใจกันว่าเอ๊พวกเล่นไพ่เล่นไฮโลนี่หายไปไหนกันหมดแล้วก็หายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้พี่เขยก็เดินดูหยดเลือดเห็นหยดเป็นทางไปเกือบถึงบันไดลงศาลาแล้วหยดเลือดก็หายไปแถวๆหน้าบันไดไม่มีใครรู้ว่าเลือดอะไรมันเริ่มหยดตั้งแต่แถวๆหน้าโรงศพคุยกันมองหน้ากันแล้วก็มองไว้ที่โรงศพไม่รู้ว่าใครคิดอะไรกันบ้างแต่ว่านายจุนดันคิดว่าเป็นหยดเลือดที่มาจากโรงศพหรือเปล่าก็ไม่แต่นายจุนคนเดียวที่คิดอย่างนั้นมีลุงคนหนึ่งญาติคนตายมาจากอีกหมู่บ้านแกก็พูดเหมือนกับจะให้มันตลกแกก็พูดว่าเลือดให้โอบเปล่าวะเท่านั้นเองแกก็โดนญาติดุกันใหญ่ไล่ให้แกไปเอาผ้ามาถูเลือดนั่นแกก็ไปเอาไม้มาถูทำตามที่เขาสั่งท่าทางแกจะเมาอยู่ด้วยก็เลยพูดอะไรออกมาอย่างนั้นพี่เขยก็รีบจุดธูปบอกเล่าสิ่งต่างๆจนสว่างก็ไม่มีเหตุการณ์แปลกประหลาดอะไรอีกจนเช้าถึงได้รู้ว่าพวกเล่นพนันเมื่อคืนเนี้ยทำไมหายไปหมดพวกเขาหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเกิดเสียงดังแปลกๆที่ในโลงศพเสียงกุกกักคลุกคลักมันต้องมีอะไรสักอย่างในนั้นและอะไรที่ว่านั้นคงไม่ใช่แมวไม่ใช่หนูเพราะเขาปิดฝาโลงเอาไว้มันต้องเป็นร่างที่นอนอยู่ในนั้นอย่างแน่นอนก็เลยเพ่นหนีกันไปหมดเลยไม่มีใครรู้ว่าเสียงนั้นมันเกิดจากอะไรแล้วก็หยดเลือดนั้นด้วยว่าเป็นเลือดอะไรเลือดใครครับมาถึงเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงท่านผู้ฟังคุณอุดมบอกว่านึกย้อนไปจำได้ว่ามีเรื่องที่ทำให้ชาวบ้านอกสั่นขวัญผวาที่หมู่บ้านน้องแกที่ลพบุรีมีคนเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งออกมาจากชายป่าเห็นเท่านั้นนะคนที่เห็นก็รีบวิ่งหนีเข้าหมู่บ้านตะโกนลั่นด้วยเสียงผู้หญิงแหลมๆว่าไม่รู้ผีหรือคนไม่รู้คนหรือผีพูดวนไปวนมาอยู่งั้นน่ะเมื่อถูกสอบถามนางก็บอกว่านางเห็นผู้ชายคนหนึ่งออกมาจากชายป่าหน้าตาเขาไม่เหมือนคนเลยมันเต็มไปด้วยความน่าเกลียดน่ากลัวพอรู้ก็ไม่รอช้ากันขนาดนั้นใกล้ค่ำแล้วด้วยแต่ก็ไปกันหลายคนทั้งผู้ชายผู้หญิงพอไปถึงก็ไปเห็นผู้ชายคนนั้นจริงๆคือชายที่หน้าตาของเขามันเหมือนผีไม่มีผิดแต่มันแสนจะน่ากลัวเสียจริงๆผู้ชายที่โผล่ออกมาให้เห็นคนเนี้ยร่างสูงใหญ่เสื้อผ้าแทบจะไม่มีติดตัวขาดๆวิ่นวิ่นไปหมดแล้วพวกที่ไปกันก็มองดูแล้วก็เห็นว่าเขาไม่มีอาวุธอะไรก็เลยถามว่าเขาเป็นใครขณะนั้นเขายืนอยู่ใกล้ๆต้นไม้ต้นหนึ่งเขากำลังจ้องพวกที่ถามอยู่ไม่วางตาเลยเชียวเขาไม่บอกเราว่าเขาเป็นใครแต่ชี้มือเข้าไปในป่าแล้วก็เดินหายเข้าไปมีคนจะตามแต่ว่ามีคนห้ามเอาไว้เฮ้ยมันไม่ปลอดภัยมันใกล้ค่ำแล้วด้วยในปีนั้นที่หมู่บ้านนั้นมีเรื่องน่ากลัวเกิดขึ้นหลายเรื่องทั้งน่ากลัวทั้งน่าแปลกก่อนหน้านี้ก็มีผู้หญิงสาวคนหนึ่งตายต่อมาก็มีคนตายอีกหลายคนคนที่ตายน่ากลัวมากกว่าใครก็คือนางใบ้นอนตาค้างแล้วปากของนางก็อ้ากว้างเขาพบศพนั้นในบ้านหลังเล็กๆของนางเองนางอยู่กับลูกหญิงลูกชายสองคนแต่ว่าพวกเขาไม่อยู่กันในช่วงนั้นไปรับจ้างเกี่ยวข้าวที่อีกหมู่บ้านหนึ่งเวลานั้นคุณอุดมอยู่ที่บ้านปีนั้นก็อายุราวๆ12ปีแกกลัวมากเลยในข่าวที่เขาเอามาเล่ากันนั้นจนไม่กล้าออกจากบ้านกลางคืนก็นอนกับแม่ไม่ยอมห่างกลัวมันจะขึ้นมาบนบ้านอย่างที่ป้าใบ้โดนคนร้ายฆ่าตายป้าใบ้นี่แกเป็นใบ้แกพูดไม่ได้แต่ก็มีผัวจนมีลูกแล้วผัวแกก็มีอันเป็นไปรับจ้างเขาตัดโค่นต้นไม้โดนต้นไม้ล้มทับกลางตัวเลยท้องแตกไส้ทะลักออกมากองป้าใบ้ไม่ใช่คนมีพิษมีภัยอะไรเลยบ้านอยู่ห่างชุมชนใกล้ๆดงไผ่ฐานะยากจนแต่คนร้ายก็ขึ้นบ้านฆ่าเสียตายจับตัวคนร้ายก็ไม่ได้เช่นเดียวกับรายอื่นๆที่ตายเพราะโดนฆ่าเหมือนกันคนร้ายจะบีบคอหรือว่ารัดคอสิ่งที่มันต้องการไม่ใช่ทรัพย์สินแต่เป็นข้าวปลาอาหารมันจะเข้าบ้านของเหยื่อในยามดึกสงัดแต่บางทีก็กลางวันแสกๆพอเจอเจ้าของบ้านมันก็ฆ่าเสียตายไม่มีใครรอดชีวิตมาพูดจาบอกกล่าวได้เลยว่ามันเป็นผู้หญิงผู้ชายหน้าตามันเป็นยังไงแล้วที่นัดจิตไปเจอผู้ชายคนนั้นตรงชายป่าก็เป็นผู้ชายที่ไม่เคยมีใครเห็นเขามาก่อนเขาต้องเป็นคนนอกหมู่บ้านเขาเป็นคนแปลกหน้าที่ไม่น่าไว้ใจเลยพอเช้าชาวบ้านรวมตัวกันเพื่อจะล่าหาตัวผู้ชายคนนั้นผู้ใหญ่และกำนันก็เป็นผู้นำ ชาวบ้านตื่นตัวแล้วตื่นเต้นกันมากแล้วก็กลัวด้วยไม่มีใครออกจากบ้านไปทำนากันวันนั้นอ่ะคนที่ไม่ได้ออกไปช่วยก็ไปช่วยตามล่าก็อยู่แต่ในบ้านส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงคนแก่แล้วก็เด็กๆส่วนพวกผู้ชายเขาก็ร่วมกันออกไปตามหาผู้ชายแปลกหน้าคนนั้นก็แบ่งกันเป็นกลุ่มกลุ่มเป็นพวกๆแล้วแยกย้ายกันออกไปค้นหาเข้าไปในป่าโดยมีอาวุธติดมือกันไปด้วยส่วนใหญ่จะเป็นมีดช่วยกันตามหาจนเจอแล้วก็จับตัวเขาออกมาจากป่าเขาพูดจาไม่รู้เรื่องหน้าเขามีแต่แผลเป็นหน้าเขาต้องเคยเละมาก่อนเขาออกจากฟันเฟือนด้วยถามยังไงก็ไม่รู้เขาเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้กำนันก็เลยคุมตัวส่งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาพูดกันในตอนหลังว่าผู้ชายคนนั้นน่าจะเป็นไอ้เสือปล้นหรือว่าคนร้ายที่หนีคดีร้ายแรงแล้วก็อาจจะโดนคู่อริรุมทำร้ายจนหน้าตาเป็นบาดแผลเต็มไปหมดแต่ไม่ตายอาจจะมีคนช่วยก็รอดอยู่ได้ก็หลบหลบซ่อนๆอยู่ตามป่าเรื่อยไปคาดว่าที่คนตายในหมู่บ้านก็คือเหยื่อที่เขาลงมือฆ่านั่นเองเพราะว่าหลังจากนั้นข่าวการตายของชาวบ้านก็เงียบหายไปความตายอยู่ใกล้แค่คืบผู้ชายคนนั้นหยิบยื่นให้เสียหลายคนทั้งคนรวยทั้งคนจนคนจนยากอย่างป้าใบก็โดนกับเขาด้วยคนที่ตายคนนึงก็เป็นคนมีฐานะดีมากก็โดนผู้ชายคนนี้ฆ่าตายคนนั้นก็คือคนที่ชาวบ้านไม่อยากยุ่งเกี่ยวด้วยไม่ใช่คนดีให้คนกู้เงินแล้วคิดดอกเบี้ยแพงแล้วพอไม่มีดอกจะส่งก็ยึดที่นาที่บ้านยึดแม้กระทั่งเรือนชานที่อยู่อาศัยไม่มีผ่อนปรนไม่มีเห็นอกเห็นใจกันตาคนนี้ชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วสมมติว่าชื่อตาสีก็แล้วกันเพราะแกเอาเปรียบเขามากเกินไปตอนที่แกตายชาวบ้านเขาก็เลยไม่นึกเสียดายแต่เขากลับพูดกันมาเห็นไหมงกมากพอตายแล้วเอาอะไรไปได้บ้างแต่บางคนก็เถียงแทนแกว่าแกเอาไปไม่ได้แต่ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก็ตกอยู่กับลูกกับหลานของแกนั่นก็คือเงินทองที่ได้มาจากการเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเขาคนอย่างตาสีนี่มีเยอะถมเถไปยังหาได้อยู่ไม่ว่าที่ไหนที่แย่งชิงมรดกฆ่ากันตายในระหว่างพี่ๆน้องๆก็มีเยอะ
0: ครับมันก็คือเรื่องราวศพตายโหงแล้วก็เรื่องเอาเปรียบชาวบ้านนะครับอีกนิดหนึ่งก็จบท่านผู้ฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชนะครับท่านก็เล่าได้สนุกสนานเพลิดเพลินนะก็ดีใจนะครับดีใจที่ท่านผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันดีใจที่ท่านผู้ฟังฟังอยู่เพราะอย่างน้อยๆมันไม่ได้อะไรสักอย่างก็ต้องได้สักอย่างนะครับคนเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละท่านผู้ฟังได้บ้างไม่ได้บ้างก็ถือว่าเป็นธรรมชาตินะครับบางทีสิ่งที่เราอยากจะได้มันก็ไม่ได้ไอ้ที่ไม่อยากให้ได้มันก็ผ่ามาก็มีนะคนเราเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอย่างนี้สิ่งที่หวังเอาไว้อาจจะไม่เป็นดังหวังสิ่งที่ไม่คาดหวังมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับสิ่งที่เราทำไปแล้วก็คือได้ทำไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้ฉะนั้นหน้าที่เราคือต้องทำใจนะเข้าใจสถานการณ์หวังในสิ่งที่ควรหวังในสิ่งที่พอเป็นไปได้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์ถ้ามันไม่ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาฝากเอาไว้นะครับสุขภาพของเราเหมือนกันนะครับเราก็ดูแลมันดีที่สุดหลวงปู่ชาท่านบอกว่าสังขารมันก็เหมือนกับถ้วยกับจานธรรมชาติยังไงมันก็ต้องแตกแต่ถึงมันจะแตกยังไงก็แล้วแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับมันจะต้องแตกยังไงก็แล้วแต่เนี่ยหน้าที่เราไม่ใช่เอาทิ้งเอาขว้างเราก็ต้องดูแลมันล้างให้สะอาดเช็ดให้สะอาดเก็บในที่ที่ควรเก็บนะครับเก็บในที่ที่ควรเก็บประคับประคองใช้ด้วยความพิถีพิถันด้วยความปราณีตดูแลให้ดีสังขารเพราะสังขารตัวนี้ถ้าเราใช้มันทำดีทำประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์นะบางคนนี่อธิษฐานสังขารร่างกายเป็นพุทธบูชาตอนไหนบางคนนี่เอาไปบริจาคร่างกายไปบริจาคร่างกายก็ได้ประโยชน์นะครับเหมือนกับเราเอาซากรถไปบริจาคก็ได้ประโยชน์ในส่วนหนึ่งนะครับแต่ถ้าการบริจาคร่างกายขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ทำยังไงบริจาคร่างกายขณะที่มีชีวิตอยู่ก็คือใช้ร่างกายอันนี้ทำคุณงามความดีหรือว่าจะหาเงินหาทรัพย์เอาเงินทองเอามาช่วยพระศาสนาเอามาช่วยสังคมใช้สติปัญญาที่มันยังคิดได้อยู่ใช้มือแขนที่มันยังยกไปยกมาทำงานได้อยู่เนี่ยเอาไปทำประโยชน์ให้เกิดกับตัวเองให้เกิดกับคนที่เรารักให้เกิดกับชาติพระศาสนาอันร่างกายและอุทิศมันสมองอย่างแท้จริงเพราะตายแล้วมันก็ได้มีคุณค่าเท่ากับซากหนึ่งซากก็ได้ประโยชน์ในระดับหนึ่งกับท่านผู้ฟังฉะนั้นการอุทิศร่างกายการบริจาคร่างกายเนี่ยบริจาคตอนที่ยังหายใจนะครับเพราะเรายังหายใจอยู่เรายังทำประโยชน์ได้อยู่ถือว่าสิ่งที่เราทำนั้นผลประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นอาจจะเกิดกับตัวเรา และผลกำไรที่เกิดขึ้นแล้วก็สามารถเอาไปทนุบำรุงพระพุทธศาสนาสามารถเอาไปช่วยเหลือสังคมได้ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน360บาทครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายหน้าตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 555 5 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังเรื่องราวอาจารย์ยอดกันต่อนะครับเรื่องเอาเปรียบชาวบ้านแล้วต่อด้วยลุงนานใจบาปเชิญรับฟังครับ
1: ขณะที่เกิดเรื่องนี้คุณอุดมก็ไม่เคยคิดถึงเรื่องตาคนนี้เอาเปรียบชาวบ้านก็ได้แต่ฟังผู้ใหญ่เขาพูดกันเพิ่งจะมาคิดในตอนหลังลูกหลานน้องแกก็มีคนที่เชื้อไม่ทิ้งแถวชื่อนายสองนิสัยใจคอเหมือนแกนะทำเหมือนกับแกนะปล่อยเงินกู้เหมือนแกขูดรีดดอกเบี้ยแพงๆเหมือนแกก็ดูเขาจะมีความสุขดีแล้วคนก็ยังกู้ยืมเงินจากเขาอยู่ทั้งที่รู้ว่าเขาคิดดอกแพงที่ต้องยอมเขาก็เป็นเพราะไม่รู้จะไปกู้ยืมจากใครและคนออกเงินกู้ส่วนใหญ่ก็จะคิดดอกแพงเหมือนกันนายสองคนนี้ก็ไม่ตายดีอีกเหมือนกันตายขณะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายก่ายกองขับรถพิกาบไปแล้วรถแหกโค้งพุ่งลงน้ำไม่มีใครช่วยได้แล้วก็ไม่ได้ช่วยเพราะไม่มีคนเห็นมันกลางดึกที่เขาไปงานเลี้ยงเมากลับมาลำพังคนเดียวดีที่ว่าลูกเมียรอดตายเพราะไม่ได้ไปกับเขาด้วยทั้งที่นัดจะไปด้วยกันแต่ว่าเมียเกิดพลาดล้มในห้องน้ำเดินขากระเพลกกระเพลกก็เลยไม่ได้ไปพอแม่ไม่ไปลูกก็เลยไม่ไปก็เลยรอดตายเออนับว่ายังมีบุญคุ้มอยู่เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับไปดิ้นไปยักอยู่ในท้องของมันเนี่ยนะแล้วปลาหมอนี่มันทรหดอดทนจริงๆนะโธ่เอ้ยจะหมาน้อยเอ้ยถ้ารู้ว่าจะต้องแลกอาหารมื้อนี้ด้วยชีวิตเนี่ยมันคงไม่กล้าเสี่ยงแน่แต่นี่มันก็เป็นเพียงสัตว์ตัวเล็กๆที่ต้องดิ้นรนหาอาหารใส่ปากใส่ท้องเพียงให้อิ่มไปวันๆเท่านั้นเองไม่ได้รู้ว่าใครเขาหวงก็ต้องเสียชีวิตอย่างน่าสังเวชใจตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคุณประกอบก็ไม่ได้ไปพบหรือว่าคุยกับลุงหนานอีกเลยรวมทั้งเรื่องที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เล่าให้คุณยายฟังแน่ล่ะถ้าขืนเล่าก็คงไม่พ้นโดนเคี่ยนก้นลายแน่ๆเพราะว่าคุณยายเนี่ยท่านเป็นคนใจบุญทุกวันพระท่านจะต้องไปวัดถือศีลอุโบสถปลาเป็นๆถ้าไม่เคยนำมาทำอาหารเลยจนกระทั่งคุณประกอบย้ายมาเรียนต่อที่กรุงเทพหลายปีจนกระทั่งเรียนจบก็กลับไปเยี่ยมคุณยายอีกก็ได้ทราบข่าวว่าลุงหนานเสียชีวิตแล้วถ้าแกตายโดยธรรมดาก็คงจะไม่แปลกใจแต่นี่แกตายโดยการกลืนปลาหมอเป็นๆเข้าไปนี่สิมันน่าเศร้าคุณยายเล่าให้ฟังบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยลุงหนานแกออกไปท้องนาไม่ได้ตั้งใจจะไปหาปลาหรอกก็เลยไม่ได้เตรียมอะไรไปใส่แต่บังเอิญเกิดไปพบปลาหมอเข้าแกก็เลยเอาปากคาบไว้เสร็จแล้วก้มลงจะดึงต้นหญ้ามาร้อยเหงือกปลาเผอิญลูกจ้างทำนาด้วยกันเดินมาตั้งเมื่อไหร่ไม่รู้ตบหลังแกเพื่อจะทักทายล้อเล่นแกตกใจปลาหลุดเข้าคอไปเลย นี่แหละผลของกรรมที่แกทำไปกับลูกหมาตัวนั้นกรรมก็กลับมาสนองแกทันตาเห็นในชาตินี้เองไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้าสมดังที่พระท่านสวดนะบทสวดมนต์มีว่าสัพเพสัตตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นกรรมสกามีกรรมเป็นของตัวกรรมทายาทามีกรรมเป็นมรดกกรรมโยนิมีกรรมเป็นกำเนิด

กัมมพันธุมีกรรมเป็นพวกพ้องกัมมะปฏิสารณามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกัมมังกริสามิใครทำกรรมอะไรไว้กัลยาณังวาดีก็ตามปาปกังวาชั่วก็ตามตัสสะทายาทาภวิสามิเขาทั้งหลายเหล่านั้นจะได้รับผลกรรมนั่นแหละครับนั่นก็เป็นเรื่องของลุงหนานนะสวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเพศัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เพศัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
3: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
2: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
3: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
6: Isuzu จัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้อ Isuzu D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
7: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
8: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
9: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยยืนยันมวลน้ำเหนือจะดันระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นแน่นอนแต่จะสูงขึ้นแบบขั้นบันไดสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือหวังจะให้ดีเซล SSH

0: SLS แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันมวลน้ำเหนือจะดันระดับน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น 100% แน่นอนพร้อมเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำด้านกรุงเทพฝั่งตะวันออกคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุถึงการรับมือมวลน้ำที่มาจากมอญแต่ประคองระดับให้ค่อยๆสูงขึ้นแบบขั้นบันไดพร้อมจะประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อส่งข้อมูลให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก่อนจะแจ้งเตือนประชาชนโดยเร็วทั้งนี้จากที่ดูสถานการณ์พื้นที่ไหนที่จะได้รับผลกระทบจากแม่น้ำที่มีการเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างแน่นอน 100% แต่พื้นที่ใดเกิดอุบัติเหตุจากน้ำป่าไหลหลากฝนตกจุดนี้สถานการณ์กำลังจะดีขึ้นในห่วง1-2 วันนี้ขณะที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพด้านตะวันออกในเขตสายไหมลาดกระบังบางกะปินายเจเศรษฐ์ระบุว่าได้รับข้อมูลจากนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยว่าจะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำส่วนรายละเอียดขอให้ไปสอบถามรัฐมนตรีช่วยวรสิทธิ์และกรุงเทพมหานครยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ชาวเชียงใหม่ยืนยันสิทธิ์ไทยช่วยไทยพาสวันแรกคึกคักแม้ช่วงเช้าระบบจะล่าช้าแต่ยังใช้งานได้ประชาชนชี้ช่วยลดค่าครองชีพได้จริงขณะที่ร้านค้าหวังกระตุ้นยอดขายเพิ่มวอนรัฐบาล

0: ต่อโครงการเพิ่มอีกคุณสศิดาลาสิงหเนตรรายงานค่ะ
1: เช้าวันนี้บรรยากาศที่ตลาดสดท่าเดืออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างคึกคักชาวบ้านและพ่อค้าแม่ค้าต่างนำโทรศัพท์มือถือมายืนยันสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่เปิดระบบเวลา6 นาฬิกาซึ่งเปิดให้ยืนยันสิทธิ์จนถึงวันที่15 ตุลาคมแม้ในช่วงแรกผู้ใช้งานบางส่วนจะพบปัญหาระบบล่าช้าบางรายใช้เวลาประมาณ5 นาทีจึงยืนยันสำเร็จขณะที่บางรายเริ่มกดตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาและสามารถยืนยันสิทธิ์ได้ในเวลา8 นาฬิกาแต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังรู้สึกดีใจที่โครงการได้รับการช่วยเหลือต่อเนื่องเพราะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายครัวเรือนทั้งค่าอาหารและของใช้จำเป็นส่วนพ่อค้าแม่ค้ามองว่าโครงการยังช่วยเพิ่มกำลังซื้อและกระตุ้นยอดขายให้ร้านค้าในช่วงที่ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นโดยรอบนี้ได้รับวงเงิน 1,000 บาทสามารถใช้ได้ถึงเดือนพฤศจิกายนทั้งประชาชนและร้านค้าจึงอยากให้รัฐบาลดำเนินโครงการต่อเนื่องถึงปีหน้าพร้อมพิจารณาเพิ่มวงเงินเพื่อช่วยลดค่าครองชีพและกระตุ้นการจับจ่ายให้มากขึ้นสศิดาราสิงหเนตรรายงาน
0: เหรียญแรกของทัพนักกีฬาไทยวันนี้ในศึกเอเชียนเกมส์2026ได้รับจากปิยนัทเกิดสุดคว้าเหรียญทองแดงในกีฬาเรือแคนูสลาโลมชายคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
2: ศึกเอเชียนเกมส์2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาเรือแคนูสลาโลมชายรอบชิงชนะเลิศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาปิยนัทเกิดสุขนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแดงไปครองหลังทำเวลาได้ 121.68 วินาทีซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่เรือพายชายของ
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24 ชนิดทิพย์มงคลตอง 5 ตราพนาริน

ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับท่านผู้ฟังฟังสิ่งละอันพันละน้อยท่านผู้ฟังครับการที่เราเกิดเป็นคนมานี่มันแสนยากนะมันยากมากๆเลยมานึกย้อนหลังดูกว่าจะเกิดเป็นคนได้พ่อแม่อุ้มท้องมา9 เดือนพ่อแม่ก็ต้องลุ้นว่าเกิดออกมาจะสมบูรณ์ไหมพอเกิดออกมาแล้วเนี่ยกว่าจะเลี้ยงเราโตขึ้นมายากแสนยากทีนี้ตอนนี้มันมีปัญหาสังคมอย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมตั้งครรภ์ไม่พร้อมก็คือท้องขึ้นมาโดยที่ไม่พร้อมเนี่ยทำแท้งไปนี่มากกว่า 200,000 คนแต่ละปีเด็กผู้หญิงที่อายุไม่ถึง20ปีนะครับเยอะมากเถื่อนอีกตั้งหากนะพวกเถื่อนที่พิสูจน์ไม่ได้นับไม่ได้อีกเยอะเฉพาะที่พิสูจน์ได้นี่ไม่ต่ำกว่า 200,000 นะประมาณ 200,000 คนแล้วก็มีหลักฐานจากการรวบรวมจากหลายๆที่ทีนี้เขาก็จะมีกฎหมายใหม่ออกมาว่าถ้าหากว่าถ้าตั้งครรภ์เนี่ยไม่เกิน12สัปดาห์ก็ประมาณ3เดือนนะ17ขอโทษทีสัปดาห์หนึ่งมันมี7วัน12 5เป็น60 12 6เป็น72 12 7เป็น84มันก็เกือบ3เดือนนะท่านผู้ฟังสามารถที่จะทำแท้งได้นะครับเขาก็พบกันครึ่งทางก็คือชีวิตของแม่กับชีวิตของเด็กนะครับถ้าหากว่าเกินกว่านั้นเราไปทำแท้งก็ผิดกฎหมายมีโทษจำคุก3 เดือนปรับ 10,000คือลดโทษลงนะครับลดโทษลงก็

0: กับมีมากกว่าเด็กเกิดใหม่ที่อายุ 1-10 ขวบเนี่ยสู้คนอายุ60กว่าปีไม่ได้มีจำนวนมากกว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุในญี่ปุ่นเวลาเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนี่ก็ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเอาคนอายุมากนี่มาทำงานคนเฒ่าคนแก่ก็จะอยู่อย่างเดียวดายบางทีแยกไปอยู่คนเดียวลูกหลานก็นานๆก็มาหาทีมันก็จะมีหน่วยงานนั้นหนึ่งสำหรับเก็บศพคนแก่ที่ตายคนเดียวค่อนข้างเยอะนะครับคือตายคาบ้านอะไม่รู้ว่าอยู่ยังไงกินยังไงอยู่คนเดียวแล้วก็เสียชีวิตไปนะครับก็จะมีหน่วยงานมูลนิธิประมาณมูลนิธิบ้านเราก็ไปเก็บศพเก็บข้าวเก็บของนะครับก็มันก็เป็นเรื่องน่าเศร้าใจฉะนั้นเราอยู่ในโลกนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าเราไม่มีลูกคือถ้ามีลูกได้ก็ขอให้มีถ้าไม่มีก็ขอให้อยู่ใกล้ญาติร่มเงาญาตินั้นดีที่สุดท่านผู้ฟังนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมีเงินบ้างเก็บเงินไว้บ้างสำคัญที่สุดเราก็ต้องทำร่างกายของเราให้แข็งแรงทำร่างกายของเราให้แข็งแรงเอาไว้นะครับอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนถ้าเป็นไปได้ในเลือกทั้งหมดนะอย่าป่วยอย่าจนอย่าเจ็บอย่าไข้เนี่ยแต่มันก็อาจจะไม่ได้ดังปรารถนาเอาว่าให้มันพอมีบ้างให้ป่วยให้น้อยที่สุดเคลื่อนไหวให้มากที่สุดทำร่างกายให้แข็งแรงนะครับแล้วสุขภาพของเราเนี่ยเวลามันทรุดขึ้นมาตอนอายุมากเนี่ยมันฟื้นฟูยากท่านผู้ฟังมันฟื้นฟูยากฉะนั้นต้องดูแลตอนที่เรายังไม่ป่วยน้ำมังคุดตราพนาลินก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับดูแลสุขภาพเหมาะที่สุดก็คือตอนยังไม่ป่วยค่ะท่านผู้ฟังช่วงนี้เรามาฟังเรื่องสนุกๆจากท่านอาจารย์ยอดกันก่อนท่านผู้ฟังเป็นเรื่องผลของการปลอมเป็นหมอเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: มาถึงช่วงที่สองของรายการท่านผู้ฟังเดี๋ยววันนี้จะคุยเรื่องคนเนี่ยยิ่งแก่ยิ่งอายุมากยิ่งเจ้าอารมณ์ก็มีนะพูดจาไม่มีเหตุไม่มีผลอย่างนี้ลูกหลานลำบากนะคนประเภทนี้มีเยอะด้วยใช้อารมณ์ตัวเองไม่นึกว่าคนอื่นเขาจะรู้สึกยังไงมีคนถามว่าทำไมอาจารย์ยอดไม่เห็นค่อยสอนเด็กเล่าเรื่องอะไรที่เป็นการสอนเด็กผมไม่สอนหรอกเด็กสอนพ่อมันนั่นแหละสอนพ่อสอนแม่เพราะว่าพ่อเด็กแม่เด็กนี่แหละเป็นตัวประกาศสิทธิ์ชีวิตลูกจะบอกให้อย่างเช่นเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้ครับจะชี้ให้เห็นเลยว่าพ่อแม่ที่เอาแต่อารมณ์ตัวเองขาดเหตุผลเนี่ยมันชักพาชีวิตลูกให้ระกำลำบากเด็กจะดีขนาดไหนมาเจอพ่อแม่ชนิดนี้เข้าจบเลยครับผมจะเล่าให้ฟังเด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อมาลัยนะชื่อมาลัยได้รับการศึกษาน้อยแค่ป.4ยังเรียนไม่จบเลยเพราะว่าพิการมาลัยเป็นลูกคนที่3ในจำนวนพี่น้อง5คนแม่ของมาลัยก็เคยคุยให้ฟังว่าเมื่อตอนที่มาลัยอายุได้ขวบกว่าเนี่ยก็เป็นปกติดีนะเดินเหินเก่งแต่ระหว่างนั้นก็เกิดเป็นไข้อะไรไม่รู้นอนสมบ้านที่อยู่นี่ก็อยู่ไกลความเจริญจะเดินทางไปหาหมอแต่ละครั้งก็ยากเย็นแสนเข็ญพี่ๆก็ยังเด็กๆกันอยู่ที่นี่พ่อเนี่ยพ่อเคยฉีดยาให้ใครต่อใครไม่ใช่หมอหรอกแต่ว่าชอบเรื่องอย่างนี้ก็ทำตัวเป็นหมอสมัครเล่นแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ได้ผลอ่ะพอฉีดคนหนึ่งสองคนได้ผลก็เลยซื้อยามาฉีดให้คนนู้นคนนี้แล้วก็มาฉีดให้ลูกตัวเองทีนี้คนอื่นได้ผลได้กลับลูกของตัวเองย่ำแย่กว่าเดิมไข้นะหายก็จริงแต่ว่าไอ้ขาขวาที่พ่อฉีดยาตรงสะโพกเนี่ยยิ่งนานวันไปก็ยิ่งไม่มีแรงเดินไม่ไหวทีนี้ต้องกระเถิบไปเลยนะถ้าจะไปนอนก็ต้องมีคนอุ้มขึ้นบ้านน่ะเวรกรรมแล้วยิ่งนานเข้าขาขวาก็รีบเล็กกว่าข้างซ้ายเหยียดตรงไม่ได้แม่ก็เล่าว่าพ่อก็เสียใจมากที่ฉีดยาให้คนอื่นหายแต่ว่ากับลูกตัวเองดันฉีดยาทับเส้นประสาทให้ขาลูกพิการนับตั้งแต่นั้นมาพ่อก็ไม่เคยฉีดยาให้ใครอีกเลยทุกวันนี้มาลัยไปไหนไม่ได้เลยอยู่แต่ในบ้านพ่อกับแม่พี่ๆน้องๆเข้าไปทำงานก่อสร้างที่กรุงเทพกันก็อยู่บ้านคนเดียวว่ามีบ้านญาติอยู่ติดๆกันให้ความช่วยเหลือนะแต่ว่ามีผู้ชายอยู่คนหนึ่งก็เป็นญาติห่างๆกันนั่นแหละ

0: มาคอยช่วยทีนี้นานวันเข้าผู้หญิงผู้ชายนะความใกล้ชิดก็ทำให้มาลัยเนี่ยได้เสียกับผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ชื่อสุบินตอนเช้าสุบินก็จะไปทำงานบ้านของเขาตกเย็นก็มานอนดูทีวีที่บ้านของมาลัยเนี่ยกลับบ้างไม่กลับบ้างก็ได้เสียกันแล้วนะจนกระทั่งตอนนั้นแต่ว่าระยะช่วงนั้นนะที่บ้านพ่อแม่ของมาลัยไม่มีใครรู้เพราะอยู่กรุงเทพกันหมดอยู่มาจนกระทั่งเจ็บท้องวันนั้นปรากฏว่าสุบินไปไหนไม่รู้ไม่ได้กลับบ้านพอดีพี่สาวคนที่สองของมาลัยกลับมาจากกรุงเทพเอาเงินมาให้เป็นค่าใช้จ่ายพอปวดท้องมาลัยก็ร้องครวญครางจนพี่ก็ถามความลับถึงได้แตกว่าพี่ช่วยตามใครก็ได้มาหน่อยเถอะปวดท้องจนแทบจะทนไม่ไหวแล้วพี่สาวก็ทำหน้างุนงงประหลาดใจก็ไปตามญาติเพื่อนบ้านมาบอกมาลัยนี่เองปวดท้องคลอดลูกนี่ท้องเหรอนั่นแหละถึงได้ทำให้ใครต่อใครก็รู้ไปทั่วโชคยังดีว่าลูกคนแรกนี่คลอดง่ายพี่สาวโทรเรียกไปบอกพ่อแม่พ่อแม่มาถึงแม่เห็นเข้านี่เป็นลมเลยพ่อนั้นโกรธหน้าเขียวหน้าดำนะลูกสาวพิการมาท้องแบบนี้แล้วก็รู้ว่าใครเป็นตัวการคือนายสุบินเนี่ยแต่พ่อแม่ของสุบินก็ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดเรื่องอย่างนี้ทีนี้ไอ้ความโมโหเนี่ยพ่อของมาลัยด่านายสุบินผู้ชายที่เป็นต้นเหตุยังไม่พอลามไปถึงพ่อแม่สุบินอีกถึงเขาก็ไม่ได้มารู้เรื่องราวอะไรถึงจะอยู่หมู่บ้านเดียวกันก็ปิดเป็นความลับเนี่ยไม่ได้บอกเขาแล้วธรรมดามาลัยไม่เคยได้ลงไปข้างล่างอยู่แต่บนบ้านคนก็ไม่รู้นะทีนี้ก็ด่าใหญ่เลยตอนแรกๆพ่อแม่ของสุบินก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรพ่อของมาลัยก็ด่าไม่รู้จักจบจักสิ้นเขาก็โมโหพูดถึงขั้นขึ้นมึงขึ้นกูพ่อของมาลัยก็ประกาศจะเอาสินสอดทองมั่นญาติญาติก็มาช่วยกันพูดให้สองคนนี้อลุ่มอล่วยกันเพราะว่าไหนๆเรื่องก็มาถึงขั้นนี้แล้วแต่พ่อของมาลัยนี่ไม่สนใจนะหลายคนที่พ่อฝากหวังให้ดูแลยิ่งโดนหนักใหญ่ดูสิคนนอนเฉยๆอยู่อย่างเนี้ยมันยังทำได้ขอแรงให้ช่วยดูแลสักหน่อยดูแลยังไงวะถึงปล่อยให้มันมีลูกออกมาเนี่ยปล่อยท้องกลางบ้านเสร็จแล้วไม่นานพ่อกับแม่ของมาลัยก็ต้องเดินทางไปทำงานกรุงเทพอีกก่อนไปก็บอกสุบินบอกว่ากูให้เวลามึง2เดือนนะหาสินสอดให้กู 8,000 สุบินก็ไปบอกกับพ่อแม่ของเขาพ่อแม่เขาก็ไม่รับฟังอะไรทั้งสิ้นแถมยังด่าอีกมึงไม่มีปัญญาหาผู้หญิงดีๆกว่านี้ยังไงเอาอีขาเป๋ขาพิการมาเป็นเมียมึงจะไปหาเงินแบบไหนก็ตามไปหาเอาเองกูไม่ยุ่งครึ่งปีลูกกำลังน่ารักพ่อแม่ของมาลัยก็กลับมาบ้านพร้อมๆกับพี่น้องพ่อแม่นี่ไม่ทักทายนายสุบินเลยแล้วไม่เคยจับต้องลูกด้วยลูกของสุบินกับมาลัยด้วยมาลัยก็เสียใจมากลูกเกิดมาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยพลอยได้รับความเกลียดชังจากผู้ใหญ่ทีนี้พ่อของมาลัยก็ทวงถามนายสุบินเรื่องเงินพอดี
1: เมื่อสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนะครับเรื่องผลของการปลอมเป็นหมออีกตอนหนึ่งก็จบท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากนามคุตตราพนารินนามคุตในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับทิพมงคล555ต้องพูดอย่างนั้นเพราะว่าที่ผมตั้งชื่อว่าทิพมงคลเนี่ยนะครับด้วยความเคารพในครูบาอาจารย์สิ่งที่เป็นมงคลแล้วก็สิ่งที่เป็นทิพย์แล้วก็555นั้นถือว่าทางสายกลางคือเลข5เนี่ยมีคนถามผมว่าเอ้าทำไมไม่เอา999ไม่เอา111ทำไมเอาเลข5ผมบอกเลข5เนี่ยแหละมันเป็นสัญลักษณ์ของความสุขคนคุยกันเวลาคุยไลน์จะพิมพ์555เนี่ยก็คือหัวเราะแต่จริงเลข5มันเป็นทางกลางๆท่านผู้ฟังนะครับมันไม่ได้เคร่งเครียดอะไรมากนักไม่ได้ตึงมากนักพออยู่พอไปมันมีความสุขไม่โดดไม่เด่นอะไรมากนักไปเรื่อยๆเรียบๆอย่างนี้มีความสุขนะครับชีวิตคนเราถ้ามันตึงมากมันก็ขาดถ้ามันหย่อนมากมันก็ไม่ดี นะครับเหมือนสายพินสายกีตาร์ขันให้มันตึงเกินไปมันก็ขาดได้ถ้ามันหย่อนเกินไปเสียงมันก็ไม่ดีนะครับท่านผู้ฟังฉะนั้นการใช้ชีวิตของเราก็เป็นทางสายกลางอย่ามากเกินอย่าน้อยเกินนะครับให้มันพอประมาณฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินซื้อหาได้ที่ร้านขายยาตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางคนหนึ่ง360บาทครับท่านผู้ฟังเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ่วงคมธรรมจากท่านววชิระเมธี
1: เหตุผลที่คนต้องมีเพื่อนอาตมาภาพขอตอบว่า1เหตุผลในทางจิตใจนั่นก็เป็นเพราะว่ามนุษย์ยังคงรู้สึกบกพร่องจึงต้องการใครสักคนหนึ่งมาเติมเต็มทำให้จิตใจรู้สึกอบอุ่นรู้สึกมั่นคงรู้สึกว่าชีวิตนี้มีใครที่มาเห็นคุณค่าของตัวเองอยู่ใกล้ๆ2เหตุผลในทางสังคมเคยมีผู้กล่าวเอาไว้ว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมดังนั้นมนุษย์จึงจำเป็นต้องพบปะด้วยกิจการงานต่างๆกับคนนั้นคนนี้อยู่เสมอนี่ก็เป็นเหตุให้มนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะและเป็นสังคม3เหตุผลในเรื่องของการทำมาหากินถ้าเรามีเพื่อนเวลาเราทำมาหากินประกอบสัมมาอาชีพอะไรก็ตามก็จะประสบความสำเร็จอย่างง่ายดายเหมือนที่สำนวนจีนเขากล่าวเอาไว้ว่านกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนยากจะเลื่อนตัวเองขึ้นสู่ที่สูง
2: ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแบบมหาศาลมากเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยต้านมะเร็งไวรัสภูมิแพ้นะครับแล้วก็โรคอ้วนและก็ที่สำคัญอันนี้สาวๆต้องชอบมากนะครับก็คือเขาเป็นผลไม้ช่วยชะลอความแก่
3: โอ้โหอย่างนี้โอ้คงจะต้องทานแทนอาหารแทนข้าวเลยนะคะวันละ5มื้อดีไหมคะ
2: โอ้โหเยอะไปเยอะไปเยอะไปนะครับแต่ว่าในความเข้าใจกับเราครับมังคุดเนี่ยนะครับเราก็จะทานเฉพาะตัวเมล็ดเขาไอเนื้อขาวๆที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับแต่ว่าณปัจจุบันครับเขามีเรื่องเล่ามาบอกใหม่ครับว่าเปลือกมังคุดก็สามารถมารับประทานได้นำมาปั่นครับทำเป็นน้ำผลไม้เขาบอกรสชาติอร่อยมากๆเลยทีเดียวนะครับแถมยังมีสารอาหารมากกว่า100ชนิดโดยเฉพาะสีม่วงแดงของเปลือกมังคุดครับจะประกอบไปด้วยสารชนิดหนึ่งชื่อว่าซานโทนครับช่วยทำให้ระบบขับถ่ายปัสสาวะดีขึ้นปัจจุบันนี้ไม่ใช่แค่เมืองไทยฮอตนะ
3: ค่ะ
2: ต่างชาติฮอตญี่ปุ่นครับกำลังชื่นชอบผลไม้ชนิดนี้มากสั่งออเดอร์มาทั้งแบบสดๆเลยนะหรือว่าจะแบบแปรรูปด้วยก็ได้น้ำผลไม้เนี่ยโดยเฉพาะน้ำมังคุดนี่ขายดีมาก
3: โอ้แต่ว่าบางทีนะคะในบ้านเราเองเนี่ยมักจะมองข้ามนะคะว่าไหมคะ
2: ถูกครับ
3: มักจะมองข้ามนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่ค่ะคุณผู้ชมคะมังคุดเองเนี่ยซึ่งนับว่าเป็นผลไม้ไทยของบ้านเราเองเนี่ยควรที่จะช่วยกันสนับสนุนนะคะแล้วก็อุดหนุนผลไม้ไทยของเราเพราะว่าผลไม้ไทยใกล้ๆตัวนี่แหละค่ะที่มีประโยชน์ราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะก็พยายามที่จะทานมังคุดกัน
2: ไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตเมืองนอกนี่นะครับตกไม่ต้องเป็นโลละ 4-5 ลูกอ่ะ
3: โอ้โห
2: ประมาณแบบ5เหรียญนี้เลยนะ100กว่าบาทนะ
3: แต่บ้านเรากิโลละเท่าไหร่เองคะ
2: 12บาทก็ถึงแล้ว
3: เพราะฉะนั้นนะคะเช้าวันนี้ค่ะใครยังไม่มีมังคุดติดบ้านก็ลองหาซื้อมังคุดทานกันดูนะคะ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาง

0: บินเดินเข้ามาหาด้วยพ่อของมาลัยก็ควักมือเรียกมาทวงค่าสินสอดเขาก็บอกว่าลูกสาวมึงอ่ะพิการเดินก็เดินไม่ได้ได้แต่นั่งเลี้ยงแต่ลูกไปวันวันหนึ่งมีแต่ผัวหาเงินให้ใช้กินงานบ้านก็ทำไม่ได้เรื่องอะไรมึงจะต้องไปให้สินสอดมันกูไม่ให้สักบาทพ่อของสุบินพูดจบพ่อของมาลัยก็แย้งอ้าวก็มึงก็รู้ว่ามันเดินไม่ได้แล้วยังจะเอามันอีกแบบนี้มันต้องรับผิดชอบนะจะมาอยู่ด้วยกันฟรีๆไม่ได้นะเว้ยพ่อของมาลัยก็บังคับให้มาลัยเนี่ยเลิกกับสุบินอย่างเด็ดขาดมาลัยก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ได้แต่ร้องไห้ว่าทำไมผู้ใหญ่เอาแต่อารมณ์แล้วต้องมาตัดสินชะตาของเด็กเออผัวเมียเขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วไม่ถามเลยว่าลูกจะเอายังไงพ่อสั่งห้ามไม่ให้สุบินขึ้นบ้านนะมาลัยก็สงสารสุบินมากก็เห็นเดินวนเวียนอยู่หลายรอบพอตกดึกเขาจะขึ้นบ้านพ่อก็คว้าปืนจะยิงเขาเขาก็หายไปไม่รู้ไปนอนที่ไหนพอเช้าก็มาเดินวนเวียนอยู่ใต้ถุนบ้านอีกพ่อตัดสินใจพามาลัยเข้ากรุงเทพเอาเข้ากรุงเทพด้วยแต่มาลัยไม่ยอมพ่อไปจ้างรถปิกอัพเอาไว้เพื่อจะได้พามาลัยไปด้วยวันนั้นพ่อทั้งลากทั้งดึงมาลัยขึ้นรถลูกนี่ร้องไห้จ้าหมดสุบินก็เข้ามาดึงเข้ามาฉุดแขนมาลัยเอาไว้แต่ว่าทนแรงพ่อกับแม่ของมาลัยไม่ไหวลูกน้อยก็อยู่ในอ้อมแขนของสุบินซึ่งเป็นพ่อนะมาลัยโดนดันเข้าไปนั่งอยู่ในรถร้องไห้เหมือนก็จะขาดใจตายแต่พ่อไม่ยอมท่าเดียวสั่งให้คนขับรถออกไปเลยเข้ากรุงเทพพอไปถึงแคมป์คนงานที่ก่อสร้างที่พ่ออยู่พ่อก็ลากมาลัยลงจากรถเข้าไปในห้องแม่ก็อยู่เฝ้าตลอดไม่ให้คลาดสายตาทั้งที่ขาก็พิการอยู่อย่างนั้นน่ะมันจะไปไหนได้อ่ะนะมาลัยก็เฝ้าวิงวอนขอให้แม่พากลับไปหาสุบินกลับไปหาลูกแต่ว่าได้ยินแต่คำตอบของแม่บอกว่ามึงเอาแต่ร้องไห้แล้วมันได้อะไรขึ้นมาฮะนานวันเข้ามาลัยก็ยิ่งคร่ำครวญมาลัยเคยขอให้แม่พาหนีกลับบ้านแต่ว่าแม่กลัวพ่อทำไม่ได้นะต้องอยู่กรุงเทพได้เป็นปีพอดีพี่สาวจะแต่งงานก็เลยมีโอกาสกลับบ้านตอนนั้นกลับมาพร้อมกับพี่น้องที่อยู่กรุงเทพนะกลับไปบ้านเสร็จแล้วมีญาติคนหนึ่งแอบมากระซิบให้มาลัยฟังว่าสุบินน่ะติดคุกติดคุกอยู่เพราะว่าสุบินเนี่ยเร่งหาเงินไปให้จะเอาไปให้พ่อมาลัยเป็นค่าสินสอดมันไปลักขโมยของเขาจะเอาไปขายเอาเงินไปเป็นสินสอดโดนจับได้ถูกติดคุก5ปีมาลัยรู้เรื่องแล้วน้ำตาไหลพรากอยากจะไปเยี่ยมแต่ก็ไม่มีสิทธิ์พ่อแม่ของสุบินก็ไม่ยอมให้มาลัยได้อุ้มลูกแค่ทักก็ถูกด่าแล้วเขาคงคิดว่ามาลัยเนี่ยเป็นต้นเหตุให้ลูกเขาติดคุกทั้งที่ผัวเมียเขารักกันนะเป็นความผิดด้วยเหรอที่ว่าคนคนหนึ่งพิการกรรมที่เกิดจากพ่อตัวเองเป็นคนฉีดยาให้แท้ๆแล้วเวรกรรมอะไรก็มาซ้ำมาเติมถูกพรากจากสามีจากลูกใช้ชีวิตไปแค่วันๆเวรกรรมท่านผู้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงทุกวันนี้ทั้งมาลัยทั้งสุบินก็ยังมีชีวิตอยู่สุบินยังอยู่ในคุกยังไม่ออกมาลัยก็อยู่ด้วยความทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นแหละผมเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเพื่อที่ว่าท่านจะได้พิจารณาถึงว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อเป็นแม่เขานี่เอาชนะกันเองด้วยการเอาชนะอยากจะเอาชนะค้าคานกันอย่างเดียวไม่สนใจหัวอกหัวใจของเด็กลูกเต้ามันจะเป็นยังไงไม่รู้ขอให้กูได้เถียงได้เอาชนะมันต้องยอมกูเป็นอย่างนั้นครับนี่คือชีวิตที่น่าเศร้าใครอยู่ในสังคมของคนประเภทนี้นึกว่าตกนรกทั้งเป็นนะท่านผู้ฟังเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงเรื่อง บาปบุญคุณโทษเรื่องเวรเรื่องกรรมกันก่อนมหาบุญช่วยวัดบางพลัดท่านเป็นพระธรรมทูตท่านเล่าเรื่องนี้ให้ฟังบอกว่าท่านเจอเหตุการณ์นี้ครั้งแรกเมื่อท่านบวชพรรษาแรกที่วัดมัชชิมอยู่ในอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีตอนที่เป็นพระนี่ท่านอยู่ร่วมกุฏิกับสามเณรนินเดินบิณฑบาตตามหลังอยู่ตลอดความคุ้นเคยก็ทำให้ท่านรักสามเณรนินเหมือนกับน้องชายร่วมสายโลหิตทีเดียวบ่ายวันนั้นสามเณรนินก็เกิดอาการแน่นท้องหายามากินก็ไม่บรรเทากลับอาเจียนออกมาเป็นเลือดสดประมาณ2ถ้วยตะไลเสร็จแล้วก็นอนแซวทางเจ้าวาดรู้เข้าก็ให้ท่านนำสามเณรนินเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลที่หนองหานหมอตรวจวินิจฉัยละเอียดพบว่าสามเณรนินนี่เป็นแผลในกระเพาะอาหารแล้วต่อมากระเพาะทะลุมีเลือดออกนี่ต้องผ่าตัดด่วนแต่ว่าขณะที่สามเณรนินรอเลือดจากโรงพยาบาลอุดรธานีอาการก็ทรุดลงหมอก็นำเข้าห้องผ่าตัดด่วนแล้วก็ให้ท่านมหาบุญช่วยในกราบวัดก่อนพรุ่งนี้จึงมาดูอาการกลับมาถึงวัดก็ดึกโขพระเนนเข้าจำวัดกันหมดแล้วมหาบุญช่วยก็เลยเข้าจำวัดปกติแล้วมหาบุญช่วยจะตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้ตอนตีสี่เพื่อจะครองผ้าลงไปทำวัดสวดมนต์ในวิหารก่อนจะกลับมาเตรียมบาตรเพื่อจะออกบิณฑบาตหลังจากทำวัดแล้วก็เดินจากวิหารมากุฏิระหว่างทางพบสามเณรนินเดินเข้าประตูวัดมาแต่ว่าก้มหน้าก้มตางุดงุดไม่เห็นหน้าก็ดีใจคิดว่าสามเณรนินคงจะหายแล้วก็กลับมาวัดแล้วท่านมหาก็เดินเข้าไปหากะว่าจะพาขึ้นกุฏิแต่พอเดินเข้าไปใกล้สามเณรนินก็หันหลังเดินไปอีกทางพอเข้าไปใกล้ท่านก็ส่งเสียงเรียกบอกเนียนนินหายแล้วเหรอขึ้นกุฏิเถอะเดี๋ยวพักผ่อนก่อนเดี๋ยวเช้านี้หลวงพี่จะออกบิณฑบาตมาแบ่งให้ไม่ต้องไปอ่ะสามเณรนินจำอ้าวไปที่กุฏิมหาบุญช่วยตามไปทันพอดีสามเณรนินเดินเลี่ยงมุมกุฏิมหาบุญช่วยจะคว้าไหล่ก็ไม่ทันพอชะโงกดูที่มุมกุฏิก็ไม่เห็นมองไปอีกทีสามเณรนินเดินไปนั่งอยู่หน้าวิหารเอ๊ะก็แปลกใจว่าทำไมเดินเร็วขนาดนั้นก็รีบสาวเท้าไปหาสามเณรนินคราวนี้ไม่ไปไหนนั่งหันหลังให้
1: ครับท่านผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องผลของการปลอมเป็นหมอจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชท่านก็เล่าได้สนุกสนานเพลิดเพลินได้คติธรรมสอนใจอาจารย์ยอดท่านชอบทำบุญนะครับผมก็โอนเงินไปทำบุญกับท่านทุกเดือนทำบุญกับท่านนะครับท่านก็เผยแผ่ธรรมะบรรยายธรรมะนำนิทานเรื่องนู้นเรื่องนี้เอามาอ่านออก YouTube ก็มีออกวิทยุหลายที่หลายแห่งให้คนได้ฟังกันคือฟังไปเรื่อยเรื่อยนี่เราก็พิจารณาไปท่านผู้ฟังตรึกไปพิจารณาไปว่ามันสมเหตุสมผลไหมอะไรถ้ามันไม่สมเหตุสมผลเราไม่เชื่อก็ไม่ผิดเพราะเราเป็นชาวพุทธแต่ถ้ามันสมเหตุสมผลเราควรเชื่อได้เราก็เชื่อนะครับเราพิจารณาดูเพราะว่าบางครั้งสิ่งที่อาจารย์ยอดพูดหรือผมพูดมันไม่ใช่ว่ามันจะต้องเชื่อเลยทันทีหรือถูกทุกอย่างจะต้องเชื่อเลยทันทีทุกอย่างเราไม่เชื่อแต่อย่าเพิ่งปฏิเสธนะครับไม่เชื่อแต่อย่าปฏิเสธเพราะว่าบางครั้งการปฏิเสธอะไรไปเสียทุกอย่างเนี่ยมันจะทำให้เราพลาดสิ่งดีๆได้โอกาสไม่ได้เดินมาหาทุกคนทุกวันทุกเวลาฝนตกไม่ใช่ว่ารุ้งจะกินน้ำเสมอไปครับเมื่อเรามีโอกาสแล้วเนี่ยถ้าคว้าไว้ได้เราก็คว้าเหมือนหลายคนที่รู้จักน้ำมคุฏาพนารินบางคนฟังอยู่เป็นปีถึงกินบางคน2ปีค่อยกินบางคนวันเดียวก็กินนะครับแต่คนที่ฟังเลยตัดสินใจเลยกินเลยเนี่ยผมเชื่อว่าถือว่าได้เปรียบถือว่าเรามีบุญสัมพันธ์กันนะครับมีบุญสัมพันธ์กันนะครับผมก็อยากจะให้ทานดูว่าถ้าบุญเราสัมพันธ์กันเนี่ยนะครับก็ตั้งจิตอธิษฐานนะครับว่าให้ท่านทุกท่านที่ดื่มที่กินครับให้สุขภาพดีขึ้นเร็ววันเร็วพลันเร็วไวนะครับให้สิ่งที่เป็นอยู่ปัญหาสุขภาพที่มีอยู่ให้หมดให้หายไปนะครับดื่มดูนะครับน้ำมคุฏตราพนารินน้ำมคุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับ
2: น้ำมคุฏสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมคุฏคัดพิเศษ ผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสักมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อแม้เมื่อกี้ท่านเกริ่นเรื่องพระมหาบุญช่วยเจอวิญญาณเอาไว้มาฟังต่อให้จบท่านผู้ฟังเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
3: พอเอามือเอื้อมไปจะแตะตัวปรากฏว่าสามเณรนินหายไปต่อหน้าต่อตาพระมหาบุญช่วยท่านเล่าว่าตอนนั้นอาตมารู้ได้ทันทีเลยว่าเป็นวิญญาณสามเณรนินแน่นอนคงจะมรณภาพแล้วแล้วก็ห่วงวัดห่วงบิณฑบาตแล้วก็ห่วงอาตมาจึงมาให้เห็นแล้วก็หายไปท่านก็กลับมากุฏิเตรียมออกบิณฑบาตพอฉันเช้าเสร็จท่านเจ้าอาวาสก็เรียกไปพบเพื่อสอบถามอาการของสามเณรนินมหาบุญช่วยก็กราบเรียนเจ้าอาวาสบอกว่าเมื่อคืนนี้หมอนำเข้าห้องผ่าตัดฉุกเฉินแล้วก็ให้ท่านกลับมาก่อนสายๆนี่จะไปดูอาการพอดีพ่อแม่ของสามเณรนินมาที่กุฏิเจ้าอาวาสพอดีก็เลยพร้อมกันไปดูอาการสามเณรที่โรงพยาบาลพยาบาลแจ้งให้ทราบว่าสามเณรนินถึงแก่มรณภาพก่อนที่จะผ่าตัดเพราะว่าเลือดตกในมากตลอดจนโลหิตที่เดินทางมาจากโรงพยาบาลในเมืองอุดรธานีก็มาไม่ทันศพของสามเณรอยู่ในห้องดับจิตหากต้องการจะนำกลับไปบำเพ็ญกุศลก็ให้ทำเรื่องขอรับออกไปที่แผนกห้องดับจิตสามเณรที่เห็นตอนใกล้สว่างก็คือวิญญาณของสามเณรนินนั่นเองสำหรับตอนที่มหาบุญช่วยเป็นพระธรรมทูตไปเผยแพร่พระธรรมทางภาคเหนือท่านก็ได้ไปพบกับเรื่องของวิญญาณอีกครั้งหนึ่งคือท่านได้รับการส่งไปยังวัดราษฎรในเขตกันดารของจังหวัดอุตรดิตถ์เมื่อไปถึงเจ้าวาดก็บอกว่ากุฏิเต็มให้ไปจำวัดที่ศาลาท้ายวัดที่เป็นที่เขาเอาศพมาทำพิธีก่อนที่จะนำลงโลงไปตั้งศพสวดแล้วก็เป็นเขตป่าเขาเรียกป่าผีดิบคือเขาเอาศพเด็กที่ตายทั้งกลมหรือว่าตายจากเหตุไหนก็แล้วแต่มาฝังไว้มีต้นไม้รกครึ้มไปหมดคือธรรมดาแล้วเนี่ยศพอื่นก็จะต้องเผาแต่ว่าในบางกรณีเขาฝังถ้าฝังก็มาฝังตรงนี้เขาเรียกป่าช้าผีดิบคือไม่เผาที่นั่นในยาว่าแต่กลางคืนในขนาดกลางวันก็ยังวังเวงน่ากลัวแต่เมื่อท่านเป็นพระธรรมทูตจะไปทำเป็นเหยาะแยะหรือว่าแยงชาวบ้านก็จะไม่มาหามาฟังเทศต้องสร้างความยำเกรงให้ชาวบ้านและชาววัดพร้อมๆกันไปด้วยมหาบุญช่วยอยู่เดี่ยวละหกวันวันที่เจ็ดพระสมชายซึ่งเป็นพระธรรมทูตเหมือนกันก็ตามมาสมทบอยู่ด้วยกันวันนั้นตอนสายๆทั้งสององค์ก็ไปกิจนิมนต์งานเลี้ยงพระที่บ้านโยมหลังวัดเด็กผู้หญิงที่เพิ่งตายทางพ่อแม่เขาเอาไปฝังแล้วแล้วก็ทำบุญอุทิศให้หลังจากนั้นทั้งสององค์ก็กลับมาพักที่กุฏิเพื่อรอเทศโปรดญาติโยมที่จะมาฟังธรรมในตอนหัวค่ำเมื่อเทศแล้วก็กลับไปจำวัดพอเวลาประมาณสักตีสามเสร็จพระมหาบุญช่วยก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้กระซิกกระซิกดังมาจากภายนอกศาลาที่จำวัดก็เลยสะกิดพระสมชายพระสมชายก็บอกว่าได้ยินเหมือนกันแล้วก็ลุกขึ้นนั่งฟังเสียงจนจับต้นเสียงได้ว่า มาจากต้นไม้ใหญ่ห่างจากศาลาประมาณ30เมตรก็เลยชวนกันเดินลงไปดูพอไปถึงก็เห็นเด็กผู้หญิงเดินร้องไห้วนเวียนอยู่แต่ว่าหันหลังให้ก็เลยเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็พูดกับเด็กคนนั้นว่าเป็นยังไงอ่ะหลงทางเหรอฮะจะพาไปส่งบ้านเอาไหมล่ะร่างของเด็กผู้หญิงก็วิ่งไปที่มูลดินใหม่ๆใกล้ๆกับต้นไม้ใหญ่แล้วก็นั่งลงบนมูลดินหายวับไปต่อหน้าแม้จะได้รับการอบรมมาอย่างดีแต่เจออย่างนี้สององค์ก็จำอ้าวอ้าวกลับมาที่ศาลามานั่งแผ่เมตตาให้กับเด็กผู้หญิงคนนั้นสวดครั้งแรกเนี่ยเสียงเด็กร้องดังจ้าเลยสวดครั้งที่สองก็ร้องอีกคราวนี้แผ่ครั้งที่สามเสียงสะอื้นเบาๆแล้วก็หายไปรุ่งเช้าฉันเช้าแล้วเจ้าอาวาสก็เรียกไปพบแล้วก็ถามว่าเมื่อคืนเจออะไรบ้างไหมมาหากับเพื่อนธรรมทูตก็เล่าให้ฟังท่านเจ้าอาวาสก็บอกว่านั่นแหละเด็กที่ตายเป็นเพศหญิงเขาเอามาฝังไว้ตั้งแต่เมื่อวานซืนแล้วบ้านที่เขานิมนต์ท่านไปฉันเพลเมื่อวานนี้แหละที่ป่าช้านั่นน่ะใครก็อยู่ไม่ได้ฉันยังนิยมพวกเธอเลยว่าพระธรรมทูตเดี๋ยวนี้เขาอบรมกันมาดีรุ่นก่อนๆฉันเห็นมานมัสการลากลับบอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วผีมันกวนท่านมหาบุญช่วยตอนนั้นมหาทั้งสององค์เนี่ยครับท่านอยู่ที่วัดเนี่ยประมาณสักเกือบ2อาทิตย์นะโดยที่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มหาบุญช่วยก็คิดในใจว่าถ้าไม่มีพระธรรมทูตอีกองค์มาอยู่เป็นเพื่อนเนี่ยก็ไม่รู้จะอยู่ได้หรือเปล่าเหมือนกันนี่ท่านผู้ฟังมีเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงเรือตังเกชื่อสุวรรณทีอยู่แถวจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยครับเมื่อแรกต่อเรือเนี่ยนายแสงหรือว่าไต่แสงเจ้าของเรือให้ประกอบพิธีเชิญแม่ยานางมาพร้อมกับการวางกระดูกงูสินแสซึ่งมาทำพิธีเขาก็บอกว่าเรือลำเนี้ยมีแม่ยานางองค์หนึ่งเป็นลูกสาวเจ้าสมุทรถือศีลกินเจเวลาเส้นให้ใช้ผลไม้กับอาหารเจอย่าเอาเนื้อสัตว์มาเส้นเวลาออกเรือก่อนออกให้จุดประทัดบอกเจ้าสมุทรเสียก่อนไต่แสงก็เล่าว่าเมื่อเอาเรือออกไปทดลองเครื่องแล้วก็ค้างแรมอยู่ที่หาดชายเกาะก็ฝันเห็นแม่ยานางเนี่ยมายืนที่หัวเรือเป็นสตรีโบราณห่มสบายสีทองเหลืองอารามเลยมาบอกว่าแม่มาอยู่ด้วยอย่าเอาเนื้อวัวเนื้อควายขึ้นมาบนเรือเด็ดขาดใครนำขึ้นมาจะลงโทษสถานหนักว่าอย่างนั้นคนงานอีสานหลายคนไม่เชื่อหรอกมันชอบกินลาบมันแอบเอาข้าวเหนียวลาบเนื้อขึ้นเรือพอเหยียบหัวเรือนี่จุกแอกแอกแอกดินพลาดห่อลาบเนื้อกับข้าวเหนียวที่ซ่อนมาในแตกกระจุยต้องเอาโยนลงทะเลแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็จุดธูปบอกแม่ยานางก็หายเองไม่ต้องกินยานะไต่แสงเล่าว่าผีทะเลนี่ก็ร้ายหากออกไปหาปลาแล้วไปเจอศพลอยน้ำแล้วไม่ช่วยลากเข้าฝั่งก็ถือว่าเป็นลางไม่ดีต้องอ้อมออกไปให้ห่างๆถ้าเป็นขากลับจะช่วยลากเข้าฝั่งแต่ขาไปนี่เขาไม่เอานะเอาขากลับแต่ว่าต้องเป็นศพที่พอจะสมบูรณ์ถ้าเน่ามากก็จะไม่ลากเข้ามาลากศพเข้าฝั่งมอบให้มูลนิธิแล้วเที่ยวต่อไปจะหาปลาได้มากเป็นพิเศษเลยว่าอย่างนั้นเหมือนกับผีที่ช่วยลากเข้าฝั่งเขาช่วยหาปลามาตอบแทนอันนี้เป็นประเพณีของคนทะเล
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

ใครหนอรักเราเท่าชีวีใครหนอปราณีไม่มีเสื่อมคลายใครหนอรักเราไม่ใช่แค่เพียงรูปกายรักแล้วไม่คลายไม่คิดทำลายใครหนอเมื่อล้มกลิ้งใครหนอวิ่งเข้ามาช่วยแล้วปลอบด้วยคำหวานกล่อมขวัญให้พร้อมจูบที่เจ็บชะมัดปัดเป่าไปผู้นั้นใสที่แท้แม่ฉันเองท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านท่านผู้ฟังทุกท่านก็คือลูกๆที่รักของแม่ทุกคนคงจะจำความครั้งเก่าในอดีตได้ดีถ้าหากว่าไม่มีบุคคลผู้นี้เราท่านทั้งหลายคงจะไม่มีวันนี้เป็นบุคคลที่รักเรามากที่สุดในโลกเป็นผู้ที่ห่วงใยเรามากที่สุดในโลกในขณะที่เราเดินออกจากประตูบ้านถ้าแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องมีสายตาคู่หนึ่งที่เฝ้าคอยมองดูเราด้วยความรักและความห่วงใยในขณะที่เรากำลังสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่มีคนคนหนึ่งอาจจะต้องกำลังเหงื่อไหลใครย้อยคร่ำเครียดอยู่กับงานนับเวลาคอยเวลาตั้งตาเรากลับโดยเฉพาะพ่อแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดคอยเรากลับไปเยี่ยมบางครั้งแค่ปีละครั้งก็เหมือนน้ำฝนชะลมใจให้มีกำลังสู้ชีวิตต่อถ้าจะถามว่าจะมีคนสักคนหนึ่งที่สามารถอดเพื่อให้เราอิ่มที่สามารถกล้าทุกข์เพื่อให้เรามีความสุขบุคคลคนนั้นเราสามารถตอบได้เต็มปากคือแม่เปลวเทียนและลายแท่งเพื่อเปล่งแสงอันอัมภัยชีวิตมาลายไปเพื่อสิ่งใดไว้ทดแทนผมแค่เพียงอยากจะถามว่าเราพร้อมจะเลี้ยงแม่เมื่อไหร่เคยถามคนที่รู้จักมักจะบอกว่าเรามีการมีงานทำที่มั่นคงแต่ผมก็อยากถามอีกว่าถ้าวันนี้ท่านอาจด่วนจากเราไปเสียก่อนเราจะมีโอกาสตอบแทนบุญคุณท่านได้หรือให้ของขวัญแก่แม่นับแต่นี้ด้วยทำดีต่อพ่อแม่ตอนแก่เท่าให้ท่านได้ประจักษ์รักของเราดีกว่าเฝ้าทำบุญเมื่อวัยชน

0: ลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โล่งเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
3: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
2: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
3: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
6: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐบาลเตือนประชาชนเลี่ยง5จุดน้ำท่วมสูงในกรุงเทพมหานครขณะเคหะคลองจันทร์เคหะร่ม9น้ำลดลง 20-30 เซนติเมตรแล้วสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
6: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: าคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผย5จุดน้ำท่วมสูงที่ชาวกรุงเทพควรหลีกเลี่ยงได้แก่1ถนนกรุงเทพกีทาซอย9ถึง25และซอย37ถึง55ยังมีน้ำท่วมขัง20ถึง30เซนติเมตร2ถนนหลวงแพร่งลาดกระบังโลตัสลาดกระบังแยกวัดพลมณีถนนพหลโยธิน3ลาดกระบังแยกลาดกระบังร่มเก้ารอยเยิ้งก๊อฟแยกสุขุมาร4ถนนฉลองกรุงแยกเจ้าคุณทหารตัดถนนลาดกระบังแยกรถไฟเทคโน5สุวินทวงศ์แยกหทัยราชราชอุทิศส่วนการกู้คืนพื้นที่เคหะคลองจันบางกะปิล่าสุดระดับน้ำลดเหลือ30เซนด้านถนนเสรีไทยระดับน้ำลดลง 30-40 เซนติเมตรส่วนพื้นที่เคหะร่มเก้าลาดกระบังระดับน้ำลดลง20เซนติเมตรโดยทางการได้มีการติดตั้งเรือผักดันน้ำเร่งระบายน้ำผ่านสมุทรปราการและเมื่อน้ำในคลองประเวศบุรีลมลดลงจะเห็นขอบตลิ่งจะเร่งกู้ชุมชนเคหะลาดกระบังโดยใช้ระบบสูบภายในและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมปภ.รายงานสถานการณ์น้ำท่วม30จังหวัดทั่วประเทศโดย19จังหวัดระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องประชาชนได้รับผลกระทบแล้วกว่า3ล้านคนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นายนิรัตน์พงสิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมมีอยู่ในพื้นที่30จังหวัดรวม191อำเภอ 1,228 ตำบล 8,714 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 3,352,000 คนโดยจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีชัยนาทสิงห์บุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วและชลบุรีระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นส่วนกรุงเทพมหานคร

0: ระยองและตราดระดับน้ำทรงตัวขณะที่พิษณุโลกเพชรบูรณ์กำแพงเพชรสระบุรีจันทบุรีบุรีรัมย์ชัยภูมิสุรินทร์และชุมพรระดับน้ำลดลงต่อเนื่องโดยปภ.ได้กำชับให้เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วเร่งสำรวจความเสียหายฟื้นฟูพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดทำข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเตรียมดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังต่อไปอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: ปิดท้ายที่ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1ตุลาคม2569รางวัลที่1หมายเลข402701รางวัลเลขหน้า3ตัว791912รางวัลเลขท้าย3ตัว058396และรางวัลเลขท้าย2ตัว70
2: เมื่อน้ำเข้าบ้านให้ระวังไฟฟ้ารั่วให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าที่เมนสวิตช์ทันทีและห้ามจับปลั๊กไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียกและไม่ควรยืนในน้ำหากไม่แน่ใจเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้เจอกันในช่วงเย็นของต้นเดือนตุลาคม
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับวันพฤหัสบดีนะฮะ1ตุลาคม2569นะครับหลากหลายพื้นที่เจอกับน้ำอยู่นะครับในขณะเดียวกันเขื่อนหลากหลายเขื่อนในพื้นที่ของประเทศไทยนะครับก็ดูข่าวก็น่าปวดหัวเหมือนกันพี่กิ๊ก
0: น่ากังวลอยู
1: ่น่ากังวลด้วยน่าปวดหัวด้วยนะครับยิ่งเป็นพี่น้องประชาชนเนี่ย
0: เอาจริงๆเราเป็นคนทำข่าวนะเวลาที่เราจะหาข้อมูลมาพูดเนี่ยมันแบบมันเยอะไปหมดอ่ะเดี๋ยว 2,500 มั่งเดี๋ยว 2,000 มั่งอะไรเงี้ยแบบ
1: ยัง
0: เยอะไปหมดเลยอ่ะ
1: เขื่อนเจ้าพระยาเมื่อวานเนี่ยนะครับก็ในส่วนของรอบแรกเนี่ยมีการแถลงออกมามีการพูดคุยกันออกมาบอกว่า 2,500ลูกบาทอ่า 2,500 ลูกบาทเมตรล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะแล้วพอหลังๆมาปุ๊บเนี่ยบอกว่าระบายไม่ถึง 2,500 ระบายแค่ 2,200 แค่นั้นเนี่ยอันนี้มันก็พี่น้องประชาชนที่ฟังก็อาจจะตกใจนะสับสน
0: ทั้งสับสนทั้งตกใจทั้งกังวลอ่ะพูดง่ายๆช่วงนี้ก็คือแบบอยากจะให้เสพข่าวกันแบบว่าจากหลายๆช่องทางเนาะแต่อย่างน้อยอ่ะก็ถ้าเรามองในแง่ดีก็คือเหมือนเป็นการแจ้งเตือนให้เราระมัดระวังป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับตัวเราเองครอบครัวแล้วก็ทรัพย์สินถ้ามองในแง่ดีก็ถือว่าป้องกันไว้ดีกว่า
1: ถูกต้องครับก็อยากจะให้ตระหนักนะครับแล้วก็ในส่วนของการประกาศการติดตามใดๆก็ตามแต่ในพื้นที่แต่ละพื้นที่นะครับก็ขอให้ติดตามอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่บริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยานะฮะแล้วก็พื้นที่ท้ายเขื่อนของเขื่อนแม่กลองอย่างนี้นะครับแล้วก็ในพื้นที่หลากหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นกำลังใจล่าสุดเมื่อวานนี้จากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านพลโทอดุลย์บุญธรรมเจริญเนี่ยท่านมีการบินดูสถานการณ์น้ำบินก็คือขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะฮะดูสถานการณ์น้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ปรากฏว่าเรื่องของการที่ต้องการจะให้หน่วยทหารดำเนินการสนับสนุนหรือว่าดูแลเพิ่มเติมอะไรเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: ก็หลักๆในพื้นที่กรุงเทพนะก็จะเป็นเรื่องของการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำนะครับเพื่อเร่งที่จะสูบน้ำออกจากคลองที่เขามีการกำหนดไว้เนี่ยให้ได้เยอะมากที่สุดนะครับเพื่อจะส่งน้ำลงทะเลเนี่ยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบกับภัยพิบัติต่างๆเมื่อวานนี้ท่านพูดคุยท่านบอกว่าส่วนตัวเองเนี่ยส่วนตัวท่านน่ะท่านมีโอกาสได้พูดคุยกับผบ.เหล่าทัพนะก็คือกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศมีการพูดกันไปถึงว่าเรื่องของการสนับสนุนอากาศยานในการเข้าช่วยเหลือนะครับซึ่งก็เป็นเหตุทำให้ต่อมาเนี่ยล่าสุดเลยพี่กิ๊กผู้บัญชาการทหารบกนะครับพลเอกพนาคลับปลอดทุกข์ก็มีการสั่งนะครับในเรื่องของอากาศยานนะครับของกองทัพบกในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นไงบ้างครับ
0: ค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็มีการสั่งการให้กับกองบินกองพันบินเฉพาะกิจศูนย์การบินทหารบกส่งอากาศยานเข้าประจำการที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ค่ะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะทางอากาศยานนั่นเองค่ะก็เป็นการดูแลพี่น้องประชาชนนะคะสำหรับอากาศยานที่จัดมาประกอบไปด้วยเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ17หรือว่าฮทอ17หรือ MI 17ค่ะจำนวน1ลำพร้อมกับอุปกรณ์ลำเลียงทางอากาศแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบฮทอ60หรือแบ็คฮอคนั่นเองค่ะจำนวน2ลำด้วยกันพร้อมกับเครื่องมือกู้ภัยนะคะก็ทำให้มีขีดความสามารถในการลำเลียงกำลังพลอุปกรณ์เครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยรวมไปถึงการสนับสนุนการส่งกลับสายแพทย์แล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ที่ประสบภัยทางอากาศโดยอากาศยานทั้งหมดเนี่ยได้เข้าพื้นที่แล้วนะคะพร้อมที่จะปฏิบัติการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องของการเสริมกำลังทางอากาศในครั้งนี้ของกองทัพบกเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เส้นทางภาคพื้นดินเนี่ยถูกตัดขาดนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือเนี่ยส่งถึงมือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีและอีกนัยยะหนึ่งก็คือการนำยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกเนี่ยมาใช้ในภารกิจที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามเกิดภัยพิบัติแบบนี้ค่ะ
1: ครับก็ย

0: ื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องของอากาศยานต่างๆนอกจากนี้เราก็มีโดรนด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับหรือว่าอากาศยานไร้คนขับก็ลำเลียงอาหารสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นนี่แหละไปสู่มือพี่น้องประชาชนที่เขาอยู่ในพื้นที่ห่างไกลมันก็ลดระยะเวลาการเดินทางที่ความช่วยเหลือจะเข้าพื้นที่ได้เช่นเดียวกันนะครับเอาไปดูกันที่ในเรื่องของวันที่13ตุลาคมนี้กันบ้างนะครับวันนวมินทรมหาราชเนี่ยนะครับหลากหลายภาคส่วนหลากหลายหน่วยงานมีการจัดกิจกรรมจิตอาสานะครับแล้วก็มีในการจัดกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบล่าสุดเนี่ยไปที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยนะครับอันนี้ก็เชิญชวนในภาพรวมเนาะพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสานะครับเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับ
1: ค่ะซึ่งภายในงานนะคะทุกท่านเนี่ยก็จะได้รับชมการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดและบริเวณโดยรอบค่ะนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของการบริการทางการแพทย์ตรวจสุขภาพเบื้องต้นการแจกแว่นสายตานะคะมีอาหารกล่องการแจกต้นไม้บริการตัดผมด้วยค่ะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายนะคะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งกิจกรรมเหล่านี้นะคะฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเนี่ยมาร่วมกิจกรรมแล้วก็รับการบริการฟรีค่ะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมนะคะที่วัดเสด็จอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีกิจกรรมเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปค่ะ
0: ครับซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่ในวันนวมินทรมหาราชนะครับก็จัดขึ้นส่วนใหญ่ก็จะจัดขึ้นล่วงหน้าก่อนนะครับถ้าเป็นหน่วยงานราชการเนี่ยส่วนในตรงวันก็คือ13ตุลาคมของทุกปีนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติซึ่งก็คือสนามม้าดังเลิ้งเก่านะครับและทรงประกอบพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเป็นประจำทุกปีด้วยทางนี้ก็จะมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็พี่น้องประชาชนจากทั่วประเทศนะครับเราก็มาร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะที่พระบรมราชานุสาวรีย์ในวันดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันสำหรับแนวทางการปฏิบัติในการถวายราชสักการะนะครับก็คล้ายๆกับในช่วงของวันพ่อแห่งชาตินะครับซึ่งก็พี่น้องประชาชนทุกคนทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะครับก็มีการจัดกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันแล้วก็มีการร่วมกิจกรรมนะครับในส่วนของพิธีรัฐบาลหรือว่ารัฐพิธีนะครับรัฐบาลได้รับพระบรมราชานุญาตให้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชหลักๆเขามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับพี่กิ๊กครับ
1: ค่ะหลักๆเลยนะคะก็จะมีกิจกรรมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลการตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมกับเครื่องราชสักการะค่ะระหว่างวันที่1ถึง31ตุลาคมของทุกปีนะคะรวมถึงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลโดยหน่วยงานต่างๆและการเผยแพร่นะคะสารคดีโทรทัศน์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยกองส่งเสริมสถาบันหลักและเอกลักษณ์ของชาติสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ
0: ครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามกันในช่วงของนิทานเรื่องร่านะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำต่างๆนะครับในช่วงที่2ของรายการกันต่อไปครับ
2: Bilingual Book Club
3: นิทานเรื่องร่า
2: Good kids aren't mean
3: เรื่องเด็กดีไม่ขี้แกล้ง

0: Hello, children. Face to face we meet. Come close around. I have something to teach.
1: สวัสดีเด็กๆพบกันพร้อมหน้าขยับใกล้เข้ามาพระอาจารย์มีอะไรจะเล่าให้ฟัง
0: This story is fun and will warm your heart. Raise your hand if you want me to start.
1: สนุกสนานสอนใจนิทานนั่นไงใครอยากฟังยกมือ
0: It's about Dharma. Do you know what that is? If you don't, it's okay. This is not a quiz.
1: เรื่องที่จะเล่าเกี่ยวกับธรรมะเด็กๆรู้ไหมนะว่าธรรมะคือ
0: Dharma should stick to us. Dharma is good. We should stick to Dharma like glue on wood.
1: สิ่งควรยึดเหนี่ยวเราควรยึดถือ
0: Practice by showing respect with a why.Put hands together and say, I'll try.
1: ปฏิบัติฝึกปรือพนมมือสวัสดี
0: Today's is a story of one of five rules. Rules of Dharma, and they will tell you how to be happy. 1, 2, 3. 4, 5, here we go. Listen to me.
1: วันนี้หนูอยากฟังเรื่องศีล5พระอาจารย์เจ้าขาเล่าให้ฟังทีมีอะไรบ้าง1 2 3 4 5ข้อทำดีเปรมปรีสุขใจ
0: Don't harm animals. That's rule number 1. Share our world with our friends. We're all daughters and sons. You shouldn't be mean or cause any pain to each other. RememberBe nice, we all gain.
1: ไม่รังแกสัตว์คือศีลข้อหนึ่งเราพึงนึกถึงเพื่อนร่วมโลกไว้ไม่รังแกกันโอบอ้อมเห็นใจจะเป็นอย่างไรโปรดไปติดตาม
0: Namo AkautuPlay catch, woo! Plenty of fun and good exercise too.
1: นโมกับข้าวตูเล่นโยนบอลกันอยู่อู้หูสนุกมากมาย
0: They suddenly stop, such howling and crying. Sounds like someone's in pain, maybe dying.
1: แต่แล้วก็ชะงักเสียงร้องดังนักฟังทุรนทุราย
0: Look and Loma run and shout glaring and scaring that poor puppy to death
1: เอ๊ะนั่นติ้งหน่งกับโลมาพากันวิ่งไล่ล่าหมาน้อยเอาเป็นเอาตาย
0: The poor little puppy is flat out of breath We wouldn't be happy to get treated like that
1: หมาน้อยกระหืดกระหอบเป็นเราก็ไม่ชอบให้ใครมาทำร้าย
0: Ting Nong pulls a slingshot out. Lo Ma following grabs his too. Not stopping to think what it's all about, they wildly fill them with rocks to shoot.
1: Ting Nong ngang nang stick. Lo Ma tam tit. Teum krasun bun wai.
0: Khao Tu hugs the puppy away in a hurry. The rock hits only the ground. No more worry. The cute little puppy is safe and sound.
1: Khao Tu น้องหมาหลบกระสุนดินเลยตกไม่โดนเป้าหมาย
0: Uncle Bunmi saw it all and is coming. The two little rascals start wildly running.
1: ลุงบุญมีมองเห็นเหตุการณ์สองคนวิ่งพล่านหนีกระจัดกระจาย
0: The fluffy-haired puppy jumps up, licks her cheek. So surprised, almost shocked.Shouts Khao Tu. Namo laughs. Ha ha! The cute little thing only wants a thank you.
1: ลูกหมาตัวน้อยขนฟูกระโดดเลียแก้มข้าวตูจนข้าวตูร้องว้ายเป็นการแสดงความขอบคุณแต่ข้าวตูไม่คุ้นนโมหัวเราะงอหาย
0: Whose dog could this be? Neither one knows, but it's hungry and thirsty. That certainly shows.So they give it some food, soon it's full and happy.
1: ไม่รู้ว่าหมาใครกันคงหิวกระมังนั่นเลยให้อาหารจนอิ่มสบาย
0: A snappy idea comes to these two. Post doggy's picture around. Find out who owns this lost little hound.
1: ทั้งสองเกิดความคิด

0: คำประกาศติดตามหาเจ้าของที่ทำหาย
1: Now Mo and Cow too, all morning long, from early to late, have fun with the puppy. All three love to play.
0: น้ำโมกับข้าวตูเล่นสนุกกับน้องหมาอยู่ตั้งแต่เช้าจนสาย
1: Ding dong! The doorbell sounds its chime. Ah! It's someone holding a lost dog sign.
0: Ding dong! เสียงออดดังลั่นโอ้ใครนะนั่นถือใบประกาศหมาหาย
1: That's my little dog. I've looked everywhere. Thank you both for the sign. You're so good, I declare. You saved this puppy's life. What a nice thing to do.
0: พี่คือเจ้าของหมาน้อยตามหามาหลายซอยดีใจได้เห็นป้ายขอบคุณน้องทั้งสองจริงๆช่วยน้องหมาไม่ทอดทิ้งเป็นเด็กดีเหลือหลาย
1: The owner's so happy opens arms wide The pup jumps up high and lands inside The owner hugs the little dog tight
0: เจ้าของอ้าแขนรับหมาน้อยที่กระโดดตัวลอยพบเจ้าของดังหมาย
1: Now Mo and Cow too, very proud, smile wide and bright. It makes them feel great that things turned out so right.
0: น้ำโมกับข้าวตูภูมิใจยิ้มแย้มแก้มใสทำสิ่งดีๆแล้วใจสบาย
1: This world is home to all of us. Brothers, sisters, and best friends. Love Dad and Mom. Love Grandma too. Don't limit love. It should have no end.
0: เราอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้เป็นดั่งน้องพี่เพื่อนซีสหายรักพ่อรักแม่หรือว่ารักยายไม่มีแบ่งฝ่ายเมตตาต่อกัน
1: Share with all. My house is for you. To animals or people, show kindness true. Our hearts are theirs. Being good is the best. Act like this, and you'll be happy and blessed.
0: เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บ้านเธอบ้านฉันคนสัตว์ด้วยกันแบ่งปันปราณีใจเขาใจเรายึดมั่นความดีปฏิบัติตามนี้สุขีเจริญพร
1: Children, will you bow and thank your teacher who opens his heart so wide to share with you this special story so full of wise and happy fun
0: เด็กๆจงพร้อมใจกราบพระอาจารย์ได้ฟังนิทานสนุกสนานสุขี
1: Hold it tight inside your hearts and good to youwill surely come. The happiness you hold inside all comes with Dharma as your guide.
0: ยึดมั่นในใจคงไว้ความดีสุขใดจะมีเท่ามีธรรมะเอ่ย

0: Good kids aren't mean. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Dharma. Dharma. Dharma.
1: ธรรมะ
0: Hungry. Hungry. Hungry.
1: หิว
0: Thirsty. Thirsty. Thirsty.
1: กระหาย
0: harm harm harm
1: รังแกทำร้าย
0: proud proud proud
1: ภูมิใจ
0: kindness kindness kindness
1: ความปราณี
0: share share share
1: เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปัน
0: special special special
1: พิเศษ

0: Good Kids Aren't Mean. Text and illustrations by Kitia Likrong Sakun and Romrat Paramatikum. Published by Amarin Printing and Publishing Company and read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องและภาพโดยกิตติยาลี้ครองสกุลและร่มรัตน์ปรมาธิกุลสำนักพิมพ์บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัดมหาชนเล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: Club
1: นิทานเรื่องร่าคำศัพท์น่ารู
2: ้ Dharma Dharma Dharma
1: ธรรมะ
2: Hungry Hungry Hungry
1: หิว
2: Thirsty Thirsty Thirsty
1: กระหาย
2: Harm, harm, harm.
1: รังแกทำร้าย
2: Proud, proud, proud.
1: ภูมิใจ
2: Kindness, kindness, kindness.
1: ความปราณี
2: Share, share, share.
1: เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปัน
2: special special special
1: พิเศษ

ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: ช่วงที่2ของรายการนะครับกรมชลประทานได้มีการแจ้งในเรื่องของการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยานะครับสูงสุดไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังน้ำเหนือเพิ่มต่อเนื่องนะครับก็แจ้งเตือนไปยังพื้นที่ลุ่มนอกลุ่มต่ำนะฮะนอกแนวคันกั้นน้ำก็ต้องเฝ้าระวังด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็ที่จังหวัดอ่างทองด้วยนะฮะนอกจากนี้เนี่ยนอกเหนือจากที่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็คือริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วม
1: ัน
0: จะมีลำน้ำสาขาอีกพี่กิ๊กนะครับไม่ว่าจะเป็นลำน้ำน้อยนะฮ
1: ะ
0: ที่สุพรรณบุรีเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยนะฮะแล้วก็ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงมีการแจ้งเตือนในเรื่องของการเฝ้าระดับน้ำเจ้าพระยาสูงในวันนี้นะฮะพี่กิ๊กยังไงบ้างครับ
1: ค่ะก็มี11ชุมชนด้วยกันนะคะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครซึ่งก็มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้เฝ้าระวังค่ะ11ชุมชนในพื้นที่ของเขตดุสิตพระนครบางคอแหลมยานนาวาบางกอกน้อยและคลองสานค่ะก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ยกของขึ้นที่สูงกันด้วยนะคะก็คำแนะนำทั่วไปเลยเพราะว
0: ่
1: าในเมื่อมีเหตุการณ์น้ำขึ้นสูงระดับน้ำเจ้าพระยาทะเลน้ำทะเลหนุนสูงอะไรเนี่ยเราก็จะมีการแจ้งเตือนกันอยู่แล้วว่าชุมชนบริเวณเขาเรียกนะริมแม่น้ำก็จะต้องเตรียมตัวของตัวเองเพื่อที่จะเซฟความปลอดภัยนั่นก็คือยกสิ่งของขึ้นที่สูงนะคะแล้วก็ตรวจสอบปลั๊กไฟระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะ
0: ครับก็อยากจะให้ติดตามประกาศนะครับติดตามจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เป็น อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับตามที่ได้บอกไปก็ขอให้มีการเฝ้าระวังโดยเฉพาะเรื่องของสิ่งของสำคัญสิ่งของจำเป็นต่างๆนะครับหรือว่าสิ่งของมีค่าเนี่ยก็ต้องไปไว้ในพื้นที่ที่มันปลอดภัยนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็นอกจากนี้นะครับกรุงเทพมหานครก็มีการเชิญชวนนะครับประชาชนร่วมส่งต่อความช่วยเหลือขณะนี้ยังมีความต้องการเรื่องของอาหารแห้งที่เก็บได้นานเกิน3วันรวมถึงเครื่องมือแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อนำไปช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารแห้งอย่างเช่นข้าวนะฮะมีแป้งมีขนมปังถั่วธัญพืชผลไม้แห้งน้ำพริกอาหารกระป๋องนะครับหรือว่าอาหารพร้อมรับประทานเนี่ยก็สามารถที่จะร่วมกันส่งต่อได้นะครับและนอกจากนี้ก็จะมีอุปกรณ์ที่ต้องการอย่างเช่นน้ำยาล้างห้องน้ำนะครับน
1: ้
0: ำยาถูพื้นผงซักฟอกถุงขยะขนาดใหญ่นะครับชุดกันน้ำรองเท้าบูทหรือว่าเรือท้องแบนนะครับพวกอุปกรณ์อันเนี้ยนะครับอันนี้น่าจะคิดว่าหลังน้ำรถเนี่ยน่าจะได้ใช้กันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับจุดรับบริจาคเพื่อส่งต่อก็ทั่วกรุงเทพมหานครตลอด24ชั่วโมงนะครับเขาก็จะมีในส่วนของอาคารสำนักการระบายน้ำชั้น1สาราว่าการกรุงเทพมหานครอันนี้ก็จะเป็นจุดหลักๆใหญ่อีกจุดหนึ่งนะครับที่เขามีการเปิดรับในเรื่องของการบริจาคสิ่งของนะครับให้เบอร์โทรกันไว้สักนิดนึงดีกว่านะครับเป็นเบอร์หนึ่งเนาะเพื่อที่จะได้ป้องกัน
1: ความสับสน
0: นะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราให้หลายเบอร์ปุ๊บเนี่ยคนก็จะงงแล้ว
1: เอ๊ะ
0: โทรเบอร์ไหนกันดีเน
1: ี่
0: ย
1: เบอร์หนึ่งก
0: ็
1: เลขหนึ่งนี่ก็10ตัวแล้วนะ
0: เอาเบอร์นี้ไปคุณผู้ฟังครับ0816112878นะครับ0816112878แล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งคือโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครประเวศพี่กิ๊กให้เบอร์ที่ประเวศสักนิดนึงฮะ
1: 0894461855 0894461855ค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงพอๆกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
3: ก็เผาป่าทำให้ข้าวโพดไง
2: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอื่นๆอีกมากมาย
3: จริงเหรอพ่อขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
2: หนูอภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะ
4: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

0: แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด
1: ถ้าไม่อยากให้ความตายเป็นจุดหมายปลายทางควรมีวินัยจราจรตั้งแต่วันนี้สวมหมวกกันน็อกทุกครั้งในขณะขับขี่ไม่คุยโทรศัพท์ในขณะขับรถเมาไม่ขับเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและที่สำคัญต้องขับรถด้วยความไม่ประมาทเพียงเท่านี้อุบัติเหตุบนท้องถนนจะไม่เกิดขึ้นล้านเปอร์เซ็นต์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก

0: และกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับวันนี้ที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับเวลาโดยประมาณก็คือ10โมงเนี่ยนะครับตามที่ได้มีการแจ้งกันเขามีพิธีเปิดคุณผู้ฟังครับโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นนี้เป็นรุ่นที่47นะครับประจำปี2569ก็มีทางด้านของพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีนายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้เนี่ยท่านเป็นประธานในการเปิดโครงการดังกล่าวพื้นที่ภาคกลางนะครับก็ใช้ที่สโมสรทหารบกวิภาวดีกรุงเทพมีหลากหลายหน่วยงานเลยครับพี่กิ๊ก
1: ค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีนายอารีวงอารยะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้นายวิชัยศรีขวัญรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้นะคะนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้ร้อยตำรวจโทอาทิตย์บุญยโสภัทรเลขาธิการมูลนิธิค่ะและผู้แทนจากหน่วยงานราชการภาคเอกชนผู้สนับสนุนโครงการเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ในส่วนของกองทัพบกนะคะทางด้านของพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระรองผู้บัญชาการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยค่ะ
0: ครับซึ่งปีนี้นะครับมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้เขาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวก็เป็นรุ่นที่47อย่างที่บอกไปนะครับนำเยาวชนที่ด้อยโอกาสแล้วก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นที่ปัตตานียะลานราธิวาสสตูลแล้วก็สงขลารวมจำนวนทั้งหมด440คนมาร่วมเรียนรู้ความเป็นอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทางด้านของเชื้อชาติศาสนาภาษาและวัฒนธรรมนะครับผ่านการใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ
1: ์
0: เขาแบ่งนะครับเป็นเยาวชนจำนวน320คนเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ9จังหวัดภาคกลางระหว่าง 22-27 ตุลาคม2569แล้วก็เยาวชนอีก120คนเนี่ยก็จะเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันระหว่าง16กันยายนถึง23ตุลาคม2569นั่นเองครับ
1: ค่ะก็จะมีในช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของภาคกิจ
2: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
3: งานหนักพักผ่อนน้อย
4: หวยกินแฟนทิ้ง
3: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอิซูซุจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออิซูซุ D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
5: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
6: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
5: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
6: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
7: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
8: พักผ ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชนากาเหลี่ยมทองค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดทั้งวันนี้สักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานขอ

0: มาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
1: ทั้งที่เพื่อรถทั้งร้อยเพื่อคุณ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
6: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
7: สทนช.เฝ้าระวังน้ำผลกระทบจังหวัดลุ่มเจ้าพยาหลังทยอยปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพยาแตะ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดมทุกหน่วยใช้ช่วงฝนลดเร่งผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยก่อนฝนจะกลับมา 5-7 ตุลาคมนี้ด้านกรุงเทพมหานครเผยสถานการณ์น้ำท่วมขังเริ่มคลี่คลายหลังพ่องน้ำคลองแสนแสบเตือนชุมชนนอกแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วม11ชุมชนเฝ้าระวังและยกของขึ้นที่สูงขณะช่วงเย็นที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักย่านจตุจักรลาดพร้าวมีลูกเห็บตกประชาชนฮือฮาแห่ถ่ายภาพชาวกรุงเสี่ยง5จุดน้ำท่วมสูงถนนกรุงเทพคีทาซอย9ถึง25และซอย37ถึง55ถนนหลวงแพ่งลาดกระบังโลตัสลาดกระบังแยกวัดพรหมณีถนนพหลโยธินถนนลาดกระบังแยกลาดกระบังร่ม9รอยเยิ้นก๊อฟแยกสุขุมารถนนฉลองกรุงแยกลาดพร้าวเจ้าคุณทหารตัดถนนลาดกระบังแยกรถไฟเทคโนถนนสุวินทวงศ์แยกคทัยราชราชอุทิศแฟดคลองจันน้ำลดแล้วเหลือเพียงบางจุดที่เป็นที่ลุ่มต่ำยังมีน้ำขังประชาชนเร่งทำความสะอาดร้านค้าย้ำตอนนี้ต้องการน้ำสะอาดมาใช้ล้างบ้านพบขยะจำนวนมากเริ่มส่งกลิ่นเหม็นส่วนที่เคหะร่มเก้าน้ำไม่ลดชาวบ้านร่ำให้ไม่ไหวแล้วขยะเยอะน้ำเน่าของกินน้ำดื่มไม่พอการช่วยเหลือบางจุดยังเข้าไม่ถึงชาวกาญจนบุรีบนอุบน้ำท่วมริมฝั่งแม่น้ำแควน้อยหนักสุดในรอบ30ปีปลากระชังผลผลิตทางการเกษตรเสียหายหนักส่วนตำบลกอนโดอำเภอด่านมะขามเตี้ยน้ำสูงจนมิดหลังคาบ้านนายกอนุทินสั่งเร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจัดทีมเข้าถึงพื้นที่ตัดขาดใช้ข้อมูลหนึ่งเดียวรับมือฝนระลอกใหม่ 4-5 ตุลาคมด้านผู้ว่าชัดชาติน้อมรับทุกเสียงสะท้อนยันไม่ท้อแม้มีดราม่าขอให้ปลดผู้ว่ายันกทม.ไม่ได้ยกเลิกแก้มลิงพร้อมปรับแผนจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพควบคู่ย้ำเยียวยาน้ำท่วมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปภ.1ตุลาคม2569ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติมีผลคุ้มครองแล้วทั้งน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนในกรุงเทพและส่วนภูมิภาคกรณีเกิดอุทกภัยจ่าย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจ่าย 5,000 บาทจ่ายค่าสินไหมภายใน15วันตามมูลค่าความเสียหายจริงรวมไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจ่ายรายละ2ล้านบาทรัฐบาลย้ำไทยช่วยไทยพลัสเริ่ม1ตุลาคมประชาชนกดยอมรับเงื่อนไขครั้งเดียวจบยืนยันสิทธิ์ภายใน15ตุลาคมร้านค้ากดเข้าร่วมได้ถึง30พฤศจิกายนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิ
8: ์ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
9: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาริน

ีฬาซื้อรองเท้านะครับไม่ต้องถึงขนาดนั้นท่านผู้ฟังนะเห็นบางคนบางที่แม้แต่ตัวผมเองนี่โอ้โหต้องมีเครื่องออกกำลังกายซื้อมานะครับเครื่องวิ่งซื้อมาวิ่งได้ไม่กี่วันก็มันก็เบื่อนะครับคือให้มันเพลินนะเพลินยังไงก็คือการออกกำลังกายแบบเพลินๆก็การเดินตลาดเดินไปดูนู่นดูนี่ปลูกผักปลูกหญ้าเคลื่อนไหวร่างกายนะครับไม่ต้องไปหักโหมมากแต่ถ้ามีเวลาว่างจริงๆนี่ให้เราเดินเดินวันละครึ่งชั่วโมงท่านผู้ฟังเดินแล้วก็แกว่งแขนอายุมากแล้วไม่ต้องไปโหมนะครับแกว่งแขนไปแกว่งแขนมาเดินวันละครึ่งชั่วโมงทุกวันทุกวันเนี่ยร่างกายแข็งแรงนะครับเพราะว่าหัวใจจะแข็งแรงระบบสูบฉีดโลหิตเนี่ยมันจะดีเลือดมันจะดีเลือดลมจะดีถ้าได้ดื่มน้ำมังคุดช่วยเข้าไปโอ้โหท่านสังเกตนะครับออกกำลังกายนี้ทำงานนี้หลายคนที่มาเล่าให้ผมฟังว่ากินน้ำมังคุดโลหิตมันทำงานได้แทบทั้งวันออกกำลังกายมันจะทนทานมากนะครับคนเราเนี่ยระบบหมุนเวียนโลหิตมันสำคัญออกกำลังกายมันก็จะสัมพันธ์กันท่านผู้ฟังเพราะว่าเส้นเลือดเนี่ยทำหน้าที่นำสารอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายเอาเส้นเลือดมาต่อกันเขาบอกว่ามันพันรอบโลกได้มันยาวเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดฝอยนะครับมันเหมือนท่อส่งน้ำวิ่งไปทั่วร่างกายทีนี้ไอ้ตัวเครื่องปั๊มน้ำนี่มันก็คือหัวใจหัวใจเรามีเครื่องปั๊มนะครับเครื่องปั๊มดูดเลือดเก่าออกมาเอามาฟอกให้มันดีแล้วก็ปั๊มเลือดใหม่ไปเลี้ยงนะครับเราก็ต้องระวังอย่าให้เครื่องปั๊มมันเสียอย่าให้เครื่องปั๊มมันเสียอย่าให้ท่อส่งน้ำมันเสียท่อส่งเลือดก็จะให้มันเสียนะครับเครื่องปั๊มของเราเนี่ยมันก็ทำงานตลอดเวลาโอ้โหมันสุดยอดสุดยอดเครื่องยนต์จริงๆมีใครเคยพักมั้งไม่มีนะหัวใจใครเคยบอกโอ๊ตฉันเหนื่อยฉันพักละพักแล้วก็คือเอาไปเผาท่านผู้ฟังนะถ้าได้พักแล้วคือเผาแน่นอนนะมันเต้นตลอดเวลา72ครั้งต่อนาทีมันก็เต้นอยู่งั้นเนี่ยตึกตักตึกตักตึกตักตึกตักเราจะหลับมันก็เต้นเราจะตื่นมันก็เต้นแต่ถ้าเราออกกำลังกายมันก็จะเต้นเต้นไวหน่อยแต่มันจะทำให้แข็งแรงเพราะมันเคยชินกับความแข็งแรงมาแล้วมันก็จะมีความทนทานนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้ชินกับความแข็งแรงมันไม่มีความทนทานพอเจออะไรหนักๆเข้าเนี่ยมันจะน็อกเครื่องมันน็อกถ้าเครื่องน็อกในลำบากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องอย่าให้เส้นเลือดหรือว่าสายส่งเลือดของเราหรือท่อส่งเลือดของเรานี่มันตันพอมันตันเนี่ยมันทำงานหนักท่านผู้ฟังมันก็พยายามอัดเลือดให้เพียงพอมันไม่พอมันก็อัดจากที่ตึกตักตึกตักมันก็ตึกตักตึกตักตึกตักตึกตักอยู่ตลอดมันก็ไวขึ้นความดันมันก็สูงแรงอัดมันก็แรง72ครั้งต่อนาทีเป็น75ครั้งเป็น80ครั้งเป็น90ครั้งเป็น100ครั้งความดันสูงอันนี้ทำให้เกิดความดันสูงอายุการใช้งานหัวใจมันก็สั้นแต่การออกกำลังกายเนี่ยช่วยได้นะครับเดินแกว่งแขนเดินไปเดินมาไปนู่นไปนี่นะครับทำทุกวันเช้าบ้างเย็นบ้างทำไปเรื่อยๆไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปถึงขนาดแต่งตัวใส่ชุดกีฬารองเท้าผ้าใบหรอกครับไปปลูกต้นไม้ปลูกผักปลูกหญ้ารดน้ำต้นไม้ขุดดินตรงนั้นขุดดินตรงนี้อันนั่นแหละครับคือการออกกำลังกายให้ร่างกายมันเคลื่อนไหวบ้างนะครับร่างกายมันเคลื่อนไหวบ้างมีความยืดหยุ่นบ้างเลือดลมก็จะเดินดีวิ่งดีถ้าเรานั่งนั่งนอนนอนอยู่กับที่นี่เลือดมันไม่โฟลว์มันไม่ไหลสะดวกไปทั่วร่างกายเพราะตอนเรานั่งเรานอนมันก็ทับเส้นมั่งนอนตะแคงซ้ายก็ทับเส้นทางซ้ายสักพักมันก็ชานอนตะแคงขวาก็ทับเส้นทางขวาสักพักมันก็ชาอ้าวเลือดลมมันก็ไม่ดีพอนิ่งๆเข้ามันก็จะเริ่มเฉื่อยนะครับออกกำลังกายนี่เราต้องทำประจำอยากมีแรงต้องออกแรงท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับถ้าจะออกกำลังกายดีๆนี่ลองดูลองกินน้ำมังคุดติดต่อกันสัก 4-5-6 วันแล้วลองไปออกกำลังกายดูจะรู้ว่าเราจะทนทานหรือไม่ทนทานน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุด

ผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับพูดถึงเรื่องของความแค้นนี่นะคุณพดุงเล่าให้ฟังบอกว่าสมัยที่แกเป็นเด็กยังเรียนหนังสืออยู่ในกรุงเทพเนี่ยมีคลองเยอะขนาดที่มีฉายาพวกฝรั่งเขาตั้งให้ว่าเวนิสตะวันออกมีถนนที่ไหนก็มักจะมีคลองกระนาบอยู่สองข้างถนนบางแห่งไม่มีถนนแต่มีคลองเนื่องจากคลองเป็นเส้นทางคมนาคมมาตั้งแต่สมัยโบราณคลองสายใหญ่หลักๆเช่นคลองมหานาคคลองเปรมประชากรก็มีเรือแพใช้สัญจรไปมาส่วนคลองสายรองๆหรือว่าคลองขนาดเล็กก็จะทอดผ่านหน้าบ้านเรือนประชาชนควบคู่ไปกับถนนเพราะฉะนั้นชาวบ้านจำเป็นอยู่เองที่จะต้องจัดสร้างสะพานจากบ้านมายังถนนตอนโน้นเมืองไทยมีไม้เหลือเฟือเนื่องจากมีป่าไม้กว่า 80% ราคาไม้ก็ไม่แพงอะไรนักจนมีคนเชื่อว่าคนอยู่บ้านไม้นี่เป็นคนฐานะไม่ค่อยดีส่วนคนรวยเขาจะปลูกตึกอยู่บ้านก่อตึกก่ออิฐถือปูนสะพานไม้ที่ชาวบ้านจัดสร้างสมัยนั้นก็เลยสร้างกันดิบดีตัวสะพานกว้างขนาดเดินเรียงสี่ได้แล้วก็มักจะมีราวสะพานแข็งแรงสำหรับให้นั่งเล่นไอ้ราวสะพานที่ว่านี่แหละคือแหล่งมั่วสุมของคนที่ได้ชื่อว่านักเลงอันธพาลในสมัยนั้นสะพานที่ว่าเนี่ยอยู่ด้านซ้ายมือของถนนคุณพดุงต้องเดินผ่านมันทุกเช้าทุกเย็นเพราะว่าโรงเรียนอยู่เส้นทางเดียวกับสะพานตอนเช้าไม่มีปัญหาอะไรต่างคนต่างรีบออกจากบ้านไปเรียนหนังสือแต่ตกถึงตอนเย็นนักเรียนชั้นมัธยมซึ่งมีบ้านอยู่ตรงสะพานที่ว่าเนี่ยจะชวนกันมานั่งจับกลุ่มบนราวสะพานครั้งก็สี่ห้าคนความบันเทิงของวัยรุ่นนักเรียนอันธพาลกลุ่มนี้ก็คือคอยรังควานคุณพดุงน่าแปลกใจเหมือนกันกับพฤติกรรมเช่นว่าของพวกเขาเนื่องจากคุณพดุงตอนนั้นเป็นเด็กประถมและเขาเป็นเด็กมัธยมอายุต่างกันตั้งหลายปีจะว่าพวกเขาอยากดังหรือว่าคันไม้คันมืออยากจะมีเรื่องวัยรุ่นแถวนั้นที่อายุพอๆกับพวกเขาก็มีออกถมเถไปแล้วเหตุไฉนจะจ้องแต่จะรังแกเด็กซึ่งไม่มีทางสู้รบปรบมือกับพวกเขาได้เลยลำพังพวกเขาคนเดียวก็ทุบตีชกต่อยคุณพดุงได้สบายๆแล้วแต่เขาสนุกที่จะรวนหาเรื่องประมาณว่ามึงแน่มากใช่ไหมถ้าแน่มาต่อยกับกูตัวอ่ะแม่บางวันก็นึกสนุกเป็นพิเศษส่งหนึ่งในกลุ่มของเขาซึ่งตัวใหญ่กว่าคุณพดุงเล็กน้อยให้ออกมาตบหัวคุณพดุงเล่นบ้างแต่อัดเข้าที่กลางหลังเป็นต้นหัวหน้ากลุ่มวัยรุ่นพวกนี้เป็นคนร่างอ้วนล่ำสองคนเรียกตามลักษณะว่านายอ้วนกับนายล่ำคราวหนึ่งนายล่ำเดินสวนทางกับคุณพดุงตอนเย็นโดยบังเอิญเขาไม่พูดพร่ำทำเพลงตรงเขาเตะแกแถวสีข้างจนกระเด็นตามแข้งคุณพดุงโกรธจนบอกไม่ถูกเมื่อโดนรังแกอย่างไรเหตุผลก็รีบวางกระเป๋าหนังสือสู้กับนายล่ำแต่สู้ไม่ไหวเพราะว่าตัวเตี้ยกว่าเล็กกว่าบานตะเกียงเลยโดนนายล่ำชกเอาอยู่ฝ่ายเดียวเดชบุญคุณพระช่วยมีวัยรุ่นคนหนึ่งเป็นใครไม่รู้แล้วก็ไม่รู้มาจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้คนนั้นขี่จักรยานผ่านมาประสบเหตุพอดีก็รีบจอดจักรยานแล้วร้องตะโกนดังๆว่าเฮ้ยอย่ารังแกเด็กฝ่ายนายล่ำรู้สึกเสียหน้าที่โดนตวาดก็ตวาดสวนไปว่ามึงเป็นใครแน่มาจากไหนจากนั้นก็ตรงเข้าตะลุมบอลกันฝุ่นตลบคุณพดุงตกใจกลัวจนตัวสั่นคว้ากระเป๋านักเรียนได้ก็รีบวิ่งอ้าวกลับบ้านโดยเร็วเหตุการณ์ตรงนั้นเป็นยังไงต่อไปก็ไม่รู้เพราะว่าเด็กประถมสี่อย่างคุณพดุงไม่ใช่คนเก่งทางนักเลงเท่าที่โดนชกต่อยก็อ่วมพอแรงแล้วถึงบ้านก็แอบไปนั่งร้องไห้เจ็บใจเพียงลำพังเพราะว่าแกฮึดสู้อย่างหมาจนตรอกจนทำให้หมาตัวเล็กๆที่หารสู้คนใหญ่โตเตะซะสี่โครงรวนรู้สึกเสียดอยู่ในท้องตั้งหลายวันกว่าจะหายดีปีการศึกษาต่อมาคุณพดุงเรียนชั้นมัธยมแล้วก็เลือกเส้นทางใหม่ไปโรงเรียนเนื่องจากมีให้เลือกสองอย่างคืออย่างแรกใช้ทางเดิมๆที่เคยเดินซึ่งลัดตัดตรงก็จริงแต่ต้องเดินผ่านสะพานอันตรายแห่งนั้นกับอย่างที่สองต้องใช้ทางอ้อมขึ้นรถเมย์ไปยังถนนอีกเส้นหนึ่งถึงป้ายอันเป็นจุดหมายแล้วลงเดินอีกไกลลิฟต์เท่ากว่าจะถึงโรงเรียนแต่คุณพดุงก็ยอมเลือกอย่างหลังซึ่งเปลืองทั้งค่ารถเมย์ไปกลับรวมทั้งต้องเดินไกลมากด้วยแต่อย่างไรก็ตามไกลก็ย่อมดีกว่าเดินผ่านแดนมหาภัยเป็นแน่ส่วนพวกมันก็คงจะแปลกใจไม่น้อย

0: เมื่อไม่เห็นคุณประดุงเดินผ่านเขตอิทธิพลของมันอีกเลยสำหรับคุณประดุงการที่ไม่เคยปริปากบอกเรื่องทั้งหมดให้ผู้ปกครองรู้เพราะมีความคิดเห็นส่วนตัวว่าเราเป็นลูกผู้ชายถ้าเปิดเผยเรื่องดังกล่าวให้ท่านฟังแสดงว่าเราขี้ขลาดกลัวถูกรังแกก็เลยฟ้องพ่อแม่ธรรมดาของเด็กนักเรียนมักจะถูกดูหมิ่นอยู่แล้วว่าเป็นเด็กท่านขุนซึ่งหมายความว่าอยู่ในกรอบไม่เกเรถ้าให้ใครดูหมิ่นเพิ่มเติมว่าเราเป็นเด็กขี้ขลาดนี่ก็คงจะยอมไม่ได้แน่ตกลงคุณพดุงก็ยอมผืนสังขารและสิ้นเปลืองเงินทองเดินทางอ้อมโลกเพื่อไปเรียนหนังสือคิดดูก็น่าขำเพราะมีแต่คนเขาหาทางลัดตัดตรงไปสู่ที่หมายส่วนแกดันหาทางอ้อมโลกไกลลิบไปสู่ที่หมายเดียวกันใครก็ไม่รู้ความจริงก็ต้องนึกว่าแกเพี้ยนหรือว่าบ้าบ้าบวมบวมกระทั่งเย็นวันหนึ่งคุณประดุงไม่เคยใช้เส้นทางเดิมนานนักหนาก็เลยอยากจะลองใช้เดินดูสักหน่อยเพื่อประเมินสถานการณ์ว่าเราควรจะย้อนกลับมาใช้เส้นทางอันแสนสะดวกดังเดิมหรือเปล่าแกก็ไม่นึกไม่ฝันจริงๆเวลาผ่านไปตั้ง3ปีแล้ววัยรุ่นกลุ่มนั้นโตเป็นหนุ่มแล้วแต่ว่าความคิดความอ่านของพวกเขายังเหมือนเดิมทุกอย่างคือยังสนุกที่จะรังควานคุณประดุงราวกับเคยโกรธแค้นกันมาแต่ชาติปางบันโดนทุบตีแตะต่อยหนนี้ทั้งพวกมันแล้วก็คุณพดุงนี่เติบโตร่างกายแข็งแรงกว่าเมื่อหลายปีก่อนอาการบาดเจ็บก็เลยทวีขึ้นเป็นเงาตามตัวจนคุณพดุงขนาดไม่กล้าแม้แต่จะคิดเดินเส้นทางสายนี้อีกเลยเพราะไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยในใจของคุณพดุงนับตั้งแต่วันนั้นเต็มไปด้วยความอาฆาตพยาบาทพวกอันธพาลวัยรุ่นพวกมันสนุกที่จะรังแกเพราะเห็นว่าแกไม่มีทางสู้หรือคิดสู้ก็สู้ไม่ไหวเนื่องจากพวกเขาในเรียนมัธยมปลายกันแล้วคุณประดุงเพิ่งจะเรียนมัธยมต้นเท่านั้นยังเด็กกว่ากันเยอะตัวเล็กนิดเดียวจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดคุณประดุงก็ผูกใจเจ็บคิดในใจว่าชาตินี้ต้องมีโอกาสล้างแค้นแน่นอนพวกมันนึกไม่ถึงหรอกว่าแกยินดีที่จะรอเวลาล้างแค้นถึงไหนก็ถึงกันมีเวลาไตรตรองอย่างพิถีพิถันว่าจะจัดการกันมันยังไงดีโดยเฉพาะในล่ำแกรู้จักบ้านของมันซึ่งก็คือบ้านที่อยู่ตรงข้ามไอ้สะพานข้ามคลองนั่นแหละที่พวกมันชอบนั่งตามราวสะพานนั่นน่ะในล่ำก็ถือเป็นตัวการใหญ่คอยออกคำสั่งให้พรรคพวกรังควานคุณพดุงเมื่อไม่รู้ว่าพรรคพวกเขาอยู่ที่ไหนก็ต้องจัดการกันในล่ำคนเดียวระหว่างนั้นโรงภาพยนตร์เคยนำหนังฝรั่งประเภทลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนมาเสนอฉายให้ดูอีกทั้งมีหนังสืออาชญานิยายวางแผงแพร่หลายเช่นเรื่องเล็บครุฑเยราตรีอินทรีแดงเป็นต้นคุณพดุงชอบดูหนังและอ่านหนังสือแนวบู้ดุเดือดผจญภัยพยายามตั้งใจจดจำวิธีการลอบสังหารต่างๆไว้ในสมองแล้วก็นำมาประมวลเข้าด้วยกันเป็นแผนน้องแกเองยามว่างจากเรียนหนังสือแทนที่จะไปเที่ยวเตร่เฮฮาเช่นเพื่อนๆก็ซุ่มตัวใส่ใจอยู่กับเรื่องแก้แค้นเด็กมันก็รู้จักแค้นใจเป็นยิ่งถูกทารุณความรู้สึกหลายปีติดกันความแค้นก็เหมือนกับรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนผนึกตัวเป็นโลกแห่งความชิงชังส่วนคนที่ทำให้แกแค้นก็ไม่รู้หรอกว่าอันตรายกำลังก่อตัวรอเวลาปะทุเหมือนภูเขาไฟระเบิดคุณพดุงเพิ่งรู้ว่าคนเราถ้าแค้นจนเกินขนาดจะใจเย็นรอเวลาล้างแค้นสักกี่สิบปีก็ได้เหมือนการล้างแค้นคือเป้าหมายหลักของชีวิตยามปกติมีอะไรต้องทำก็ทำไปเช่นเรียนหนังสือเป็นต้นแต่เป้าหมายหลักยังคงอยู่ในใจตลอดเวลา
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังแม่ใจนี่มันสำคัญท่านผู้ฟังครับถ้าใจบาปซะแล้วนี่มันก็เป็นเชื้อให้อกุศลให้ความไม่ดีมันมาสนองมันมาลงโทษเราทุกอย่างอยู่ที่ใจใจนี่สำคัญที่สุดจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขานะถ้าใจเศร้าหมองเราก็ได้รับสิ่งไม่ดีแน่นอนจิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขาถ้าใจไม่เศร้าหมองก็ต้องได้รับสิ่งที่ดีแน่นอนนะครับใจดีทำใจให้ดีไว้อย่าให้ใจมันเสียอะไรเสียอะไรก็เสียได้อย่าเสียกำลังใจนะครับท่านผู้ฟังให้กำลังใจตัวเองถ้าเราไม่ให้กำลังใจตัวเองแล้วใครจะให้ชีวิตเป็นของเราคนเรามันพลาดกันได้คนเรามันผิดกันได้นะครับล้มแล้วต้องลุกเดินต่อสักวันเราก็จะถึงจุดหมายสักวันเราก็จะประสบความสำเร็จการทำความดีก็เหมือนกันพลาดแล้วเอาใหม่พลาดแล้วเอาใหม่พลาดแล้วเอาใหม่นั่นมันก็ดีขึ้นเองนะผมเป็นเนนเนี่ยนะครับเป็นเนนตัวเล็กๆเนนถือศีล10พอศีลขาดตบยุงแล้วก็ตบไปเรื่อยนะพระอาจารย์ท่านมาเจอเนนเอาทำไมตบยุงโอ้ศีลมันขาดแล้วครับพระอาจารย์วันพระผมก็ไปต่อ เนนเสียหนึ่งอย่าเสียสองอย่าตกบันไดพลอยก่อโจรเมื่อวานเราไม่ดีวันนี้เราไม่จำเป็นต้องไม่ดีชั่วโมงที่แล้วเราไม่ดีชั่วโมงนี้เราไม่จำเป็นต้องไม่ดีที่เสียแล้วช่างมันตั้งต้นใหม่ที่เหลือสำคัญที่สุดโอ้โหประทับใจท่านผู้ฟังอธิษฐานจิตเลยตั้งจิตเลยเอาใหม่ขาดแล้วเอาใหม่ขาดแล้วเอาใหม่ได้สองสามวันขาดแล้วเอาใหม่ได้วันหนึ่งขาดแล้วเอาใหม่ได้สามวันสี่วันห้าวันเราพยายามไปเรื่อยๆทีนี้ศีลมันก็จะเริ่มดีขึ้นมันก็จะแข็งแรงขึ้นเราก็เริ่มจะมีกำลังใจขึ้นมันเป็นอย่างนั้นท่านผู้ฟังเหมือนกันการตั้งจิตตั้งใจทำความดีไม่มีใครก็ทำได้ร้อยเต็มเปี้ยๆหรอกยากหายากนะครับล้มลุกคลุกคลานกันทั้งนั้นแหละนะครับแต่เราทำให้มันได้มากที่สุดดีที่สุดเท่าที่เราก็ทำได้อย่าท้อมันกันแล้วกันมันก็ต้องถึงฝากเอาไว้นะครับนามังคุดตาพระนาลินนะพูดไปเรื่อยนี่ผมก็จะเหมือนพระเทศไปเลยท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งรำคาญนะไอ้ที่เล่ามาด้วยความปรารถนาดีกับท่านผู้ฟังเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกนะครับก็ถือว่าเล่าด้วยความปรารถนาดีนะก็ฝากน้ำมังคุดนะครับน้ำมังคุดมีสินค้าตัวเดียวน้ำมังคุดตราพนาลินคนหนึ่ง360บาทซื้อได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนค่าทั่วไปดื่มครั้งละ30มิลลิลิตรดื่มน้ำตาม1แก้วใหญ่เช้าเย็นท้องว่างๆนะครับถือว่าเป็นการให้รางวัลกับร่างกายของเรากับท่านผู้ฟัง
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
3: ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแบบมหาศาลมากเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยต้านมะเร็งไวรัสภูมิแพ้นะครับแล้วก็โรคอ้วนแล้วก็ที่สำคัญอันนี้สาวๆต้องชอบมากนะครับก็คือเขาเป็นผลไม้ช่วยชะลอความแก่
4: โอ้โหอย่างนี้โอ้คงจะต้องทานแทนอาหารแทนข้าวดีไหมคะวันละ5มื้อดีไหมคะ
3: เยอะเกินไปเยอะไปนะครับแต่ว่าในความเข้าใจกับเราครับมังคุดเนี่ยนะครับเราก็จะทานเฉพาะตัวเมล็ดเขาไอ้เนื้อของเขาที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับแต่ว่าณปัจจุบันครับเขามีเรื่องเล่ามาบอกใหม่ครับว่าเปลือกมังคุดก็สามารถมารับประทานได้นำมาปั่นครับทำเป็นน้ำผลไม้เขาบอกรสชาติอร่อยมากๆเลยทีเดียวนะครับแถมยังมีสารอาหารมากกว่า100ชนิดโดยเฉพาะสีม่วงแดงของเปลือกมังคุดครับจะประกอบไปด้วยสารชนิดหนึ่งชื่อว่าซานโทนครับช่วยทำให้ระบบขับถ่ายปัสสาวะดีขึ้นปัจจุบันนี้ไม่ใช่แค่เมืองไทยฮอตนะ
4: ค่ะ
3: ต่างชาติฮอตญี่ปุ่นครับกำลังชื่นชอบผลไม้ชนิดนี้มากสั่งออเดอร์มาทั้งแบบสดๆเลยนะหรือว่าจะเอาแบบแปรรูปด้วยก็ได้น้ำผลไม้เนี่ยโดยเฉพาะน้ำมังคุดนี่ขายดีมาก
4: โอ้แต่ว่าบางทีนะคะในบ้านเราเองเนี่ยมักจะมองข้ามนะคะ ว่าไหมคะ
3: ถูกครับ
4: มักจะมองข้ามนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่ค่ะคุณผู้ชมคะมังคุดเองเนี่ยซึ่งนับว่าเป็นผลไม้ไทยของบ้านเราเองเนี่ยควรที่จะช่วยกันสนับสนุนนะคะแล้วก็อุดหนุนผลไม้ไทยของเราเพราะว่าผลไม้ไทยใกล้ๆตัวนี่แหละค่ะที่มีประโยชน์ราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะก็พยายามที่จะทานมังคุดกัน
3: ไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตเมืองนอกนี่นะครับตกไม่ต้องเป็นโลนะ 4-5 ลูกอ่ะ
4: โอ้
3: ประมาณแบบ5เหรียญนี้เลยนะ
4: 100
3: กว่าบาทนะ
4: แต่บ้านเรากิโลละเท่าไหร่เองคะ
3: 12บาทก็ซื้อ
4: โอ้โหเพราะฉะนั้นนะคะเช้าวันนี้ค่ะใครยังไม่มีมังคุดติดบ้านก็ลองหาซื้อมังคุดทานกันดูนะคะ
1: มาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญครับ
5: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนาริน

0: คุณพดุงกับนายล่ำไม่เคยพบเจอกันหลายปีแต่ความจริงไม่พบก็เหมือนพบเพราะว่าคุณพดุงเป็นฝ่ายคอยสืบถามความเป็นอยู่ของนายล่ำเสมอจนรู้ว่าเขาไปเรียนต่อชั้นอุดมศึกษาที่ไหนสังคมสิ่งแวดล้อมของเขาดำเนินไปยังไงบ้างช่วงหลังๆเมื่อผ่านยุค2499อันธพาลครองเมืองเข้าสู่ยุคคณะปฏิวัตินำโดยพระท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ได้เข้ามาจัดการเก็บกวาดผู้ขว้างขวางให้หายสูญไปจากสังคมส่วนรวมใครก็ตามถ้าถูกขึ้นบัญชีดำระบุว่าสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านร้านตลาดจะถูกตั้งข้อหาเป็นบุคคลอันธพาลทันทีคนพวกนี้ถูกส่งเข้าคุกขังลืมโดยไม่มีกำหนดปล่อยและก็ไม่ต้องขึ้นศาลให้ศาลสถิตยุติธรรมต้องเปลืองเวลามานั่งบัลลังก์พิจารณาพวกที่ชอบนั่งตามราวสะพานคอยพูดระรานชาวบ้านจอมพลสฤษดิ์ท่านสั่งห้ามหมดใครขัดคำสั่งจะถือว่าเป็นบุคคลอันธพาลติดคุกแบบขังลืมทันทีซึ่งคำสั่งนี้แก๊งนายอ้วนกับนายล่ำก็ต้องทำตามโดยดุษฎีอีกประการหนึ่งจอมพลท่านระบุด้วยว่าห้ามใครก็ตามชุมนุมอยู่ในที่เดียวกันเกิน5คนใครฝ่าฝืนติดคุกขังลืมเช่นเดียวกับบุคคลอันธพาลการปรากฏตัวของพระท่านช่วยให้เมืองไทยสงบร่มเย็นดีกว่าก่อนเยอะพวกผู้ร้ายใจทมิฬกลัวท่านจนหัวหดไม่กล้าหือแต่คนบางคนก็ไม่กลัวคำสั่งใดๆทั้งสิ้นนะคุณพดุงศึกษาวิธีปลอมตัวจากภาพยนตร์และหนังสือจนมั่นใจว่าสามารถปลอมแปลงตัวเป็นคนอื่นได้เช่นเป็นขอทานเป็นคนแก่เป็นต้นอีกทั้งฝึกฝนการใช้อาวุธต่างๆจนชำนาญพอสมควรเช่นหัดขว้างมีดสั้นในตรงเป้าโดยศึกษามาจากหนังสือฝรั่งที่เขาแปลเป็นภาษาไทยเขาสอนว่าจับมีดสั้นตรงไหนขว้างอย่างไรคมมีดจึงจะเข้าเป้าจากนั้นก็ซื้อมีดมาลองขว้างหาความชำนาญเองนอกจากนี้ก็ยังศึกษาศิลปะการต่อสู้อีกหลายอย่างถ้าไม่มีแรงพยาบาทช่วยผลักดันแกก็คงไม่เสียเวลาไปมากถึงขนาดนั้นเป็นแน่หลายปีต่อมาในล่ำในเรียนจบทำงานบริษัทแล้วคุณประดุงก็สืบจนรู้เวลาไปทำงานแล้วออกจากที่ทำงานของเขาระยะนั้นคุณประดุงเรียนอยู่สถาบันอุดมศึกษาปีที่3รู้สึกว่าตัวเองเป็นหนุ่มมีความแคล่วคล่องว่องไวกว่าสมัยเรียนมัธยมก็ลองปลอมตัวเป็นขอทานไปนั่งอยู่ริมทางเท้าใกล้กับบริษัทที่ในล่ำทำงานอยู่พกอาวุธมีดติดไปด้วยหนึ่งเล่มกะว่าจะอาศัยช่วงชุลมุนตอนงานเลิกเก็บในล่ำด้วยมีดจะแทงหรือขว้างก็สุดแท้แต่ความเหมาะสมในเวลานั้นคุณพดุงแวะไปดักเล่นงานเขาหลายครั้งหลายวาระแต่น่าประหลาดมากที่แกไม่มีโอกาสลงมือเลยบางหนเห็นชัดๆว่าจะจัดการกับเขาได้แน่ๆก็กลายเป็นว่าเอื้อมมือไปถึงด้ามมีดดันมีคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องมาบังทางซะสิบเหมือนกับนายล่ำมีดวงแคล้วคลาดกันนั่นแหละอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้คุณประดุงล้มเลิกแผนปลอมเป็นขอทานไปดักที่หน้าบริษัทเพราะต่อมาทางตำรวจนึกขลังยังไงไม่รู้จู่ๆจัดสร้างป้อมยามขึ้นบริเวณนั้นถึงอยากจะล้างแค้นขนาดไหนคุณประดุงก็ยังอยากจะทำแบบปลอดภัยไม่ต้องติดคุกเข้าตารางไม่ใช่ทำทุกอย่างบรรลุผลแล้วตัวเองจบเหตุเพราะถูกจับขึ้นศาลจนติดตารางนานหลายสิบปีอีกคราวหนึ่งคุณพดุงเรียนใกล้จบเต็มทีแล้ววันหนึ่งแวะไปเยี่ยมเพื่อนแถวปากน้ำสมุทรปราการเพื่อนดันฝากปืนเถื่อนให้แกช่วยเก็บซ่อนไว้เนื่องจากเขาใช้มันยิงคู่อริตำรวจกำลังควานหาตัวคนยิงเพื่อนจะคว้างทิ้งก็เสียดายก็เลยเอามาฝากไว้กับคุณพดุงเนื่องจากเด็กเรียนอย่างคุณพดุงใครก็ไม่สงสัยแล้วว่าจะมีอาวุธร้ายติดตัวขากลับจากบ้านเพื่อนแกก็นั่งรถเมย์สายปากน้ำสนามหลวงด้วยใจเต้นระทึกถึงสองอย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือกลัวจะถูกตำรวจค้นแล้วเจอปืนเถื่อนอย่างที่สองคือตื่นเต้นที่มีอาวุธร้ายไว้ในครอบครองแกพอมีฝีมือทางยิงปืนแม่นพอสมควรถ้าจะดักยิงในล่ำรับรองว่าพลาดยากใครก็ไม่ระแวงว่าแกคือมือสังหารเนื่องจากความบาดหมางระหว่างแก๊งในล่ำนี่ผ่านมานานแสนนานเชื่อว่าแม้กระทั่งตัวนายล่ำเองก็คงจะลืมไปแล้วเพราะว่าคุณพดุงไม่เคยแสดงให้เห็นสักนิดว่ามีพิษสงอะไรสืบจนรู้ว่านายล่ำชอบกลับบ้านราวๆ 3-4 ทุ่มหลังจากงานเลิกเขาชอบมั่วสุมอยู่กับกลุ่มอันธพาลตามนิสัยเก่าดื่มเหล้ากับพรรคพวกจนเมาได้ที่เมื่อไหร่เขาถึงจะกลับบ้านคุณพดุงก็ขึ้นรถเมย์ต่อจากรถสายปากน้ำสนามหลวงไปลงที่ป้ายใกล้บ้านนายล่ำ พาตัวเองไปซุ่มเงียบกริบอยู่ในพงหญ้าข้างบ้านเขาที่ซุ่มได้ใกล้อย่างนั้นก็เพราะคูคลองถูกถางทางการสั่งพนักงานเอาดินมาถมทำเป็นถนนไปนานแล้วปกตินายล่ำกลับบ้านทุกวันจะดึกดื่นแค่ไหนก็ต้องกลับมานอนที่บ้านตัวเองแต่คืนนั้นเหมือนมีพรายกระซิบเตือนภัยให้เขารู้ล่วงหน้าคุณประดุงรอจนดึกดื่นเที่ยงคืนก็ไม่เห็นแม้แต่เงาของเขารอจนเลือดวิทย์จะแห้งตัวเพราะว่ายุงแห่มากัดแกก็เลยหมดความอดทนที่จะรอต่อไปยอมยกธงขาวให้ยุงรีบเดินทางกลับที่พักอาศัยการซุ่มเงียบนี้แกทำติดต่อกันหลายวันกะว่าจะต้องเก็บในล่ำให้จงได้แต่จนแล้วจนรอดก็ทำไม่สำเร็จเนื่องจากบางคืนมีคนขับรถมาส่งคนขับบีบแตรเรียกคนในบ้านให้ช่วยเปิดประตูรับแถมยังอุตส่าห์ขับไปส่งในล่ำถึงประตูเข้าตัวบ้านมีหนำซ้ำยังมีคนเดินบังไปบังมาจนยิงไม่ได้อย่างใจเสียเวลาดักรอไปเปล่าๆแต่แล้วเพลิงแค้นก็ได้มาถึงวันสรุปจบอย่างคาดไม่ถึงกล่าวคือในล่ำเกิดเรื่องวิวาทกับนักเลงกลุ่มหนึ่งแถวสวนอ้อยเกิดการต่อสู้กันพักใหญ่ฝ่ายในล่ำเสียท่าโดนยิงกราดแบบไม่เลือกหน้าในล่ำตายคาที่เพื่อนที่ไปด้วยกันบาดเจ็บหลายคนแต่ไม่มีใครเสียชีวิตสำหรับคุณประดุงนี่เหมือนกับยกภูเขาออกจากอกก็นึกในใจว่าโชคดีเหลือเกินที่คนฆ่าในล่ำไม่ใช่แกตอนโกรธแค้นแกไม่นึกถึงอะไรอื่นนอกจากจะต้องจัดการในล่ำให้จงได้ครั้นในล่ำตายไปจริงๆแกก็กลับชมโชคชะตาตัวเองที่ไม่ใช่มือสังหารเพราะแกกำลังจะเรียนจบอยู่แล้วขืนถูกจับคดีฆ่าคนตายอนาคตของแกก็คงไม่เหลืออะไรอีกตระกูลของแกก็คงไม่มีทายาทคนไหนเคยรับปริญญาเหมือนเดิมเมื่ออายุมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวเริ่มรู้จักกฎแห่งกรรมเหมือนกับชาวพุทธที่ดีที่เขาควรจะรู้จักบ้างแล้วแกก็ถึงพอจะรู้ว่าอันตัวเรานี้ไม่เคยสร้างสมกรรมชั่วอะไรมาก่อนมีแต่ถูกเขารังแกอยู่ฝ่ายเดียวชีวิตตั้งแต่วัยเด็กก็ทำแต่กรรมดีเป็นส่วนมากอำนาจกรรมดีก็เลยตามสนองโดยกีดขวางแกไว้ไม่ให้ทำการสังหารในล่ำสำเร็จฝ่ายในล่ำเป็นคนไม่ดีชอบระรานชาวบ้านเพราะว่าเห็นเป็นเรื่องสนุกมีนิสัยเป็นนักเลงอันธพาลแม้ทำงานแล้วนิสัยก็ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนผลสุดท้ายเขาก็เลยโดนฆ่าด้วยน้ำมือของคนชนิดเดียวกับเขาซึ่งไม่ใช่คุณพดุงหลังจากความพยาบาทสงบลงคุณพดุงก็พยายามหันหลังให้กับคนชั่วและความชั่วทุกชนิดรู้ว่าที่ไหนมีคนชั่วยึดครองอยู่หรือมีความชั่วอันใดแพร่ระบาดอยู่แกจะหาทางหลีกลี่หนีห่างให้ไกลร้อยโยชน์พันโยชน์ชีวิตก็สันติสุขเรื่อยมาไม่เคยพบเจอศัตรูที่ไหนอีกเลยครับ
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแหมนิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับท่านผู้ฟังผสมสมุนไพร24ชนิดพูดถึงสมุนไพรเนี่ยมีประโยชน์นะครับเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่สั่งสมประสบการณ์ลองผิดลองถูกอันไหนดีไม่ดีอันไหนกินแก้อะไรอันไหนกินแก้นู้นโรคนู้นโรคนี้ต้องกินสมุนไพรนี้เขามีตำราของเขาจนกระทั่งมีกรมการแพทย์แผนไทยในกระทรวงสาธารณสุขเขาก็จะบอกเลยว่าตำรับยาสมุนไพรตัวไหนดีไม่ดีแก้โรคอะไรได้บ้างเขาก็จะมีของเขานะครับฉะนั้นสมุนไพรที่ใส่เข้าไปนี่คัดสรรแล้วอย่างดีเยี่ยมผู้ที่มีประสบการณ์นะครับท่านรองศาสตราจารย์เดือนรุ่งนะครับท่านก็เคยเรียนฟู้ดไซน์ที่อเมริกาจบแพทย์แผนไทยแล้วก็ประสบการณ์ที่ผมเองก็ทำมา 5-6 ปี 7 ปีร่วมมือกันผลิตน้ำมังคุดขึ้นมาผมถือว่าอยากให้ลองคือภูมิใจมากๆอ่ะพูดง่ายๆมันต้องลองนะกินดูเราจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีดูแลตัวเองก็ท่านผู้ฟังนะครับอยู่บ้านไม่ไปไหนนะครับกินร้อนช้อนกลางอยู่บ้านใส่หน้ากากนะครับจะคุยกับใครไปหาใครก็รักษาระยะห่างเดินไปไหนมาไหนนะครับอะไรที่มันเป็นสาธารณะห้องน้ำสาธารณะลูกบิดสาธารณะประตูสาธารณะอย่าเอามือไปแตะนะครับอย่าเอามือไปแตะแตะแล้วก็ต้องล้างมือบ่อยๆกลับมาเข้าบ้านก็อาบน้ำอาบท่าเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้าเสียบางทีมันติดมาจากข้างนอกนะครับติดเสื้อติดผ้าตรงนู้นตรงนี้นะครับทำตัวให้ต้องสะอาดมากๆช่วงนี้นะครับรอให้มันมียารักษารอให้มันมีวัคซีนสักพักหนึ่งนู้นเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะปี65นู่นแหละนะครับ65 64ปลายปีหรือ65นู่นแหละเมืองไทยถึงจะมียารักษาหรือว่ามีวัคซีนโรคโควิดออกมา นะครับช่วงนี้เราก็ต้องระวังตัวเองให้มากนะครับรักษาตัวเองดูแลตัวเองอย่าให้ป่วยฝากเอาไว้นะครับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพทำร่างกายให้แข็งแรงอยู่ตลอดสำคัญที่สุดนะครับการแข็งแรงนี่ก็คือเราก็ต้องอาหารการกินอาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายแล้วก็ใช้ตัวช่วยนะผมก็ขออนุญาตเสนอตัวช่วยที่ผมมั่นใจว่าเป็นตัวช่วยที่ดีตัวหนึ่งคือน้ำมังคุดของผมเองนี่แหละบอกตรงๆนะครับลองดูกินดูเราถึงจะรู้ว่าเป็นยังไงน้ำมังคุดตราพนารินขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปนะครับ
3: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงของผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคือเป็นกระดูกทับเส้นอันนี้เป็นกันเยอะครับแทบเดินไม่ได้ดื่มน้ำมังคุดของเราเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านท่านผู้มีเกียรติทุกท่านมื้อนี้ผมกับผ้าท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติมาเยี่ยมยามถามข่าวคนที่มีประสบการณ์ในการกินน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองหาตาพนาลินนั่งอยู่ใกล้ๆผมนะครับสวัสดีครับผม
5: ชื่อ
4: ยังเนาะ
5: ชื่อเล่นแต่ไม่จริงครับผม
4: ชื่อจริงชื่อยัง
5: บรรจบหอมุนมา
4: ชื่อเล่นเด็ด
5: ชื่อแป้ครับผม
4: แป้เออ
5: ครับผม
4: เรียกแป้กันเลยแป้โจอายุยี่ปีแล้ว
5: 349ครับผม
4: 49บ้านอยู่บ้านไหน
5: นี่เลยครับหลังกันนี่นะทางเงื่อนติดกัน
4: ทางเงื่อนติดกันนี
5: ่ครับผม
4: บ้านเลขที่อย่าง
5: 39ครับ
4: หมู
5: ่หมู่1
4: บ้านอย่างบ้าน
5: บ้านธาต
4: ุบ้านธาต
5: ุตำบลธาตุอำเภอวานอน
4: จังหวัดสกลนคร
5: ครับผม
4: โอเคก็ถามแป้เนาะก็อายุบ่ทันหลาย49ปี
5: ครับผม
4: เป็นหยังคือยังมากินน้ำมังคุดก่อนกิน3 4มื้อ5มื้อ10มื้อนี่เจ้าเป็นหยัง
5: คันตอนแรกเนาะครับรถทับผมนี
4: ่เออทับขาขันใส
5: ่ครับผมมอไซค์ครับ
4: แล้วเป็นจังไดประเทศนี
5: ้กินยาเรื่อยๆกับมันกับพ่อตัวเราครับ
4: มันเจ็บ
5: มันเจ็บ
4: มันทำมาโดดยัง
5: สองสามปีแล้วครับ
4: ทำมาสองสามปีแล้วว่าอาการบ่ดีขึ้น
5: ครับมันก็ยังกระเพกกระเพกอยู่นะครับผม
4: กระเพกกระเพก
5: มันเวลาเขาย่างเนี่ย
4: ย่างขาบ่เทียงกันเลย
5: บ่
4: เจ็บมันเจ็บมันเจ็บมองไหนแต่มันเจ็บ
5: นี่ครับผม
4: มันเจ็บอ๋อมันเจ็บมองไหน
5: แต่ผมมีบาดแผลเลยครับ
4: แต่ผมมีบาดแผลมันเจ็บข้างใน
5: ครับ
4: ไปหาหมอบ
5: ่ไปหาพี่ทีเรียกว่ากระดูกทับเส้น
4: เอาหมอว่าเป็นกระดูกทับเส้นอีก
5: ครับผมซื้อยาคลายสอกคลายเส้นมากินกับ
4: หมอทับแล้วมันก็เจ็บไปหาหมอหมอก็ว่าเป็นกระดูกทับเส้นก็ซื้อยาคลายเส้นมากิน
5: พ่อทุเรา
4: พ่อทุเรา
5: ครับผม
4: เป็นมา2ปี
5: 3ปีที่3ครับนะ
4: เอาคือจังไหนคือว่าน้ำมังคุดสีซอย
5: แล้วมันหาไอ้เชียงรานเพิ่นแล้ว
4: มาหาไอ้เชียงรานอยู่สถานีนี
5: ่ครับพี่น้องกันเน
4: า
5: ะ
4: พี่น้องกันรอบกัน
5: แนะนำว่าเอามาลองมึงก็ดู
4: ลองเบิ่งหาเลยเตียมันใส่หาเตียมันถือ
5: ครับผม
4: แปลกก็เลยซื้อไปกิน
5: ครับ
4: ซื้อไปกินตอนแรกเป็นยังไงวะให้ฟัง
5: ที่แรกปวดนะครับ
4: ม
5: ันจะเจ็บปังก็เป็นอย่างที่สัก
4: แ
5: ล้ว
4: แต่มันผิดปกติ
5: มันจะไรมันจะไรนะผมว่า
4: ปวดแห้ง
5: ปวดหัวนอนน้ำส้มมากหัวก็เป็นในนี้เนาะแมนบ่เนาะสะดอกผมว่า
4: เอ
5: าคนที่สองเล่งมาดูมันนี่เบาลงครับวันนี้สามที่สี่ที่หาที่หกก็มาเลยผมวันนี
4: ้เบาไปเลยบ
5: ่เกือบแล้วเดี๋ยวนี้ปกติแล้วผม
4: เกือบเลย
5: ตี90%แล้วนี่ผมบอกแล้ว
4: มันปวดลอยหนึ่งลง90%
5: ครับ
4: เอามันขนาดนั้นเลยจะกินไว้จะขวด
5: หกครับ
4: หกขวด
5: ครับ
4: อ๋อมันใส่เวลาประมาณกับยังไหนกับเดือนหนึ่งเนาะ
5: ครับผม
4: ประมาณเดือนกว่า
5: ๆบางทีตอนเที่ยงผมก็กินดิ
4: อย่าเศร้าไว้
5: อย่าเศร้าไว
4: ้จะเย็นเย็นไหนเวลามันนะ
5: ครับ
4: คือใ
5: คร
4: ว่าร่างกายมันค่อยๆค่อยๆสอบไปเลยแข็งแรงขึ้นป่ะ
5: ครับ
4: ยังนี่สะดวกขึ้นป่ะ
5: มันจะสมรรถภาพของผมคือเก่านะครับมันจะก็คือเก่าเดี๋ยวปกติแล้วนี่ผม
4: ปกติแล้วแต่ก่อนหนียังบ่ค่อยได
5: ้ไม่อยากเอียงเลยครับผม
4: ยังเอียงเลย
5: ครับ
4: มันเจ็บเนาะม
5: ัน
4: เจ็บมันยางมันก็เจ็บ
5: ครับผม
4: บัดนี้ยังบ่เริ่มบ่เอียงแล้ว
5: บ่เอียงครับผม
4: โอ้ก็ดีตัวละคุ้มเลย
5: ครับคุ้มยังว่าผมยังได้กินไปเรื่อยๆครับผม
4: ดีใจวะ
5: ดีใจครับผม
4: เพราะว่าเขาเป็นจังซี่นี่ถ้ามาหากินยังมันก็ยาก
5: ครับแม่นดอก
4: ตอนป่วยเนี่ย
5: คนอื่นเห็นเฮายางเนี่ยอ้าวเพิ่นนี่คือขาดอย่างเนาะนึกว่าเน
4: า
5: ะ
4: ก็จะขายก็
5: เสียสมรรถภาพ
4: แล้วมันลงเต็มทีบ่ได้มันเจ็บ
5: บุคลิกบ่มีคือเอานะครับเอาไปขึ้นมา
4: เอากับบ่มั่นใจอย่าพอ
5: ครับครับผม
4: อ๋อบัดนี้เริ่มย่างได้ดีแล้ว
5: ได้ดีครับผม
4: โอ้ดีใจนะ
5: ดีขึ้
4: น
5: 90% โอ้ยังว่าเอายังว่าพอพันโดสะดุดบ้านเอามาปวดเนาะสะด
4: อกบุญของเจ้าแปะบุญของเจ้า
5: ครับผม
4: ก็ถือว่าบุญของเจ้าเพราะว่าผมกับบ่ฮู้ว่ามันรักษาโรคยังได้แน่เนาะออกไปมันก็คือสิเป็นการโอ้หวดแต่ว่าผมอย่าบอกพี่บอกน้องคือทุกคนว่ามันต้องลองกินเบิ่ง
5: ครับผม
4: เป็นยังกันล่ะแต่กินได้หมดล่ะลองกินเบิ่งกินจัก3ขวดแล้วก็เบิ่งเจ้าของว่ามันคือบ่คันว่ามันดีกินต่อไปคือจังแปลน
5: ี่
4: มันดีขึ้นแล้วกินมา6ขวดแล้ว
5: ครับผม
4: มันก็ค่อยๆขึ้นมาเลยว่ะ
5: ครับ
4: ค่อยๆดีขึ้นมา
5: บุคลิกเฮากันกับสมรรถภาพของเฮาก็คือเก่าบัดนี
4: ้เริ่มคือเก่าก่อนเกิดอุบัติเหตุ
5: แล้วเมื่อกี้ผมป่วยพ่อจะคานเอาดิ จะเรียกคลาดลงขั้นไหน
4: คลาดลงบันได
5: ครับมันปวด
4: ขนาดนั้นดิ
5: ครับ
4: มันปวดขนาดนั้นดิ
5: มันเจ็บมันคัดนะครับสีค่อยๆลงนะครับผม
4: ตอนนี้
5: ตอนผมนอนหน้าเลยครับตอนวิวันวันพันเดียวใช่ไหม
4: ตอนนี้ก็คือยางลง
5: ปกติ
4: ครับยางไป
5: เออผมก็ถือยาเลยแต่เรา
4: ก็บุญดีใจนะ
5: ครับผมเออผมก็บานสั่นแหละครับโอ้ยซาถูกด้วยผมก็ได้
4: แม่บ้านแฟนพวกยังก็ดีใจวะ
5: ครับพ่อแม่พ่อผมก็โอ้มันนางปกติอย่างเนาะบุคลิกก็กลับบ้านเก่าแล้ว
4: เป็นผู้เก่าแล้ว
5: ครับมึงแง่ผิวพรรณผมก็เออตะกี้ผมจะจอยอย่างไร
4: ตี
5: ครับ
4: บ่พอได้เกียงจังสี่บ
5: ่ครับพี่เขาก็บ่แซ่บ
4: ตอนนี้ผิวพรรณก็ดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้น
5: ครับทำงานกันเต็มร้อยที่เก่า
4: เต็มร้อยเฮ็ดหยังเฮ็ด
5: เฮ็ดเต็มสร้างเสื่อมครับ
4: เอาเป็นช่างเชื่อมก็เฮ็ดงานได้เต็มที่แล้ว
5: ครับ
4: อ๋อดีใจ
5: เฮ็ดนี่ละเฮ็ดจนได้กับ
4: คำนี้ก็คือเสียงไอ้น้องแป้แป้นะครับอายุ49ปีบ้านอยู่บ้านถาดตำบลถาดอำเภอวานอนนิวัดจังหวัดสกลนครก็คือขาถึกอุบัติเหตุขาสายมา2ปีหมอบอกว่าขาเจ็บยางกับสิบ่ได้นะครับคลาดลงบันไดเจ็บแห้งเป็นกระดูกทับเส้นกันรักษามาหลายรักษามาหลายกับบอดีขึ้นน้องเขาบอกว่ากินน้ำมะกรูดไป6ขวดเนาะ
5: ครับผม
4: 6ขวดก็ว่าดีขึ้น 90% แล้วยางกับปกติแล้วจากที่ยางขาเดียงไปเดียงมากนะตอนนี้ยางปกติแล้วก็เฮ็ดงานแข็งแรงขึ้นผิวพรรณดีขึ้นเจริญอาหารขึ้น
5: ครับ
4: นะครับอันนี้ก็คือเรื่องจริงเนาะเฮา
5: ครับผมบ่ได้พูดปดได้เลยนะครับเรื่องจริง
4: นะ
5: ครับ
4: ใครสงสัยจังได๋ก็มาถามเบิ่งได้นะครับอยู่บ้านทานนี่คนหูจักมันต้อยสั่งเสื้อ
5: ครับผมครับผม
4: โอ้กินไปเรื่อยๆเน
5: า
4: ะ
5: สาธุจังว่าผมได้ยาดีมากโว้ยอย่างที่ผมเพิ่นเกิดอยู่โอ้ยําคืนมาที่พ่อยาตัวใดเนาะสิมารักษาขาอยู่ของปกติคือ
4: ครับบ่แม่นยาแล้วเป็นน้ํามะกรูดผสมสมุนไพร
5: ครับผม
4: ครับ
5: โอ้นี่เขาขอ
4: บ่เป็นหยังอ้าวก็กินไปเรื่อยๆนะค่อยๆกินดีขึ้นแล้วกินมื้อละเทื่อก็ได้บ่เป็นหยังให้เวลามันแน่ให้เวลามันฝืน
5: แม่นอยู่นะครับเพื่อ
4: จะสิแรงมันเถาะ
5: เฮ้ยแต่บ่ลิงได้ใ
4: จหวั่นเลย
5: ครับอย่าพักให้มันเร็วๆ
4: เออใจเย็นๆ
5: เพราะว่าผมคงทํางานครับ
4: คร
5: ับ
4: ผมครับก็ดีใจน้ำน้องขอบคุณหลายๆกินไปเลยๆเด้อ
5: ครับผมกราบสวัสดีครับ
4: ครับคุณปารักษาเทวดาคุ้มครอง
6: น้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะกรูดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
7: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อนะครับท่านผู้ฟังยังมีเวลาเหลือเชิญครับ
0: มาถึงเรื่องสุดท้ายของวันนี้ท่านผู้ฟังเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นนักเลงอันธพาลหรือว่าคนนิสัยไม่ดีนี่นะมนุษย์เราเนี่ยเมื่อเกิดมาแล้วต่างก็มีเพื่อนที่จะคบหากันจะอยู่โดดเดี่ยวโดยไม่มีเพื่อนคบหานั้นเป็นไปไม่ได้ทุกคนต้องมีเพื่อนเพราะว่าการมีเพื่อนนั้นสามารถจะปรึกษาพูดคุยกันได้ในเรื่องราวต่างๆไม่มากก็น้อยถ้าเป็นเด็กก็จะพูดคุยปรึกษากันเรื่องการศึกษาเล่าเรียนและการเล่นกีฬาต่างๆที่ตัวชอบเพราะว่าเด็กนั้นการดำรงชีวิตก็อาศัยผู้ใหญ่ผู้ปกครองเป็นผู้จัดหาใ ส่วนเรื่องของผู้ใหญ่ก็จะมีเพื่อนเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับหน้าที่การงานการค้าถ้าเป็นชาวไร่ชาวนาก็หนีไม่พ้นเรื่องของเกษตรกรรมคนเราถ้ามีเพื่อนดีก็เป็นสีแก่ตัวเพราะว่าเพื่อนที่ดีก็มักจะชักชวนแนะนำไปในทางที่ถูกที่ควรและพบกับความรุ่งโรจน์ในหน้าที่การงานส่วนคนที่มีเพื่อนผิดเพื่อนไม่ดีก็มักจะถูกชักชวนไปในทางตรงกันข้ามชักชวนไปทำในสิ่งที่สังคมเขาไม่ยอมรับคุณสมยศนี่ก็มีเพื่อนคนหนึ่งเหมือนกันชื่อในหมูในหมูเพื่อนคุณสมยศเนี่ยเป็นลูกของคนมีอันจะกินครอบครัวหนึ่งเขามีพี่น้อง5คนเจ้าหมูนี่เป็นคนกลางพ่อแม่เจ้าหมูเป็นคนทันสมัยไม่เหมือนพ่อแม่ของคนอื่นๆในหมู่บ้านกล่าวคือเมื่อลูกๆโตขึ้นเนี่ยครอบครัวนี้จะส่งลูกเข้าเรียนโรงเรียนดีๆแล้วก็มีชื่อเสียงจนจบปริญญามาเกือบทุกคนแล้วก็สามารถสอบเข้ารับราชการในหน้าที่การงานที่มีเกียรติมีชื่อเสียงให้แก่วงตระกูลส่วนเจ้าหมูเพื่อนคุณสมยศนี่ไม่ยอมเข้าเรียนเหมือนกับเพื่อนพี่ๆน้องๆทั้งที่พ่อแม่ก็พยายามแนะนำเอาอกเอาใจทุกอย่างต้องการอะไรก็จะซื้อให้แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องไปโรงเรียนแล้วก็เรียนให้จบเหมือนกับพี่เหมือนน้องเท่านั้นเองแต่ว่าเจ้าหมูมันไม่สนใจไม่สนใจจะไปโรงเรียนตามคำแนะนำของพ่อแม่กลับไปชอบพวกสักยันพวกนักเลงอันธพาลทั้งหลายเมื่อไปคบพวกนี้ก็แนะนำให้เจ้าหมูนี่สักยันตามเนื้อตามตัวเพื่อป้องกันการบีบคั้นจากพ่อแม่ให้ไปโรงเรียนเจ้าหมูก็เล่นสลายพลอยไปทั้งตัวตั้งแต่นั้นมาถ้ามีงานวัดหรืองานประจำปีที่ไหนแล้วเจ้าหมูกับพรรคพวกอันธพาลก็จะชวนกันไปนั่งดื่มเหล้าให้เมาอวดพวกสาวๆระหว่างนั่งดื่มเหล้าอยู่นั่นเจ้าหมูกับพรรคพวกก็จะถอดเสื้อออกให้เห็นรอยสักลายพร้อยไปทั้งตัวเพื่อแสดงให้บุคคลที่เดินผ่านไปมาให้รู้ว่าพวกตัวนั้นเป็นนักเลงจะได้กลัวจะได้เกรงผู้คนที่เดินผ่านไปก็จะมองไปยังกลุ่มเจ้าหมูไม่ใช่มองไปในทางที่ดีมองไปในทางหมั่นไส้มากกว่าแล้วก็คงจะคิดว่าไอ้พวกปัญญาอ่อนนะคงนึกในใจแต่ว่าไม่มีใครพูดเจ้าหมูกับพวกไม่ได้เมาอย่างเดียวพอพบเห็นใครที่ไม่ถูกใจเข้าก็จะหาเรื่องชกต่อยจนล้มลุกคลุกคลานเป็นรายๆไปถ้าเจ้าหนุ่มคนไหนเกิดฮึดสู้พักพวกเจ้าหมูก็จะเฮละโลกันช่วยชกช่วยต่อยรุมมันจนสลบคาที่ชาวบ้านที่พาลูกพาหลานไปเที่ยวงานก็จะพากันหอบลูกจุงหลานวิ่งหนีออกจากบริเวณนั้นเพราะว่ากลัวว่าจะได้รับอันตรายยิ่งนานวันหนักเข้าจงหมูกับพรรคพวกก็แสดงนิสัยนักเลงอันธพาลหนักเข้าไปอีกอยากจะได้อะไรของพวกแม่ค้าก็จะเข้าไปหยิบเอาดื้อๆเช่นพวกลูกอมหรือว่าบุหรี่แล้วถ้าแม่ค้าคนนั้นท้วงติงเอาเงินจะหมูกับพวกก็จะถลึงตาเข้าใส่ตะคอกใส่หน้าแม่ค้าว่าอยากเจ็บตัวหรือยังไงบางครั้งเจ้าหมูก็เจอแม่ค้าใจเด็ดที่ไม่กลัวพวกมันไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจก็จับไปโรงพักอยู่บ่อยๆเหมือนกันแต่ก็อย่างว่าแล้วครับลูกใครๆก็รักถึงแม้จะเป็นนักเลงอันธพาลหัวไม้พอลูกไปเจอความลำบากตกทุกข์ได้ยากพ่อแม่ก็ไม่ทอดทิ้งพอรู้ข่าวลูกถูกจับไปโรงพักก็จะรีบไปประกันตัวออกมาวิ่งเต้นชดใช้ค่าเสียหายแก่แม่ค้าคนนั้นแล้วก็จะนำเจ้าหมูกลับมาบ้านแล้วก็ว่ากล่าวตักเตือนไม่ให้ประพฤติตัวอย่างนี้อีกเจ้าหมูก็จะนั่งฟังพ่อแม่สั่งสอนแต่โดยดีทำเป็นเชื่องเชื่องแต่ฟังเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไปซะหมดฟังไปอย่างนั้นไม่ได้จดได้จำอะไรพ่อแม่ของเจ้าหมูอยากจะให้ลูกของตัวกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีมีศีลมีธรรมประจำใจเขาบ้างไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์ตอนนั้นก็125ซีซีสมัยนั้นหรูแล้วนะซื้อให้คันหนึ่งเพื่อจะแลกเปลี่ยนนิสัยอันธพาลเจ้าหมูมันไม่ได้สำนึกอะไรกลับแอบยิ้มอยู่ในใจว่าจะได้ไปเที่ยวไกลๆให้พ้นหูพ้นตาพ่อแม่พอรู้ข่าวว่ามีงานประจำปีที่ไหนก็จะชวนพรรคพวกที่เป็นนักเลงด้วยกันซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์4คนมั่ง5คนนั่งตั้งแต่ถังน้ำมันยันไฟท้ายระหว่างที่เที่ยวงานอยู่นั้นพอได้จังหวะที่คนไปเที่ยวงานแออัดเจ้าหมูกับพวกก็จะชกต่อยอุตลุดโดยไม่ได้เลือกว่าใครเป็นใครหัวร่างข้างแตกไปตามๆกันจนหนุ่มๆในตำบลใกล้เคียงก็พากันขยาดเจ้าหมูกับพวก บางคนพอเจอเจ้าหมูกับพวกสุดที่จะหลีกเลี่ยงได้ก็เดินตัวงอจนหลังโก่งเข้ามาทักทายลูกพี่มั่งคุณพี่มั่งนะบางคนก็เรียกหัวหน้าไปเลยแล้วแต่จะสรรหามาเรียกเพราะกลัวเจ้าหมูมันจะทำร้ายเอาพอเจ้าหมูกับพวกได้รับคำเยินยออย่างนั้นก็ยิ้มจนหน้าบานแล้วก็จะยกเว้นได้รับการยกเว้นไม่ทำร้ายบุคคลเหล่านั้นถ้าเป็นงานกลางคืนเจ้าหมูกับพวกก็จะวางแผนอีกอย่างนึงคือถ้าเจอแม่ค้าหาเปร่แผงรอยแล้วก็มีบุหรี่วางขายก็จะให้พักพวกคนใดคนหนึ่งทำทีเป็นซื้อบุหรี่หลายๆซองอีกมือนึงก็ทำทีล้วงกระเป๋าเอาเงินออกมาจ่ายพอเจ้าหมูเห็นเพื่อนหยิบบุหรี่แล้วก็จะทำทีเข้าไปชกต่อยเพื่อนเพื่อให้ล้มไปทางหาเปร่หรือแผงลอยแม่ค้าให้ล้มระเนระนาดแม่ค้าจะตกใจพละหนีออกจากหาเปร่เพราะกลัวจะได้รับอันตรายทีนี้ล่ะเพื่อนของเจ้าหมูที่ต่อยก็จะถือโอกาสคว้าบุหรี่ติดมือไปเท่าที่จะคว้าได้แล้วก็เข้าไปปะปนกับผู้คนที่มาเที่ยวในงานทำอย่างเนี้ยครั้งแล้วครั้งเล่าบางคืนได้บุหรี่40 50ซองก็ทำให้แม่ค้าเหล่านั้นพากันสาบแช่งตามหลังไปต่างๆนานาบางคนก็หยุดขายไปเลยเพราะไม่มีกระจิตกระใจจะขายต่อไปบุหรี่ซองนึงก็ตั้งหลายตังค์แล้วไอ้คำที่ว่าคำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยคำเหล่านี้ถึงจะมีมานานกี่ร้อยกี่พันปีก็ยังใหม่และสดอยู่เสมอไม่เคยด่างพร้อยในยุคสมัยไหนเลยเจ้าหมูนี่ไม่เคยทำความดีเลยมีแต่ทำความชั่วเสมอต้นเสมอปลายผลของการกระทำนั้นมันจะต้องย้อนมาตอบสนองเข้าสักวันไม่วันใดก็วันหนึ่งคนเขาก็พูดจะอย่างนั้นอยู่มาอีกไม่นานรถมอเตอร์ไซค์ของเจ้าหมูเกิดเสียขี่ไปไหนไม่ได้ก็เลยเอาไปซ่อมที่ร้านซ่อมรถเล็กๆพอดีอะไหล่รถที่เจ้าหมูจะใช้นั้นทางร้านเขาไม่มีเขาใช้ไปหมดแล้วเจ้าของร้านก็อยู่เฝ้าร้านคนเดียวก็เลยบอกเจ้าหมูว่าถ้าต้องการเอารถไปใช้เร็วๆก็ให้ไปซื้ออะไหล่ในเมืองมานะเจ้าหมูได้ยินเจ้าของร้านบอกอย่างนั้นก็เลยไปซื้อเองในตัวเมืองนะทีนี้ไม่มีรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ต้องนั่งรถเมย์ไปเจ้าหมูซื้ออะไรตามต้องการได้แล้วก็น่าจะรีบกลับเอามาให้ช่างซ่อมแต่กลับไปนั่งกินเหล้ากินจนเมาแอนหน้าแอนหลังแล้วก็ขึ้นรถกลับนะขึ้นรถ2ถารถโดยสาร2แถวระหว่างทางที่รถวิ่งมานั้นไอ้ความเป็นนักเลงอันธพาลก็สำแดงเดชออกมาเพราะเมาด้วยนั่งเอาแขนข้างขวาออกมานอกรถตบไปที่ตัวถังรถเป็นจังหวะเพลงร้องเพลงไปด้วยตบตัวถังเป็นจังหวะโดยไม่เกรงใจเจ้าของรถและผู้โดยสารที่นั่งร่วมมาด้วยเจ้าของรถก็เห็นอย่างนั้นก็รีบหักรถเข้าข้างทางก็ลงมาขอร้องให้หยุดให้เอาแขนเข้าไปในรถเสียมันอันตรายเจ้าหมูก็ไม่ได้เชื่อฟังเจ้าของรถกลับถลึงตาใส่เจ้าของรถซะอีกเจ้าของรถไม่อยากจะมีเรื่องเพราะเคยรู้ฤทธิ์เดชมันดีก็เลยออกรถวิ่งไปตามปกติเจ้าหมูก็เอาแขนกางเอาไปนอกรถตบไปที่ถังรถเป็นจังหวะตีปังปังไปตลอดระหว่างทางรถวิ่งมาตามถนนสายลำพูนเชียงใหม่พอถึงทางโค้งปรากฏว่ามีรถหกล้อวิ่งสวนมาแล้วเฉียวเอาแขนเจ้าหมูหลุดกระเด็นไปเลยกระเด็นไปอยู่กลางถนนแล้วรถคันหลังที่วิ่งตามมาก็ทับเอาแขนเจ้าหมูที่หลุดมันแหลกละเอียดไม่มีชิ้นดีนั่นแหละครับคนที่ทำความชั่วมาตลอดผลกรรมที่ตัวก่อไว้ก็ตามมาสนองเขาจนได้จมูกก็เลยกลายเป็นหมูแขนด้วนไปตลอดชีวิตแล้วก็ไม่สามารถจะออก
8: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
9: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
8: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
9: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
10: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
11: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
12: งานหนักพักผ่อนน้อย
13: หวยกินแฟนทิ้ง
12: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
14: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
15: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
16: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาริตน้ำมังคุดในขวดสีน้ำเงินสังเกตง่ายๆนะครับขวดสีน้ำเงินกล่องก็สีน้ำเงินมีคำว่าทิพมงคลอยู่ข้างกล่องฝากไว้กับท่านผู้ฟังเป็นเพื่อนในการดูแลรักษาสุขภาพถ้าหากว่าไปซื้อไปหาอย่างอื่นมากินมาทานแล้วมันยังไม่ถูกใจมันยังไม่โดนใจนะครับมันไม่โดนอยากให้ลองนะครับผมขายมา5ปีนี่ผมมีความรู้สึกผมมั่นใจมากนะครับในสิ่งที่ทำในสิ่งที่ผลิตออกมาว่าจะสามารถตอบโจทย์สุขภาพให้กับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านได้ท่านผู้ฟังที่รักครับน้ำมังคุดเนี่ยมันมีงานวิจัยทั่วโลกมีงานวิจัยหลายแห่งนะครับไม่ว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะครับมีคณาจารย์จากหลายๆที่หลายๆแห่งเขานำมังคุดเนี่ยมาวิจัยเนื้อน่ะมันอร่อยนะครับแต่เปลือกเนี่ยจะมีสารชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าสารแซนโทนนะครับสารสกัดจากเปลือกมังคุดตัวแซนโทนเนี่ยนะครับแล้วก็แอนโทไซยานินนะครับมีสารอยู่หลายตัวมันจะมีประโยชน์เซนโทนนี่มันมีหลายชนิดท่านผู้ฟังมีหลายชนิดในมังคุดนี่จะมีมากกว่าเพื่อนมันมีสรรพคุณคล้ายยาบางคนเขาบอกว่าดีกว่ายานะครับผู้รู้เขาว่าอย่างนั้นคือจากงานวิจัยออกมายังไงก็แล้วแต่เยอะแยะเนี่ยทั่วโลกเนี่ยเขาใช้เป็นยากันแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือคนกินเข้าไปมันต้องดีใช่ไหมครับท่านผู้ฟังนะใครจะว่าดีคนโน้นจะว่าดีคนนั้นจะว่าดีไม่สำคัญเราเองกินเข้าไปมันต้องดีแมวไม่ว่ามันจะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่ขอให้มันจับหนูได้ถือว่าเป็นแมวที่ดีผลิตภัณฑ์มันเป็นอะไรก็แล้วแต่ขอให้มันมีอย.มันสะอาดให้มันปลอดภัยกินเข้าไปแล้วให้สุขภาพดีในปัจจุบันก็ดีอนาคตก็ดีผ่านไป2ปี3ปีมันต้องดีไม่มีผลข้างเคียงก็ให้ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรเนี่ยผมผลิตมาผมถือว่าผมมีความชำนาญมาตลอดระยะเวลา 5-6 ปีมาเนี่ย 5-6 ปีมานี่ครับผมแนะนำน้ำมังคุดอย่างเดียวนะครับผมมีความมั่นใจท่านที่ได้ดื่มได้ทานในสูตรเดิมๆที่ผมได้เคยแนะนำเอาไว้ถ้าถูกกับโรคอยู่ก็ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีดีครับแต่ในสูตรนี้นี่เขาเรียกว่ามีการต่อยอดมีการวิจัยมีการพัฒนาคือเราไม่อยู่นิ่งว่าทำยังไงผู้บริโภคหรือว่าท่านผู้ฟังท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านเนี่ยจะได้กินจะได้ใช้น้ำมังคุดที่มีคุณภาพดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับเราก็ได้ออกทิพมงคลตอง5ตราพนารินสังเกตดูนะครับขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินสังเกตดูง่ายๆเลยมีขายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายทั่วไปหรือจะโทรมาถามนะครับ092104555เลข5 4ตัว092104555โทรมาถามว่าแต่ละจังหวัดมีขายที่ไหนจะมีพนักงานมีเจ้าหน้าที่ของเราคอยบอกนะครับคอยแนะนำท่านผู้ฟังไปซื้อไปหาไปทดลองมาดื่มทดลองมากินดูดีไม่ดีตัดสินใจด้วยตัวท่านผู้ฟังเองครับฝากเอาไว้น้ำมังคุดทิพมงคลตอง5ตราพนารินนะครับขวดหนึ่งเนี่ยน้ำมังคุดเนี่ยเนื้อเนี่ยเนื้อ1กิโลกรัมเนี่ยจะได้ขวดเล็กๆ4ขวดเป็นเนื้อ 80% นะครับอีก 20% เนี่ยเป็นผลไม้และสมุนไพร20กว่าชนิดอันนี้ก็อยากจะบอกท่านผู้ฟังที่รักนะครับลองดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังขอบคุณมากครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลาพระนารีน

านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับกับผมพันโทไพโรธพนารินอย่าเพิ่งหนีไปไหนอย่าเพิ่งหมุนไปไหนเปิดเอาไว้ท่านผู้ฟังนะไม่ฟังก็เปิดทิ้งเอาไว้ให้เจ้าที่เจ้าทางฟังก็ยังดีนะครับเปิดเอาไว้นะเปิดธรรมะก็เป็นสิริมงคลเปิดเรื่องดีเรื่องราวดีๆนะครับคนนั้นได้ฟังคนนี้ได้ฟังบางครั้งมันอาจจะแวบขึ้นมาก็ได้ท่านผู้ฟังครับคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยในประเทศไทยเป็นกันเยอะมากหลายท่านก็คงได้รับคำแนะนำจากหมอเลยว่าให้ต้องปฏิบัติตัวยังไงนะครับคนที่เป็นเบาหวานนี่เขาบอกว่านี่ต้องดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อยวันหนึ่ง2ลิตร2ลิตรเยอะนะแต่จิบบ่อยๆไม่ใช่กินเยอะๆทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเลือดมันข้นร่างกายมันขาดน้ำนี่ระดับน้ำตาลในเลือดมันจะสูงขึ้นถ้าหากร่างกายได้กินน้ำบ่อยๆอย่างพอเพียงอยู่แล้วนี่จะได้ไม่ส่งผลระดับน้ำตาลในเลือดให้มันสูงขึ้นได้นะครับและอีกอย่างนี่ถ้าเราอิ่มน้ำเราจะไม่ไปกินเครื่องดื่มอย่างอื่นกาแฟมันกันท่านผู้ฟังบางคนขาดไม่ได้ติดขับรถไปเนี่ยอู้ต้องไปแล้วอเมซอนไปบริจาคทรัพย์ช่วยอเมซอนเขาแก้วหนึ่ง70-80คือถ้าชงเองไม่ได้เนี่ยก็ต้องบอกให้เขาเอาหวานน้อยๆหน่อยถ้าชงเองเนี่ยมันจะใส่น้ำตาลน้อยๆหรือไม่ก็แทนที่จะกินน้ำตาลก็เติมน้ำผึ้งเอาน้อยๆแต่ไม่ต้องเยอะนะครับให้นึกเสมอว่าน้ำตาลในเลือดเราเนี่ยมันสูงอยู่ตลอดนะครับสั่งให้ติดปากว่าขอหวานน้อยหรือไม่เติมน้ำตาลอย่างเงี้ยเวลากินอะไรก็ต้องอ่านดูนะครับสลากนะครับว่ามีน้ำตาลหรือว่ามีโซเดียมโซเดียมนี่ก็หนักนะเพราะมันโซเดียมก็คือเกลือหรือผงชูรสชนิดหนึ่งนะครับที่มันไม่เค็มนะครับเอาให้มันน้อยๆหน่อยแล้วก็จะได้เลือกกินดีๆทีนี้อาหารเหมือนกันเขาบอกให้กินข้าวข้าวนี่211ข้าวเท่ากับเนื้อกินผักมากกว่าข้าวนะครับก็คืออาหารจานหนึ่งตัดออกเป็น4ส่วน2ส่วนของจานนี้ให้เป็นผักคือผักครึ่งจานนะพูดง่ายๆอีก1ส่วนของจานให้เป็นแป้งคือเป็นข้าวอีก1ส่วนของจานให้เป็นปลาเป็นหมูเป็นไก่เป็นเต้าหู้หรือเป็นไข่กินอาหารแบบนี้211นี่จะช่วยควบคุมให้เราเนี่ยไม่ได้รับอาหารพวกแป้งมากเกินไปนะครับแล้วก็จะเยอะจะช่วยเพิ่มใยพวกใยอาหารกากอาหารให้ถ่ายดีแล้วก็พยายามเลือกข้าวไม่ขัดสีนะครับท่านผู้ฟังข้าวไม่ขัดสีก็จะเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตอย่างดีนะครับไม่ทำให้น้ำตาลมันเกิดขึ้นได้อีกทีนี้ผลไม้ก็กินประมาณเท่ากำปั้นคนเนี่ยวันละครั้งวันละเท่ากำปั้นก็พอไม่ต้องเยอะถ้ามากเกินก็ไม่ดีเช่นแอปเปิ้ลหนึ่งลูกลูกเล็กๆฝรั่งสักครึ่งลูกแก้วมังกรครึ่งลูกมะละกอ5-6ชิ้นอย่างนี้ประมาณเนี้ยกินแค่นั้นพอผลไม้แล้วก็ออกกำลังกายด้วยการเดินทำนู่นทำนี่ปลูกต้นไม้เดินไปเดินมาบ้างนะครับร่างกายก็จะเริ่มแข็งแรงขึ้นนะครับออกกำลังกายนู่นนี่นั่นมั่งทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงเดินมั่งออกกำลังกายแกว่งแขวนทำนู่นทำนี่ทำกิจกรรมนี่แหละครับคนที่เป็นเบาหวานต้องดูแลตัวเองทำให้เราต้องมารักเพราะว่าทำอะไรต้องมารักต้องมาห่วงตัวเองถ้าเบาหวานมันกำเริบมันทำให้โรคอย่างอื่นตามมาเยอะท่านผู้ฟังเลือดเนี่ยพอมันมีความหวานไปปนอยู่เนี่ย

0: ถ้าไปวัดดูแล้วเนี่ยน้ำตาลมันลดลงแสดงว่ามันดีมันใช่ถ้ามันไม่ลดลงอย่าไปกินต่อนะครับถ้าว่ามันลดลงเราไม่เหนื่อยเราไม่เพลียคือคนป่วยตัวเราเนี่ยแหละจะรู้เราเองว่ามันดีหรือไม่ดีวัดความดันวัดเบาหวานดูถ้ามันไปในทางที่ดีแต่ไม่ใช่กินวันสองวันแล้ววัดนะท่านผู้ฟังขอสัก15 วัน20 วันค่อยไปวัดนะครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังครับ
1: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
2: ท่านผู้ฟังครับมาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันก่อนเชิญรับฟังครับ
3: เรื่องของกระเทยบวชพระนี่ก็เริ่มจากนายต๋องกับนางอุดมนี่เป็นผัวเมียกันมีลูก4 คนคนที่1คนที่2นี่เป็นผู้หญิงคนที่3เป็นผู้ชายส่วนคนที่4ก็เป็นผู้หญิงอีกต่อมานายต๋องผู้เป็นพ่อก็ถึงแก่กรรมไปเหลือแต่นางอุดมที่เลี้ยงดูลูกทั้ง4 คนด้วยการค้าขายเล็กๆน้อยๆคุณสนอเนี่ยรู้จักกับนางอุดมคุ้นกันมานานตัวนางอุดมนั้นเป็นคนมาจากที่อื่นมาทำงานเป็นลูกจ้างร้านขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเสร็จแล้วมาพบรักกับนายต๋องที่ทำงานอยู่ที่ร้านเดียวกันพอแต่งงานกันแล้วนายต๋องก็เอานางอุดมมาอยู่บ้านด้วยแล้วก็มีลูกด้วยกัน4 คนที่ว่าเนี่ยนายต๋องเสียชีวิตหลังจากที่ลูกคนเล็กลืมตาดูโลกได้ไม่ถึงปีขณะที่นางอุดมก็ลาออกมาค้าขายอยู่กับบ้านเพื่อจะได้ดูแลลูกๆอย่างใกล้ชิดคุณสนอไปนั่งกินอาหารตามสั่งหน้าบ้านนางอุดมบ่อยๆได้เห็นลูกๆแต่ละคนของนางอุดมมาตั้งแต่ยังเด็กและได้เห็นนิสัยพฤติกรรมของแต่ละคนว่าเป็นยังไงลูกสาวทั้ง3 คนก็ขยันขันแข็งช่วยผู้เป็นแม่ทำมาค้าขายแล้วก็เป็นเด็กขยันเรียนแต่มีอยู่คนหนึ่งซึ่งไม่ยอมรับความเป็นตัวตนที่แท้จริงก็คือเจ้าลูกผู้ชายนี่แหละคนที่3เนี่ยชอบแต่งหน้าทาปากออกอาการกระตุ้งกระติ้งมาตั้งแต่เด็กสาเหตุที่ทำให้เจ้าคนเนี้ยที่ชื่อนายเบิ้มเนี่ยต้องเป็นอย่างเนี้ยน่าจะเป็นเพราะสภาพความเป็นอยู่ในครอบครัวที่มีแต่ผู้หญิงล้วนอาการกระตุ้งกระติ้งเด่นชัดขึ้นเมื่อนายเบิ้มขึ้นมัธยมต้นบางครั้งถูกแย่นิดแย่หน่อยหยอกหน่อยก็ร้องวีดวายออกอาการของคนเปลี่ยนแปลงทางเพศอย่างชัดเจนเวลาคุณสนอไปนั่งกินอาหารตามสั่งแล้วเห็นนายเบิ้มออกอาการสะบัดสะบิ้งแล้วก็ได้แต่อมยิ้มกับท่าทางของมันแต่บางครั้งก็โอเวอร์ไปหน่อยอยากจะเอาเท้ายันก้นในหัวทิ่มหัวตำไปเลยแต่ก็ได้แค่คิดเท่านั้นแหละครับเพราะจะว่าไปแล้วมันก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครลูกๆของนางอุดมเรียนจบมัธยมปลายกันทุกคนรวมทั้งนายเบิ้มด้วยแต่ไม่มีใครเรียนในระดับที่สูงขึ้นเพราะว่าผันตัวเองไปทำงานตามห้างร้านต่างๆนายเบิ้มเนี่ยไม่ชอบชื่อนี้เอามากๆในชื่อเบิ้มนี่นะเวลามีใครเรียกเบิ้มมันจะทำหน้าตาเงางอไม่พอใจแต่เวลาใครเรียกเอมมี่นี่โอ้ยมันจะยิ้มเต็มหน้าเลยนางอุดมก็เรียกลูกชายที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเอมมี่เอ้ยขาในเบิ้มขานรับเสียงดังเชียวเสิร์ฟน้ำให้ลุงทีสิลูกสักพักในเบิ้มก็เดินถือแก้วน้ำออกมาวางบนโต๊ะที่คุณสนอนั่งอยู่คุณสนอก็มองในเบิ้มด้วยความชื่นชมเพราะขาของมันเรียวขาวจั๊วหาขนหน้าแข้งไม่มีแม้แต่เส้นเดียวเหนือเอวขึ้นไปก็เห็นหน้าอกหน้าใจเบ้อเร่อเลยเป็นการฉีดสารชนิดหนึ่งทำให้มีขนาดใหญ่แม้แต่หน้าอกพี่สาวมันยังชิดซ้ายเลยคุณสนอก็เรียกมันเบิ้มฮึเบิ้มบ่มอะไรไม่รู้หนูชื่อเอมมี่ค่ะเอมมี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยลงจากรถเมื่อเช้านี่เองอะลุงมาคนเดียวเหรอจ้าลุงทำไมไม่ชวนผัวมาด้วยอ่ะอุ้ยผัวหนูธุรกิจเขาเยอะมาก็เสียงานแย่สิคะลุงนี่ไปทำนมอะไรนักหนาวะนะฮะผัวหนูก็ให้ทำก็ทำไม่ใช่เงินหนูสักบาทแล้วไอ้พนันน่ะตัดทิ้งหรือยังอ๋อยังคะลุงติดต่อหมอไว้แล้วหมอนัดอีก3 เดือนให้ไปผ่าตัดแปลงเพศได้คราวนี้หนูจะเป็นผู้หญิงเต็มตัวเสียทีแต่หนูยังทำใจไม่ค่อยได้เลยกลัวเจ็บป่ะอ้าวอยากจะเป็นผู้หญิงก็ต้องทนเจ็บเอาหน่อยนางเอมมี่หรือว่านายเบิ้มกระเทยสวยเลิศประจำชุมชนก็เดินหน่วยหน้าสายก

0: ก้นกลับเข้าห้องนอนสักพักนางอุดมผู้เป็นแม่ก็เดินมานั่งคุยด้วยฉันนี่หนักใจอยู่เหมือนกันมันมารบเร้าให้ฉันไปอยู่กับมันแต่ฉันไม่อยากไปหรอก
1: อ้าวทำไมอ่ะ
0: ฉันไม่เคยอยู่เฉยๆอ่ะสิ
1: อ้าว
0: หากถึงคราวสบายมันก็ต้องทำใจอ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะสิฉันกลัวไปแล้วจะไม่มีอะไรทำมันจะอึดอัดเอาก็อยู่ไปเดี๋ยวก็ชินเองแหละฉันอยากจะอยู่บ้านมากกว่านางเอมมี่มันโทรมาหลายวันแล้วบอกให้ฉันเลิกขายของไปอยู่กับมันจะได้สบายๆไม่เหนื่อยเหมือนกับที่เป็นอยู่นี่เอาก็ลองไปอยู่ดูสักพักก่อนก็ได้ฉันน่ะห่วงลูกๆไอ้มันไปคนเดียวอ่ะฉันยังไม่ห่วงเลยก็มีงานทำกันทุกคนแล้วยังจะต้องห่วงอะไรอีกอ่ะแหมพี่ก็เห็นมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นอ่ะยังไม่ได้แต่งงานเลยสักคนนึงก็ได้ยินไว้เบิ่มว่ามาอยู่เป็นอาทิตย์ไม่ใช่เหรอถึงจะกลับก็ยังมีเวลาตัดสินใจอีกหลายวันนะยังไงก็ค่อยตัดสินใจอีกทีก็แล้วกันนางอุดมผู้เป็นแม่เนี่ยเหมือนจะยังยืนกรานในคำพูดเดิมเพราะเป็นห่วงลูกสาวทั้งสามคนที่ยังไม่มีครอบครัวแต่ว่าคุณสนอมองว่าไม่น่าจะมีอะไรให้ต้องเป็นห่วงเพราะว่าลูกสาวทั้งสามคนของนางอุดมก็ไม่มีใครประพฤติตัวออกนอกลู่นอกทางหากไปอยู่แล้วอยู่ไม่ได้ก็กลับมาก็คิดซะว่าไปพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศให้กับตัวเองบ้างช่วงที่คุณสนอไปนั่งกินข้าวผัดนั้นไม่มีลูกค้าคนอื่นก็เลยได้นั่งคุยกับนางอุดมนานหน่อยลูกสาวทั้งสามคนก็ไปทำงานต้องทำทุกอย่างเองคนเดียวส่วนนายเบิ้มรู้ว่านางเอมมี่นี่ก็หมกตัวอยู่แต่ในห้องอ่ะไม่เรียกก็ไม่ออกมาคงจะอบผิวของมันหรือยังไงก็ไม่ทราบคุณสนอก็บอกว่าเออดีนะลูกไม่เกเรนะโอ้ยพี่ฉันกัดฟันสู้มาโดยตลอดตั้งแต่พ่อเขาเสียไปเนี่ยฉันไม่เคยได้กินอิ่มเลยสักมื้อเลยจะเอาอะไรเข้าปากแต่ละทีก็นึกถึงหน้าลูกอยู่นั่นแหละแถวนี้หลายครอบครัวก็ไม่ได้เท่านี้นะก็เหมือนอย่างครอบครัวของฉันเหมือนกันทุกวันนี้ก็ไม่ได้ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนทำมาหากินสุจริตไม่รวยก็ขอให้พออยู่พอกินก็พอแล้วแล้วพี่คิดยังไงกับไอ้เบิ้มมันนะก็เห็นได้ยินมันว่าอีก3เดือนหมอนัดไปผ่าตัดแล้วไม่ใช่เหรอก็เป็นความโชคดีของมันน่ะดูพวกที่โตเต๋อยู่แถวนี้สิมีใครไปได้ดีเท่ามันบ้างล่ะคุณสนอพูดถึงพวกกระเทยในชุมชนที่ปล่อยตัวมีทั้งอ้วนเป็นยักษ์และผอมเป็นไม้เสียบผีฉันมีลูกชายแค่มันคนเดียวตอนนี้มันยังไม่ได้ผ่าตัดฉันอยากให้มันบวชสักอาทิตย์นึงหรือว่าเดือนนึงพี่ว่าไงอ่ะโอ้ยหน้าอกมันใหญ่ยังกับภูเขาลาวกาเดี๋ยวพระเนนก็แตกตื่นกันทั้งวัดมันจะดีหรอไหนๆมันก็จะผ่าตัดแล้วผ่าตัดแล้วค่อยมาบวชก็บวชพระไม่ได้ก็บวชชีเอาก็ได้มันเป็นผู้ชายนะพี่ก็ดูตอนนี้สิรูปร่างหน้าตาหน้าอกหน้าใจมันใช่ผู้ชายหรือเปล่าวะนางอุดมก็อึ้งกับคำพูดของคุณสนอแต่ดูเหมือนความตั้งใจยังไม่ทิ้งเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจอยู่เหมือนกันเพราะว่ามีลูกชายเพียงคนเดียวก็อยากให้บวชตามประเพณีเก่าแก่ที่เชื่อกันมาแต่ว่าลูกชายเพียงหนึ่งเดียวของนางอุดมก็มาเป็นซะอย่างนี้คุณสนอท้วงติงไปก็เพราะกลัวว่าถ้าบวชแล้วพระเนนจะแตกตื่นเอาและที่สำคัญก็คือเจ้าตัวจะยอมบวชหรือเปล่าเพราะมันแสดงออกไปทางผู้หญิงอย่างเต็มตัวแล้ว2วันต่อมาคุณสนอก็ได้รับการแจ้งข่าวจากนางอุดมว่าลูกชายคนเดียวมีความประสงค์ที่จะบวชทดแทนพระคุณบิดามารดาเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์โดยนางอุดมก็วานให้คุณสนอช่วยเป็นธุระเกี่ยวกับทางวัดซึ่งคุณสนอก็ปฏิเสธไม่ออกแต่ก็ยังติดใจไม่หายเพราะคนที่จะบวชน่ะอ่อนแอนอรชรเหลือเกินเมื่อได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่นี้แล้วก็เหนื่อยหน่อยเพราะว่าต้องออกไปวัดไปสอบถามหลวงพ่อถึงลำดับการต่างๆหลวงพ่อก็สอบถามว่าคนที่จะบวชน่ะมีข้อห้ามอะไรหรือเปล่าแล้วท่านก็บอกถึงข้อห้ามต่างๆให้ฟังซึ่งคุณสนอก็มองว่าไอ้เบิ้มไม่ได้ผิดข้อห้ามแต่อย่างใดแกก็ไปบอกนางอุดมให้เป็นที่รับทราบตอนนั้นไอ้เจ้าเบิ้มหรือว่าน้องเอมมี่ก็นั่งอยู่ด้วยและคุณสนอก็สอบถามคนที่จะบวชว่าตั้งใจที่จะบวชจริงหรือเปล่าเจ้าตัวคือนายเบิ้มก็ยืนยันจะบวชทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีวี่แววว่ามันจะบวชสักนิดเดียวเมื่อได้วันแล้วก็ไปบอกกับหลวงพ่อไม่มีลำดับการมากอะไรเพราะเป็นการโกนหัวแล้วบวชเลยเจ้าตัวเขาต้องการอย่างนี้บอกเพียงแต่ว่าแฟนหนุ่มไม่ได้เดินทางมาร่วมงานด้วยไม่รู้สาเหตุว่าอะไรถึงไม่ยอมมาแต่ถ้าจะให้เดาก็คงเดาว่าแฟนหนุ่มมันคงจะอายที่จะมาร่วมงานบวชเมียมันนั่นเองจะด้วยสาเหตุนี้หรือเปล่าไม่รู้ที่ทำให้นายเบิ้มหรือน้องเอมมี่ดูเปลี่ยนไปเดี๋ยวก็มาบอกว่าไม่บวชแล้วจะกลับแล้ว แต่สักพักก็กลับลำบอกว่าจะบวชซึ่งคุณสนอก็บอกว่าตัดสินใจให้ดีเพราะเป็นการบวชทดแทนพระคุณบิดามารดาไม่ใช่บวชแก้บนอะไร
2: พักสักครู่ท่านผู้ฟังยังไม่จบค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีนะครับรสชาติอร่อยไม่หวานท่านผู้ฟังเป็นรสชาติเนื้อมังคุดคือก็มีดิบบ้างสุกมากบ้างสุกน้อยบ้างนะครับอาจจะเปรี้ยวบ้างในบางขวดก็อย่าไปตกใจเปรี้ยวนิดๆแต่ไม่หวานไม่หวานมากบางอันก็หวานนิดๆถ้ามันสุกมากมันก็หวานมันก็เหมือนเนื้อมังคุดนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็ใส่สมุนไพรเข้าไป20กว่าตัวลำพังสมุนไพร20กว่าตัวนี้ถ้าเราไปหาเองมากินก็หายากนะท่านผู้ฟังไม่ได้หาง่ายๆนะครับแต่นี่ก็เราเอามาจัดสรรให้ในราคาที่เหมาะสมในปริมาณที่เหมาะสมที่กับร่างกายจะใช้ดื่มดูนะครับท่านผู้ฟังดื่มดูท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าสิ่งที่งดงามมากมายจะเกิดขึ้นเมื่อเราได้ถอยออกมาจากความคิดในแง่ลบนะครับความคิดเชิงลบนี่มันสามารถเกิดจากอะไรก็ได้แต่โดยมากแล้วมักจะมาจากภายในใจของเราทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าเราพยายามคิดในแง่บวกคิดดีๆเอ้ยอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นก็ดีอย่างนี้ก็ดีไม่เป็นไรช่างมันอย่างนี้ก็ดีเนี่ยมันเหมือนกับเรามีพลังวิเศษเกิดขึ้นในใจนะครับมีพลังเกิดขึ้นในใจถ้าหากว่าเราสามารถรักษาพลังบวกความคิดทางบวกไว้จนเป็นอุปนิสัยไว้นี่ท่านผู้ฟังชีวิตของเราก็จะพัฒนาไปทางบวกไปในทางที่ดีไปตลอดนะครับสิ่งงดงามก็จะเกิดขึ้นมากมายฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินคนที่จะกินคนที่จะดื่มคนที่จะใช้นี่ให้คิดว่านั่นคือสิ่งที่ดีเราต้องกินกินด้วยความเคารพนึกถึงครูบาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรนะครับขออโหสิให้กับเราเคยทำกรรมเคยล่วงเกินกายวาจาใจก็ดีก็ได้รับอนุโมทนาขอให้อนุโมทนาบุญกุศลที่เราทำอุทิศบุญให้กับเขาถ้าเขาได้บุญแล้วก็ขอให้อโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยบางทีโรคภัยไข้เจ็บของเราเนี่ยอาจจะเกิดจากเจ้ากรรมนายเวรก็ได้ใครจะไปทราบนึกถึงพ่อหมออาชีวโกมารพัฒน์นะครับนึกถึงเจ้าแม่กวนอิมผู้บำเพ็ญบารมีหรือว่าพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์นึกถึงพระองค์ท่านเพราะท่านสร้างบารมีบำเพ็ญบารมีเพื่อช่วยสรรพสัตว์ถ้าบุญเราสัมพันธ์กันนะครับกินแล้วจะดีขึ้นแน่นอนท่านผู้ฟัง
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 555 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันครับท่านผู้ฟังเชิญครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: พอถึงวันที่กำหนดนางอุดมก็ใช้กรรไกรตัดผมยาวสลวยดำขลับให้ลูกชายตามด้วยญาติพี่น้องแล้วคุณสนอก็ลงมือโกนหัวให้ในเบิ้มด้วยมือของแกเองในเบิ้มมีเวลาเพียงแค่คืนเดียวก็จะหันหน้าเข้าสู่ร่มกาสาวพัทแล้วคุณสนอก็ไปหาหลวงพ่อที่วัดเพื่อบอกถึงความพร้อมหลวงพ่อก็นัดให้ไปวัดตั้งแต่ตี 4เพื่อทำการบวชเวลาตี 5คนบวชขานนาคไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะวัดที่ในเบิ้มไปบวชนั้นเป็นวัดในสังกัดมหานิกายแค่ว่าตามพระพี่เลี้ยงก็ห่มผ้าเหลืองได้แล้วนะคุณสนอก็ทำเหมือนกับเป็นเจ้าภาพซะเองพอตี 4ก็บึ่งไปบ้านนางอุดมเพื่อเตรียมความพร้อมแต่พอไปถึงก็กลับเกิดโกลาหลโอลหม่านเพราะคนที่จะบวชเมาไม้ไม่ได้สติอย่าว่าแต่จะจับลุกขึ้นยืนเลยขนาดจับลุกนั่งยังอ่อนไปทั้งตัวแถมเสื้อผ้าที่สวมใส่ก็หลวมโกรกเปิดโชว์เนื้อหนังขาวจั๊วจนกระทั่งคุณสนอต้องถอยออกมาในเบิ่มไม่ได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัทเพราะเมาเหล้าเมาเบียร์กลิ่นคลุ้งอบอวนไปทั่วทั้งห้องนางอุดมผู้เป็นแม่ก็รู้สึกผิดหวังมากเพราะได้บอกญาติๆและคนรู้จักเอาไว้เยอะเมื่อมาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ที่แน่ๆก็คือไม่มีการบวชเกิดขึ้นเพราะไอ้เบิ่มนอนแผ่หลาไม่ยอมลุกพอตี 5คุณสนอก็บึ่งออกไปวัดตามลำพังเพื่อแจ้งกับหลวงพ่อถึงเรื่องนี้หลวงพ่อก็แค่พยักหน้าแล้วก็ขอตัวเพื่อจะออกไปบิณฑบาตโดยมีพระลูกวัดและเนนน้อยไปด้วยคุณสนอกลับไปที่บ้านนางอุดมอีกครั้งได้เห็นสีหน้าของแต่ละคนแล้วไม่มีความสุขเอาเสียเลยเมื่องานบวชมีอันต้องล้มคุณสนอก็ขอตัวกลับเพราะถือว่าหมดหน้าที่แล้วเออคนเราหากบุญไม่ถึงผ้าเหลืองแล้วอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้อย่างเช่นในเบิ้มที่คุณสนอเล่าให้ฟังคนนี้ล่ะครับ
1: คำโบราณที่ว่าเมื่อมีลูกชายก็หวังใจจะให้บวชนี่เป็นคำพูดที่ได้ยินกันมานานแล้วก็เป็นความจริงของคนไทยที่มีลูกชายเนี่ยนะจุดมุ่งหมายอันสูงสุดอย่างหนึ่งก็คือหวังจะให้บวชเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนที่เข้ามาบวชในวัดนั้นชาวไทยก็ถือว่าได้ก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มตัวมีการมีงานทำเป็นหลักเป็นฐานสามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยไม่ต้องอาศัยพ่อแม่อีกต่อไปที่นี่คุณธงชัยในเมื่อตอนที่ลูกชายเรียนจบแล้วหางานทำไม่ได้แกก็พยายามวิ่งเต้นตามเส้นสายขายงานต่างๆที่พอรู้จักเพื่อจะฝากลูกทำงานซึ่งหลายคนก็รับปากเป็นอย่างดีแต่ว่าเวลาผ่านมาเป็นปีแล้วลูกชายก็ยังไม่ได้ทำงานสักทีก็ทำให้ธงชัยในคิดถึงเพื่อนๆที่มีลูกสาวเวลาฝากเขาทำงานมักจะไม่ค่อยลำบากเหมือนกับลูกชายความหวังของพ่อแม่ที่ส่งเสียลูกเรียนทุกคนต่างก็อยากจะเห็นลูกๆมีหน้าที่การงานทำเป็นหลักฐานมั่นคงนอกจากจะแสดงถึงความสามารถของลูกเองแล้วยังทำให้เกิดความเชื่อมั่นความนับถือต่อสังคมเป็นเครื่องบ่งถึงความเป็นผู้มีอนาคตที่ดีคนหนึ่งพ่อแม่ญาติพี่น้องก็พลอยมีหน้ามีตาไปด้วยแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างก็คือจะได้เลี้ยงดูพ่อแม่ยามแก่ชราถ้าลูกไม่มีงานทำอย่าว่าแต่จะเลี้ยงดูพ่อแม่เลยเลี้ยงตัวเองก็ไปไม่รอดอยู่แล้วพ่อแม่นอกจากอยากจะเห็นความสำเร็จของลูกๆแล้วยังหวังที่จะได้พึ่งพาอาศัยยามแก่ธงชัยก็บอกกับลูกอยู่เสมอบอกว่าเอาเถอะลูกเอ้ยอย่าไปมุ่งหวังว่าใครเขาจะช่วยเราได้ดีกว่าตัวเราเลยหาสมัครทำงานหลายๆที่เข้าก็คงจะมีสักแห่งแล้วที่เขารับไว้ทำงานเองนั่นแหละจากนั้นอีกเกือบปีคมสันลูกชายจึงได้ทำงานที่กรุงเทพแล้วก็เป็นงานที่มีรายได้พิเศษซึ่งทำรายได้พอสมควรสามารถจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทางบ้านแล้วก็ค่าเล่าเรียนของน้องๆก็ได้อาศัยคมสันพี่ชายเนี่ยเขาทำงานอยู่เพียงปีเศษๆในกรุงเทพก็ซื้อที่ดินได้แปลงหนึ่งแถวบางแคซึ่งเป็นความภูมิใจที่พ่อแม่พูดคุยอวดชาวบ้านได้ไม่รู้จบวันหนึ่งคมสันกลับไปเยี่ยมบ้านทางภาคเหนือแล้วก็พาเพื่อนสาวคนหนึ่งไปเที่ยวด้วยเธอเป็นสาวสวยรับราชการเป็นครูอยู่ที่พิจิตรแม่ของคมสันก็แสดงอาการพอใจจนออกนอกหน้าว่าอยากจะได้เธอมาเป็นลูกสะใภ้
2: เคยไปเที่ยวบ้านพ่อแม่เขาได้ยังอ่ะลูกฮะ
1: เคยไป 2-3 ครั้งครับแม
2: ่ฐานะทางบ้านเขาเป็นยังไงบ้างอ่ะลูก
1: ก็ดีนะครับแม
2: ่ดีกว่าทางเราหรือเปล่าลูก
1: คือว่าเขาอยู่ดีกินดีครับแม่ก็อยู่กันแบบเรียบๆก็เหมือนกับพวกเราโดยทั่วไป
2: แล้วท่าทางเขาพอใจลูกบ้างไหมล่ะ
1: โอ้ไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรเลยแม
2: ่แม่ว่าลูกก็มีงานมีการทำแล้วนะควรจะมีครอบครัวมีเย่าเรือนสักที
1: แล้วก่อนจะมีลูกเมียก็ควรจะบวชเรียนตามประเพณีเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่จะได้ช่วยฉุดพ่อแม่ขึ้นสวรรค์ด้วยไงล่ะลูกแม่นี่ชอบขยันขยอคมสันเสมอแต่คมสันก็บ่ายเบี่ยงบอกรออีกสักพักหนึ่งครับเพราะตอนนี้ยังไม่พร้อมอย่างนั้นก็ควรจะมั่นหมายกันไว้ก่อนนะลูกนะเพื่อให้เป็นที่แน่นอนแม่เขาก็ไม่ค่อยสบายใจที่จะปล่อยลูกชายบ่ายเบี่ยงคมสันก็เลยจำยอมแม่ไปขอมั่นทางฝ่ายหญิงไว้ก่อนซึ่งจะได้กำหนดการแต่งงานกันอีกในภายหลังเพราะว่าปัญหาที่สำคัญก็คือคมสันจะต้องบวชเสียก่อนเพราะว่ายังไม่ได้บวชตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ทางฝ่ายหญิงเขาก็เห็นด้วยแม่ก็พูดกับคมสันเหมือนกับใจร้อนจากการที่จะได้ลูกสะใภ้
2: บวชสัก7 วันก็พอนะลูกนะ
1: อุ้ยไม่ได้หรอกแม
2: ่ทำไมอะลูกก็พอบวชเสร็จแล้วเรื่องอย่างอื่นมันจะได้เรียบร้อยไปด้วยแม่ไม่อยากจะให้แช่ไว้นานเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะลูกนะแม้ว่าจะมั่นหมายกันไว้แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องเป็นของเราอย่างแน่นอนที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าแม่จะไม่ไว้ใจเขาแต่เพราะเคยเห็นเรื่องอย่างเนี้ยมันเคยมีมาแล้ว
1: คือสำหรับผมนะแม่ถ้าบวชนี่ก็ต้องบวชไม่น้อยกว่า3 เดือนน่ะคือ1 พรรษา
2: ไม่เห็นจำเป็นเลยลูก
1: อ้าวแล้วแม่จะให้ผมบวชทำไมครับ
2: อ้าวก็ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ตามประเพณีสิลูกถ้าไม่บวชก็จะได้ชื่อว่าเป็นลูกเนรคุณเพราะว่าจะไม่ได้ฉุดพ่อแม่ขึ้นจากนรกอันนี้ตามประเพณีโบราณ นะ
1: ผมก็กลัวจะเป็นคนเนรคุณถึงไม่อยากบวชเพียงแค่3 วันนะแม
2: ่ไม่มีใครเขาว่าอะไรลูกหรอกแค่นั้นก็พอแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทุกวันนี้ใครเขาก็บวชกันแค่7 วัน 9 วันทั้งนั้นแหละบวชนานก็เสียเวลา
1: ผมขอถามหน่อยเถอะแม่แม่ก็เคยมีพ่อแม่แล้วก็ยังได้เป็นพ่อคนแม่คนมาแล้วด้วยแม่คิดว่าพระคุณของพ่อแม่เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนอะแม่
2: เฮ้ถามแปลกแม่ก็ไม่รู้มันมีมากน้อยเท่าไหร่เราเคยแต่ได้ยินท่านพรรณนาไว้ว่าไม่สามารถจะพรรณนาคุณของท่านทั้งสองได้เปรียบฟ้าก็แคบเกินเปรียบแผ่นดินก็เบาไปสรุปแล้วก็คือพระคุณพ่อแม่นะมีมากที่สุดเลยล่ะลูกทำไมอ่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นผมก็คงต้องบวชนานเพราะว่าถ้าบวชเพียงไม่กี่วันนะแม่ลองคิดดูว่ามันจะทดแทนบุญคุณพ่อแม่ได้ยังไงอ่ะแม่อุ้มผมอยู่ในท้องก็ต้อง9 เดือนน่ะถ้าผมบวชแค่7 วันผมก็เนรคุณแม่แล้วก็อีกอย่างเพียง7 วันผมจะไปได้อะไรจากการบวชอ่ะคิดดูแล้วมันไม่คุ้มกับการลงทุนด้วยนะแม่เพราะว่าการบวชทุกวันนี้เท่าที่ผมทราบเครื่องบริขารต่างๆที่จะใช้บวชนั้นก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าค่าใช้จ่ายอย่างอื่นมันแพงมากอ่ะแม่คงจะไม่ยอมให้ผมบวชเงียบๆใช่ไหมล่ะสรุปแล้วการบวชก็เป็นการลงทุนที่ไม่ใช่น้อยถ้าบวชเพียง7 วันมันไม่คุ้มกับการลงทุนหรอกแม่ผมคงจะมีความรู้สึกระดากมากเลยถ้าใครจะมาเรียกผมว่าทิศ
2: งั้นก็ไม่ต้องบวชอ่ะ
1: แม่ตัดบทเอาง่ายๆคมสันก็เลยไม่ได้บวชแล้วเขาก็คิดว่าเป็นการดีแล้วถ้าจะบวชเพียง 4-5 วันไม่บวชเลยดีกว่าใครจะว่าเขาไม่ใช่ชาวพุทธแท้หรือว่าชาวพุทธเทียมอะไรก็ช่างเขาเหอะที่ไม่สบายใจก็คือถ้าการบวชทดแทนพระคุณของพ่อแม่ได้จริงเขาคงพลาดโอกาสอันยิ่งใหญ่ในชีวิตไปแล้วความจริงพ่อก็เห็นด้วยกับคมสันแต่ก็ไม่อยากจะขัดใจแม่คมสันก็เลยเอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาทำงานเพื่อหาเงินแบ่งเบาภาระทั้งครอบครัวของพ่อแม่ส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งเพื่อตั้งหลักฐานให้ชีวิตการแต่งงานของเขาดำเนินไปอย่างราบรื่นแต่การที่แม่ไม่ให้คมสันบวชนี่ชาวบ้านต่างก็เล่าลือกันว่าแม่น่ะอยากจะได้ลูกสะใภ้ครูเห่อที่จะมีหลานเกินไปจนทำให้ลืมนึกถึงประเพณีว่าลูกผู้ชายที่เกิดมาแล้วทุกคนจะต้องบวชไม่อย่างนั้นเขาก็จะเหมือนกับคนเกิดมาแล้วไม่โตจะเป็นบาปติดตัวไปตลอดชาติไม่สิ้นสุดทำให้ชีวิตการงานไม่ก้าวหน้าแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จในการครองชีพแม่ก็เลยยอมให้บวชแล้วก็จัดการตามความประสงค์ทุกอย่างที่คมสันต้องการ
3: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปีชาเรื่องเดียวเดี๋ยวค่อยมาฟังจบในตอนนะครับในตอนต่อไปกับชีวิตของใครใครก็รักนะครับไม่มีใครเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของใครหรอกครับท่านผู้ฟังโดยเฉพาะสัตว์ที่เราเลี้ยงเองเนี่ยโอ้ยสงสารนะถ้าเลี้ยงไก่เอาไว้จะไปฆ่าเนี่ยเห็นว่าก็สงสารเนี่ยผมเลยขี้สงสารนะขี้สงสารมากๆทำไมเป็นเด็กเนี่ยท่านผู้ฟังนะก่อนที่จะบวชเป็นเนรเป็นเด็กเนี่ยเราเป็นเด็กบ้านนอกนะครับพ่อแม่ไปหาปลามาเนี่ยเขาจะเอามาขังใส่หายเอาไว้เอาปลาไปใส่มันก็ดิ้นดุกดิกดุกดิกดุกดิกดุกดิกนะครับบางทีก็ขังใส่ปี๊บแล้วก็ปิดเอาไอ้เขียงนี่ทับเอาไว้ เรามือล้วงมาคือถึงเวลาเขาก็จะเอามาทำกินแหละนะนะครับเรื่องที่เราเป็นเด็กนี่เราขี้สงสารเจอไม่ได้นะหลังบ้านมันก็จะมีหนองอยู่มีหนองน้ำอยู่เอาไปปล่อยโดนด่าประจำโดนตีประจำแต่ว่ามันก็บางทีมันก็นะครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับมันสงสารไก่เหมือนกันแม่บอกจะแกงไก่ให้กินถ้าจะกินเอาไก่เอาแกเตรียมไก่เตรียมมีดไหมต้องเชือดนะไม่เชือดไม่ให้กินบอกไม่กินก็ไม่กินน่ะแล้วก็ยิงไม่กินไม่กินก็ไม่กินแต่ไม่ฆ่าคือมีความรู้สึกเป็นคนขี้สงสารบ่อน้ำตาเนี่ยเป็นน้ำตาตื่นนะดูละครไปเนี่ยน้ำตาไหลนะคนอื่นไม่ร้องให้นะเราร้องให้แล้วขี้สงสารท่านผู้ฟังไม่รู้ท่านผู้ฟังบางคนเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะครับร้องให้ง่ายเป็นคนที่สงสารนะครับอันนี้ก็คือผมมองว่าชีวิตของใครใครก็รักท่านผู้ฟังนะครับเขารักเขาหวงเขาห่วงไม่เล็กๆน้อยๆมดหนูนกหนูปูปลวกตัวเล็กๆนะครับมดหนูหรือว่าปูปลวกอะไรแต่มันก็รักชีวิตของมันนะครับมันก็รักแบบชีวิตของมันแต่ทีนี้การฆ่าสัตว์เนี่ยท่านผู้ฟังถ้าเขาบอกว่าถ้าฆ่าสัตว์ใหญ่มากนี่ก็จะบาปมากฆ่าสัตว์ใหญ่น้อยตัวน้อยก็จะบาปน้อยทำไมเพราะว่าร่างกายมันใหญ่เราใช้ความเพียรมากอันหนึ่งอันที่สองก็คือชีวิตตะคือเซลล์ชีวิตของมันมีเยอะนะครับเจตนาความเพียรความพยายามแล้วก็สัตว์ไหนมีคุณมากมันก็จะบาปมากสัตว์ไหนมีคุณน้อยเราก็จะบาปน้อยนะครับในเรื่องการฆ่าเนี่ยนะครับมีคุณน้อยแล้วก็บาปน้อยมีคุณมากแล้วก็บาปมากนะครับมีศีลมากก็ยิ่งบาปมากฆ่าพระฆ่าพระอรหันต์ฆ่าพ่อฆ่าแม่มีคนเยอะก็ยิ่งบาปมากท่านผู้ฟังฉะนั้นไม่จำเป็นเราก็ไม่ไปฆ่าใครฝากเอาไว้นะครับนามกุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินนามกุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กาย360บาทครับท่านผู้ฟังครับ
4: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงคุณพี่วิไลพรนะครับมีปัญหาเรื่องตับแล้วก็นิ่วดื่มน้ำมะขุดเข้าไปจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมอยู่กับคนที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมะขุดท่านหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆผมนะครับ
6: สวัสดีครับพี่
5: ชื่ออะไรครับ
7: วิไลพรค่ะ
5: วิไลพร
7: เจริญรถค่ะ
5: เจริญรถชื่อเล่นชื่ออะไร
7: ชื่อปี
5: พี่ปี
7: ค่ะ
5: พี่ปีวิไลพรอายุเท่าไหร่แล้วพี่ปี
7: 61ปี
5: 61ปีอยู่บ้านไหนพี
7: ่สองแคว
5: บ้านสองแคว
7: ค่ะ
5: อยู่ในสองแควเลย
7: ค่ะ
5: อยู่ตรงจุดไหนสองแพ
8: รอยู่ตรงอำเภอเลย
7: ไอ้ร้าน
8: อยู่ในตัวอำเภอเลย
7: ตัวอำเภอเลย
5: ตัวอำเภอนะครับก็คือจังหวัดน่าน
7: จ้ะ
5: นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เห็นพี่นิดเจ้าของคลื่นสถานีวิทยุ
8: งาช้างดำ
5: งาช้างดำเรดิโอบอกว่าเอาน้ำมะกรูดไปส่ง
8: ค่ะ
5: เป็นยังไงนะตอนแรก
8: เห็นครั้งแรกแม่เขาแบบหน้าดำมากเลยแล้วก็ตรงช่วงเบ้าตาก็จะดำแล้วเดินมาเนี่ยเหมือนคนไม่มีแรงยัง
5: ไปแล้วใช่ไหม
8: ไปแล้วค่ะยังนึกในใจว่าจะทานใช่ยังคิดอยู่ว่าจะรอดไหมว่าอยังนึกกังวลใจว่าเขาทานน้ำมังคุดเราแล้วมันจะได้ผลไหมเพราะดูเหมือนกับว่าเหมือนเยอะอ่ะเหมือน
5: ไม่น่ารอด
8: ไม่อันนั้นนั่นแหละประมาณนั้นแหละใช่จริงๆก็เลยถามแม่เขาบอกว่าแม่เป็นอะไรบ้างตอนนั้นนี่ถามแม่ไม่เป็นหลายโรคจำไม่ได
7: ้โรคตับแล้วก็โรคไออะไรไอ
8: ไทรอยใช่ไหม
7: ไม่ได้เป็น
8: อะไรไม่ได้เป็น
7: โรคตับนิ่ว
8: โรคนิ่วโรคตับโรคนิ่ว
7: หมอนัดจะไปผ่าวันที่9
5: ไหน
7: 9เดือนนี้
5: 9เดือนมีนา
7: จ้ะ
5: ก็อีก4วันอีก4วันเป็นนิ่วเป็นตับนะตับน่าจะเป็นหนักถ้าหน้าดำ
8: ใช่ใช่ค่ะหน้าดำเลยหน้าดำมาก
5: ครับคือผมเรียนได้หนึ่งนะพี่ดีเจนิด
8: ค่ะ
5: เท่าที่ผมได้ศึกษามานะครับมันเป็นงานวิจัยคือคนที่พออายุมากขึ้นเนี่ยตับมันมีหน้าที่ขับสารพิษออกจากร่างกายกับไตมันก็จะมีพวกไขมันพวกสารเคมีไปฟอกตับทีนี้พอตับทำงานไม่ค่อยดีนี่เลือดลมคนมันจะไม่ดีน่าจะดำนะคนที่มีปัญหาเรื่องตับน่าจะดำแล้วมันจะมีสารพิษตกค้างในเลือดแต่ในงานวิจัยนี่สารสกัดจากเปลือกมังคุดนี่อันนี้นะผมคุยกับนักคนที่วิจัยเลยเขาบอกว่าในช่วงแรกๆคนที่เป็นโรคตับนี่ถ้ากินน้ำมังคุดเยอะๆนี่เซนโทนที่เหลือที่ร่างกายไม่ใช้นี่มันจะเข้าไปที่ตับที่ไตแล้วมันก็จะฟอกทำความสะอาดตับไตให้นะครับอันนี้คือผมถามเขามานะครับเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้แต่จริงเท็จยังไงนี่ผมไม่ทราบแต่เขาบอกอย่างนั้นจริงๆนะครับทีนี้เป็นโรคตับแล้วไปหาหมอไหม
7: ไปนอนโรงพยาบาล5คืน
5: 5คืน
7: ห้าคืน
6: โรงพยาบาลไหน
7: โรงพยาบาลน่าน
6: โรงพยาบาลน่านเขาบอกว่าต้องรักษายังไง
7: เขาบอกว่ารักษาดีขึ้นแล้วแล้วก็เหลือแต่นิ้วจะไปผ่านิ้ว
6: จะไปผ่านิ้วนิ้วอาการมันเป็นยังไง
7: นิ้วอยู่ในถุงน้ำดี
6: เขาเห็นนิ้วอีก
7: เห็นนิ้ว
6: ไม่ไอตอนที่หน้าดำๆอย่างนั้นน่ะอาการมันเป็นยังไงจักรวันเมื่อกี้ถามคุณเหนื่อยไหม
7: มันเหนื่อยเพี้ยอะไรออกจากโรงพยาบาลเพี้ยไม่มีเรื่องมีแรงอะไร
6: ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเพิ่งออกจากโรงพยาบาล
7: นอนโรงพยาบาลโอ้ใส่สายยางใส่อะไรทุกอย่าง
6: เ
8: ป็นหนักคำหน้าดำมากเลย
6: ไม่ถู
7: ก
6: สายยางเลยนะ
7: สายยางเจาะสายยางเข้าจมูกได
6: ้คิดว่า คิดว่าไม่น่านะพี่คิดยังไงตอนนั้นท้อไหมตอนนั้น
7: ท้อเนอะพอกินน้ำมังคุดก็ดีขึ้น
6: ยังไงมากินน้ำมังคุด
7: ก
8: ็ไม่หอม
7: แนะนำไม่หอมเขาแนะนำอ๋อ
6: ไม่หอมแนะนำให้กิน
8: ไม่หอมแนะนำ
6: ก็เลยพี่นิด
8: ก็เลยไปส่งพอเห็นครั้งแรกนึกในใจว่าน้ำมังคุดเราจะเอาอยู่ไหมเนาะ
6: กินไปกี่ขวด
7: ประมาณ10ขวด
6: ครับเอากินมา10ขวดเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเรา
7: ก็ดี
6: อาการดียังไง
7: อาการดีขึ้นแล้วก็ตาก็สว่างแล้วก็ร่างกายก็แข็งแรงขึ้น
8: แต่ที่สำคัญหน้าสวยขึ้นเยอะเลย
6: หน้าใสเลย
8: หน้าใสใช่
6: ม
8: ี
6: คนทักไหม
7: มี
6: มีคนทักแฟนว่าไงแฟนว่าไงแฟนพี่ปีว่าไง
7: แฟนก็ดีใจว่าหาย
6: ดีใจหน้าใสแต่ดูหน้าใส
8: ท่านหน้าใสมากหน้าใสมากก็เมื่อกี้จำไม่ได้ถามว่าแม่คุณที่หนูไปส่งอ่ะ
7: อยู่ไหนอย่าได้ผ่านิ้วนะออกไป
6: พูดยากไม่แน่นะครับต้องให้ไปหมอดูก่อนถ้าหมอดูเขาบอกว่าดีก็แล้วแต่ลองดูก็ลองเสี่ยงแต่ว่าวันที่9หมอนัดต้องไปต้องไปนะครับแล้วแต่ความวินิจฉัยของหมอครับครับก็ท่านผู้มีเกียรติครับนี่ก็คือเสียงของพี่ปีอยู่ที่สองแควนะครับได้ดื่มน้ำมังคุดของเราเข้าไปจากที่พี่ดีเจนิดบอกว่าเป็นโรคตับน่าจะหนักอยู
8: ่
6: แล้วก็เป็นนิ่วในกระเพาะกระวะ
7: ถ
6: ุงน้ำดีนะครับแต่ที่แน่คือพี่เขาผอมดำแล้วก็ไม่มีแรงเหนื่อยดื่มมาประมาณ10ขวดสุขภาพก็ดีขึ้น
7: ดีขึ้น
6: แข็งแรง
7: สายตาก็ดีมองสว่างขึ้น
6: ดีแสดงว่าระบบเลือดก็ดีขึ้นนะ
8: ใช่
6: ส่วนมากเลือดตามีปัญหานี่ก็คือเลือดมันไปเลี้ยงตาไม่ค่อยดีนะครับมันก็จะทำให้ตามีปัญหาดีใจไหม
7: ดีใจมากเลย
6: เสียดายตังค์ไหมเนี่ย
7: ไม่ใช่เสียดายหรอก
6: โอเคไม่พี่นิดเอาไปให้เขากินอย่างนี้แล้วเขาดีขึ้นดีใจไหม
8: ดีใจคือนี่พยายามจะเวียนไปถามแต่ไม่ค่อยเจอแม่เขาก็พยายามถามว่ากินดีไหมดีไหมคือนี่ไม่เคยบอกว่าผลิตภัณฑ์ดีนะแต่พอทุกคนบอกว่าดีบอกมันดีจริงหร
6: อ
8: คืออย่างนี้นะจัดรายการมามันมีเยอะที่มีผลิตภัณฑ์ให้เรามาโปรโมทมาโฆษณาอะไรประมาณนี้มันก็ไม่ค่อยเห็นผลแบบนี
6: ้
8: คือคนซื้อไปทานขวดหนึ่งก็เงียบก็เงียบแต่นี่พอซื้อไปก็คือเขาก็มีการตอบรับกลับมาแล้วต้องไปส่งอีกก็ถามว่ามันดีจริงหรอเขาบอกดีจริงนอนก็หลับกินข้าวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยมั่นใจก็เลยมั่นใจว่าดี
6: ครับผมครับก็ดีใจกับพี่ปีแล้วก็ดื่มไปเรื่อยๆนะพี่เนาะค่อยๆดูแลตัวเองดื่มวันละนิดวันละหน่อยก็ยังดีนะครับผมขอบคุณพี่ปีมากครับครับคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองครับ
9: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555555 5ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญครับ
0: ป้าเถานี่แกผมงอกขาวเกือบจะหมดทั้งหัวอยู่แล้วเนื้อตัวก็ผอมเกรงกร้านแดดกร้านลมนะกร้านไปทั้งหน้าตาแขนขาแกหวังเหลือเกินว่าวันหนึ่งจะได้สุขสบายกับเขาบ้างแต่ก็ดูเหมือนว่าความหวังนั้นมันลอยห่างออกไปทุกทียิ่งอายุมากไอ้ความหวังนั้นก็เลือนลางแทบจะมองไม่เห็นลูกแกมีอยู่4คนแต่ไม่มีเกื้อกูลแกได้เต็มไม้เต็มมือเลยสักคนผู้หญิงคนโตคนนี้ขยันทำงานเก่งแยกครอบครัวไปแล้วก็ไปทำมาหากินเลี้ยงลูกไปลูก2คนกำลังเรียนกันพ่อแม่ก็ต้องทำงานกันตัวเป็นเกลียวหาค่ากินค่าเรียนค่าเสื้อผ้าต่างๆนานาก็เลยไม่มีเวลาจะมาเอาใจใส่ดูแม่แก่ๆอย่างแกมากนักนานๆก็จะโผล่มาทีทั้งที่ก็ไม่ได้อยู่ไกลกันนักแค่บ้านเหนือกับบ้านใต้เท่านั้นเองส่วนลูกอีกคนต่อมาเป็นผู้ชายคนนี้มีเมียก็เลิกกันทิ้งกว้างแยกกันไปคนละทิศเมียหอบลูกหนีไปอยู่ทางเหนือนู่นก็ไม่ตามไปละปล่อยเลยตามเลยอยู่บ้านกับแกก็ไม่อยู่ระเหตุไปปลูกกระต๊อบอยู่คนเดียวในสวนหลังหมู่บ้านแกคิดว่าเขาคงจะเบื่อแกแหละเพราะแกมักจะไปจู้จี้เอากับเขาไม่ใช่เรื่องอะไรก็เรื่องความไม่เอาฐานของเขานั่นแหละงานการไม่อยากจะทำเลยอยู่ไปวันๆตัวเองก็มีฝีมือในทางช่างซ่อมโน่นซ่อมนี่เก่งไฟฟ้าก็ทำได้เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆเสียก็ซ่อมให้ใช้การได้อย่างเดิมแต่มันไม่เอาเรื่องเอาราวเองรักสบายมากกว่าส่วนลูกชายอีกคนไม่ได้อยู่บ้านไปทำงานอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนานๆจะกลับมาเยี่ยมแกคนนี้ทำท่าจะดีแต่ก็มักจะหมดเงินหมดทองกับผู้หญิงไปเสียมากโดนผู้หญิงหลอกกินหมดเนื้อหมดตัวมาหลายหนเตือนก็ครับครับครับแต่ก็ไม่เคยเห็นเอาตัวรอดจากพวกผู้หญิงได้สักทีเดียวอีกคนหนึ่งคนสุดท้องเป็นผู้หญิงเรียนหนังสือไม่ค่อยเก่งแต่ขยันท่องบนตำราจบปริญญาจนได้คนนี้ดีหน่อยเป็นห่วงเป็นใยทำงานอยู่กรุงเทพแต่ขยันกลับมาเยี่ยมเกือบทุกเดือนเงินทองให้ใช้ถึงไม่มากแต่ก็ทำให้ชื่นอกชื่นใจแฟนก็ยังไม่มีบอกว่าเห็นเพื่อนๆมีครอบครัวกันแล้วน่าเบื่อได้อยู่คนเดียวดีกว่าสบายดีแล้วต่อไปก็จะเอาแม่ไปอยู่ด้วยขอให้ซื้อบ้านที่กรุงเทพให้ได้สักหลังนึงก่อนแกก็ไม่อยากรบกวนลูกเต้าขอเพียงพวกเขาเอาตัวรอดก็ทำให้แกนอนตายตาหลับแล้วหมดห่วงเช้ามืดวันนี้ป้าเถาแกกำลังนั่งไพร่ขาบนกระต่ายขูดมะพร้าวแกขูดมะพร้าวดังกรักกรักเสร็จแล้วก็ฟังเสียงไก่ขันเพรียกไปทั้งหมู่บ้านอากาศเช้ามืดมันหนาวเย็นปีใหม่เพิ่งจะผ่านไปได้ไม่กี่วันนี้เองหม้อข้าวก็เดือดคลักคลักอยู่บนเตากลิ่นน้ำข้าวเดือดเคล้ากับกลิ่นฟันไฟในเตาฟืนเป็นกลิ่นที่แกคุ้นจมูกเป็นอย่างยิ่งกลิ่นอย่างเนี้ยมันหมายถึงวันนี้ยังไม่อดอยากหรอกมีข้าวมีปลากินแล้ววันนี้ก็จะหลนปลาเจ้ากินด้วยอยากกินมาหลายวันแล้วลูกสาวคนเล็กมาเยี่ยมก็ถือโอกาสทำให้ลูกกินซะเลยเมื่อก่อนแกหลนกินบ่อยแกหมายถึงปลาเจ้าเนี่ยตอนนี้ไม่ค่อยได้หลนเลยปลาเจ้าปลาเจ้าซื้อเนี่ยเขามันหาอร่อยยากที่แม่ค้าเอามาขายนั้นไม่ค่อยดีมันออกเหม็นๆต้องไปซื้อตลาดมีอยู่เจ้าอร่อยมากซื้อมาหลายหนและอร่อยติดใจหลนปลาเจ้าตากใส่บาทสักถ้วยผักก็มีแต่แตงกวาเดี๋ยวไปหายอดมะม่วงอ่อนมาใบมะม่วงอ่อนนี่มันจิ้มปลาเจ้าอร่อยอย่าบอกใครเลยหลวงตาแก่งท่านชอบพูดบ่อยๆปลาเจ้ามันต้องกับใบมะม่วงอ่อนท่านว่างั้นหลนปลาเจ้านี่มันไม่ยากมีกะทิมีหอมแดงเกลือสักนิดหนึ่งส้มมะขามน้ำตาลปี๊บพริกขี้หนูสัก 6-7 เม็ดเดี๋ยวก็ได้กินอร่อยไปเท่านั้นเองลูกสาวก็หั่นหอมแดงด้วยมีดบางบนเขียงไม้มะขามอันเก่าที่อยู่คู่ครัวนี่มานานเธอเกิดมาก็เห็นมันอยู่ในครัวแล้วนะ ตาเจ้านี่แพงหรือเปล่าแม่ไม่แพงหรอกถุงหนึ่งไม่กี่บาทหัวหอมนี่ทำให้เธอแสบตาน้ำตาไหลกับพริบตาทีอยู่กรุงเทพนี่ได้กินบ้างหรือเปล่าอ่ะเขาไม่ค่อยทำขายกันหรอกแม่คงไม่ค่อยมีคนชอบกินหรือกินกันไม่เป็นนะเอออาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แม่พระเจ้าเดือดอยู่ในกระทะส่งกลิ่นชวนน้ำลายไหลในอากาศหนาวเย็นเดี๋ยวจะตักใส่บาตรสักถ้วยยังไม่รู้จะหาผักอะไรจิ้มเลยแตงควาก็จิ้มได้นี่แม่แตงควาน่ะรู้แล้วแต่มันเหี่ยวไปหน่อยลูกมันก็เล็กนิดเดียวเออลูกเล็กจริงๆด้วยแม่เหี่ยวอีกตั้งหากเอามาเลือกดูสิปอกเปลือกซะหน่อยปอกแต่ที่ใส่บาตรนะเรากินไม่ต้องไปปอกมาหรอกจ้ะแม่กลิ่นปลาเจ่าในหอมฉุยลูกสาวก็มองดูแม่ตักใส่ถ้วยมันข้นสีมันขาวขุ่นควันลอยขึ้นมาเลยปลาเถาแกก็โรยหอมแดงที่หั่นซอยแล้วลงไปพริกขี้หนูเด็ดกั้วแล้วก็ใส่ลงไปทั้งเม็ดไม่ต้องหั่นมีสีเขียวสีแดงดูน่ากินปลาเถาแกบอกว่าจะไปหาใบมะม่วงอ่อนๆมาจิ้มปลาเจ่าลูกสาวก็ยกถ้วยชามเปื้อนเปลือกออกมาจากครัวมาที่หน้าบันไดมองออกไปหน้าบ้านเห็นแม่เดินข้ามสะพานไปยังอีกฝั่งคลองร่างผอมๆใส่เสื้อสีขาวหม่นมองเห็นพร่ามัวในอากาศตอนรุ่งสางต่อมาเธอก็เห็นแม่กำลังเหนี่ยวกิ่งมะม่วงมองเห็นพุ่มใบอยู่ชายถนนเธอก็ยกถ้วยชามลงมาล้างที่โอ่งน้ำหน้าบันไดล้างชามอยู่แม่ก็กลับมาใบมะม่วงอ่อนเต็มกำมือมันแก่ซะหมดแล้วเมื่อวันสองวันยังเห็นมันอ่อนๆ อยู่เลยยังกินได้ครับป่านี้แม่ต้องเลือกเอาเดี๋ยวจะไปเด็ดยอดกระถินตรงข้างรั้วมาอีกหน่อยป้าเถาก็วางยอดมะม่วงลงในจานล้างแล้วก็ตั้งบนปากโอ่งเดินผ่านช่องประตูรั้วสังกะสีออกไปไก่โต้งตัวหนึ่งส่งเสียงขันจากที่ห่างไกลป้าเถาก็ถือยอดกระถินมากำหนึ่งอ่อนไหมแม่นี่ไงเราช่วยดูหน่อยสิมีหนอนหรือเปล่าลูกสาวก็ดูแล้วสายหน้าไม่มีหรอกแม่ป้าเถาก็ยกจานผักขึ้นเรือนเข้าครัวแล้วก็นั่งเลือกใบมะม่วงหายอดอ่อนๆจัดยอดกระถินใส่จานคดข้าวใส่ขันข้าวสวยร้อนๆกระไอลอยขึ้นมีเสียงลูกสาวเรียกจากหน้าบ้านพระมาแล้วแม่พระมาแล้วจ้ะแล้วเธอก็ขึ้นมาช่วยยกขันข้าวถ้วยปลาเจ้ากับจานผักจิ้มลงไปเออวันนี้พระล่องเร็วจังเออหรือเราช้าไปเองก็ไม่รู้นะป้าเถาแกก้าวลงบันไดตามลูกสาวไปยังหน้าบ้านลูกสาวก็มองแม่ยืนรอพระที่อุ้มบาตรเดินเรียงแถวมาจีวรสีเหลืองเห็นได้ในแสงสว่างยามเช้าเออช่างเป็นชีวิตที่มีความสุขเสียนี่กระไรความสุขสำหรับคนยากคนจนสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้นะครับก็คือชีวิตแบบธรรมชาติเก่าๆของไทยนี่เองแหละครับ
10: ครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดจากรายการสุขภาพดีทำไม ครับท่านผู้ฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมะกุฏที่มงคลตอง5ตราพนารินทร์ก็มาถึงช่วงท้ายของรายการพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะครับมาฟังกันต่อขอท่าน
11: งานหนักพักผ่อนน้อย
12: หวยกินแฟนทิ้ง
11: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
13: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
14: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
15: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
14: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
15: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
16: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันและโชว์เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
17: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีย
18: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
19: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
20: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: เนื่องในโอกาสวันที่28กันยายนพุทธศักราช2569เป็นวันครบรอบ109ปีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยนั้นศูนย์การทหารปืนใหญ่จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมมอบธงชาติไทยและร่วมร้องเพลงชาติไทยในวันนี้เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างการรับรู้ความสำคัญความเป็นมาของธงชาติไทยธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราช
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลาพระนา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับท่านผู้ฟังฟังสิ่งละอันพันละน้อยท่านผู้ฟังครับการที่เราเกิดเป็นคนมานี่มันแสนยากนะมันยากมากๆเลยมานึกย้อนหลังดูกว่าจะเกิดเป็นคนได้พ่อแม่อุ้มท้องมา9 เดือนพ่อแม่ก็ต้องลุ้นว่าเกิดออกมาจะสมบูรณ์ไหมพอเกิดออกมาแล้วเนี่ยกว่าจะเลี้ยงเราโตขึ้นมายากแสนยากทีนี้ตอนนี้มันมีปัญหาสังคมอย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมก็คือท้องขึ้นมาโดยที่ไม่พร้อมเนี่ยทำแท้งไปเนี่ยมากกว่า 200,000 คนแต่ละปีเด็กผู้หญิงที่อายุไม่ถึง20ปีนะครับเยอะมากเถื่อนอีกตั้งหากนะพวกเถื่อนที่พิสูจน์ไม่ได้นับไม่ได้อีกเยอะเฉพาะที่พิสูจน์ได้นี่ไม่ต่ำกว่า 200,000 นะประมาณ 200,000 คนแล้วก็มีหลักฐานจากการรวบรวมจากหลายๆที่ทีนี้เขาก็จะมีกฎหมายใหม่ออกมาว่าถ้าหากว่าถ้าตั้งครรภ์เนี่ยไม่เกิน12สัปดาห์ก็ประมาณ3เดือนนะ17โทษทีสัปดาห์หนึ่งมันมี7วัน12 5เป็น60 12 6เป็น7 12 12 7เป็น8 14มันก็เกือบ3เดือนนะท่านผู้ฟังสามารถที่จะทำแท้งได้นะครับเขาก็พบกันครึ่งทางก็คือชีวิตของแม่กับชีวิตของเด็กนะครับถ้าหากว่าเกินกว่านั้นเราไปทำแท้งก็ผิดกฎหมายมีโทษจำคุก3เดือนปรับ 10,000 คือลดโทษลงนะครับลดโทษลงก็คงจะเปิดโอกาสให้คนได้ฆ่าลูกตัวเองมากขึ้นก็ในความรู้สึกผมก็สะทกสะท้อนที่จริงแล้วเด็กมันเกิดใหม่นี่ทุกวันนี้มันก็ยากอยู่แล้วไม่ค่อยมีเด็กเกิดใหม่คนก็ไม่ค่อยแต่งงานกันแต่งงานก็ไม่ค่อยมีลูกกันสังคมก็ค่อยๆกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุในตอนนี้บ้านเมืองเราก็เป็นสังคมผู้สูงอายุคนอายุ60ปีขึ้นไปนี่มีมากกว่าเด็กเกิดใหม่นะครับมีมากกว่าเด็กเกิดใหม่ที่อายุ 1-10 ขวบเนี่ยสู้คนอายุ60กว่าปีไม่ได้มีจำนวนมากกว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุในญี่ปุ่นเวลาเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนี่ก็ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเอาคนอายุมากนี่มาทำงานคนเฒ่าคนแก่ก็จะอยู่อย่างเดียวดายบางทีแยกไปอยู่คนเดียวลูกหลานก็นานๆก็มาหาทีมันก็จะมีหน่วยงานนั้นหนึ่งสำหรับเก็บศพคนแก่ที่ตายคนเดียวค่อนข้างเยอะนะครับคือตายคาบ้านน่ะไม่รู้ว่าอยู่ยังไงกินยังไงอยู่คนเดียวแล้วก็เสียชีวิตไปนะครับก็จะมีหน่วยงานมูลนิธิประมาณมูลนิธิบ้านเราก็ไปเก็บศพเก็บข้าวเก็บของนะครับก็มันก็เป็นเรื่องน่าเศร้าใจฉะนั้นเราอยู่ในโลกนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าเราไม่มีลูกคือถ้ามีลูกได้ก็ขอให้มีถ้าไม่มีก็ขอให้อยู่ใกล้ญาติร่มเงาญาตินั้นดีที่สุดท่านผู้ฟังนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมีเงินบ้างเก็บเงินไว้บ้างสำคัญที่สุดเราก็ต้องทำร่างกายของเราให้แข็งแรงทำร่างกายของเราให้แข็งแรงเอาไว้นะครับอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนถ้าเป็นไปได้ในเลือกทั้งหมดนะอย่าป่วยอย่าจนอย่าเจ็บอย่าไข้นี่แต่มันก็อาจจะไม่ได้ดังปรารถนาเอาว่าให้มันพอมีบ้างให้ป่วยให้น้อยที่สุดเคลื่อนไหวให้มากที่สุดทำร่างกายให้แข็งแรงนะครับแล้วสุขภาพของเราเนี่ยเวลามันทรุดขึ้นมาตอนอายุมากเนี่ยมันฟื้นฟูยากท่านผู้ฟังมันฟื้นฟูยากฉะนั้นต้องดูแลตอนที่เรายังไม่ป่วยน้ำมังคุดตราพนารินก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับดูแลสุขภาพเหมาะที่สุดก็คือตอนยังไม่ป่วยครับท่านผู้ฟัง
1: ช่วงนี้เรามาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันท่านผู้ฟังนิทานดีๆเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ปรีชาเรืองเดชหรือว่าท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
2: อันดีชั่วตัวเราเท่านั้นสร้างใช่ผีสางเทวดามากำหนดเราทำกรรมอย่างไรต้องใช้ชดพุทธพจน์ตรัสอ้างไว้อย่างนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังกรรมข้อปานาติปาตา เวรมณีนี่นะเบียดเบียนชีวิตคนอื่นนี่เป็นกรรมที่หนักหนาสาหัสเรื่องนี้คุณสมชายเล่าให้ฟังเมื่อตอนอยู่ที่รังสิตทุ่งนารังสิตสมัย 4-50 ปีที่แล้วนั้นเรียกว่าเป็นบ้านนอกอย่างแท้จริงตื่นเช้าขึ้นมาก็เห็นแต่ท้องนากับวัวควายเดินเล็มหญ้าอยู่ทั่วไปจะไปโรงเรียนทีก็ต้องพายเรือไปตามคลองเล็กๆที่มีอยู่รอบๆเชื่อมต่อไปยังท้องนาของเพื่อนบ้านนาเยอะไม่เหมือนสมัยนี้ทุ่งนาหายไปหมดแล้วกลายเป็นบ้านจัดสรรโผล่ขึ้นมายังกระดอกเห็ดโรงงานก็ผุดขึ้นมาอย่างมากมายคูคลองก็กลายเป็นถนนหนทางเลาะไปตามซอกตามซอยมีรถวิ่งกันกวักไขว่ทั้งกลางวันกลางคืนเวลาค่ำมืดเคยจุดตะเกียงน้ำมันก๊าซเดี๋ยวนี้แสงไฟฟ้าสาดส่องตลอดสว่างไปทั่วทุ่งนาที่เคยขายกันไร่ไม่กี่ตังค์เดี๋ยวนี้ไร่เป็นล้านนะสมัยเป็นเด็กในคุณสมชายสนุกซุกซนไปตามเรื่องของเด็กๆกับพี่ๆน้องๆกับเพื่อนๆตามประสาเด็กบ้านนอกยิ่งหน้าน้ำน้ำเจิงนานี่ยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่นอกจากจะว่ายน้ำดำหาหอยหาปูที่มีอยู่ชุกชุมเหลือเกินแล้วสิ่งโปรดปรานอีกอย่างก็คือการตกปลาซึ่งสมัยก่อนก็ตกมาส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารนะไม่ได้เอามาเป็นเกมกีฬาเหมือนกับสมัยนี้บางคนหัวใสทำที่นาให้เป็นบ่อตกปลาให้คนก็ไปพักผ่อนไปทำบาปกันโดยอ้างว่าเป็นเกมกีฬาบังหน้าเหยื่อล่อปลาก็มีเยอะแยะตามธรรมชาติลูกกบลูกเขียดถ้าวันไหนหาไม่ได้ก็ใส่เดือนอะไรเป็นหลักจับมาเกี่ยวเบ็ดนั่งตกปลาเคราะห์ร้ายไปเรื่อยๆพอตอนเย็นพอเลิกตกแล้วทีนี้ก็จะเอาเบ็ดเกี่ยวเหยื่อปักไว้ที่ชายน้ำหลายๆคันเพราะว่าปลามันจะมากินตอนกลางคืนพอรุ่งเช้าก็ไปกู้เบ็ดเรียกว่าทำบาปกันทั้งกลางวันกลางคืนนั่นแหละนะได้มาก็มากบ้างน้อยบ้างก็เอามาทำเป็นอาหารกินไม่ต้องไปเอาเงินไปซื้อกินเหมือนกับสมัยนี้นะพอได้ก็ต้มบ้างย่างบ้างประทังชีวิตอยู่กันได้สบายมากสมัยนั้นคุณสมชายยังเด็กอยู่ไม่รู้เลยตัวเวรตัวกรรมเป็นยังไงเคยเหมือนกันวันพระเนี่ยยายบอกให้เอาปลาที่ทำเป็นอาหารแล้วไปถวายวัดนะพระท่านก็เทศเรื่องบาปเรื่องกรรมก็ไม่ได้ฟังเพราะว่าไปเล่นกับเด็กวัดมากกว่าจะไปนั่งฟังเทศฟังธรรมก็ไม่รู้หรอกว่าสัตว์ทุกชนิดบนโลกใบนี้มันย่อมจะหวงแหนชีวิตของตัวเองเหมือนกับตัวเราก็หวงชีวิตของเรากลัวเจ็บกลัวตายนะก็ไม่ได้คำนึงถึงว่าปลามันก็รักชีวิตของมันที่ปลามันมาติดเบ็ดมันไม่ได้มากินเบ็ดมันมากินเหยื่อเพราะมันไม่รู้ว่าภายในเหยื่อมันมีเบ็ดอยู่มันก็เลยกลืนกินเบ็ดเข้าไปด้วยพอติดเบ็ดแล้วดิ้นยังไงก็ไม่หยุดไม่หลุดยิ่งดิ้นยิ่งเจ็บจนหมดแรงดิ้นไปเองก็ปล่อยคุณสมชายเอาตัวมาใส่ข้องบางตัวปลดง่ายบางตัวปลดยากเพราะว่าติดเบ็ดกลืนกินเข้าไปลึกไม่เหมือนกันบางตัวถูกปลดในปากฉีกเลือดไหลบางตัวกินเข้าไปลึกมากแบบตะกระตะกรามหรือว่ามันหิวมันอะกลืนเข้าไปถึงกระเพาะทีนี้ดึงยังไงก็ไม่ออกต้องตัดสายเบ็ดทิ้งก็เคยมีปลาที่เป็นอาหารโปรดของคุณสมชายไม่มีปลาอะไรจะเท่ากับปลาไหลปลาช่อนเพราะว่าปลาสองอย่างเนี้ยมันไม่มีก้างเล็กก้างน้อยที่จะมาทิ่มตำคอเหมือนกับปลาหมอปลาตะเพียนปลาไหลในส่วนใหญ่อยู่ในรูไม่ค่อยจะออกมาหากินกลางวันก็เลยต้องใช้ใส่ไปล่อดักจับมันเหยื่อล่อก็คือหอยโข่งที่มีอยู่มากมายในนาจับหอยโข่งได้ก็เอามาทุบทุบให้เปลือกแตกแล้วใส่ไว้ในไซพอปลาไหลได้กลิ่นคาวเหยื่อก็จะเลื้อยออกจากรูเข้าไซไปกินหอยโข่งเสร็จแล้วออกไม่ได้ทีก็ปล่อยให้คุณสมชายเอาตัวไปผัดเผ็ดต้มเปรตกินกับข้าวอย่างอร่อยลิ้นส่วนปลาช่อนนั้นกระเพาะเครื่องในหรือว่าที่เรียกว่าพุงปลานั่นแม่คุณสมชายโปรดเหลือเกินบอกอร่อยจริงๆพอความเจริญค่อยๆรุกล้ำเข้ามาสู่ทุ่งนารังสิตก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่คุณสมชายเติบโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นพอดีนายทุนมาขอซื้อที่นาพอเห็นว่าได้ราคาดีก็แบ่งขายให้ก็เหลือที่ดินไว้เพียงไร่เดียวเสร็จแล้วก็ส่งคุณสมชายกับพี่น้องเข้ามาเรียนในเมืองจนสำเร็จการศึกษาหางานทำมาในกรุงเทพแต่ว่านิสัยเดิมยังไม่เลิกวันหยุดก็ไปพักผ่อนเที่ยวตกปลากับเพื่อนเพื่ออวดฝีมือพรานเบ็ดว่าจะฉมังขนาดไหนส่วนมากก็ไปตามคูคลองต่างๆหรือไม่ก็แม่น้ำเจ้าพระยาตามบ่อตกปลาก็เคยไปแต่ว่าไม่ได้เรื่องฮะปลาตามบ่อปลาจะกินเหยื่อวิทยาศาสตร์มีการฉีดหัวเชื้อกินเหยื่อไม่เหมือนกับเหยื่อธรรมชาติที่คุณสมชายเคยใช้ ก็เลยเกิดอาการเซ็งเลิกตกปลาตามบ่อปลาไปโดยปริยายคุณสมชายสร้างกรรมกับปลาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันตัวยังดีที่เคยเอาปลาที่เคยตกได้ไปถวายพระเป็นบุญกุศลหรือเปล่าไม่รู้ก็เคยทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาก็ทำบ่อยเหมือนกันมีอยู่คราวนึงไปบ้านเพื่อนที่บางกรวยตั้งวงเล่ากันภรรยาของเพื่อนก็ทำกับแกล้มให้หลายอย่างรวมทั้งแปะซะแกงส้มปลาช่อนอาหารโปรดเลยเพื่อนกับเพื่อนไม่มี

0: ท่าไรจากนั้นก็หลายเดือนทีเดียวกว่าจะกินเผ็ดกินเปรี้ยวได้เวลากินเข้าไปจะรู้สึกแสบแผลอย่างมากกินยาแก้อักเสบเท่าไรก็เจ็บแสบเหมือนเดิมอันนั้นเป็นครั้งแรกที่เจอมาหนที่สองอีกหนที่สองนี่เพื่อนชื่อนายจ้อยบ้านเก่าเขาอยู่นครชัยศรีมาเป็นเพื่อนกันเจ้าหมอนี่เป็นนักเปิบพิสดารปลาไหลมันคิดสูตรเด็ดขึ้นมาไม่เคยซ้ำรูปแบบนะเสร็จแล้ววันนั้นคุณสมชายกับเพื่อนอีกสามคนไปหาไอ้เจ้าจ้อยเนี่ยแต่เช้าก็พากันไปตกปลาไหลมาได้เจ็ดตัวคิดว่าพอกินแล้วก็เลยกลับมาทำกับแกล้มกันไอ้เจ้าจ้อยก็แบ่งปลาไหลให้น้องชายสามตัวเพื่อทำต้มเปรตเหลืออีกสี่ตัวมันก็บอกว่าเดี๋ยวกูจะหลามปลาไหลสูตรเด็ดให้พวกมึงลองชิมดูว่าแล้วมันก็เอาปลาไหลใส่กะละมังเสร็จแล้วก็เอาเหล้าขาวเทลงไปท่วมตัวเหล้าขาวเนี่ยมันมีแอลกอฮอล์ครู่เดียวปลาไหลก็ดิ้นพล่านนะคงจะร้อนนะแล้วเสร็จแล้วเพราะความหิวหรือยังไงไม่รู้หรือตัวมันแห้งไม่รู้มันพากันดูดกินเหล้าขาวที่เทลงไปจนเกลี้ยงพอกินแล้วก็นอนเกี่ยวพันกันนิ่งเงี้ยทีนี้ไอ้เจ้าจ้อยไปเอากระบอกไม้ไผ่ที่เตรียมไว้สี่กระบอกแบบเดียวข้าวหลามน่ะเอาตะไคร้ใบมะกรูดข่ากระชายใบโหระพายัดใส่เข้าไปตามด้วยน้ำนิดหน่อยเหยาะชูรสน้ำปลาเสร็จแล้วก็วางไว้ในกระมังนั่นแหละ
1: ต่อสักครู่นะครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อเรื่องราวจากท่านอาจารย์ยอดด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมะขุดทิพย์มงคลตองห้าตราพระนารินทร์น้ำมะขุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากน้ำเนื้อมังคุดแท้ๆท่านผู้ฟังกิโลหนึ่งเนี่ยมันจะได้แค่4ขวดไม่ได้เยอะนะครับท่านผู้ฟังได้4ขวดฉะนั้นมันจึงข้นเทออกมาต้องเขย่านะเขย่าก่อนนะครับมันจะเข้มข้นมากแล้วก็ใส่สมุนไพรเข้าไปสมุนไพรก็ล้วนแต่มีประโยชน์สมุนไพรแต่ละตัวที่ใส่คือคัดสรรแล้วพิจารณาดีแล้วต้องเหมาะสมไม่มากเกินไม่น้อยเกินต้องพอดีแต่ในปริมาณที่พอดีไม่อยากให้มันเป็นโทษกับไตและตับถ้าเป็นโทษกับไตและตับนั้นไม่ดีท่านผู้ฟังนะครับเพราะว่าลำพังเรากินข้าวกินข้าวปลาอาหารกินยาโรงพยาบาลบางคนกินเป็นกำกินยา4เม็ด5เม็ด10เม็ดกินเยอะนะครับไตหรือว่าตับเราก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วถ้ากินสมุนไพรซ้ำลงไปอีกนะถ้าสมุนไพรยี่ห้อไหนที่เขาเป็นแบบต้มมาหรือแบบบดมาแล้วแนะนำให้กินเยอะๆ3แก้ว4แก้วนี่ท่านผู้ฟังก็ต้องระวังนะครับอย่าไปกินเยอะกินพอประมาณร่างกายมันต้องค่อยๆฟื้นนะครับไม่ใช่ว่าเราป่วยมา5ปี7ปี10ปีแล้วกินแล้วมันจะให้ดี3วัน7วันนี่มันก็ไม่ถูกต้องมันก็ต้องใช้เวลาค่อยๆฟื้นทีละนิดทีละน้อยอย่าไปเร่งมันให้ดีไวเพราะว่าอย่างเราเนี่ยอายุเราก็ไม่น้อยแล้วนะครับก็หลายๆท่านตัวผมด้วยท่านผู้ฟังด้วยก็คงพอสมควรน่ะนะก็คงเยอะพอสมควรทีนี้ไอ้การฟื้นฟูของเซลล์เนี่ยมันจะช้าไม่เหมือนเด็กเด็กอายุ11 12 13 14 15ก่อนถึง20โอ้ยเป็นหวัดเป็นไอนิดๆหน่อยๆนี่หายเองหายไวเป็นแผลก็หายไวแต่พออายุมากนี่การสร้างเซลล์มันช้าพอมันช้าแล้วการฟื้นฟูร่างกายมันก็ช้าตามไปด้วยนะครับฉะนั้นการที่เราจะดีขึ้นอะไรก็แล้วแต่ก็ให้เวลามันนิดนึงให้เวลาร่างกายซ่อมแซมฟื้นฟูนิดนึงนะครับท่านผู้ฟังดูแลตัวเองนะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผมก็ฝากเอาไว้ให้ท่านผู้ฟังสำหรับดูแลตัวเองต้องลองนะไม่ลองไม่รู้หรอกครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังที่มีอุปการะซื้อหามาตลอด 2-3 ปีมานี้ใช้ดีก็ขอให้บอกต่อเป็นกำลังใจนะครับเป็นกำลังใจจะได้มีเงินมาเช่าสถานีวิทยุนำนิทานธรรมะนำมาเรื่องราวดีๆมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันขอบคุณมากครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหง่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาด

0: บรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ผู้ป่วย
1: เป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับคนไทยครับเพราะนักวิทยาศาสตร์ไทยได้สร้างชื่อเสียงไประดับโลกกับการค้นพบสารต้านมะเร็งจากราชินีผลไม้ไทยอย่างมังคุดซึ่งก็ได้จัดงานแถลงเผยแพร่ผลการวิจัยอย่างเป็นทางการแล้วโดยในงานยังถ่ายทอดสดไปยังประเทศอิตาลีอีกด้วยครับโดยศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยก็บอกนะครับว่าในมังคุดนั้นจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่า GM1 ซึ่งมีคุณสมบัติหลายอย่างโดยเฉพาะการฆ่าหรือต้านเชื้อมะเร็งซึ่งปัจจุบันพบว่าเป็นโรคร้ายที่ฆ่าชีวิตคนมากที่สุดเลยครับ
2: งานวิจัยของเราเกี่ยวกับมังคุดเนี่ยนะฮะเราเริ่มตั้งแต่35ปีที่แล้วสมัยที่ผมยังทำงานที่ริมหาวิทยาลัยสงขลานครินเปลือกมังคุดมันก็เป็นสิ่งที่อยู่กองอยู่ข้างถนนเยอะแยะเลยเป็นมลพิษเราก็มีความรู้สึกว่าน่าจะเอามาใช้ประโยชน์โดยเฉพาะยิ่งแพทย์แผนไทยเขาบอกว่าเปลือกเนี่ยใช้ฝนกับน้ำปูนใสทาแผลแผลก็หายต้มกินกับน้ำเพื่อจะแก้ร้องทุกข์มันก็หายโอเคเราก็มีโครงการวิจัยเกิดขึ้นก็เป็นโครงการนักศึกษาปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทก็สกัดสารที่มีคุณสมบัติสูงมากก็คือ GM1 ซึ่งตัวนี้เราทดสอบต่อไปก็พบว่ามันสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้สูงมากนะครับได้ประสิทธิภาพสูงมากต้านอักเสบได้เป็น3เท่าของแอสไพรินต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าไวตามินดีและแถมเป็นฆ่าเซลล์มะเร็งด้วยจนกระทั่งมีผู้ป่วยบางรายเอาไปใช้กับมะเร็งนะครับแล้วก็บอกว่าดีขึ้นผมบอกว่ารักษามะเร็งไม่ได้เพราะมันผิดระเบียบแต่ก็คือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งขึ้นมาชัดเจน
1: ต้องขอชื่นชมและยินดีกับนักวิทยาศาสตร์ไทยอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้ค้นพบสารธรรมชาติจากมังคุดและสกัดออกมาใช้รักษาโรคมะเร็งซึ่งทางศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์ก็ย้ำมานะครับว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ยาแต่เป็นอาหารเพราะทุกอย่างที่ทำออกมานั้นมาจากธรรมชาติล้วนๆซึ่งต่อไปสิ่งนี้อาจจะเป็นทางเลือกที่สำคัญสำหรับตัวผู้ป่วยโรคมะเร็งเองครับOppan Gangnam Style
3: Gangnam Style เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟัง
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลาพระนาริน

0: เสร็จแล้วมันก็ปีนขึ้นต้นมะม่วงหักรังมดแดงเคาะมดแดงใส่กระมังให้กัดปลาไหลนะเสร็จแล้วพอปลาไหลมันโดนมดแดงกัดเนี่ยมันก็ดิ้นก็ดิ้นหนีดิ้นหนีไอ้เจ้าจ้อยก็ยกกระมังเนี่ยขึ้นไปวางไว้บนเตาทีนี้มดแดงมันกัดมันก็เจ็บแถมไอ้พื้นกระมังก็ร้อนเพราะว่าเอาขึ้นตั้งไฟมันก็ดิ้นมุดเข้าไปในกระบอกข้าวหลามนะมุดเข้าไปมีกี่ตัวก็มุดเข้าไปอยู่ในนั้นแหละนะเสร็จแล้วมันก็เอาใบตองเนี่ยยัดปากกระบอกเสียแบบเดียวกับข้าวหลามปลาไหลมันก็คงดิ้นทุรนทุรายตายอยู่ในกระบอกไม้ไผ่นั่นแหละหลามปลาไหลพอเสร็จแล้วก็ไม่ต้องใส่จานให้เสียเวลาเพื่อนเล่นเอาขวานผ่ากลางแล้วแบะออกเลยวางกลางวงนักเปิบพิสดารทั้งหลายก็คว้าช้อนเปิบทันทีแบบร้อนชาหอมฉุยแม่ไม่เลวรายการนี้หวานเนื้อปลาไหลเค็มปลาแล่มปลาแล่มอมเปรี้ยวไข่มดแดงนะสดเหล้าขาวตามอร่อยลิ้นกว่าจะรู้ตัวว่าเมาทั้งต้มเปรตหลามปลาไหลไม่มีเหลือนะเสร็จแล้วก็คืนนั้นก็นอนมันตรงกองไฟใต้ต้นมะม่วงทั้งชุดอย่างนั้นแหละเมาเต็มที่หลับไปได้ชั่วโมงกว่าสักตีหนึ่งตีสองไม่รู้รู้สึกตัวตื่นคันยุบยิบไปหมดยิ่งรู้สึกตัวยิ่งคันก็ต้องลุกขึ้นเกาแล้วโอ้ยแทบสางเมาเลยมดคันไฟไม่รู้กี่ร้อยกี่พันตัวกัดทั่วตัวเลยต้องปัดต้องเกาเหมือนกับลิงเกาหมัดนั่นแหละพื้นเสื่อมันยิ่งสะเทือนมดก็ยิ่งขึ้นมาทีแรกก็ลุกขึ้นมาเกาคนเดียวต่อไปสองคนสามคนไอตัวไอเจ้าจ้อยนี่หนักกับเพื่อนเพราะว่ามดคันไฟมันเข้าไปกัดหนูในหูมันเข้ารูหูแล้วเข้าไปกัดในนั้นท่านผู้ฟังมดคันไฟนี่ขนาดตัวเดียวนี่กัดข้างนอกนี่นะโอ้ขนาดเราเกาแล้วเนี่ยมันยังบวมยังพองขึ้นมาขนาดนั้นนะเสร็จแล้วนี่มันเข้าไปกัดในรูหูทั้งสองข้างเลยเกาก็เกาไม่ได้มันก็จะบวมแต่พองจะเจ็บโอ้ยมันร้องลั่นไปหมดเสร็จแล้วผลสุดท้ายเนี่ยต้องไปหาหมอแล้วท่านที่เคารพไอ้เจ้าจ้อยนี่ประสาทเสียเลยตั้งแต่วันนั้นกลายเป็นคนเบลอๆเออยังไงไม่รู้คงจะเกี่ยวกับประสาทสมองของมันที่ได้รับความกระทบกระเทือนมากเพราะไม่รู้ว่ามดคันไฟกี่ตัวเนี่ยเข้าไปกัดมันในรูหูเนี่ยโอ้เวรกรรมเห็นทันตาเลยเอามดไปกัดเอามดแดงไปกัดปลาไหลเสร็จแล้วมดคันไฟก็เข้าหูกัดมันโดยที่มันป้องกันตัวไม่ได้เพราะมันเมาครับนั่นก็เป็นเรื่องของบาปของกรรมเล่าให้ฟังอีกเรื่องนึงครับก่อนจากกันวันนี้ท่านผู้ฟังเดี๋ยวเล่าเรื่องตำนานการเผากระดาษเงินกระดาษทองให้ท่านได้ฟังกันหน่อยก็ได้นะครับคราวหนึ่งพระเจ้าถังไทจงประชวนหมอหลวงจุไทอุยวางยาถวายหลายขนานแต่พระอาการก็ไม่ได้ทุเลาลงนะพระเจ้าไทจงก็มีรับสั่งให้งุยเต็งและสิมงกงเข้าไปเฝ้าแล้วก็ตรัสว่าอาการป่วยครั้งนี้มันผิดกว่าที่เคยเป็นมาแต่ก่อนสงสัยจะอยู่ต่อไปในโลกไม่ไหวแล้วยังไงก็ช่วยทนุบำรุงแผ่นดินให้แล้วก็ช่วยกันดูแลบ้านเมืองต่อไปงุยเต็งก็ทูลว่าขอยะได้ทรงวิตกไปเลยจะขอรับอาสาแก้ไขให้มีพระชนครองราชสมบัติต่อไปอีกพระเจ้าไทจงก็ทรงฟังออกจะสงสัยว่าจะตายอยู่แล้วงุยเต็งจะมาแก้ไขได้ยังไงนะแต่ตอนนั้นพระองค์อ่อนเพลียไม่อาจจะทรงซักถามอะไรต่อไปได้ก็หลับไปสิมงกงเองก็สงสัยเรื่องที่งุยเต็งพูดอยู่เหมือนกันพอยืนอยู่ด้วยกันพอออกมาจากที่เฝ้าสิมงกงก็ถามงุยเต็งว่าจะทำยังไงให้ช่วยชีวิตพระเจ้าไทจงให้ฟื้นขึ้นมาได้งุยเต็งก็ตอบว่าตัวมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อซุยก๊กเป็นขุนนางเดี๋ยวนี้ตายไปแล้วไปอยู่เมืองผีมีชื่อว่าพวนกัวมีหน้าที่รักษาบัญชีสำหรับจดชื่อมนุษย์และสัตว์ที่ตายไปแล้วก็มีแจ้งพร้อมว่าคนไหนจะตายเมื่อไหร่ตั้งแต่ซุยก๊กตายไปก็เคยมาเข้าฝันก็คุยกันหลายครั้งซุยก๊กเพื่อนเก่านี่แหละจะช่วยได้ตัวจะมีหนังสือให้พระเจ้าไทจงเนี่ยถือไปหาซุยก๊กว่าอย่างนั้นซีมงกงได้ฟังก็นึกว่างุยเต็งจะคุยฟุ้งมากไปแล้วมีอย่างที่ไหนคนตายแล้วจะให้ฟื้นขึ้นมาอีกแต่ซีมงกงก็ไม่ได้พูดคัดค้านอย่างใดกลับพูดยกยองุยเต็งไปตามเรื่องต่อมาครู่นึงหญิงพนักงานก็ออกมาบอกคนทั้งสองว่าอาการพระเจ้าไทจงเห็นจะถึงที่สุดเสียแล้วงุยเต็งก็รีบเข้าไปข้างประตูแล้วก็เขียนหนังสือถึงเพื่อนที่ว่าตายไปแล้วเสร็จแล้วเอาไปเผาไฟข้างๆพระองค์แล้วก็สั่งพนักงานทั้งปวงว่าอย่าทำเสียงวุ่นวายไปอันขาดพ พรุ่งนี้พระเจ้าไทจงก็คงจะฟื้นขึ้นมาเองว่าอย่างนั้นปรากฏว่าพระเจ้าไทจงสลบไปวันหนึ่งกับคืนหนึ่งฟื้นนะฟื้นจริงๆจัดเล่าให้คนทั้งปวงอยู่ที่เฝ้าบอกว่าพระองค์เสด็จไปพบเหี่ยวนกเขาคาบหนังสือมาให้หนังสือฉบับนั้นสลักหลังแจ้งว่าเป็นหนังสืองุยเต็งที่มีไปถึงซุยก๊กนะขอให้ช่วยชีวิตพระองค์ให้กลับคืนไปสู่โลกมนุษย์ตามเดิมพออ่านแล้วถึงได้รู้ตัวว่าพระองค์สวรรคตไปแล้วท่านเดินต่อไปอีกก็ไปพบกับซุยก๊กที่แจ้งว่ามาคอยรับพระองค์อยู่พระเจ้าไทจงก็ส่งหนังสือของงุยเต็งให้ซุยก๊กอ่านแล้วก็รับปากว่าจะช่วยหลังจากที่พญายมได้สอบสวนพระเจ้าไทจงเรื่องต่างๆที่มีผู้ไปฟ้องร้องไว้แล้วพญายมก็ให้ซุยก๊กไปหยิบบัญชีมาตรวจดูว่าพระเจ้าไทจงจะมีอายุต่อไปอีกนานเท่าแค่ไหนในบัญชีนั้นก็มีกล่าวไว้ว่าพระเจ้าไทจงเสวยราชสมบัติได้33ปีจะสิ้นบุญพญายมก็ถามพระเจ้าไทจงว่าครองราชสมบัติมาได้กี่ปีแล้วพระเจ้าไทจงก็ตอบว่า13ปีพญายมจึงว่าอย่างนั้นก็อยู่อีกตั้ง20ปีถึงจะสิ้นบุญที่เชิญมาครั้งนี้ก็เสร็จธุระหมดแล้วล่ะเชิญเสด็จกลับเถอะพระเจ้าไทจงก็ดีพระทัยมากพอลาพญายมแล้วก็เดินมากับซุยก๊กเสร็จแล้วซุยก๊กก็กระซิบบอกความลับว่าที่ได้กลับไปเมืองมนุษย์นั่นอีกก็เพราะว่าตัวเองแก้บัญชีเพิ่มมาไป20ปีไม่งั้นสิ้นบุญไปแล้วในขณะที่ซุยก๊กและพระเจ้าไทจงผ่านภูเขาลูกหนึ่งพระเจ้าไทกงก็ถามซุยก๊กว่าเขาทำอะไรกันก็ทูลว่าภูเขาลูกนั้นเป็นที่อยู่ของพวกที่คิดกบฏทรยศต่อเจ้าและเป็นคนร้ายทำบาปเมื่อตายแล้วก็มาอยู่ที่ภูเขานี้พวกเหล่านี้ไม่มีเงินใช้ได้รับความอดอยากถึงก็ต้องเฉือนเนื้อกันเองกินขอให้พระเจ้าไทจงประทานเงินให้กับมันมั่งจะได้เอาไว้ใช้สอยไปกว่าจะสิ้นกรรมพระองค์จะได้ผ่านทางนี้ไปได้สะดวกด้วยว่าอย่างนั้นพระเจ้าไทจงก็บอกเมื่อตอนมาก็มาเด็ดเตรียมเนื้อเตรียมตัวอะไรมาตัวเปล่าๆไม่มีสักอีแปะเดียวจะเอาเงินทองที่ไหนมาให้เราซุยก๊กก็ทูลบอกว่าอย่าทรงวิตกไปเลยอวยซีจงขุนนางของพระองค์ที่ตายไปแล้วเนี่ยมีเงินอยู่ในธนาคารเมืองผีมากมายขอให้พระองค์ทำตั๋วยืมเงินไว้กับผู้รักษาก็แล้วกันเดี๋ยวซุยก๊กจะค้ำประกันให้เองเมื่อกลับไปลงเมืองมนุษย์แล้วค่อยใช้พระเจ้าไทจงก็ยอมเขียนตั๋วยืมเงินให้เมื่อมาถึงภูเขาลูกนั้นพวกปีศาจที่เคยทำศึกสงครามกับพระเจ้าไทจงแล้วก็ถูกพระองค์ฆ่าตายต่างพากันมาร้องทวงชีวิตซุยก๊กก็แจ้งให้พวกปีศาจเหล่านั้นทราบว่าพระเจ้าไทจงยังไม่สิ้นบุญยังไม่ตายจะกลับไปเมืองมนุษย์แล้วก็จะทำบุญแผ่ส่วนกุศลมาให้ตอนนี้ขอให้หัวหน้าออกมารับตั๋วเงินไปเบิกเงินทองมาแจกจ่ายกันก่อนเมื่อพวกปีศาจได้ทราบความจริงอย่างนั้นก็ล่าถอยกลับไปต่อจากนั้นพระเจ้าไทจงก็มาถึงสะพานหินสีเขียวขณะที่เดินจะลงสะพานแล้วก็ได้ยินเสียงฟ้าร้องพระเจ้าไทจงตกละทัยหล่นจากสะพานลืมพระเนตรขึ้นมาอีกครั้งก็แลเห็นพระญาติพระวงศ์และขุนนางทีนี้พระเจ้าไทจงฟื้นแล้วพระองค์รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณงุยเต็งมากก็มีรับสั่งให้พนักงานคลังเอาเงินมาจำนวนหนึ่งเพื่อจะใช้หนี้ในนรกตามจำนวนที่ได้ขอยืมไปตามเรื่องที่ได้เล่ามานั้นผิดกันใน
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
1: สารพันเรื่องราว
2: ใน
1: เคาะข่าวค่ำ
3: สวัสดีครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่เคาะข่าวค่ำครับพบกันวันนี้พฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569นะครับวันแรกวันเริ่มต้นของเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็เป็นวันแรกของปีงบประมาณ2570กันด้วยนะครับวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมแจ็คสุภานิชมนตรีครับเช่นเคยครับสามารถติดตามรับฟังเคาะข่าวค่ำกันได้นะครับทุกวันไม่เว้นวันหยุด19:30 นโดยประมาณแบบนี้ผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกเครือข่ายทั่วประเทศนะครับแน่นอนครับสำหรับวันนี้เรายังคงต้องเกาะติดกันในเรื่องของน้ำท่วมครับภาคกลางเตรียมรับน้ำเหนืออยุธยารอรับน้ำจาก2เขื่อนวันที่3ตุลาคมก่อนไหลลงสู่กรุงเทพจับตาปีนี้กรุงเทพเอาอยู่หรือไม่หรือจะโดนท่วมซ้ำรอฟังสทนชให้คำตอบเปิดเกมประกันภัยพิบัติแห่งชาติเยียวยาน้ำท่วมใช้ดาวเทียมตรวจใครเข้าเกณฑ์ 9,000 เดิมใครเข้าเกณฑ์ได้ประกันแบบใหม่ส่วนผู้ว่าชาติชาติฝ่าประเด็นดราม่ายืนยันไม่มีการยกเลิกโครงการแก้มลิงขณะที่วันนี้ที่ประชุมสภาโต้เดือดรังสิมันต์โรมถูกให้ออกจากห้องประชุมเหตุไม่ยอมถอนคำพูดปมพาดพิงสสหญิงพรรคภูมิใจไทย ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดพร้อมกันกับเคาะข่าวค่ำนะครับ
2: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
4: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
5: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
6: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: Green Bio มีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: โซฟาอย่ารอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไทยดีเซล SSSS
11: วิ่งไป

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าไหเดี๋ยวรอยไหไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: กลับมาเคาะข่าวกันต่อนะครับก่อนที่จะไปไล่เลียงในส่วนของประเด็นสถานการณ์น้ำนะฮะขออัปเดตเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันหน่อยนะครับเชื่อว่าชาวกรุงหลายคนเนี่ยนะฮะวันนี้ตลอดทั้งวันสายเที่ยงบ่ายอากาศค่อนข้างร้อนนะครับแดดใช้ได้เลยทีเดียวเชียวนะฮะแต่ตกเย็น4โมงนิดๆนะฮะเกิดพายุลมแรงฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพแล้วปรากฏว่าเจอลูกเห็บตกย่านรัชดาซอยเสือใหญ่โชคชัยลาดพร้าวนะฮะท่ามกลางฝนที่ตกหนักลมกระโชกแรงนอกจากนี้เกิดฝนตกหนักย่านพหลโยธินครับช่วงเขตบางเขนจตุจักรหลัก4มีลมกระโชกแรงฝั่งทนย่านบางพลัดบางอ้อก็ตกหนักเหมือนกันแต่ตกไม่หนักนะครับตรงสถานีข่าวสนามเป้าตรงนี้ก็ใช้ได้เลยทีเดียวเชียวแหละนะครับอ่ะย้อนไปดูเรื่องของการติดตามสถานการณ์น้ำกันหน่อยวันนี้นายกประชุมเองตั้งแต่เช้านะฮะที่ประชุมของปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายรินชัยมรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาดไทยครับเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็เป็นการประชุมต่อเนื่องวันที่2แล้วนะครับแต่ว่าเป็นวันแรกของปีงบประมาณใหม่อย่างที่บอกไปตอนต้นมีข้าราชการเข้ารับตำแหน่งใหม่1ตุลาไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะก็อธิบดีกรมปปนี่แหละฮะก็มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งนะครับอธิบดีท่านเดิมก็ไปนั่งที่กรมโยธาแทนท่านอธิบดีโยธาที่เกษียณอายุราชการไปนะครับวันนี้ก็สลับตำแหน่งในส่วนของกุนซือสำคัญในการรับมือภัยพิบัติที่ปปนะครับก็เรียกว่าการประชุมนัดแรกวันนี้นะฮะก็ได้มีการอัปเดตเรื่องของการทำงานกันแต่จริงๆนะฮะอธิบดีปปท่านนี้เดิมเนี่ยเป็นรองปลัดก็เข้าร่วมประชุมอยู่เป็นระยะอยู่แล้วนะครับนายกก็เน้นย้ำครับว่าทุกตำแหน่งที่เริ่มงานในปีงบประมาณใหม่1ตุลานี้ไม่มีเวลาทดลองงานครับทุกคนเข้ามาเจอโจทย์ใหญ่เป็นเรื่องปกติเนี่ยแม้ในหลายพื้นที่สถานการณ์จะพัฒนาในทางที่ดีขึ้นนะฮะแต่ก็ยังมีหลายจุดที่ต้องเฝ้าระวังการกลับมาของมวลน้ำดังนั้นครับความพร้อมของทุกจังหวัดต้องเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ครับเนื่องจากน้ำเริ่มลดแล้วครับจะมีเรื่องของขยะมูลฝอยที่ค้างคายอยู่เพราะฉะนั้นด้านการบริหารจัดการขยะในหลายพื้นที่จะต้องเร่งเพิ่มกำลังและเพิ่มประสิทธิภาพเข้าไปนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีปัญหาด้านสุขอนามัยและมลพิษนะครับส่วนเรื่องประเด็นร้อนจากโซเชียลครับที่วิพากษ์วิจารณ์นะฮะกรณีที่มีข่าวว่ากทม.นั้นไปยกเลิกโครงการแก้มลิงป้องกันน้ำท่วมเนี่ยเรื่องนี้ร้อนไปถึงผู้ว่าชัดชาติก็ออกมายืนยันแล้วฮะว่ากทม.ไม่ได้มีการยกเลิกแก้มลิงแต่อย่างใดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับกล่าวชี้แจงระหว่างการลงพื้นที่แถวซอยลาดพร้าว101นะครับเขตบางกะปิก็ยืนยันครับว่าแก้มลิงยังคงเป็นระบบพักน้ำที่มีความสำคัญแต่ปัจจุบันก็ปรับรูปแบบการบริหารจัดการน้ำให้คุ้มค่าแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดนะฮะผู้ว่าชัชชาติก็เล่าย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงปี54ฮะกทม.มีแผนที่จะเลือกจุดที่ทำแก้มลิงเนี่ย 5-6 จุดด้วยกันแต่บางแห่งเนี่ยปรากฏว่าพอไปทำประชาพิจารณ์นั้นไม่ผ่านไอ้บางจุดที่ผ่านเนี่ยปรากฏว่าแหมมันก็ไม่ใช่บึงที่มีอยู่เดิมถ้าจะทำให้เป็นแก้มลิงก็ต้องไปซื้อที่ดินเปล่าเหล่านั้นเนี่ยแล้วมาขุดเป็นบึงให้มันเป็นแก้มลิงรับน้ำนะฮะพอดีดลูกคิดนะฮะจิ้มเครื่องคิดเลขคำนวณออกมาแล้วเนี่ยตัวเลขราคาค่างวดค่าใช้จ่ายก็ไปแตะระดับหลักหมื่นล้านนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของความคุ้มค่านะฮะก็การทำแก้มลิงก็ต้องพิจารณาเรื่องนี้ด้วยเพราะหัวใจของแก้มลิงคือระบบส่งน้ำเข้าออกที่เหมาะสมนะฮะทางกทม.เขาก็เลยมีการทบทวนปรับเปลี่ยนมาเน้นการเพิ่มแก้มลิงในรูปแบบอื่นนะฮะเช่นการพัฒนาอุโมงค์ระบายน้ำการขุดคลองให้ลึกขึ้นการทำเขื่อนดาดท้องคลองเพื่อให้ตัวคลองเนี่ย ก็เป็นแก้มลิงไกลๆเป็นในตัวนะฮะซึ่งช่วยให้จุดต่างๆที่เล่ามาเนี่ย 2-3 แบบเนี่ยก็จะช่วยรองรับนะครับเป็นแก้มลิงในการรับน้ำแล้วก็ส่งน้ำได้ดีขึ้นแล้วก็คุ้มค่าต่อการลงทุนยืนยันครับว่าไม่ได้มีการยกเลิกแก้มลิงแต่อยากให้มีแก้มลิงหลายแห่งหลายแบบนะฮะก็อยู่ให้เหมาะสมแล้วก็แผนผังรวมต่างๆนะครับในการจัดวางให้มีความเหมาะสมหากมีแก้มลิงแต่ไปอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องนะมันก็ไม่สามารถที่จะดึงโฟลว์น้ำเข้าไปในแก้มลิงเหล่านั้นได้นะครับมันก็เหมือนเข้าไม่ถึงบึงนะครับหัวใจสำคัญคือต้องมีการเอาน้ำเข้าไปฝากในแก้มลิงได้แล้วก็สามารถที่จะปล่องถ่ายน้ำเหล่านั้นออกจากแก้มลิงได้ดีนะฮะไม่ใช่แค่ได้เฉยแต่ต้องโฟลว์ได้ดีด้วยนะครับก็ยืนยันครับว่าไม่ได้มีการยกเลิกแก้มลิงครับเราอยากให้มีแก้มลิงหลายแห่งนะฮะต้องให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับนอกจากนี้คุณชัชชาติยังย้ำครับว่าข้อมูลในโซเชียลมีเดียที่กล่าวหานะฮะว่าต่อต้านยกเลิกแก้มลิงนั้นทั้งหมดล้วนเป็นข้อมูลเท็จครับคุณชัชชาติบอกว่าตัวเองเนี่ยรับชมวิดีโอพระราชดำรัสเมื่อ4ธันวาปี38มามากกว่า10ครั้งเข้าใจทฤษฎีอย่างถ่องแท้ยึดประโยชน์ของประชาชนในภาพรวมนะครับซึ่งทางกทม.ได้น้อมนำแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำเนี่ยมาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีแก้มลิงในพื้นที่กรุงเทพ38แห่งเพิ่มจาก34แห่งในปี65แล้วก็มีแผนที่จะทำแก้มลิงเพิ่มอีก7แห่งในอนาคตด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็อธิบายเรื่องของแก้มลิงกันไปขยับมาดูสถานการณ์ภาพใหญ่ของลุ่มน้ำภาคกลางกันหน่อยครับก็หลายคนโฟกัสที่ตัวเลขการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อวานถกเถียงกันหลายตัวเลย2002 2003 2005 2008สิริรวมแล้ววันนี้ยังปล่อยน้ำอยู่ที่ระดับ 2,003 นะฮะเข้าใจว่าช่วงบ่ายๆเนี่ยจะปรับมาเป็น 2,004 แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็ยังไม่เกิน 2,005 นี่คือตัวเลขการระบายน้ำที่เขื่อนชัยนาทนะครับซึ่งน้ำตรงนี้เนี่ยเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทขออภัยซึ่งน้ำตรงนี้มันจะลงมาที่อยุธยาก็เท่ากับว่าอยุธยาเนี่ยจะต้องเตรียมรับน้ำจาก2ทางทางนึงคือเขื่อนเจ้าพระยาที่ลงมาจากชัยนาทอีกทางนึงเนี่ยจะมาจากฝั่งขวาของอยุธยาก็คือเขื่อนป่าสักในวันที่3นะฮะเรื่องนี้ทางผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนชคุณธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐซึ่งเป็นรองโฆษกสทนชนะก็อธิบายครับว่าที่มีการปรับตัวเลขการระบายน้ำตรงนี้เนี่ยเล่าย้อนไปถึงต้นน้ำก็คือตัวแม่น้ำปิงแม่น้ำปิงเนี่ยมีน้ำเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาอัตรา 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตัวมวลน้ำจากแม่น้ำปิงตอนบนเนี่ยนะครับไหลมาถึงที่เขื่อนเจ้าพระยานะฮะที่นครสวรรค์แล้วก็อีกหนึ่งวันคือวันพรุ่งนี้จะมาที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทนะครับมาลงน้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็จะลงมาเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทส่วนปริมาณน้ำขณะนี้ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะอยู่ในเกณฑ์นะครับไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำก้อนนี้จะไหลไปที่อยุธยาในวันที่3ตุลาคมนะครับที่จะทำให้ปริมาณน้ำเริ่มปรับตัวสูงขึ้นยังมีน้ำอีกส่วนหนึ่งครับจากคลุ่มน้ำป่าสักชลสิทธิ์นะครับก็จะดูน้ำเนี่ยไม่ให้เกิน300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อไม่ให้กระทบกับพื้นที่ตอนล่างที่จะไหลผ่านเขื่อนพระราม6ที่จะต้องมีการเพิ่มการระบายน้ำในลำดับถัดไปให้ไม่เกิน300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยปริมาณน้ำส่วนนี้ครับจะไปรวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยุธยาซึ่งจากการประเมินภาพรวมนะครับน้ำจากชัยนาท 2,500 บวกกับที่เขื่อนป่าสักพระราม6ลงมาอีก300กลมๆแล้วก็นะฮะก็จะยังไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งปริมาณมวลน้ำเนี่ยจะไหลไปที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีผ่านกรุงเทพไปยังสมุทรปราการสำหรับการประเมินจุดวิกฤตในกรุงเทพที่ปริมาณน้ำจะลงไปอยู่ในเกณฑ์ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียืนยันครับว่าระดับน้ำในกรุงเทพจะสูงขึ้นนะครับถ้าไปเรียกเป็นระดับของทางการเนี่ยก็เรียกว่า 2+2.25 เมตรนะฮะแต่ว่าอธิบายง่ายๆคือยังต่ำกว่าคันกั้นน้ำของทางกรุงเทพอีกประมาณ40เซนนะฮะหากเทียบกับน้ำปี68ที่มีการระบายน้ำสูงสุด 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกับปัจจุบันที่ปล่อยอยู่ 2,500 เนี่ยถือว่าน้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับก็ยืนยันว่าปริมาณน้ำไม่เกินปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอนอันนี้เป็นเรื่องของน้ำที่จะเข้ามาในกรุงเทพและก็ภาคกลางนะครับปริมณฑลทั้งหมดขยับไปดูฝั่งตะวันตกครับกาญจนบุรี ปริมาณน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์น้ำสูงขึ้นจากการกักเก็บไว้2วันที่ผ่านมาเพราะว่าดึงน้ำหน่วงน้ำกันไว้ตอนนี้ก็จะทยอยปล่อยนะครับระบายออกมา500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากฝนเนี่ยลดลงแล้วแล้วก็เตรียมพร่องน้ำลงมาเพื่อรับฝนรอบใหม่ซึ่งขณะนี้น้ำเหนือเขื่อนกับปริมาณน้ำในเขื่อนยังมีความห่างกันอยู่ไม่มาหนุนกันสำหรับน้ำนะฮะจากเขื่อนวชิราลงกรณ์จะลงมาที่แม่กลองเขื่อนแม่กลองตัวเขื่อนแม่กลองเองปล่อยน้ำอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรองรับไม่ให้เกิดผลกระทบทั้งเหนือเขื่อนและใต้เขื่อนโดยน้ำใต้เขื่อนแม่กลองเนี่ยจะไหลลงไปที่ราชบุรีและสมุทรสงครามตอนนี้ได้เตือนภัยนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมน้ำทั้ง2จังหวัดให้อพยพขนของขึ้นที่สูงแล้วก็ต้องเฝ้าระวังน้ำรอบใหม่ที่จะมาเติมขณะเดียวกันถ้าตัดภาพไปฝั่งตะวันออกปราจีนบุรีนครนายกเนี่ยน้ำผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะครับพื้นที่ต่อไปจะลงมาที่บางปะกงจุดได้รับผลกระทบอย่างเช่นอำเภอบางคล้าบางน้ำเปรี้ยวนะครับก็นะฮะเตรียมขนย้ายของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางไปอยู่ในจุดที่มีการจัดเตรียมศูนย์พักพิงกันไว้ได้นะฮะเรื่องของน้ำเนี่ยก็มีประเด็นให้ใจตุ้มตุ้มต่อมกันบ้างนะครับเรื่องของจระเข้ที่พบในพื้นที่น้ำท่วมที่ฉะเชิงเทราเจ้าที่จับได้แล้วนะครับมีรายงานพบจระเข้บริเวณคันคลองชลประทานนะฮะที่ตำบลบางพะเนียงขณะนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ติดตามแล้วก็สามารถจับได้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ขอบคุณประชาชนที่แจ้งเบาะแสและความร่วมมือเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้ก็คงต้องให้พี่น้องประชาชนครับใช้ความระมัดระวังในการสัญจรแล้วก็หลีกเลี่ยงการหลงเล่นน้ำหรือเข้าใกล้แหล่งที่อาจจะมีสัตว์อันตรายหลงเหลืออยู่ได้หากพบสัตว์อันตรายหรือเหตุผิดปกติในพื้นที่สามารถแจ้งผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการแก้ปัญหาได้ทันทีนะฮะช่วงนี้พักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องของการเยียวยากันหน่อยโดยเฉพาะประกันภัยพิบัติแห่งชาติเริ่มมีผลแล้ว1ตุลาคมก็คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันนะครับ
3: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: บางจาก E20 SE Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
6: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
8: ้กลับมาเคาะข่าวกันต่อนะครับอย่างที่เกริ่นไปสักครู่ครับเรื่องของประกันภัยบัติแห่งชาติครับเริ่มคุ้มครองแล้วนะครับทั้งน้ำท่วมวัตภัยแผ่นดินไหว1ตุลาคมเป็นต้นไปครอบคลุมครัวเรือน30ล้านหลังคาเรือนมีความคุ้มครองนะครับที่เรียกว่าครอบคลุมทั้งส่วนภูมิภาคและก็ในกรุงเทพ3ประเภทของภัยครับทั้งอุทกภัยวัตภัยแผ่นดินไหวเริ่มมีผลคุ้มครองเรียบร้อยโดยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นคุ้มครองที่อยู่อาศัยนะครับกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติเนี่ยจะจ่ายส่วนที่1 นะครับจำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวัตภัยหรือแผ่นดินไหวครับจะจ่ายส่วนที่1 นะครับจำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้การจ่ายค่าสินไหมเนี่ยจะจ่ายภายใน15วันนะครับแล้วส่วนที่เหลือจะจ่ายตามความเสียหายจริงโดยมีวงเงินคุ้มครองนะครับไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติเนี่ยจะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทผู้ประสบภัยเตรียมข้อมูลเบื้องต้นครับเช่นภาพถ่ายความเสียหายหลักฐานการแสดงว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เจ้าของบ้านอะไรก็แล้วแต่นะฮะบัญชีพร้อมเพย์นะฮะ3 อย่างเท่านั้นครับเพื่อรับเงินชดเชยโดยมีช่องทางการแจ้งเคลมไว้4 ช่องทางครับตัวเว็บไซต์ที่ www.thainetcat.org นั่นแหละฮะแอปพลิเคชัน LINE นะครับ LINE @thai แล้วก็ NATnet แล้วก็ CATcat นะฮะอ่านแบบนี้จำง่ายๆไทยแนทแคทนะครับแล้วก็ยังมีศูนย์บริการลูกค้าหมายเลข02-012-5555นะฮะหมายเลขโทรศัพท์นะฮะจำนวน300คู่สายนะครับสามารถแจ้ง เหตุในพื้นที่เกิดเหตุก็ได้ด้วยนะครับด้านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐครับก็บอกว่าเกณฑ์การเข้าข่ายคุ้มครองของโครงการภัยพิบัติเพื่อประชาชนเนี่ยใช้การยืนยันจากภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อความยุติธรรมกับทั้งภาครัฐและก็บริษัทประกันภัยเมื่อวานได้ใช้ดาวเทียมของจิสดาเข้าไปสำรวจพื้นที่น้ำท่วมปัจจุบันแล้วเพื่อตีเส้นว่าส่วนไหนเนี่ยเป็นภัยเก่านะฮะก็คือเหตุเกิดก่อน30 กันยาความเสียหายที่เกิดก่อน30 กันยาจะได้เงินช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ 9,000 บาทส่วนที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับก็จะใช้เป็นโครงการภัยพิบัติเพื่อประชาชนซึ่งจะมีความรวดเร็วแม่นยำนะครับประชาชนก็รอรับเงินได้เลย 10,000 บาทภายใน15วันนะฮะหลักเกณฑ์ใหญ่ๆก็คือ1จังหวัดต้องประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ2ต้องประสบภัยจริงนะครับส่วนการซ่อมแซมบ้านครับจะใช้ระบบเหมาจ่ายเนี่ยใช้ข้อมูลแบบพาราเมตริกวัดระดับน้ำโดยจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2569ยกตัวอย่างครับถ้าเกิดน้ำท่วม50เซนเนี่ยจะได้เงินเหมาจ่ายไปเลย 10,000 บาทนะครับไม่ต้องสำรวจความเสียหายเฉพาะจุดสำหรับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ครับใช้หลักเกณฑ์การเยียวยาเดิมของปภ.ขณะที่ผู้พักอาศัยบนอาคารหรือหมู่บ้านที่ตัวห้องหรือบ้านไม่ได้เสียหายแต่ถูกน้ำล้อมรอบหรือเป็นหมู่บ้านไข่ดาวจะได้เงินเยียวยาด้วยเช่นกันโดยหากเกิดเหตุเนี่ยก่อนวันที่1ตุลาจะได้รับเงินเยียวยาในตรา 5,000 บาทตามเกณฑ์ของปภ.แต่หากเกิดหลัง1ตุลาเป็นต้นไปจะรับเงินชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะครับเส้นแบ่งสำคัญนะฮะว่าอันไหนเป็นเหตุเก่าอันไหนเป็นเหตุใหม่ จะได้รับเงินเยียวยาแบบใหม่หรือแบบเก่าก็คือนะฮะการประกาศเขตอุทกภัยสมมุติว่าพื้นที่นี้เคยเกิดอุทกภัยแล้วและได้รับการยกเลิกการประกาศเขตอุทกภัยไปแล้วแต่ปรากฏว่าเกิดเหตุซ้ำนะฮะแล้วประกาศเป็นเขตอุทกภัยใหม่ก็จะได้รับเงินเยียวยาตามโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนด้วยส่วนกรณีบ้านที่ไม่มีเลขที่นะฮะก็จะได้รับเงินเยียวยาเช่นเดียวกันครับโดยกรมการปกครองจะลงพื้นที่ไปสำรวจนะฮะซึ่งเดิมเนี่ยไม่ได้มีหลักเกณฑ์ตรงนี้นี่ก็เป็นความช่วยเหลือพิเศษนะฮะใส่ไข่ที่เพิ่มเติมเข้ามาปรับเปลี่ยนอารมณ์ไปดูเรื่องอื่นบ้างครับเรื่องของมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนกับโครงการไทยช่วยไทย plus นะฮะวันนี้1ตุลาก็เป็นวันแรกในการเปิดให้พี่น้องประชาชนยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังครับนะฮะแล้วก็เปิดให้ยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องถึง15ตุลานะฮะย้ำนะครับใครอยากใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus เดือนสุดท้ายนะฮะเฟสสุดท้ายแล้วกันนะที่เขาต่ออายุให้2เดือนเนี่ยก็ต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังก่อน15ตุลานะใครยืนยันสิทธิ์ก็ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับต่อเนื่องวันถึงวันที่30พฤศจิกายนนะฮะรอบนี้ก็มีระยะเวลาในการใช้จ่ายกัน2เดือนเต็มๆนะฮะแต่ส่วนใหญ่เท่าที่ซาวเสียงมาก็ไม่น่าจะเกิน15วันนะครับขยับไปดูเรื่องของการบินไทยกันหน่อยครับแจ้งกลับมาทำการบินนะครับเส้นทางกรุงเทพโซลนะฮะในช่วงวันที่2ถึง3ตุลาคมนี้ครับการบินไทยนะครับแจ้งว่าจะกลับมาทำการบินเส้นทางไปกลับกรุงเทพโซในวันที่2ถึง3ตุลาคมนี้นะครับโดยไฟล์แรกนะครับ TG656 นะครับในวันที่2ตุลาออกจากกรุงเทพไปถึงโซนะครับออกจากกรุงเทพตอน5ทุ่มครึ่งนะฮะไปถึงประมาณเกือบ7โมงเช้าของอีกวันแล้วก็วันที่3ตุลาเป็นเส้นทางไฟล์ขากลับนะครับจากโซกลับเข้ามากรุงเทพออกจากโซตอน 10:20 จะกลับถึงกรุงเทพตอนบ่าย2นะฮะในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับคุณสกลทีภัททิยกุลนะครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตั้งกระทู้ถามคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีคมนาคมเรื่องปัญหาการบินไทยว่ามีเรื่องของกระเป๋าผู้โดยสารตกค้างช่วง 26-29 ที่ผ่านมาเพราะพนักงานมาทำงานไม่ได้ติดน้ำท่วมนะฮะก็บอกว่าวันที่26เนี่ยเป็นวันหยุดที่คนเดินทางมากไฟล์ตอนเย็นก็เริ่มเห็นแล้วว่ากระเป๋าบางคนมาถึงตั้งแต่ 5:00 น.กว่าจะได้กระเป๋าเที่ยงคืนบางคนทนไม่ไหวนะครับกลับบ้านไปก่อนก็มีหนักกว่านั้น27เนี่ยโอ้โหก็สะสมก็เลยทีเดียวนะฮะสายการบินก็ไม่สามารถให้คำตอบอะไรได้นะครับได้ยินมาว่ามีบางคนลงเครื่องตั้งแต่ 5:00 น.รอกระเป๋าถึง 8:00 น.เช้าเนี่ยจนวันที่29การบินไทยเริ่มขยับตัวแต่ขยับระงับการขนส่งคลังสินค้าก็คือกลุ่มของคาร์โก้ซึ่งไปซ้ำเติมสถานการณ์เรื่องของภาพพจน์ของประเทศเข้าไปอีกนะคุณสกลทีบอกว่าคงโทษใครไม่ได้เรื่องนี้การบินไทยต้องรับผิดชอบตัว CEO อาจจะเก่งเรื่องการฟื้นฟูให้การบินไทยกลับมามีกำไรแต่เรื่องนี้ท่านสอบตกล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงท่านอมหิตมากที่ทิ้งให้พนักงานการบินไทยตัวเล็กๆต้องคอยรับหน้าผู้โดยสารหาคำตอบไม่ได้โดนด่าร้องห่มร้องไห้นะฮะกับผู้โดยสารที่มีอารมณ์ขณะที่กระทรวงคมนาคมก็มีบอร์ด1คนในนั้นคลังก็ยังถือหุ้นใหญ่แถมยังมีปลัดคลังเป็นประธานบอร์ดนะครับก็ไม่ทราบว่ารัฐบาลจะไม่สนใจใยดีกับปัญหานี้เลยหรือไม่อย่างไรอันนี้ในเนื้อหาในกระทู้นอกจากนี้ได้ข่าวว่าเหตุผลที่การบินไทยมีปัญหาอยู่สายการบินเดียวในเรื่องของการลำเลียงกระเป๋าหรือสิ่งของเนี่ยเป็นเพราะว่าการบินไทยไปให้บริการกับสายการบินอื่นก่อนที่เป็นคู่สัญญาเพราะกลัวจะโดนค่าปรับทำให้ลอยแพผู้โดยสารของตัวเองทั้งหมดนะฮะคุณสกลทีก็ถามว่ามันเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าถ้าจริงถือว่าแย่มากนะฮะด้านคุณสิริพงษ์อาคาสกุลเกียรติครับรัฐมนตรีช่วยคมนาคมก็อธิบายแทนรัฐมนตรีตัวคุณพิพัฒน์เนี่ยนะฮะบอกว่าเพิ่งลงพื้นที่ที่สุวรรณภูมิไป30กันยาเนื่องจากว่า26 27เนี่ยคุณพิพัฒน์มีกำหนดการไปญี่ปุ่นเพื่อลงนามข้อตกลงความร่วมมือเรื่องคมนาคมระหว่างไทยกับญี่ปุ่นซึ่งเป็นนัดหมายเดิมเสร็จนะครับพอลงนามเรียบร้อยก็บินกลับไทยก่อนกำหนดนะฮะรัฐบาลเนี่ยทราบปัญหากระเป๋าล่าช้าตกค้างแต่26เย็นนะฮะก่อนปัญหาจะลุกลามในช่วง27ด้านกระทรวงคมนาคมก็เริ่มประสานขอกำลังเจ้าที่อากาศโยธินเพื่อเข้าไปให้ความช่วยเหลือโดยคมนาคมบอกว่าติดตามตลอดครับเพียงแต่ไม่ได้เป็นข่าวและรัฐมนตรีช่วยของคมนาคมทั้ง3คนเนี่ยก็เข้าไปติดตามสถานการณ์ช่วยแก้ปัญหายืนยันว่าปัญหาที่เกิดขึ้น คมนาคมไม่ได้ปล่อยปละละเลยนะครับเราทำในสิ่งที่เราสามารถทำได้เท่านั้นบางเรื่องต้องใช้ทักษะเราไม่สามารถทำได้อะไรที่สามารถช่วยเหลือได้เราก็ทำเต็มที่นะฮะวันนี้ที่ความเคลื่อนไหวในสภาต้องบอกว่าเดือดครับในส่วนของโรมแฉสินบน40ล้านอ้างสสหญิงมีสามีโยงอาชญากรรมข้ามชาติหรือไม่ชัยชนกบอกถ้าจริงส่งหลักฐานมานะฮะรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับตั้งกระทู้ถามสดในสภากรณีมีผู้เสนอสินบนให้แก่รัฐมนตรีเป็นเงิน40ล้านนะครับถามนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีว่ากรณีที่นายชัยชนกเปิดเผยต่อสภาในวันที่30กันยายน68ว่าก่อนเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีดีอีเนี่ยมีคนติดต่อมาเสนอสินบน40ล้านต่อเดือนเพื่อละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปรามสแกมเมอร์มิจฉาชีพออนไลน์พวกเว็บพนันหรือเปล่าเนี่ยตกลงมันมีความชัดเจนอย่างไรและเห็นว่านายชัยชนกควรลงไปตรวจสอบสสชัยภูมิผู้หญิงคนหนึ่งครับซึ่งเป็นสสที่อาจจะมีสามีใบเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์หรืออาชญากรรมข้ามชาตินายชัยชนกก็ชี้แจงครับว่าประเด็นนี้ตอบไปหลายเวทีแล้วรวมถึงในกรรมธิการกฎหมายนะฮะส่วนที่ตอบไปก่อนหน้านี้ไม่แน่ใจว่ามีตัวตนหรือไม่ไม่ใช่หมายถึงผู้ที่เสนอสินบนแต่หมายถึงผู้รับสินบนภายในกระทรวงซึ่งเรามีการตรวจสอบภายในไม่พบหลักฐานยืนยันรัฐบาลเอาจริงกับการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์นะฮะแต่เรื่องนี้ร้อนไปถึงสสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยคุณสุชาดาสางแทนทรัพย์นะครับก็ลุกขึ้นใช้สิทธิ์นะครับว่าถูกพาดพิงนะครับเพราะว่าสสชัยภูมิที่เป็นผู้หญิงเนี่ยมีเพียงคนเดียวก็คือตัวคุณสุชาดาเองนะครับคุณรังสิมันต์จะมาพูดจาเลื่อนลอยแบบนี้ไม่ได้ต้องมีหลักฐานนะครับไม่ใช่นึกอยากจะปลุกปั่นใครด้วยอารมณ์ก็ให้ข้อมูลกันออกมาไม่รู้จะถูกจะผิดเนี่ยนะครับก็ต้องถอนคำพูดหากเป็นลูกผู้ชายเพราะทำให้เสียหายเรื่องนี้ไม่จบครับคุณรังสิมันต์ลุกขึ้นนะฮะบอกว่าหากท่านยืนยันว่าท่านบริสุทธิ์นะครับก็ชี้แจงนะฮะแต่หลักฐานเนี่ยมาแน่นะครับจะให้ถอนนั้นไม่ถอนนะครับไม่ใช่เรื่องของความแมนไม่แมนสภาควรจะพ้นจากเรื่องพวกนี้ไปได้แล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเพศสภาพผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยก่อนที่คุณสุชาดาบอกว่ามันเสียหายไปแล้วนะครับก็เรียกว่าต้องออกมาชี้แจงนะฮะในส่วนของคุณรังสิมันต์ก็บอกว่าไม่ถอนคำพูดนะจนสุดท้ายนะครับทางประธานในช่วงเวลานั้นคุณมาริกาเนี่ยก็ขอให้รังสิมันต์เนี่ยออกนอกห้องประชุมไปนะครับอ่ะนะทางคุณรังสิมันต์รุ่งก็บอกว่าน้อมรับปฏิบัติแล้วก็เดินออกจากห้องประชุมไปอ่ะวันนี้นะครับน่าจะปิดท้ายกันด้วยเรื่องนี้หมดเวลาของข้อข่าวค่ำนะครับผมแจ็คสุพนันท์ ฤทธิ์มนตรีลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
9: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักในวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารข้อความอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคม2569ความว่าพนักท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจีนตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศไทยและจีนต่างภาคภูมิใจในความเป็นมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญต่อกันความสัมพันธ์ดังกล่าวดำเนินมาบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันมิตรภาพอันมั่นคงของเราเจริญงอกงามมาไม่เพียงแต่จากความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมระหว่างประชาชนเท่านั้นหากยังรวมถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการเยี่ยมเยือนในระดับสูงระหว่างประเทศทั้งสองโดยเฉพาะการเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปี2565และการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการของข้าพเจ้าและพระราชเมื่อปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยเป้าหมายร่วมกันและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่เราจะยังคงสร้างเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เจริญรุดหน้าต่อไปทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจีนโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมความพยายามและความตั้งใจนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นทิศทางนำไปสู่อนาคตที่สดใสและความกลมเกลียวกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวันที่2วันนี้เวลา 8:57 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2สำหรับวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์คณะจิตวิทยาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะอักษรศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขวิทยาลัยประชากรศาสตร์และวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายรวมทั้งสิ้น 3,404 คนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นพัฒนามหาวิทยาลัยโดยมีนิสิตเป็นศูนย์กลางและขยายบทบาทของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาของสังคมวางทิศทางเชิงยุทธศาสตร์สู่เป้าหมายจุฬาเติบโตท่วมท้นมีประชาชนเป็นศูนย์กลางรอบปีที่ผ่านมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ขยายงานเพื่อรองรับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนิสิตและบุคลากรได้มีส่วนร่วมแก้ไขวิกฤตภัยของสังคมเพิ่มความเป็นผู้นำทางการศึกษาในระดับโลกทั้งด้านความร่วมมือระหว่างประเทศการพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมการสร้างองค์ความรู้เพื่ออนาคตและขยายความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำของโลก
นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำการพัฒนากำลังคนแห่งอนาคตผ่านหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์ด้านวิศวกรรมศาสตร์การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ที่ได้รับรางวัลระดับเอเชียและการมีส่วนร่วมกับ World Economic Forum ในการขับเคลื่อนทักษะแห่งอนาคตควบคู่กับการสร้างผลงานวิจัยระดับนานาชาติการส่งเสริมศักยภาพนิสิตบนเวทีโลกการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากลการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนมีการใช้เทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้แก่คณาจารย์และนิสิตรวมไปถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนในรูปแบบการเรียนแบบนอนดีกรีด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมมีการขับเคลื่อนและสร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงตอบโจทย์ประเด็นท้าทายของสังคมไทยและสังคมโลกผ่านการขับเคลื่อนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆด้านศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญทั้งการอนุรักษ์สืบสานเผยแพร่และสร้างการมีส่วนร่วมด้านดนตรีศิลปะศาสนาและประวัติศาสตร์รวมทั้งสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและต่างประเทศโดยวงมหาดุริยางค์ไทยเยาวชนแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวงจุฬาไทโยนับเป็นวงดนตรีไทยประจำมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยไทยด้านความสำเร็จในการยกระดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติในปี2568ถึง2569จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยจากหลายหน่วยงานจัดอันดับโลกและเป็นมหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียวที่ติดท็อป10ของอาเซียนในการจัดอันดับQS World University Rankings 2026และอยู่ในอันดับ221ของโลกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตวันนี้เวลา 13:48 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชณด้านหน้าพระราชวังสรานรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคมของทุกปีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชพระมหากษัตริย์รัชกาลที่4แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่18ตุลาคม2347เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยกับสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีเสด็จขึ้นครองราชเมื่อปี2394ตลอดรัชสมัยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการที่เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศโดยทรงเปิดรับอารยธรรมและวิทยาการสมัยใหม่จากตะวันตกเข้ามาปรับใช้อาทิการเปิดการค้าเสรีกับต่างชาติการส่งเสริมศึกษาภาษาต่างประเทศทั้งยังทรงเปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพด้านดาราศาสตร์สามารถคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงที่ตำบลว่าก่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยนอกจากนี้ยังทรงปฏิบัติปฏิรูปพระพุทธศาสนาด้วยการกำเนิดธรรมยุทธนิกายและส่งฟื้นฟูพระราชพิธีสำคัญต่างๆพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1ตุลาคม2411สิริพระชนมพรรษา64พรรษาทรงครองสิริราชสมบัติเป็นเวลา17ปีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับนำไปช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จิตอาสาพระราชทานนักเรียนและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคลงในถุงพระราชทานซึ่งวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีประกอบด้วยชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือและชุมชนสามัคคีร่วมใจเขตบางเขนกรุงเทพมหานครเป็นถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน400ชุดและถุงพระราชทานสำหรับเด็ก17ชุดชุมชนอมรพันธ์และชุมชนดาวทองเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครเป็นถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน300ชุดและถุงพระราชทานสำหรับเด็ก5ชุดชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์เขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครเป็นถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน300ชุดและถุงพระราชทาน

ปีการศึกษา2569ที่จังหวัดสงขลาเช้าวันนี้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาโดยในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูลแบ่งเป็นโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ42โครงการการพัฒนาด้านสังคม40โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม23โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา29โครงการในพื้นที่211หมู่บ้านและ140โรงเรียนขนาดเล็กมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 8,000 คนซึ่งมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้168รายการในช่วงบ่ายองคมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบสะสมหน่วยกิจเพื่อรองรับบริบทการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับศตวรรษที่21พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้บรรจุให้อยู่ในรายวิชาศึกษาทั่วไปมาตั้งแต่ปี2567เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่1ได้เรียนรู้เบื้องต้นและพร้อมต่อยอดบ่มเพาะซอฟต์สกิลส์สำหรับนักศึกษาที่สนใจต่อไปสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานสิ่งของและกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ที่เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยนายถากูลพาณิชย์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดและกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์จำนวน100ชุดไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนตลาดหลักสี่เขตหลักสี่เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากสถานการณ์อุทกภัยอันเนื่องมาจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายจุดของพื้นที่กรุงเทพมหานครหนึ่งในนั้นคือชุมชนตลาดหลักสี่แห่งนี้ปัจจุบันกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานเขตหลักสี่เร่งระดมเครื่องสูบน้ำเข้าจัดการจุดท่วมขังเร่งด่วนในซอยและถนนสายหลักต่างๆพร้อมประสานหน่วยงานกับกองทัพภาคที่1และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงริมคลองทางนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหลักสี่ได้ลงพื้นที่เฝ้าระวังกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและจัดส่งอาหารน้ำดื่มสะอาดอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งการได้รับพระกรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความซาบซึ้งแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเป็นล้นพ้นหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนวัดทองสุทธารามมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสภาทนายความจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานคร
วัดพระธา

0: มื่นหินวัดป่าดงเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์และรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารเวลา 14:30 น.โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีในโครงการพระราชดำริและโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดสระเกศวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครและวัดปรางหลวงจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครอบครัวแก้วหานามนางสาวชัชยามัทุรพร้อมคณะและนางประยูนเหล่าสายเชื้อพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอาวุธวิกสิตารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทองจังหวัดอ่างทองนางสาวสุกัญญาประเสริฐศรีพร้อมคณะและบริษัทGod It Entertain จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4รูปหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทองจังหวัดอ่างทองและนายสมพงษ์อยู่คงพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์จากวัดพิชยญาติการามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดหลักสี่ราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดตโนดรายจังหวัดสมุทรสงครามวัดอุบลวรรณารามวัดอมรญาติสมาคมวัดบ้านไร่วัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีมีการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องโชติกถาโดยพระราชพิพัฒนโกศลจากวัดพิชยญาติการามกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพระธรรมเทศนาที่เตือนใจถึงความไม่เที่ยงของชีวิตและสิ่งทั้งหลายพร้อมน้อมนำให้เห็นหลักเห็นคุณค่าของการละความยึดมั่นและการดำรงตนด้วยความดีอันเป็นคุณธรรมที่ยังคงปรากฏผ่านพระกรณียกิจนานาประการที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยเฉพาะการทรงงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิตลอดจนสร้างโอกาสให้แก่ผู้ด้อยโอกาสซึ่งยังคงเป็นคุณูปการที่ประทับอยู่ในความทรงจำของประชาชนเวลา 14:30 น.ราชินีกุลบุญนาคสำนักงานเครือข่ายทหารผ่านศึก กลุ่มพระนครเหนือครอบครัวกิติขจรมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดคูหาสวรรค์วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารวัดประดู่ฉิมพลีกรุงเทพมหานครและวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.จังหวัดเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดคลองโพวัดขวางชัยภูมิจังหวัดอุตรดิตถ์วัดจักรวรรดิราชาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวัดตลิ่งชันกรุงเทพมหานครวัดสำรังจังหวัดพิษณุโลกวัดเกาะจังหวัดสุพรรณบุรีวัดดงพลับจังหวัดลพบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 น.สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมพระศพคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดจนมีคณะบุคคลอาทิโรงเรียนบ้านหำบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนบ้านดนบากโนนสวรรค์จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานีและชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักเป็นต้นซึ่งประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วนตั้งใจเดินทางไปแสดงความอาลัยอย่างมุ่งมั่นด้วยตามสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกนิกรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะราษฎรในถิ่นทุรกันดารทรงส่งเสริมให้หันมาประกอบอาชีพหัตถกรรมเป็นงานศิลปาชีพทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่นที่นอกจากจะสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแล้วยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระฉายาลักษณ์พระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานแก่ผู้ที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพไว้เป็นที่ระลึกและในวันเดียวกันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิ โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนบ้านดนบากโนนสวรรค์จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานีชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการส่งเสริมโอกาสและคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ถึงสิทธิและความเสมอภาคในสังคมส่งมุ่งหวังให้ผู้ที่เคยกระทำผิดได้รับโอกาสกลับคืนสู่สังคมและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดเตรียมถุงยังชีพพระราชทานสำหรับช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยบรรจุถุงยังชีพพระราชทานเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยสำหรับบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยในวันนี้ที่ชั้น2อาคารรับรองกองพลที่1รักษาพระองค์เขตดุสิตกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยร่วมกับเจ้าหน้าที่และกำลังพลจากหน่วยงานต่างๆประกอบด้วยจิตอาสา904สำนักพระราชวังกองบัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์ไทยอาสาป้องกันชาติอาสาสมัครยุวกาชาติอาสาสมัครกาชาติและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันบรรจุถุงยังชีพพระราชทานสีม่วงและสีส้มสำหรับประชาชนทั่วไปจำนวน 3,000 ถุงเพื่อเตรียมไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินจากกระผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังครับน้ำมังคุดรสชาติอร่อยๆนะครับเป็นน้ำมังคุดแท้จากผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆผสมสมุนไพร24ชนิดไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะครับท่านผู้ฟังด้วยวิธีที่เป็นธรรมชาติและเราก็จะอยู่กันนานๆอยู่ดูโลกนี้ไปนานๆท่านผู้ฟังครับคนไทยนี่ถือว่าเป็นประเทศที่กินเค็มกันมากที่สุดเป็นโรคไตกันเยอะมากที่สุดนะครับทีนี้มีคนเขาบอกว่าคนกินน้ำปลาเยอะๆกินเกลือเยอะๆนี่มากินซีอิ๊วขาวแทนได้ไหมนะครับเขาบางคนก็บอกว่ากินน้ำปลาไม่ได้ก็กินซีอิ๊วขาวแทนนะครับที่จริงแล้วไม่ได้มันก็เค็มเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังซีอิ๊วขาวน้ำปลานี่ก็มีความเค็มเนื่องจากมีการใช้เกลือเป็นส่วนประกอบในปริมาณสูงเหมือนกันทีนี้ถามว่าคนเราเนี่ยมันควรกินเค็มได้ประมาณเท่าไหร่นะครับต่อวันนี่ควรกินเค็มได้ประมาณเท่าไหร่ที่จริงแล้วเขาบอกว่าไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมอันนี้พูดให้งง 2,000 มิลลิกรัมขนาดไหนเอาง่ายๆท่านผู้ฟังช้อนตักแกงช้อนโต๊ะนี่นะถ้า1ช้อนเนี่ยมีประมาณ1,000มิลลิกรัมถึง 1,420 มิลลิกรัมนะครับถ้า1ช้อนโต๊ะฉะนั้นถ้าหากว่าเรากินน้ำปลาเนี่ยสูงสุดวันหนึ่งเนี่ยต้องไม่เกิน1ช้อนครึ่ง1ช้อนครึ่งนะช้อนโต๊ะ1ช้อนครึ่งอ่ะแล้วน้ำปลาที่ใส่แกงนี่นับไหมนับครับท่านผู้ฟังไม่ใช่ว่ากินน้ำปลาเพียวๆนะครับน้ำปลาที่เขาใส่แกงใส่กับข้าวใส่อะไรที่ปรุงมาเนี่ยก็นับเหมือนกันฉะนั้นน้ำปลาเนี่ยนะครับเราต้องพยายามลดให้น้อยเขาเคยทดลองว่าคนไทยเนี่ยกินน้ำปลากันเยอะไหมนะครับกินน้ำปลากันเยอะขนาดไหนเขาใช้ตัวอย่างคน 1,599 คนนะครับเฉลี่ย43ปีเป็นผู้หญิงร้อยละ53นะครับเขาตรวจปัสสาวะทุกวันโดยการกินข้าวเนี่ยนะครับปรากฏว่าเฉลี่ยเนี่ยคนไทยเนี่ยจะกินน้ำปลาวันหนึ่งเนี่ย 3,636 มิลลิกรัมเขาเรียกว่าเกินมาตรฐานอยู่ประมาณ 1,600 ก็หรือเท่ากับกินเกลือประมาณเกือบ2ช้อนชา 1.8 ช้อนชาปรากฏว่าคนใต้เนี่ยกินลดจัดมากที่สุดประมาณ 4,000 มิลลิกรัมต่อวันนะครับ 4,108 มิลลิกรัมรองลงมาคือภาคกลาง 3,007 ภาคเหนือ 3,005 กรุงเทพ 3,004 แล้วก็ภาคอีสานนี่ 3,003 โดยประมาณก็ยังเกินอยู่ดีท่านผู้ฟังคือกินเค็มเนี่ยมันกินได้ไม่ใช่กินไม่ได้แต่อย่ากินเค็มทุกวันวันนี้ก็เค็มพรุ่งนี้ก็เค็มมะรืนก็เค็มอีกวัน3วัน7วัน8วัน10วันเป็นเดือนก็ยังเค็มอยู่ไตมันทำงานหนักมันทำงานไม่ไหวทีนี้พอไตมันเสื่อมเนี่ยมันก็ไม่สามารถขับของเสียออกจากร่างกายได้ขับออกไปได้ไม่ดีของเสียก็ตกค้างตัวบวมมีพิษตกค้างในร่างกายสุขภาพมันก็ไม่ดีฉะนั้นเวลาเราจะกินข้าวอะไรมันไม่เค็มมากเราก็ค่อยๆฝึกอย่าไปกินเค็มมากอย่าไปกินหวานมากอย่าไปกินรสจัดมากดูแลตัวเองนะครับท่านผู้ฟังโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันเข้าทางปากโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดจากการใช้ชีวิตของเราเองดูแลตัวเองครับเป็นห่วงนะครับไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินถ้าหากว่าใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพไปกินไปใช้อย่างอื่นไปลองอย่างอื่นมาแล้วไปรักษาด้วยวิธีอื่นมาแล้วนี่มันยังไม่ถูกใจก็อย่าพึ่งท้อสู้ๆนะครับขอเป็นกำลังใจให้น้ำมังคุดตราพนารินขอเป็นกำลังใจให้อยากจะให้ทดลองดูก่อนนะกินดูสัก10วัน15วันสัก15วันกำลังดี3ขวดนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติมากๆนะครับที่ดื่มที่ใช้น้ำมังคุดมาเป็นประจำช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: เดี๋ยวมาคุยเรื่องแปลกๆกันหน่อยท่านผู้ฟังคุณเบญจวรรณไปบวชชีพราหมณ์รักษาศีลเมื่อปี2528ไปบวชอยู่9วันปฏิบัตินั่งสมาธิถึงขนาดรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้เพราะว่าเป็นคนที่ทำสมาธิ มาเป็นประจำนั่งกรรมฐานมาเป็นประจำหลังจากอยู่ครบ9วันแล้วก็ออกมาทำงานต่อปฏิบัติธรรมสวดมนต์ภาวนาทำสมาธิอยู่กับบ้านทีนี้แกไม่ใช่คนทรงนะหมายถึงคุณเบญจวรรณเนี่ยไม่ใช่คนทรงเพียงแต่เคารพนับถือพระพุทธเจ้าแล้วก็เจ้าแม่กวนอิมมากก็พยายามปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านมาโดยตลอดเสร็จแล้ววันหนึ่งเดือนธันวาคมปี2528แกสวดมนต์ตามปกตินั่งภาวนาพอจิตรวมสงบก็ปรากฏมีเงามืดเป็นดวงวิญญาณผู้ชายมองหน้าไม่ถนัดเพราะเป็นเงามืดๆเป็นตัวดำๆมาหลายคนแต่ว่านับไม่ได้ว่ากี่คนมากันเป็นกลุ่มคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาบอกว่าพวกเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรของแฟนคุณเบญจวรรณแฟนคุณเบญจวรรณนี่เป็นตำรวจนะก็ขอให้คุณเบญจวรรณเอาข่าวไปบอกแฟนบอกว่าวันที่1มกราคมปี2529เนี่ยปีใหม่นะขอให้แฟนทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแล้วทำบังสกุลส่งวิญญาณให้พวกเขาด้วยเขาจะมารอรับถ้าไม่ทำนะแฟนคุณเบญจวรรณจะต้องได้รับกรรมสนองเพราะว่าได้ทำกรรมหนักไว้กับพวกเขาเยอะเขาบอกอีกว่าถ้าไม่ทำบุญไปให้แฟนจะต้องมีอันเป็นไปจะได้รับอุบัติเหตุอย่างหนักถึงไม่ตายแต่ก็เกือบตายหรือไม่ก็ต้องออกจากราชการที่พวกเขามาขอความช่วยเหลือจากคุณเบญจวรรณให้นำข่าวไปบอกแฟนเป็นสื่อกลางเพราะว่าตัวคุณเบญจวรรณนี่นั่งสมาธิรับเรื่องราวทางจิตวิญญาณของเขาได้นี่คุณเบญจวรรณได้เห็นได้ยินได้รับรู้อย่างนี้ก็ยังไม่เชื่อนักทั้งที่พวกเขานี่คุยกับคุณเบญจวรรณยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะว่ามีแต่แกเท่านั้นที่จะช่วยได้คือช่วยทั้งแฟนคุณเบญจวรรณด้วยแล้วก็ช่วยพวกวิญญาณที่เป็นเจ้ากรรมในเวรด้วยเขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยต้องรับเคราะห์กรรมทนทุกข์ทรมานยากลำบากมากไม่มีใครทำบุญไปให้เพราะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นโจรผู้ร้ายปล้นฆ่าคนตายก็กรรมหนักอยู่แล้วพอพวกเขาตายโดยที่ไม่มีใครรู้เพราะโดนปราบปรามจากเจ้าหน้าที่ญาติพี่น้องพวกเขาก็ไม่มีใครรู้ข่าวการตายของพวกเขาก็เลยไม่มีใครทำบุญอุทิศให้เมื่อตายแล้วไม่มีใครส่งวิญญาณให้ยิ่งทุกข์ทรมานมากกว่าเดิมหลายเท่าจะไปตรงไหนก็ไม่ได้เพราะไม่มีใครทำบังสกุลส่งวิญญาณให้ว่าอย่างนั้นเขาก็บอกว่าวิญญาณทุกคนตายต่างวาระต่างเวลากันแต่ว่าคนที่ทำกรรมคือคนที่ทำให้ตายเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันพวกเขาก็เลยมารวมอยู่ที่เดียวกันเพราะความแค้นแล้วคอยจ้องล้างแค้นเมื่อมีโอกาสหรือว่าคอยรับส่วนบุญถ้าผู้ที่ทำให้ตายทำบุญส่งไปให้เนี่ยทีนี้คุณเบญจวรรณรู้อย่างนี้ก็ยังไม่อยากจะมั่นใจอะไรนักพวกเขาก็ขอร้องอยู่ตั้งนานคุณเบญจวรรณก็ไม่ได้รับปากว่าจะช่วยนะเพราะก็รู้ดีว่าแฟนที่เป็นตำรวจต้องไม่เชื่อแน่นอนเขาเป็นคนไม่เชื่อเรื่องอะไรง่ายๆอยู่แล้วถ้าไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้พิสูจน์ด้วยตัวเองอาจจะไม่มีทางเชื่อเด็ดขาดนี่ตัวคุณเบญจวรรณเองก็เถอะถ้าไม่ได้สัมผัสเองได้ยินได้ฟังจากคนอื่นก็คงไม่ยอมเชื่อง่ายๆเหมือนกันนะยิ่งถ้าเขาถามมารู้เรื่องอย่างนี้ได้ยังไงแล้วเสร็จแล้วคุณเบญจวรรณตอบว่าเข้ายานนั่งทางในคุยกันได้เขาก็ต้องหัวเราะเห็นเป็นเรื่องขำขันว่าอย่างนั้นคุณเบญจวรรณคิดพิจารณาแล้วก็เลยต่อรองกับเจ้ากรรมนายเวรบอกว่าฉันจะเป็นคนจัดทำบุญบังสกุลส่งวิญญาณแล้วก็ทำทุกอย่างตามที่พวกท่านต้องการเองจะได้หรือเปล่าล่ะเขาบอกไม่ได้เพราะว่าตัวคุณเบญจวรรณเนี่ยยังไม่ได้แต่งงานเป็นสามีภรรยากันเป็นแค่แฟนเป็นคนรักกันเฉยๆยังไม่ได้เป็นคนคนเดียวกันยังไม่ได้เป็นผู้ร่วมชะตากรรมเหมือนกับสามีภรรยานะกรรมต่างๆนี่แฟนคุณเบญจวรรณเป็นผู้ก่อขึ้นก็ต้องเป็นผู้แก้เองใครทำใครก็ต้องรับแล้วก็แก้เองจะให้คนอื่นรับและแก้ให้ไม่ได้เป็นกรรมเฉพาะตัวของผู้กระทําเขาก็พูดให้ฟังชัดๆอย่างนี้เลยล่ะคุณเบญจวรรณก็ได้แต่คิดว่าจะทำยังไงดีจะพูดหรือจะอ้างยังไงให้แฟนเนี่ยทำตามที่บอกเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าหากว่าถ้าแฟนคุณเบญจวรรณทำบุญให้เขาจะไม่เอาเรื่องเอาความจะอโหสิกรรมเพราะว่าจริงๆแล้วแฟนก็ทำตามหน้าที่เท่านั้นไม่ได้เป็นศัตรูคู่อาฆาตกันในเรื่องส่วนตัวเลยพวกเขาต้องการส่วนบุญเท่านั้นเองแล้วก็จะไม่จองเวรว่าอย่างนั้นทีนี้ก็ไม่รู้จะไปอธิบายให้แฟนเข้าใจได้ยังไงจนกระทั่ง ญาณทางจิตของหลวงปู่ทวดเข้ามาแล้วก็บอกว่าต้องไปบอกแฟนให้ได้นะให้พูดว่าหลวงปู่ทวดให้มาบอกเขาอาจจะเชื่อบ้างเพราะถ้าเราไปพูดโดยไปอ้างอิงอะไรคำพูดเราไม่มีน้ำหนักพอที่จะทำให้เขาเชื่อได้เลยนะเพราะว่าที่บ้านแฟนคุณเบญจวรรณเนี่ยพ่อแม่เขาเป็นคนใต้นับถือหลวงปู่ทวดมากพ่อเขานี่เกิดทันได้กราบหลวงปู่แต่ว่ารุ่นลูกนั้นไม่ทันละแล้วตัวแฟนคุณเบญจวรรณเองก็แขวนพระหลวงปู่ทวดนะที่หลวงปู่ทวดหลวงปู่เนี่ยให้พ่อเขาด้วยมือเองแล้วก็พ่อก็ให้เขามาต่ออีกทีนะเวลานั้นนะแฟนคุณเบญจวรรณรับราชการอยู่โคราชพ่อแม่ก็ย้ายมาอยู่โคราชหมดคุณเบญจวรรณก็เป็นคนโคราชแต่ว่าทำงานอยู่ที่กรุงเทพนะพอเรื่องนี้เกิดก็ยังไม่ได้บอกเขาเพราะงานยุ่งหาเวลาไปไม่ได้โทรศัพท์ก็คงจะไม่รู้เรื่องเพราะต้องอธิบายกันนานหลังจากคุณเบญจวรรณกลับมาจากทำงานก็สวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิทุกวันนะเจ้ากรรมนายเวรก็มาขอร้องทุกวันเหมือนกันแล้วหลวงปู่ทวดก็บอกให้รีบไปบอกเขาโดยเร็วพอใกล้จะถึงวันปีใหม่แล้วเดี๋ยวจะไม่ทันการคุณเบญจวรรณถูกรบกวนทางญาณทางจิตตลอดจนไม่ได้นอน5วัน5คืนติดต่อกันเพราะว่าตัวคุณเบญจวรรณไม่ยอมไปบอกแฟนนะเสร็จแล้วก็มาคิดว่าเอาละเป็นไงเป็นกันเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะทำตามหรือไม่ก็ค่อยว่ากันอีกทีตอนนี้คงต้องไปโคราชเพื่อไปบอกเขาเพราะว่าถ้าไปอย่างนั้นเรานี่เองที่จะได้รับเคราะห์กรรมก่อนเขาเพราะความที่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนทำงานก็ยังต้องทำแถมไม่ได้พักผ่อนอีกตายแน่ก็เลยตัดสินใจนั่งรถกลับไปบอกเขาพอบอกเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังเขายิ้มหัวเราะบอกเอ๊ะที่เป็นอะไรไปเนี่ยเพ้อเจ้องมงายมากไปแล้วนะคุณเบญจวรรณก็อ้างว่าหลวงปู่ทวดให้มาบอกจริงๆไม่อย่างนั้นไม่เสียเวลามาบอกเราเพราะงานก็ยุ่งจริงๆเขาก็ได้แต่นิ่งนะก็แน่นอนนะเขาไม่เคยเห็นคุณเบญจวรรณผิดปกติหรือว่ามานั่งทางในอะไรเขาไม่เคยรู้มาเห็นว่าคุณเบญจวรรณนี่ปฏิบัติธรรมนะก็มองเห็นเป็นแฟนกันเฉยๆนะแล้วกลับคิดว่าบ้างมงายไร้สาระไม่มีเหตุผลไม่รู้จักคิดสารพัดจะว่าคือปกติดูลักษณะภายนอกเนี่ยคุณเบญจวรรณเป็นคนสวยเปรี้ยวทันสมัยเป็นคนสมัยใหม่ดูแล้วไม่มีแววว่าจะเป็นคนหนึ่งที่สนใจในการปฏิบัติธรรมอะไรเลยนะเพราะว่าคุณเบญจวรรณไม่เคยบอกเขาหรือพูดอะไรให้รู้เลยเขาก็รู้แต่ว่าคุณเบญจวรรณชอบทำบุญใจบุญเท่านั้นเองนะไอ้เรื่องสมาธิภาวนาอะไรนี่ไม่เคยบอกนะเสร็จแล้วแฟนก็ยังไม่สนใจยังเฉยคุณเบญจวรรณก็ขอร้องอีกบอกว่านี่โอเคนะคุณไม่เชื่อก็ตามใจแต่ว่าขอร้องเหอะปีใหม่วันที่1มกราคม29เนี่ยขอให้คุณทําบุญเลี้ยงพระที่บ้านคุณหรือว่าที่แฟลตก็ได้แฟลตตำรวจเนี่ยแล้วก็ตั้งใจอุทิศส่วนบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้พระทําบังสกุลส่งวิญญาณให้ด้วยเขาจะได้ไปสู่สุคติไปเกิดไปอยู่ในที่ที่ดีเพราะว่าเขาคงจะได้รับทุกข์มากไม่อย่างนั้นเขาคงไม่มาบอกมาขอส่วนบุญกับเราหรอกแฟนก็ไม่ยอมรับปากไม่สนใจเขาเป็นผู้ชายไม่ค่อยจะมาสนใจเรื่องจุกจิกอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วคุณเบญจวรรณจะทำให้คือหมายถึงจะทำบุญให้ก็ไม่ได้เพราะว่าเขาต้องตั้งใจเชื่อแล้วก็ทำด้วยตัวเองแต่เขาไม่ใส่ใจเลยคุณเบญจวรรณก็นึกถึงพ่อแม่เขาว่าน่าจะลองไปบอกพ่อแม่เขาดูถึงเขาจะไม่เชื่อแต่ว่าคงเห็นด้วยในการทำบุญก็คงจะดีก็เลยไปพบแม่เขาที่บ้านแล้วพยายามชี้แจงให้ฟังแต่ว่าเหตุผลของคุณเบญจวรรณมันจะฟังไม่ขึ้นเลย
2: ยังไม่จบท่านผู้ฟังพักสักครู่ค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดที่มงคลตองห้าตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดโอ้สมุนไพร24ชนิดนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับผลไม้และสมุนไพรที่นำมานี่ก็ถือว่าคัดสรรแล้วอย่างดีเยี่ยมจึงมาเป็นองค์ประกอบของน้ำมังคุดที่พวกเราได้ดื่มกินหาเองนี่หาไม่ครบนะครับถึงหาครบก็ไม่สามารถที่จะใส่ในปริมาณที่พอเพียงท่านผู้ฟังบางคนก็ถามว่ากินสมุนไพรมากๆนี่จะมีปัญหากับโรคไตไหมไม่แน่นะครับอาจจะมีเพราะว่าถ้าสมุนไพรที่ทำแบบโบราณนะครับเขาเรียกว่าทำยกเข่งเอาไปหมักเอาไปดองเอาไปต้มเอาไปบดคือมันได้ทุกอย่างนะครับได้คุณประโยชน์สารที่เป็นประโยชน์ได้แต่สารที่ไม่พึงประสงค์ที่มันแอบแฝงอยู่ได้ทีนี้พอกินเข้าไปไอสารที่ไม่พึงประสงค์ในร่างกายมันต้องขับทิ้งตับไ เป็นภาระต้องขับทิ้งขับทิ้งไม่ได้หรือว่าใช้เขาเรียกว่าขับนานๆเข้ามันขับไม่ไหวกินเยอะมันก็ตกค้างนะครับมันก็ตกค้างพอตกค้างแล้วก็กินสมุนไพรมากๆนี่บางคนก็มีปัญหาเรื่องโรคไตมีปัญหาเรื่องโรคตับนะครับเพราะว่าตับนี้เป็นอวัยวะที่ขับของเสียออกจากร่างกายของเสียที่ละลายน้ำไม่ได้พวกเคมีพวกเหล้าพวกอะไรที่มันแปลกๆแต่อะไรที่มันละลายน้ำได้นี่ก็เป็นเรื่องของไตพวกสมุนไพรต้มทั้งหลายไตพังนะกินมากเกินไปไตพังนะครับกินยาเคมีมากเกินไปบางคนก็ตับพังก็มีฉะนั้นเราต้องเลือกเอาสมุนไพรที่คัดเอาเฉพาะส่วนที่ดีๆส่วนที่ดีๆแล้วก็พอเหมาะสมอย่ามากเกินน้อยเกินไม่เป็นไรแต่อย่ามากเกินถ้ามากเกินนี่เป็นภาระกับตับกับไตนะครับอย่างของเรานี่ใส่แค่0.0ใส่นิดเดียวใส่พอเป็นยากระสายต้องพูดอย่างนั้นใส่พอเป็นยากระสายโบราณเขาว่าอย่างนั้นนะครับน้ำมคุฎที่มงคลตอง5ตราพนาลินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจนะครับอยากจะทำบุญกับพระคุณเจ้าที่วัดหลวงพ่อหลวงตาที่อยู่ที่วัดถ้าเห็นท่านสุขภาพไม่ดีก็ลองเอาน้ำมคุฎไปทำบุญกับท่านสัก3ขวดอานิสงส์เกิดมีแน่นอนถ้าท่านฉันแล้วสุขภาพท่านดีขึ้นฉันแล้วท่านแข็งแรงขึ้นนะครับเราก็จะได้อานิสงส์นั้นด้วยครับท่านผู้ฟัง
0: น้ำมคุฎสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมคุฎคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมคุฎทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: วงการแพทย์ทั่วโลกค่ะต้องตะลึงค่ะหลังจากที่นักวิจัยไทยค่ะค้นพบสูตรต้านมะเร็งจากมังคุดราชินีผลไม้ไทยค่ะ
1: เพราะว่าเป็นการจัดงานผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลก
0: ในช่วงที่ราคามังคุดตกต่ำจนก่อให้เกิดปัญหาแก่เกษตรกรชาวสวนมังคุดปี2552คณะนักวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยจึงได้นำเนื้อมังคุดที่มีราคาตกต่ำในช่วงการผลิตสูงสุดไปผลิตเป็นน้ำมังคุดซึ่งพบว่าสามารถช่วยดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาความไม่สมดุลในภูมิคุ้มกันทุกประเภทโดยได้ควบคุมสาระสำคัญ GM1 ในการผลิตน้ำมังคุดให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงส่งผลให้มังคุดได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวางมากขึ้นล่าสุดค่ะมังคุดไทยได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับวงการแพทย์ทั่วโลกอีกครั้งเมื่อศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงานแถลงข่าวการเผยแพร่ผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลกโดยงานวิจัยจากมังคุดซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเผยแพร่การนำสารสกัดจากมังคุดไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมซึ่งไม่เพียงส่งผลประโยชน์แค่ในประเทศไทยแต่ยังส่งผลถึงในระดับสากลอีกด้วยทางนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.พงศักดิ์อังกสิทธิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยร่วมกล่าวเปิดงานในครั้งนี้พร้อมด้วยการชมวิดิทัศน์บิมผลงานวิจัยจากมังคุดณโรงแรมสวิสโซเทลเลอคองคอร์ดถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครซึ่งการคิดค้นครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นด้วยฝีมือและมันสมองของนักวิทยาศาสตร์ไทยเริ่มต้นจากการค้นพบ GM1 จากมังคุดราชินีผลไม้ไทยแล้วนำไปผสมกับสารธรรมชาติบิมที่สกัดได้จากฝรั่งงาดำถั่วเหลืองและใบบัวบกซึ่งอาศัยปัญญาที่ได้จากภูมิความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในห้องทดลองกว่า30ปีแล้วทำให้สูตรสารธรรมชาติบิมที่ได้มีประสิทธิภาพในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆจึงน่าที่จะใช้เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งให้หายขาดได้ค่ะ
2: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันท่านผู้ฟังกันต่อครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: คุณบรรจวันก็มาคิดในใจว่าแฟนคงต้องได้รับเคราะห์กรรมคราวนี้แน่แท้แม่เขายังไม่ใส่ใจเลยแถมยังมองคุณเบญจวันด้วยสายตาแปลกๆเหมือนกับสิ่งประหลาดไปเลยคงจะคิดว่าเอ๊ะนี่ถ้าจะบ้าแล้วอยู่ๆมาพูดไร้สาระไร้เหตุผลอะไรทำนองนี้สรุปแล้วก็ไม่มีใครใส่ใจสนใจจริงๆคุณเบญจวันมีภารกิจในการงานต้องกลับกรุงเทพจะมาอยู่ถึงวันที่หนึ่งจะไปช่วยดึงให้เขาทำบุญก็คงไม่ได้เพราะว่างานก็สำคัญก็เลยได้แต่คิดว่าเอาละหลวงปู่ไม่มีใครเชื่อและสนใจจะแก้ไขเลยลูกก็พยายามอย่างยิ่งที่จะช่วยเป็นสื่อกลางให้แล้วก็ช่วยได้แค่นี้ละต่อไปนี้ก็คงต้องปล่อยให้เป็นไปตามเวรตามกรรมของเขาดิฉันไม่ใช่ว่าจะไม่รักเขานั่นนะก็พยายามทำทุกอย่างบอกทุกอย่างตามที่รู้เห็นมาแล้วแต่ว่าเขาไม่เอาอ่ะคุณเบญจวรรณกลับกรุงเทพก็ได้แต่เฝ้าดูว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับแฟนจะจริงอย่างที่นึกหรือเปล่าแล้วก็จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะเสร็จแล้วหลังจากกลับกรุงเทพแฟนก็ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่เลื่อนยศเป็นพันตำรวจตรีเขาอายุประมาณสัก30ย้ายไปอยู่ขอนแก่นวันที่1มกราคม29ผ่านพ้นไปโดยที่แฟนก็ไม่ได้ทำบุญเขาไม่ได้ใส่ใจคุณเบญจวรรณก็ยุ่งก็ได้แต่โทรศัพท์คุยกันบ้างเท่านั้นเองต่อมาเดือนกุมภาพันธ์คุณเบญจวรรณย้ายกลับมาค้าขายอยู่โคราชปกติทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยแฟนจะมาหาที่บ้านทุกอย่างก็ยังเป็นไปตามปกติยังไม่มีเรื่องร้ายๆเขาก็ยังรุ่งเรืองในการทำงานอายุ30นะติดพันตรีแล้วเร็วมากนะทีนี้ก็มาคิดว่าไอ้เรื่องทำบุญเนี่ยวันสงกรานต์คือถือเป็นวันปีใหม่ของไทยก็จะชวนเขาทำบุญอีกสักทีจนกระทั่งวันที่29มีนาคมแฟนคุณเบญจวรรณขับรถจากขอนแก่นเพื่อจะมาพบคุณเบญจวรรณที่โคราชตามปกติระหว่างทางในรถคว่ำนะคุณเบญจวรรณได้รับโทรศัพท์แจ้งข่าวก็รีบไปโรงพยาบาลอยู่ในห้องผ่าตัดพอออกจากห้องผ่าตัดเข้าห้อง ICU ก็ขออนุญาตหมอเข้าเยี่ยมเขาเป็นกรณีพิเศษเวลานั้นแล้วก็ทราบจากแฟนว่าเขาขับรถเร็วเขาอยากจะมาหาแม่เขาแล้วก็ซื้อผ้าไหมมาฝากแม่เขาด้วยนะเขาบอกว่าคิดว่ามาถึงโคราชแล้วจะไปหาแม่แล้วค่อยมาหาคุณเบญจวรรณทีหลังนะสำหรับวันตอนนั้นวันใจอยู่ตลอดเวลาว่าที่เขาได้รับเคราะห์กรรมของเขาเนี่ยนะบอกกับแม่แฟนแล้วก็ตัวแฟนว่าเห็นไหมที่หนูบอกให้ทำบุญนะไม่ยอมเชื่อไม่ยอมทำกันพวกเขาก็เฉยๆอยู่หมอก็บอกกับญาติบอกว่าเขาเป็นอัมพาตตอนรถคว่ำกระดูกคอมันเคลื่อนไปทับเส้นประสาทขาดตั้งแต่หน้าอกลงมาถึงปลายขาและแขนทั้งสองข้างหมดความรู้สึกบังคับไม่ได้แล้วทีนี้ทั้งแม่ทั้งตัวเขาเองเริ่มเชื่อว่าคุณเบญจวรรณรู้จริงนะเขาก็ถามว่าจะหายไหมเนี่ยคุณเบญจวรรณก็ยืนหลับตากำหนดจิตดูที่ตัวแฟนเห็นมืดไปหมดเลยไม่มีแสงสว่างลอดออกมาบ้างเลยในใจก็รู้อยู่แล้วว่าไม่หายแต่ไม่กล้าบอกเขาก็ให้กำลังใจด้วยการพูดบอกว่าทำใจให้สบายเถอะคงจะหายเป็นปกติแน่แต่ว่าเดี๋ยวต้องทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรด้วยนะนั่นแหละพวกเขาทั้งแม่ทั้งลูกถึงได้จัดการทำบุญเลี้ยงพระที่บ้านไม่เห็นโลงศพแล้วไม่หลั่งน้ำตาแต่ว่าคุณเบญจวรรณก็รู้ไม่เป็นผลซะแล้วแต่ไม่กล้าบอกเขาที่บอกให้ทำบุญนะกำลังใจเขาจะได้ดีขึ้นเท่านั้นแหละแฟนนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โคราชต่อมาแม่เขาก็จะย้ายให้เข้ามารักษาที่สิริราชซึ่งก่อนจะย้ายแฟนก็บอกกับคุณเบญจวรรณบอกว่าเห็นผู้ชาย3คนยืนอยู่หน้าประตูห้องแล้วก็หัวเราะกันแล้วก็พูดว่าจะตามไปอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชด้วยไปอยู่เป็นเพื่อน
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบ ป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีนไรซ์หนึ่งฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีย
5: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
6: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
7: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล
8: ้คนตกลงในท่อลึก3เมตรในซอยปรีดีพนมยงค์14สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
9: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
10: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
11: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
12: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
11: มาเตรียมพร้อมกัน
13: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: รองนายกทรงศักดิ์เร่งบริหารการระบายน้ำท่วมจังหวัดปทุมธานีพร้อมสั่งเปิดเครื่องสูบน้ำย้ำติดตามมวลน้ำเหนือและฝนละลอกใหม่อย่างใกล้ชิดคุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่โครงการสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตจังหวัดปทุมธานีเพื่อประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครโดยยอมรับว่าเทศบาลนครรังสิตและพื้นที่คลองหลวงประสบปัญหาน้ำท่วมขังจากปริมาณฝนตกหนักกว่าที่มีการคาดการเอาไว้ประกอบกับพื้นที่รับน้ำจากคลองระพีพัฒน์และมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะจึงจำเป็นจะต้องระบายน้ำออกสู่พื้นที่คลองต่างๆเพื่อเป็นการระบายต่อไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาโดยได้มีการสั่งการให้เพิ่มเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำย้อนสอนจากพื้นที่ต่ำไปยังพื้นที่สูงและระบายออกเพื่อเร่งลดระดับน้ำในพื้นที่โดยเร็วสำหรับระดับน้ำภาพรวมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีมีแนวโน้มทยอยลดลงอย่างไรก็ตามยังต้องติดตามสถานการณ์มวลน้ำเหนือที่คาดว่าจะเข้าสู่พื้นที่ในช่วง 2-3 วันข้างหน้าอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือกับฝนตกเพิ่มในช่วงสัปดาห์หน้าณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
2: กองทัพเรือระดมกำลังพลพร้อมเรือผักดันน้ำ14ลำเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนลาดกระบังหัวตะเข้ทับยาวคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: กองทัพเรือโดยหน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำอู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือจัดกำลังพลพร้อมเรือผลักดันน้ำ14ลำเข้าประจำพื้นที่สะพานลาดกระบัง4ลำสะพานหัวตะเข้6ลำและสะพานทับยาว4ลำเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครพร้อมเดินเครื่องเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเร่งให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วทั้งนี้การปฏิบัติงานพบอุปสรรคด้านอุปกรณ์บางส่วนแต่กำลังพลได้เร่งแก้ไขปัญหาและดำเนินการในจุดที่มีความพร้อมโดยเร็วขณะเดียวกันอยู่ระหว่างซ่อมแซมเรือที่ชำรุดเพื่อให้สามารถเสริมกำลังพลและปฏิบัติงานได้ครบตามแผนกองทัพเรือขอให้ประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือติดต่อสายด่วนกองทัพเรือหมายเลข1696ณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: เกิดดินสไลด์ในซอยปรีดีพนมยงค์14มีผู้ติดค้างในท่อติดอยู่ใต้ดินลึก3เมตรกู้ภัยเร่งช่วยคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
5: เมื่อช่วงเวลาประมาณ 18:47 นาทีที่ผ่านมาศูนย์วิทยุพระราม199รายงานว่าได้รับแจ้งผ่านสายด่วน199เกิดเหตุดินสไลด์ภายในซอยปีดีพนมยงค์14ถนนสุขุมวิท71แขวงพระขนงเหนือเขตพัฒนาเบื้องต้นได้รับแจ้งว่ามีผู้ติดค้างอยู่ภายในท่อและขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัย
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
7: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดพัฒนามาจากหลายๆสูตรจนลงตัวที่ผมภูมิใจมากๆคือผลิตมาหลายอย่างท่านผู้ฟังนะครับน้ำมังคุดนี่ตัวนี้ผมก็เพิ่มสมุนไพรเข้าไป24ชนิดหนึ่งในนั้นนะครับก็จะมีน้ำลำไยผู้น้ำลำไยทุกท่านก็รู้จักอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโบราณเขาบอกว่าลำไยเนี่ยช่วยบำรุงม้ามเลือดลมและหัวใจนะครับบำรุงร่างกายสงบประสาทแก้อ่อนเพลียจากการทำงานหนักลืมง่ายนอนไม่หลับทำให้ประสาทเนี่ยมันผ่อนคลายประสาทอ่อนตัวลงแล้วก็ทำให้สดชื่นอันนี้คือคุณประโยชน์ของน้ำลำไยนะครับแต่อย่าไปกินที่เขาใส่น้ำตาลเยอะนะครับมันไม่ค่อยดีมีโทษต่อร่างกายแล้วก็ท่านผู้ฟังบางคนดื่มน้ำมังคุดเข้าไปเนี่ยมีอาการง่วงนอนก็เคยโทรมาถามผมที่จริงเรื่องแบบนี้นะครับมันถือว่าถ้าพูดเป็นสากล อาการตอบสนองทั่วไปของคนที่ดื่มอาหารเสริมที่ยี่ห้อดีๆหรือว่าคุณภาพดีๆเนี่ยหลายคนก็จะมีอาการง่วงนอนนะครับเป็นกลางๆว่าเขาบอกว่าเกิดจากว่าร่างกายของเราเนี่ยพยายามบังคับระบบประสาทคนที่มีคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยมักจะมีอาการเช่นนี้นะครับเนื่องจากอาการเคลียร์ของหลอดเลือดนะครับพอเคลียร์หลอดเลือดแล้วคอเลสเตอรอลมันก็ลอยตัวทำให้เกิดอาการง่วงผลิตภัณฑ์ดีๆทั่วไปจะเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังก็ให้ทานผลิตภัณฑ์นั้นต่อไปนะครับการออกกำลังกายจะช่วยให้การบังคับระบบประสาทดีขึ้นและการหมุนเวียนโลหิตดีขึ้นนะครับอาการแบบนี้นี่ก็ส่วนมากจะดีขึ้นภายในสัปดาห์หนึ่งนะครับถ้ามีอาการง่วงเหงาเหานอนอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะครับฝากเอาไว้ครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟัง
8: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: ท่านผู้ฟังครับในชั่วโมงนี้เรามาเริ่มต้นด้วยเรื่องเล่าสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเชิญรับฟังครับ
1: ท่านผู้ฟังประเพณีตรุษจีนก็คือประเพณีฉลองปีใหม่แบบโบราณของจีนนั่นเองประเพณีตรุษจีนจะเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยไหนก็ยังไม่พบหลักฐานที่แน่นอนแต่เข้าใจกันว่าน่าจะมีมาตั้งแต่ครั้งเริ่มใช้ปฏิทินสมัยราชวงศ์เซียเนี่ยเป็นเวลา 4,000 ปีมาแล้วในหนังสือวัฒนธรรมจีนจดหมายเหตุสมัยชุนชิวเมื่อ 2,700 ปีก็มีกล่าวถึงเรื่องตรุษจีนแล้วก็มีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งที่กล่าวถึงประเพณีของจีนหลายร้อยปีมาแล้วเขียนไว้ว่าในนครเชียงอานตอนเช้าวันปีใหม่มีหญิงสาวแต่งตัวสวยงามถือดอกไม้ที่เรียกว่าดอกไม้รับปีใหม่หรือว่าดอกไม้ตรุษจีนเนี่ยบรรดาหญิงสาวเหล่านี้จะต้องนำไหมสีต่างๆไปผูกไว้ตามกิ่งต้นไม้เพื่อแสดงให้เห็นว่าตัวยังเป็นสาวแล้วก็ต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ด้วยในวันสุดท้ายของงานก็จะมีการเลี้ยงกันอย่างสนุกสนานครับมีนิยายของจีนเรื่องหนึ่งเล่าว่าสมัยปรัมปรานานมาแล้วเทพเจ้าองค์หนึ่งก็ได้บอกแก่มนุษย์ทั้งหลายว่าในวันนั้นจะเกิดความหายนะทุกๆสิ่งในโลกจะถูกทำลายและหลังจากนั้นสิ่งทั้งหลายก็จะถูกสร้างขึ้นใหม่คำบอกเล่าของเทวดาทำให้มนุษย์พากันตกใจกลัวแต่แล้วก็พากันคิดได้ว่าไหนๆก็จะตายจากกันแล้วก็ควรจะกินเลี้ยงกันใหญ่สักทีเป็นการร่ำลากันให้สนุกสักครั้งหนึ่งมนุษย์ทั้งหลายก็พากันกินแล้วก็ร้องรำทำเพลงสนุกสนานกันตลอดทั้งคืนพอถึงรุ่งอรุณซึ่งใครๆก็คิดว่าเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกแต่ว่าทุกอย่างก็ยังอยู่ในความสงบไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนี้เป็นเพราะเทพเจ้าอาจจะเปลี่ยนแผนยังไม่ให้เหตุร้ายนั้นเกิดขึ้นก็ทำให้มนุษย์ดีอกดีใจเมื่อรอดชีวิตได้ต่างพากันแสดงความยินดีกินเลี้ยงกันอีกวันนึงอีกตามนิยายที่เล่ามานี่เขาว่าเป็นต้นเรื่องของประเพณีวันขึ้นปีใหม่ซึ่งถ้าพิจารณากันถึงเนื้อหาที่แท้จริงก็น่าจะเป็นว่าการที่เราเนี่ยได้มีชีวิตผ่านพ้นมาอีกปีนึงโดยที่ไม่มีอันตรายอะไรเกิดขึ้นก็น่าจะเป็นที่พอใจจึงได้มีการแสดงความยินดีต่อกันซึ่งความจริงก็เป็นเรื่องที่น่าจะถูกต้องเพราะฉะนั้นตามประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของจีนเมื่อไหว้เจ้าเสร็จแล้วก็มีการดื่มสุราไล่ความไม่ดีต่างๆออกจากตัวนะไล่ความไม่ดีนะแต่ถ้าดื่มมากเกินไปก็จะเรียกความไม่ดีมาเข้าตัวพอดื่มเหล้าแล้วก็เลี้ยงข้าวปลาอาหารกันอย่างสนุกสนานพยายามทำตัวให้สดชื่นรื่นเริงหรือว่าแต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดใหม่ประเพณีวันขึ้นปีใหม่มีธรรมเนียมที่ถือเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือถือเรื่องมงคลตามประเพณีจีนเขาจะปิดรูปเทพรักษ์แล้วก็กราบกรอนไว้ที่ประตูบ้านทั้งซ้ายและขวาเพื่อความเป็นสิริมงคลของครอบครัวรูปเทพรักษ์ประจำประตูของจีนมีเรื่องเล่ากันหลายอย่างแต่ที่รู้กันแพร่หลายก็คือเรื่องพระเจ้าถังไทจงฮ่องเต้ทำผิดสัญญาเป็นเหตุให้พญามังกรถูกประหารชีวิตเมื่อพญามังกรตายไปแล้วพระเจ้าถังไทจงก็เลยถูกวิญญาณมังกรรบกวนจนบรรทมไม่หลับในที่สุดก็หาวิธีแก้โดยให้ทหารเอกสองคนมายืนเฝ้าประตูห้องบรรทมวิญญาณมังกรก็หายไปแต่การที่ให้ทหารมายืนอยู่ทั้งปีทั้งชาติคงเป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะทหารเอกเขาก็มีเวลาจะต้องไปทำงานทำการเขาเหมือนกันก็เลยมีผู้แนะนำให้เขียนรูปทหารเอกไว้ที่ประตูแทนก็ปรากฏว่าได้ผลเช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้จึงได้เกิดประเพณีทำรูปทหารเอกผู้กล้าหาญไว้ที่ประตูสืบมาแล้วก็กลายเป็นเทพรักษ์รูปเจ้าทั้งสองนี้บางทีก็เขียนลงในแผ่นไม้ต้นท้อแขวนไว้ที่ประตูในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่บางบ้านที่มีประตูบานเดียวก็มีรูปเป็นรูปเจ้าประตูเดียวอีกชนิดนึงคนจีนมีเจ้าหลายองค์เพราะฉะนั้นก่อนจะถึงวันตรุษจีนจะต้องทำความสะอาดบ้านเรือนไว้คอยรับเจ้าที่จะได้รับเชิญเข้ามาในบ้านนอกจากเจ้าประตูที่ว่าแล้วก็ยังมีเจ้าเตาซึ่งถือเป็นเจ้าสำคัญประจำบ้านคือในเมืองจีนนะทุกบ้านจะมีเตาก่อด้วยอิฐโบกปูนเหนือเตานี่แหละเป็นที่ประทับของเจ้าเตาตามรูปเขียนที่คนจีนเขาเขียนไว้เจ้าเตามีหน้าตาค่อนข้างไปทางสี่เหลี่ยมนะหน้าสี่เหลี่ยมหูใหญ่หนวดเครายาวมีประเพณีเกี่ยวกับเจ้าเตา

0: ตามประเพณีของจีนดั้งเดิมมีความเชื่อถืออะไรต่ออะไรมากเช่นในระหว่างขึ้นปีใหม่เขาจะไม่ใช้เครื่องมือที่มีคมเช่นพวกมีดหรือว่ากรรไกรโดยไม่จำเป็นแต่ก็มีข้อแม้ว่าอาจจะใช้เฉพาะภายในบ้านได้บ้างทั้งนี้ก็เพราะว่าเขาถือว่าอาหารต่างๆได้ปรุงได้จัดทำเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นมีดพระก็เลยไม่จำเป็นจะต้องใช้ก็ได้นะเพราะว่าทำเสร็จแล้วตั้งแต่ก่อนวันตรุษเห็นจะเป็นด้วยเหตุนี้เองชาวจีนจึงนิยมตัดผมก่อนวันตรุษซึ่งนอกจากจะไม่ต้องใช้ของมีคมในวันปีใหม่แล้วก็ยังเป็นการแต่งตัวให้งามรับปีใหม่อีกด้วยตามธรรมเนียมอีกอย่างนึงก็คือการให้ของขวัญแทนหรือว่าการแลกเปลี่ยนกันในระหว่างเพื่อนฝูงญาติพี่น้องที่เกี่ยวดองกันอะไรอย่างเงี้ยทางภาคเหนือของจีนก็ถือประเพณีให้ของขวัญแก่ญาติด้วยเสื้อผ้าแต่การให้อาหารก็เป็นการแสดงไมตรีจิตที่ดีอีกอย่างนึงคนจีนบางแห่งนิยมนำหีบใบชามาประดับอย่างงดงามนำไปให้เป็นของขวัญซึ่งเขาถือว่าเป็นของขวัญอย่างดีเลิศเพราะเขาถือว่าเป็นเครื่องอัญเชิญชักนำความสมบูรณ์มาให้ทั้งผู้รับและผู้ให้นอกจากหีบใบชาแล้วก็ยังให้ส้มจีนเล็กๆอีก2ผลส้มชนิดนี้เข้าใจว่าเป็นชนิดที่เขาเรียกว่าส้มกิ๊ดเพราะว่าคำนี้แปลว่าสวัสดีได้ด้วยเกี่ยวกับความเชื่อถือของคนจีนในวันขึ้นปีใหม่เท่าที่ปรากฏจากเอกสารต่างๆบางท้องถิ่นก็ถือมากบางท้องถิ่นก็ไม่เข้มงวดอย่างเรื่องการใช้ของมีคมที่กล่าวถึงที่ว่าเนี่ยบางบ้านถึงกับเก็บมีดเก็บกรรไกรไว้อย่างมิดชิดเกรงว่าจะมีคนเอาไปตัดเส้นได้แห่งโชคดีเสียบางทีก็รวมไปถึงไม้กวาดที่ปัดกวาดต่างๆก็จะไม่เอาออกมาใช้ในระยะปีใหม่เพราะว่ากลัวคนจะเอามากวาดความมีโชคดีออกไปสมัยโบราณนิยมเก็บข้าวสารไว้ในโอ่งข้าวสารเป็นอาหารสำคัญของครอบครัวถ้ามีข้าวไว้กินแล้วก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่มีความสุขเพราะฉะนั้นในวันขึ้นปีใหม่แม่บ้านก็จะต้องเอากระดาษแดงไปปิดไว้ที่โอ่งข้าวสารทุกๆใบที่กระดาษมีตัวหนังสือเขียนไว้ว่าจางหมานหมายความว่าขอให้โอ่งใบนี้มีข้าวเต็มอยู่เสมอตามประเพณีจีนโบราณเมื่อเด็กๆนำของไปให้ตามบ้านเจ้าของบ้านจะเอาเงินห่อกระดาษแดงให้เป็นของตอบแทนเงินแจกเหล่านี้เรียกว่าเงินแต้เอียคำนี้เป็นภาษาแต้จิ๋วนะแปลว่าทับหรือว่าถ่วงคือหมายถึงทับหรือว่าถ่วงกระเป๋าที่เอวเด็กเพราะว่าสมัยโบราณใช้อีแปะร้อยอันร้อยด้วยเชือกสีแดงมีความหมายว่าร้อยปีตามประเพณีจะเตรียมไว้แจกเด็กคนเฒ่าคนแก่ที่มีลูกหลานมากก็ต้องเตรียมไว้มากห่อเพราะว่าในวันขึ้นปีใหม่ลูกหลานจะพากันมาแสดงความเคารพและตามธรรมเนียมโบราณของจีนถือว่าคนที่ยังไม่ได้แต่งงานก็จะยังคงเป็นเด็กอยู่ถึงจะมีอายุมากก็ไม่คำนึงถึงคนจีนในมาเลเซียก็ยังคงถือกันแบบนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับอั่งเปาจึงมีทั้งเด็กทั้งญาติและเพื่อนที่ยังไม่ได้แต่งงานในช่วงเทศกาลตรุษจีนพวกสิงโตทั้งหัวเล็กหัวใหญ่ก็จะแห่มาทำเสียงอึกทึกกันอยู่อย่างสนุกสนานนะบางคนก็ไม่ชอบนะบางคนก็ชอบที่ไม่ชอบก็บอกว่าหนวกหูเสียงกลองเสียงล่อโก้กับการขอที่ไม่รู้จักพอนะท่านผู้หนึ่งเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ถนนสุรวงศ์ท่านทำบุญฉลองสายสะพายที่บ้าน
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังสมุนไพรแต่ละตัวกว่าจะนำมาได้นี่คือถ้าหาเองนี่ยากนะโอกาสที่จะครบยากแต่นี้ผมรวมมาให้แล้วอร่อยกินง่ายแล้วก็ได้ประโยชน์ต่อร่างกายมีคำสอนหลวงปู่นะครับหลวงปู่ชาสุภัทโธนะผมได้เคยไปกราบท่านสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ถือว่าเป็นวาสนาท่านผู้ฟังคำสอนของท่านนี้โดนใจคนเยอะมากโดยเฉพาะพระที่อยู่ต่างประเทศเมืองนอกเมืองนาเนี่ยท่านก็มาสมัครมาบวชอยู่ที่วัดหลวงปู่ชาเนี่ยเยอะมากนะครับคำสอนท่านง่ายๆแต่ก็ลึกซึ้งนะครับท่านหยิบไม้ขึ้นมาอันหนึ่งนะเป็นไม้คล้ายๆกับไม้เนี่ยเขาบอกว่าท่านถามว่าไม้อันที่อาตมาถืออยู่นี่น่ะมันสั้นหรือว่ามันยาวโยมนะครับไม้เนี่ยโยมเขาก็บอกว่าไม้นี่อันนี้ธรรมชาติแท้ๆนี่มันมีเท่านี้มันไม่สั้นมันไม่ยาวความต้อง

0: การที่จะให้ไม้นี้มันสั้นมันเข้าหรือว่ายาออกนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรายอมตามธรรมชาติที่มันเป็นอยู่ยอมที่ไหนทุกก็ไม่เกิดที่นั่นคือมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นของมันอย่างนั้นนะครับภาษาบาลีเขาเรียกว่าตถตาหลวงพ่อพุทธทาสบอกมันพันนั้นแหละพันนั้นแหละก็มันเป็นอย่างนี้มา100 ปีพันปีหมื่นปีธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นนะครับเราเข้าใจมันเสียเราก็มีความสุขไม่ต้องไปยึดอะไรมันมากนี่หลวงปู่ท่านให้ข้อคิดให้แง่คิดที่ดีกับท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือเรื่องราวดีๆจากหลวงปู่ชาฝากไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถ้าใครฟังไม่ทันก็จดเบอร์โทรให้ได้ทุกวันนี้เขามีบริการโทรฟรีส่งฟรีมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็โทรปรึกษาเขาว่าเป็นอย่างนี้กินอย่างนี้ได้ไหมแบบไหนยังไงโทรถามได้เลยโทรได้ตลอดนะครับแล้วก็ส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางไม่ต้องออกไปช่วงนี้โควิดเยอะนะไม่จำเป็นอย่าออกจากบ้านท่านผู้ฟังดูแลตัวเองรักษาตัวเองครับท่านผู้ฟังครับ
1: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250 มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360 บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: พวกสิงโตจมูกมดรู้ได้ยังไงก็ไม่ทราบตอนนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงานประเพณีอะไรสิงโตยกขบวนมาเชิดหัวชูหางที่หน้าบ้านก็ตีกลองกันเสียงสนั่นหวั่นไหวจนพูดจนฟังอะไรกันไม่รู้เรื่องท่านเจ้าบ้านรำคาญก็ให้คนเอาเงินไปให้ร้อยบาทพวกสิงโตไม่พอใจจะขอ500เป็นทีว่ามาทั้งทีแล้วไม่คุ้มเจ้าบ้านก็เลยเรียกตำรวจมาเจรจาแทนสิงโตที่เชิดแบ่งออกเป็น2ขนาดคือสิงโตใหญ่กับสิงโตเล็กสิงโตใหญ่เขาใช้2คนคือถือหัวสิงโตคนหนึ่งแล้วก็ที่ถือผ้าเนี่ยสมมติว่าเป็นตัวสิงโตอีกคนหนึ่งส่วนสิงโตเล็กนั้นใช้คนเดียวเพราะว่าเชิดเฉพาะหัวสิงโตเท่านั้นหางจะเป็นยังไงก็ช่างมันเถอะลากไปเรื่อยๆนอกจากนี้ยังเรียกต่างกันไปอีก2อย่างคือสิงโตสุภาพกับสิงโตเหี้ยมชนิดสุภาพนั้นขนจะเป็นเงาดูเรียบร้อยกิริยาการนุ่มนวลมีสง่าทำท่าเลียขนสะบัดขนล้มกลิ้งกับพื้นดินหรือว่าวิ่งไล่ลูกบอลอย่างสนุกสนานแล้วก็มีนักบวชหรือแปะยิ้มเนี่ยหัวโตพุงปลุยถือพัดถือแส้หางม้าเดินนำหน้าสิงโตอันนั้นเป็นสิงโตใจดีส่วนสิงโตเหี้ยมนะเป็นลักษณะของพวกเล่นกายกรรมผาดโผนถนัดในทางกระโดดโลดเต้นไต่เสาไต่กระไดเชือกต่อตัวยังไงก็ตามการเล่นเชือกสิงโตในเมืองไทยกับเมืองจีนนี่ต่างกันในเรื่องรูปแบบของการเต้นของจีนจะมีศิลปะให้ความสนุกมากกว่าแล้วแต่ละเมืองเขาก็มีศิลปะวิธีการเป็นแบบเฉพาะตัวของเขาเช่นเมืองนั้นเขาเต้นแบบนี้เมืองนี้เขาเต้นแบบนั้นกำเนิดของการเต้นสิงโตจะมีที่มายังไงยังหาหลักฐานที่แน่นอนไม่ได้เพราะว่ามีเรื่องเล่ากันต่างๆนานาบางเรื่องเล่าว่าเป็นพันปีมาแล้วเกิดโรคระบาดในเมืองจีนเง็กเซียนฮ่องเต้มีคำสั่งให้สิงโตมาปราบโรคร้ายเหล่านั้นครั้นโรคสงบสิงโตก็ไม่ยอมกลับขึ้นบนสวรรค์พอใจจะอยู่ในโลกมนุษย์ด้วยเหตุนี้สิงโตก็เลยต้องทำหน้าที่ขับไล่สิ่งอัปมงคลตลอดจนพูดผีปีศาจตลอดมาบางตำนานก็มีว่าในสมัยราชวงศ์ถังบางตำนานก็ว่าเกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าเคียนล่งคุณราชวงศ์เชงวงนี้เองที่เปลี่ยนชื่อประเทศพระเจ้าเคียนล่งคุณองค์นี้เป็นผู้มีความเก่งกล้าสามารถมากวันหนึ่งขณะที่ออกว่าราชการมีสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งรูปร่างคล้ายหมาจูขนาดใหญ่เหาะมาทางทิศตะวันออกแล้วก็เหาะลงมาหน้าที่นั่งทำอาการก้มหัวคล้ายๆถวายความเคารพ3ครั้งแล้วก็เหาะกลับไปทางเดิมพระเจ้าเคียนล่งคุณและบรรดาขุนนางต่างพากันตกตะลึงเพราะไม่รู้ว่าเป็นสัตว์อะไรไม่เคยเห็นกันมาก่อนเผอิญมีอำมาตย์ผู้ใหญ่ที่มีความรู้มากก็กราบทูลอธิบายว่าสัตว์ที่เห็นน่ะเป็นสัตว์ประเสริฐหายากมีชื่อว่าสิงโตการที่สัตว์เช่นนี้มาปรากฏตัวให้เห็นก็เท่ากับว่าเป็นการเพิ่มพูนพระเกียรติยศของพระองค์ให้มากขึ้นนั่นเองในสมัยต่อมาจึงได้เป็นประเพณีว่าถ้าจะอวยชัยให้พรหรือให้เกียรติกันแล้วก็มักจะมีการเล่นสิงโตประกอบด้วยนานๆเข้าก็เลยกลายเป็นอาชีพสำหรับหากินอีกวิธีนึงการเล่นสิงโตในเมืองไทยเข้าใจว่าจะมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1สมัยกรุงรัตนโกสินทร์แต่ว่าไม่ใช่คนจีนเอาเข้ามากลายเป็นยวนเป็นผู้นำเข้ามาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงกล่าวว่าเมื่อครั้งองค์เชียงสือเข้ามาอยู่ในกรุงเทพได้คิดฝึกหัดยวนให้เล่นสิงโตอย่างหนึ่งยวนพระบูอย่างหนึ่งแล้วก็นำมาเล่นถวายล้นเกล้ารัชกาลที่1ทอดพระเนตรด้วยเป็นประเพณีในเมืองยวนว่าถ้าพระเจ้าแผ่นดินเสด็จออกเวลากลางวันพวกทหารเต้นสิงโตถวายให้ทอดพระเนตรแต่ถ้าเสด็จเวลากลางคืนก็มีพวกระบำแต่งเป็นเทวดามารำโคมถวายพระพรการเล่นเชือกสิงโตที่พวกยวนเอาเข้ามาเล่นในเมืองไทยนั้นต้นตำราเดิมยวนก็เอามาจากจีนอีกทอดหนึ่งในเมืองจีนนั้นพวกชายชะกันอก3ศอกที่ใจคอกล้าหาญมักจะชวนกันหัดวิชามวยปล้ำหรือว่าการบำรุงกำลังให้เข้มแข็งพอถึงตรุษจีนก็จะคุมกันเที่ยวเล่นประลองกำลังกันที่เรียกว่าพระบูให้คนดูกล่าวกันว่าในสมัยก่อนนั้นสำนักสอนวิชามวยจีนมีอยู่ในมณฑลกวางตุ้งเยอะแล้วว่าการเชือกสิงโตนี้เป็นการละเล่นดั้งเดิมของมณฑลกวางตุ้งมาก่อนแล้วที่จัดให้มีการเชือกสิงโตในวันตรุษจีนก็เป็นการโฆษณาของสำนักเรียนอย่างหนึ่งคือเป็นการชักจูงให้คนศรัทธามาเป็นลูกศิษย์ในสำนักของตัวกล่าวกันอีกทางนึงว่ากบฏบ็อกเซอร์หรือว่ากบฏนักมวยซึ่งก่อการกำเริบขึ้นในเมืองจีนสมัยนั้นก็คือพวกเล่นเชือกสิงโตที่ว่านี่แหละการเล่นสิงโตเวลาตรุษจีนที่จีนเรียกว่ากิมไซแปลว่าสิงโตทองเนี่ยในเมืองไทยจะมีกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็มีทั้งหมดกี่คณะไม่ทราบได้ แต่เท่าที่มีคนจำได้เขากล่าวว่าในตอนต้นรัชกาลที่5มีคณะสิงโตที่เป็นจีนแคะเนี่ยถึง10คณะรูปหัวสิงโตสมัยนั้นระบายสีที่หน้าเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงแล้วไม่มีนอที่หน้าผากในตำนานของจีนกล่าวว่าสิงโตในมณฑลกวางตุ้งแต่แรกเริ่มเดิมทีก็ไม่มีนอเหมือนกันเขามีวิธีสังเกตว่าคณะไหนเป็นยังไงได้จากหัวสิงโตนี่แหละซึ่งจะมีการตกแต่งไม่เหมือนกันเช่นหัวสิงโตของคณะไหนมีเคราสีขาวยาวมีขนตาสีเขียวก็เป็นการแสดงว่าสิงโตของสำนักนั้นเก่าแก่มากหากสิงโตมีเคราสีแดงมีเขาเหล็กแสดงว่าเจ้าของสำนักนั้นอยู่ในความนิยมของคนทั่วไปแล้วก็มีอำนาจเหนือกว่าคณะอื่นถ้าสำนักไหนหัวสิงโตมีเคราสั้นสีดำมีเขาเหล็กก็แสดงว่าสำนักนั้นชอบใช้อำนาจใช้กำลังแผ่อิทธิพลสิงโตคณะหนึ่งมีประมาณ7คนว่ากันว่าตามวิธีการสมัยก่อนเขาจะให้คนหนึ่งถือกระดาษแดงมีตัวหนังสือเขียนไว้ว่าซิมซุนกิมไซป่ายแปลว่าปีใหม่สิงโตทองไหว้เมื่อถึงบ้านใครที่จะไปไหว้ก็ให้กระดาษแผ่นนี้แก่เจ้าของบ้านใบหนึ่งนอกจากนี้ก็มีคนตีม้าล่อซะสองคนตีฉาบคนหนึ่งตีกลองคนหนึ่งกับคนถือหัวสิงโตถือหางอีกรวมสองคนการตีกลองตีม้าล่อนี่ได้ยินมาว่าเขามีธรรมเนียมอยู่เหมือนกันไม่ใช่สักแต่ว่าตีกันโผงผางดังแสบแก้วหูเฉยๆการตีม้าล่อหรือว่าล่อโกนี่เขามีอันดับชั้นเหมือนกับการยิงสลุดคือเขาแบ่งเป็นจังหวะจังหวะถ้ายศอยู่ในอันดับ3ก็ตีระยะแรกเพียง3ทีคือผางผางผางแล้วก็ค่อยตีติดๆๆกันเสียทีนึงถ้าเป็นคนยศชั้น7ก็ตีผางไป7ครั้งช้าๆแล้วค่อยรัวติดกันอีกทีนึงในขณะที่แห่ไปนั้นก็ตีจังหวะช้าๆไปเรื่อยแต่จวนจะถึงบ้านใครก็ตีจังหวะเร็วเป็นการบอกให้เจ้าบ้านรู้ตัวเมื่อถึงบ้านที่กำหนดไว้ก็ให้สิงโตทำท่าไหว้เจ้าคือเชิดหัวขึ้นแล้วก็ก้มหัวต่ำลงเป็นการคำนับ3ครั้งตอนนี้ม้าล่อก็ตีรัว3ครั้งตามท่าสิงโตคณะสิงโตนอกจากพวกจีนแคะแล้วตามคำเล่าของพระประทัดสุนทรสารท่านเล่าว่ามีคณะของคนไทยอีกคณะหนึ่งชื่อนายถนอมแต่อยู่ได้ไม่กี่ปีก็เลิกภายหลังมีของพวกจีนแคะอั้งยี่ตั้งขึ้นอีก2คณะคือคณะเม่งศูนย์อยู่ตรอกวัดพระพลาชัยกับคณะคุ้นเองอยู่ตรอกอาเนียเก่งที่สำเพ็งคณะนี้เป็นคณะใหญ่เพิ่มขึ้นจาก7คนเป็น20คนมีนักมวยถือกระบองดูน่ากลัวมากขึ้นต่อมาก็มีสิงโตของจีนเกือบทุกภาษาคือจีนไหหลำจีนควางตุ้งเมื่อมีคณะมากขึ้นรายได้ก็น้อยลงเพราะว่าคนที่จ่ายสตังค์เขาเห็นมีกันหลายคณะก็ต้องเฉลี่ยกันไปเลยเป็นเหตุให้เกิดวิวาทแย่งกันถึงขนาดตีรันฟันแทงกันล้มตายทางการเห็นว่าคณะสิงโตก่อความวุ่นวายก็เลยออกระเบียบให้เล่นเฉพาะกลางวันแล้วก็ต้องขออนุญาตเสียก่อนกลางคืนห้ามเล่นเด็ดขาดและคณะหนึ่งก็ให้มีคนได้ไม่เกิน6คนเมื่อถูกห้ามกวดขันถึงขนาดนี้คณะสิงโตก็หมดกำลังแล้วก็ล้มเลิกกันไปในที่สุดสิงโตชอบวิ่งไล่ลูกบอลนะไม่นึกถึงรูปสิงโตตามประตูวัดจะเห็นว่าเขาทำเป็นสิงโตเอาเท้าเหยียบลูกบอลไว้ลูกบอลนี้บางท่านก็ว่าเป็นเครื่องหมายแทนพระอาทิตย์แต่มีเรื่องเล่ากันว่าสิงโตผลิตนมจากอุ้งเท้าด้วยเหตุนี้พวกชาวบ้านก็เลยเอาลูกบอลกลวงๆไปวางไว้ตามภูเขาด้วยหวังว่าเมื่อสิงโตคลึงลูกบอลเล่นก็จะได้น้ำนมจากลูกบอลการที่มีลูกบอลกลมๆที่เท้าของสิงโตอาจจะมาจากความเชื่อนี้ก็ได้การเล่นสิงโตนี้ไม่ได้มีเฉพาะในเทศกาลตรุษจีนเท่านั้นสมัยรัชกาลที่5ก็เคยปรากฏว่าเล่นในงานพระเมรุด้วยเช่นงานพระเมรุของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ก็มีทั้งรำโคมมีสิงโตมีมังกรแล้วก็วันหนึ่งในจดหมายเหตุก็จดไว้ว่ามีสิงโตจีนบูด้วยเข้าใจว่าจีนบูเป็นเจ้าของคณะแล้วก็คงจะมีชื่อเสียงอยู่สักหน่อยครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
1: ครับนั่นก็คือท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชท่านก็เล่าได้สนุกสนานคือผมกับท่านอาจารย์ยอดนี่ก็ค่อนข้างสนิทกันนะครับผมก็ร่วมบุญกับท่านทุกเดือนท่านชอบทำบุญเป็นทายกไปเทศไปบรรยายไปพูดธรรมะตรงนู้นตรงนี้ก็ถือว่าท่านได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับพวกเรามากมายนะครับเรื่องราวต่างๆที่ท่านเอามาผมก็ถามบอกอาจารย์เอามาจากไหนบอกส่วนหนึ่งท่านก็บันทึกเอาไว้ท่านบอกเขียนเอาไว้บันทึกเอาไว้ส่วนหนึ่งก็มีคนส่งออกมาให้ท่านนะครับคนนั้นส่งมาคนนี้ส่งมาคืออยากให้ท่านเผยแพร่ท่านก็เล่าได้ดีเล่าแล้วก็ฟังมันก็เพลินไม่อยากให้จบท่านผู้ฟัง ฉะนั้นก็ผมก็อนุโมทนากับท่านอาจารย์ยอดนะครับอนุโมทนากับท่านแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ทางบ้านทุกคนที่ฟังรายการนี้ที่ซื้อน้ำมังคุดไปกินที่ซื้อน้ำมังคุดไปดื่มหลายคนโทรมาคุยโทรมาหาผมหลายคนที่ผมไปเยี่ยมไปพูดไปคุยนะครับหลายท่านก็คงจะเห็นนะครับว่าไปทุกจังหวัดไปทุกที่ไปเจอเป็นร้อยๆคนนะครับหลายร้อยคน400-500คนทุกคนก็พอใจในคุณภาพมากๆแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ซื้อกินซื้อดื่มกันนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ากินดีแล้วขอร้องนะครับก็ขอร้องท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติบอกต่อเป็นบุญนะครับเป็นบุญนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเรามีสุขภาพดีแล้วเรากินดีสิ่งไหนมันดีเราก็บอกต่อคนที่เรารักบอกพ่อบอกแม่บอกพี่บอกน้องบอกใครก็ได้ที่เราคิดถึงเขาบอกเขาว่านี่ลองกินน้ำมังคุดนี่ดูผู้พันไพโรจน์ขวดหนึ่ง360 บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปที่ประกาศในรายการท่านผู้ฟังนะครับไปซื้อที่ร้านขายยาที่ประกาศในรายการหรือทุกวันนี้สะดวกนั่งอยู่บ้านนอนอยู่บ้านโทรให้เขามาส่งถึงบ้านกำเงินเอาไว้นะครับกำเงินเอาไว้เขามาส่งถึงบ้านเราก็จ่ายตังเขานะครับจ่ายตังเขายื่นหมูยื่นแมวก็ได้ของสะดวกครับท่านผู้ฟังทุกวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ซื้อน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินไปดื่มไปกินก็ขอบุญกุศลที่ผมกระทำทุกอย่างให้ทุกท่านมีส่วนแห่งบุญที่ผมทำนะครับท่านผู้ฟัง
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดหนองบัวลำพูท่านผู้ฟังครับคนที่มีปัญหาเรื่องกระดูกทับเส้นตามัวนะเป็นคนทางอีสานนะทางอีสานเหนือหน่อยนะครับหนองบัวลำพูนี่ติดอุดรธานีดื่มน้ำคุดของเราเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับเป็นภาษาอีสานนะครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านมื้อนี้ผมได้พาท่านผู้ฟังมาตามล่าหาความจริงน้ำห้อยน้ำหาคนที่มีประสบการณ์ในการกินการดื่มน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินนะครับอากาศก็ห้อนหอนมาหอนแม่กับนอนเศร้ามีแห้งอยู่พอดีกำลังนอนเว้นติมัน
4: ผมนอนก็หน่อยน้อย
3: มันลบปวด
4: ถามมันอยากนอนแม
3: ่มันอยากนอนหน่อยดิอ๋อมันอากาศเย็นๆจริงสิน
4: ะคือเย็นมันก็อยากนอน
3: แม่ซื้อแม่อย่างแม
4: ่แม่ก็ผิววันละปึก
3: ค่ําผิววันละปึก
4: จ้า
3: ค่ําผิวอยู่จักปีหรอแม
4: ่50โอ75
3: 75
4: จ้า
3: แม่ก็ผิวอยู่บ้านเลขที่อย่าง
4: ที่8
3: บ้านเลขที่8
4: หมู่5
3: บ้านอย่างเนี่ย
4: นนท์สว่าง
3: บ้านนนท์สว่าง
4: จ้า
3: ตำบล
4: หน้าเฟือง
3: หน้าบักเฟืองหน้ามะเฟืองอำเภอเมืองตำบลลำพู
4: จ้า
3: เอาคุยถามกับแม่กันผิวจักน้อยนึงก็ตามจริงเจ้าเป็นจังไดเป็นหยังมาจังไดก็จังบ่ได้มากินน้ำมังคุดมัน
4: โอ้ยว่ามันเป็นนั่นความดันเลยอยากเอามากิน
3: ความดันหลายบ่
4: อันจักหลายจักหน่อยแล้วเขาว่าเป็นความดันเท่ากับไปหาตาหมอ
3: เป็นมาดนยัง
4: มาประมาณ3-4 ปีแล้วติ
3: อาการเจ้าเป็นยังไงเวียนหัวบ
4: ่
3: ไปวัด
4: เป็นยังไปหาหมอเขาว่าเป็นความดัน
3: อ๋อไปวัดเขาก็ว่าเป็นความดัน
4: จ้า
3: อ๋อแต่ว่า
4: ทั้งไขมันทั้งความดันกับเก็บอันนี้กูแขนนี่คือจะเอาไปฟันไม้นี
3: ่
4: บัดนี้มันไข้ละมองนี
3: ่
4: หักยังแต่หัวเขาแอวนั่นไปหาหมอเขาว่ากระดูกทับเส้นเขาบอกให้พาม
3: ันว่าปวดสิ
4: ปวดเนี่ย
3: เป็นกระดูกทับเส้น
4: จ้า
3: เขาบอกให้พา
4: เขาบอกให้พาก็เลยว่า
3: เป็นหลายนั่นนะคันมันให้พาเนี่ยถือว่าเป็นหลายเติบอยู
4: ่เป็นพาเป็นยังไงย่าโอ้บ่พาดอกคันตายค่าอยู่นี่ล่ะ
3: มันปวดแห้งกว่าแต่ก่อน
4: บ่ปวดแต่ว่าหักมันหักแอวห้องจากงอมลงนะ
3: อ๋ออ
4: ันแอวห้องจากงอมเข้าไปก็มีขานี
3: ่ไม่เท่า
4: จ้ามีขาไปตั้งแต่กี้นั้นมีไม่ปะเนี่ยก็อยากงอมลงเลย
3: อ๋ออ
4: ยากงอมลง
3: ครับ
4: บัดนี้ชี้ไข้ๆแน่อยู่ดอกหักเหยียดบ่ขึ้นปานใดหักคาว่าไข้อยู
3: ่กันเลย
4: อันนี้มันมันบ่ปวดแล้วเดียวนี
3: ้อันแขนขวาที่ว่าไปฟันใหม่มานี
4: ่จ้าคือจะเอาฟันใหม่นี่ล่ะ
3: อ๋อมันบ่ปวดแล้ว
4: บ่ปวด
3: ยายกินมาจักขวดแล้ว
4: นี่นี่นี่นี
3: ่4 5ขวดได้น่ะนะ
4: จ้านี่เอาเมียเนี่ย
3: โอ้ยขวดเปาซื้อมา5ขวดซื้อจากไสจ
4: ัก
3: พกขวดจากพ่อจ
4: ะ
3: เสมา
4: จ้านี่แหละเพิ่นเอามาส่ง
3: เอามาส่ง
4: ฟังวิทยุบ้าเอามากินก็น่าหากูไข้เขา คือว่าเป็นไขมันมันเศร้าสันหรอก
3: คิดเราได้ไปตรวจเบิ่งบ่ล่ะ
4: บ่ทันตรวจแล้วบ่ทันฮอดมือนัดอยู่
3: อ๋อก็ไปตรวจเบิ่ง
4: สิเรียนผมขอนัด
3: แต่ว่าซ่อมเบิ่งเจ้าของพิจารณาเบิ่งเจ้าของมันดีขึ้นบ่คิดม
4: ันดีอยู่ตาเฮาก็อยากเห็นไก่เติบอยู่เดียวนี่
3: แจ้งขึ้น
4: จ้าม
3: ันเป็นหยังตา
4: ตามันเป็นมั่ว
3: มั่วซ้ําใดแต่ก่อนมันมั่ว
4: ห่วยมั่วจนว่าแน่มบ่เห็นคนแล้วเดี๋ยวนี้มันแจ้งแน่หรอ
3: ไก่นี่บ่เห็นเลยบ่แต่ก่อน
4: บ่
3: มันเป็นมันมืด
4: หรือมันฉันใส่ตั้งแต่แว่นตาม
3: ันเป็นเงาบ่
4: มันเป็นเงาก็มันคือตาเฮามันเดี๋ยวนี้คือ
3: บ่แก่บัดกินไปแล้วก็ส่งแจ้ง
4: กินไปแล้วแย่ก้นเข็มได้อยู่เดี๋ยวนี
3: ้อ๋อมันก็ดีขึ้นหลายแล้วกันแก่จนเข็มได
4: ้แย่ก้นเข็มเรานี่บ่ได้ใช้แว่นตาเด้ล่ะ
3: นี่แต่ก่อนแย่ได้บ
4: ่บ่
3: อ
4: ๋
3: อแสดงว่าตาดีขึ้นแค่
4: เดี๋ยวนี้ก็คนใช้แว่นตาแห้งแห้งบ่เห็นอุ้งบัดบ่เห็นอุ้งหูเข็ม
3: มันปรับมันปรับสายตาให้
4: บัดนี้บัดคือจังสิไข่ๆสนุกบ้ากูตัวมันนี่ก็น่าจังดอก
3: บัดแขนแขนตัวปวดก็ดีขึ้นแน่แล้ว
4: ดีขึ้นแล้วตัวนี
3: ้บัดหลังงอมเด้
4: อันอันบ้นบ่ทันเด้ไข
3: ่บ่เป็นหยังดอกคนนับผู้เฒ่าอยู่ตั้งเท่าใด
4: 8 75
3: 75
4: จ้าม
3: ันก็ทรงงอมๆลงแต่ว่ามันดีขึ้นบ่น้ําแอวน้ําหยัง
4: ว่ามันอันบัดอันเฮายางไปเบ็ดไปอยู่แต่ว่ายางไปไกลมันหยังงอมลงอยากงอมลงอีกก็บ่มีไม่เจ้า
3: ครับ
4: แต่ว่ายางน้ําปิ่งมันซื้อไปได้แน่อยู
3: ่ท่านยางไก่ๆก็ซื้อไปได้เด้อยู
4: ่อ๋อแล้วยางไก่มันก็อยากงอมลงอีกคันเฮาบ่สักขานี
3: ่ก็ภาพรวมแล้วก็ถือว่าดีขึ้นอยู
4: ่ว่ามันไข่แน่อยู่
3: หลายอย่างอยู
4: ่หากอันอันโทษบ่เป็นไห้จะผู้อื่นโทษไห้อยากกินยา
3: เออ
4: มีตาพ่อใหญ่ผู้วิเศษโทษไห้มื้อนึงผัดไปพู้นไปใส่อันอันน้องอันยวนเราเฮียนยายเพี้ยนพุ่นปัญญาเพ่งพุ่นยายจินพุ่น
3: ครับผม
4: แต่เบอร์โทรให้เบอร์โทรเขาก็ให้ได้ให้โทรบ่เปลี่ยนบ้ากูใช้ผู้อื่นดีกว่าเราเว้ย
3: ครับผมท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือเสียงของแม่ยายค่ำผิวอายุ75ปีอยู่บ้านยังกับบ้าน
4: นนท์สว่าง
3: บ้านนนท์สว่างตำบลหน้ามาเฟื่องอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับปัญหาเพิ่นก็คือปวดแขน
4: ว่ามันไข้แน่อยู่ดอก
3: แล้วก็เป็นกระดูกทับเส้น UL บ่ปวดแต่ว่
4: าม
3: ันงอม
4: แล้วเป็นโดนเนาะ
3: แล้วก็ปวดแล้วก็เป็นความดันไข
4: มันเป็นโดนมันก็นานเซาน่ะใจมันเซาไว้ๆก็บ่เซาหรอก
3: ปัญหาอีหลีก็คือแม่เราตาเราแน่มบ่ค่อยแจ้งน้ํานะครับแต่ว่ากินน้ํามังคุดก็ไป6ขวดแล้วแต่เพิ่นว่าสนเข็มได้เพิ่นว่าสั้น
4: กิน5ขวด6ขวด6บ้านหมด
3: เนาะกิน5ขวดขวด6บ่ทันหมดนะครับสนเข็มได้ตาแจ้งขึ้นแขนทางขวที่ว่ามันปวดมันหยังก็ดีขึ้นหลายนะครับจะแข็งแรงขึ้นเนาะ
4: จ้าก
3: ับผู้ใดอยู่บ้านใกล้ๆสงสัยอย่างใดก็แวะมาถามแม่คำผิวเบิ่งน้ำบ้านหมู่บ้านนี่ก็หูจังเบิดแล้ววะ
4: โอ้ยเมิดบ้าน
3: เมิดบ้านหูจังเบิดแวะมาถามแวะมาคุยได้ว่ากินอีหลีบ
4: ่กันแม่เพี้ยนแม่เพี้ยนเบิดเป็นใดซั่น
3: อ้าวขอบคุณแม่คำผิวหลายๆเด้อแม่เด้อ
4: จ้า
3: สาธุคุณฝ่ารักษาเทวดาคุณ
5: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ยังพอมีเวลาเหลือครับท่านผู้ฟังเรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
0: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมาคุยกันถึงเรื่องกฎแห่งกรรมกันก่อนในแดนนี่แกลุกขึ้นตอนเช้าลุกขึ้นอย่างรีบเลยเพราะว่าได้ยินเสียงใครไม่รู้มากดกริ่งเรียกที่หน้าประตูบ้านอารามตกใจก็รีบลุกขึ้นเผอิญไปเหยียบกองหนังสือที่วางระเกะระกะที่พื้นก็ทำให้หัวทิ่มหลังจากนั้นก็รู้สึกตาลายหัวหมุนเคว้งคว้างลืมตาก็ไม่ได้หลับตาก็ไม่ได้บ้านมันหมุนไปหมดภรรยาและลูกก็พาส่งโรงพยาบาลผลการตรวจเช็คในขั้นแรกหมอวินิจฉัยว่าเป็นเพราะโรคความดันแล้วก็น้ำในช่องหูไม่สมดุลกันทีนี้คุณวรีเนี่ยเป็นน้องสาวคนสุดท้องคนรองจากนายแดนก็เป็นผู้หญิงซึ่งแต่งงานแล้วตามสามีไปอยู่ทางใต้เมียตัวคุณวรีเองก็อยู่ใกล้บ้านพี่ชายคนนี้มากที่สุดก็เลยต้องรับหน้าที่น้องสาวที่ดีก็รีบไปเยี่ยมพี่ชายในทันทีที่ได้ทราบข่าวตอนนั้นนายแดนต้องนอนหลับตาอยู่เฉยๆจะพลิกตัวเร็วๆก็ยังไม่ได้แต่อาการที่แทรกซ้อนติดตามมาก็คืออาการที่เรียกว่าหูอื้ออาการเนี้ยหมอยังตรวจเช็คอยู่นี่นายแดนก็บอกกับน้องสาวบอกว่าอาการหูอื้อเนี่ยมันเริ่มมาได้หลายเดือนแล้วแต่ว่าเป็นหายๆบางครั้งก็ไม่ได้ยินอะไรรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างลั่นอยู่ในหูมันหนักหนาสาหัสก็ตอนเวียนหัวจนโลกหมุนนี่แหละคุณวลีก็มีโอกาสได้คุยกับหมอตอนที่เข้ามาตรวจอาการตอนเช้าหมอบอกว่าอาการเวียนหัวตาลายคงจะดีขึ้นแต่เกี่ยวกับระบบในช่องหูเนี่ยต้องเช็คอย่างละเอียดอีกวันสองวันคงจะกลับไปรักษาตัวที่บ้านได้ต้องงดเหล้างดบุหรี่โดยเด็ดขาดไอ้เรื่องงดบุหรี่นะคงได้แต่งดเหล้าคงยากนะคุณวลีรู้ดีเพราะว่าพี่ชายเนี่ยดื่มหนักมาตั้งแต่เป็นหนุ่มตอนเข้ารับราชการตำรวจใหม่ๆแต่งงานมีลูกมีเต้าแล้วก็ยังดื่มหนักอยู่พูดถึงชีวิตของพี่ชายคนนี้เป็นคนค่อนข้างดุเอาจริงเอาจังใครๆก็บอกว่าเหมาะสมละที่เป็นตำรวจนายแดนไม่ใช่คนเกเรแต่ว่าใจร้อนผงผางโดยเฉพาะเวลาเล่าเข้าปากด้วยแล้วตั้งแต่สมัยเด็กๆมาแล้ววลีเนี่ยโดนตีเป็นประจำพอโตเรียนหนังสือเพื่อนผงคนไหนพูดผิดใจหรือทำให้โกรธก็เป็นโดนตบคุณวลีนึกได้พอพูดถึงเรื่องตบก็นึกอะไรขึ้นมาได้ว่านายแดนเนี่ยชอบใช้อำนาจโทสะโดยการใช้มือตบกกหูคนอื่นเป็นประจำแกทำด้วยความโกรธด้วยความเมายิ่งได้เป็นตำรวจด้วยแล้วนายแดนก็ถูกตั้งฉายาว่านักตบแห่งกรุงเก่าผู้ต้องหาที่เจอพี่แดนสอบสวนนี่จะผิดจะถูกยังไงทำไม่ได้อย่างใจเนี่ยเป็นโดนตบด้วยดำปืนจนหัวที่หัวตำเลือดตกยางออกมานักต่อนักแล้วผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่าก็เคยกล่าวตำหนิอยู่บ่อยครั้งแต่ก็ดีได้ประเดี๋ยวพอกินเหล้าเข้าเวรทีไรก็เป็นได้เรื่องทุกทีผู้ต้องหาเนี่ยเห็นหน้าในแดนเนี่ยเป็นต้องถวาทุกคนแหละทีนี้พี่อุ๋ยซึ่งภรรยาของนายแดนนี่ก็คุยกับคุณวลีนะเรื่องเกี่ยวกับนายแดนเนี่ยพี่อุ๋ยก็บอกว่าเรื่องกรรมตามสนองนี่มันแน่นอนบางคนบอกไม่เกี่ยวกันแต่ว่าแกรู้มนุษย์เราเนี่ยเกิดมามีเกิดแก่เจ็บตายเป็นสัจธรรมแต่คนบางคนที่เคยทำการอะไรที่เป็นผลร้ายต่อคนอื่นไม่ว่าคนหรือสัตว์สิ่งที่ตัวเองจะได้รับตอบแทนกลับมาก็คล้ายๆกันไม่ช้าก็เร็วถึงแม้จะไม่ตรงประเด็นนักแต่ก็ใกล้เคียงกันทุกรายนะพี่อุ๋ยก็เล่าให้คุณวลีฟังเรื่องบาปกรรมของนายแดนเนี่ยสองเรื่องล้วนแต่เกิดในหน้าที่ทั้งนั้นแต่มันก็เกินความจำเป็นที่จะต้องทำมากถึงขนาดนั้นเรื่องแรกเนี่ยเกิดขึ้นมา2ปีแล้วนายแดนได้รับมอบหมายให้นำกำลังไประงับเหตุคนเมาสุราทะเลาะวิวาทกันคนถูกจับก็เมาคนไปจับก็เมาเพราะว่าก่อนที่จะได้รับแจ้งเนี่ยนายแดนนั่งดื่มเบียร์กับเพื่อนตำรวจที่ออกเวรแล้วอยู่หลังโรงพักจับผู้ต้องหามาได้3คนอีกคนอายุยังน้อยแค่16ปีแต่พูดจากวนโทสะนายแดนก็เลยตบสั่งสอนด้วยฝ่ามือเขาที่กกหูฉาดใหญ่ปรากฏว่าเด็กคนนั้นสลบคาที่ญาติพี่น้องเขาเอาเรื่องเจ้านายต้องช่วยไกล่เกลี่ยตัวนายแดนถูกทำทันบนลดขั้นเงินเดือนในปีนั้น อีกเรื่องหนึ่งผู้ต้องหาถูกจับคดีลักทรัพย์วันนั้นนายแดนไม่ได้ดื่มแต่แกเข้าเวรพอดีในระหว่างสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธแล้วคงจะพูดจาก้าวร้าวจนทำให้อารมณ์ขี้โมโหของนายแดนคุกรุ่นคราวนี้แกตบผู้ต้องหาด้วยปืนที่กำไว้ในมือจนหน้าตาแตกเลือดไหลออกจมูกออกหูมันเป็นการทำในหน้าที่ก็จริงแต่ว่าทำเกินกว่าเหตุพักพวกลูกน้องไม่มีใครกล้าห้ามเพราะว่ารู้นิสัยแกดีเรื่องนี้ยังอยู่ในระหว่างการตั้งคณะกรรมการสอบสวนอยู่เลยแล้วแกก็มาป่วยซะก่อนนะเขาก็เคยบ่นถึงนิสัยตัวเองเหมือนกันว่าแกไม่หายโมโหทีไรลืมตัวทุกทีทำไปแล้วก็เสียใจว่าแกว่างั้นทีนี้พี่อุ๋ยซึ่งเป็นเมียนายแดนนี่ก็บอกว่ามันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้นายแดนมีอาการหูอื้อแล้วก็เวียนหัวเหมือนกับคนโดนตบที่กกหูเหมือนกับที่แกชอบทำกับคนอื่นนะคุณวลีก็เลยบอกว่าท่านในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็คงไม่เกี่ยวกันคงจะเกิดจากภาวะร่างกายที่ทุกคนมีสิทธิ์เจ็บป่วยได้แต่ถ้าเกี่ยวกับในเรื่องกรรมนะกฎแห่งกรรมนี่ได้มีอย่างที่ไหนทำไมจะต้องมาเจ็บป่วยด้วยอาการเหมือนคนโดนตบหูอื้อจนเหมือนกับโรคหมุนอย่างนี้นะตอนนั้นภรรยาเขาก็ถึงกับส่ายหัวนายแดนกลับมาพักฟื้นที่บ้านแต่ยังต้องลาป่วยอีกสักระยะก่อนจะไปทำงานได้อาการเวียนหัวนี่นานๆจะเป็นสักครั้งเนื่องจากน้ำในช่องหูไม่สมดุลกันตามที่หมอบอกแล้วก็เลือดไหลไปเลี้ยงสมองไม่พอเพราะความดันส่วนหูที่อื้อกระทั่งบางครั้งก็แทบจะไม่ได้ยินนั้นหมอบอกว่าเกี่ยวกับการอักเสบแล้วก็ความบกพร่องของเยื่อหูซึ่งถ้าจะรักษากันจริงๆก็ต้องผ่าตัดถ้าไม่ผ่าตัดก็กินยาแต่จะหายขาดหรือเปล่านี่ไม่รู้นายแดนก็ไม่ขอผ่าตัดแกบอกกลัวยาสลบยอมหูอื้อดีกว่าเวลาใครด่าจะได้ไม่ได้ยินแล้วก็จะได้ไม่โมโหจนทำร้ายใครอีกก็ดีเหมือนกันที่ยังรับสภาพของตัวเองนะหมอที่รักษาบอกว่าโรคภัยไข้เจ็บแปลกๆพิสดารมันมักจะเกิดขึ้นกับมนุษย์ในยุคนี้ไม่รู้มันเป็นไปได้ยังไงนะคุณวันลีก็บอกว่าคนที่รู้ดีก็คือคนที่เป็นนั่นแหละนะจะรู้ดีที่สุดว่าตัวเองไปทำเวรทำกรรมอะไรมาเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดครับพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
2: ครับท่านผู้ฟังกระผมพันโทไพโรธพนาลินก็เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังในช่วงนี้นะครับนำสิ่งดีๆที่มีประโยชน์มาเล่าสู่กันฟังมีท่านนะครับเขาโทรมาหาผมโทรเข้ามาที่บริษัทเนี่ยทำไมกินหมดขวดหนึ่งแล้วทำไมมันไม่ดีขึ้นเลยโทรมาถามผมเองก็ลำบากใจนะครับไม่รู้จะพูดยังไงนะครับคือบางทีหลายท่านก็หวังผลเลิศจะให้เป็นแบบวิเศษเลยก็ลำบากใจกับท่านผู้ฟังผมก็ถามว่าคุณลุงป่วยมากี่ปีแล้วนะโอ้ยป่วยมา7ปีบ้าง10ปีบ้าง50ปี5ปีบ้าง5ปี10ปีคือป่วยมานานนะท่านผู้ฟังและที่สำคัญก็คือถามว่าป่วยเป็นอะไรมั่งบางคนนี่เป็น2อย่าง3อย่างบางคน3กษัตริย์นะความดันเบาหวานไขมันบางคน4กษัตริย์5กษัตริย์นะคนเป็นคอเลสเตอรอลมือชาเท้าชาเหนื่อยง่ายใจสั่นโอบเป็นหลายอย่างทีนี้เวลาเราดื่มน้ำมังคุดเข้าไปนี่ท่านผู้ฟังครับเราต้องการอยากให้ตรงไหนมันหายเนี่ยมันจะตามใจเราไม่ได้เจาะจงว่านี่นี่นะฉันไอปวดเข่ามากนี่รักษาปวดเข่าก่อนนะเนี่ยฉันตาไม่ค่อยดีรักษาตาก่อนนะเราสั่งไม่ได้ครับเรียนท่านผู้ฟังว่าการฟื้นฟูของร่างกายเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าร่างกายมันจะฟื้นฟูตรงไหนได้ก่อนนะครับบางทีร่างกายมันพร้อมที่จะดูแลรักษาเยียวยาตรงไหนร่างกายมันก็จะดูแลมันเองนะเหมือนกับเราไม่สามารถจัดคิวให้มันได้ท่านผู้ฟังครับเอาว่าให้มันดีโดยภาพรวมตรงไหนดีก่อนก็ช่างมันเอาง่ายๆอย่างนี้นะครับตรงไหนดีก็ช่างมันถือว่าร่างกายของเรามันสำคัญทุกส่วนไม่มีส่วนไหนสำคัญกว่าส่วนไหนนะครับร่างกายของคนเราไม่ว่าจะตาหูจมูกลิ้นนิ้วมือนิ้วเท้าสำคัญทั้งนั้นระบบหมุนเวียนโลหิตระบบประสาทระบบกระดูกระบบเส้นเอ็นระบบกล้ามเนื้อระบบหายใจระบบขับถ่ายระบบย่อยอาหารนะครับระบบตับไตทุกอย่างเนี่ยมันสำคัญหมดให้มันดีโดยภาพรวมนะครับให้ร่างกายมันค่อยๆดูแลค่อยๆรักษาเราเองขึ้นมา อย่าใจร้อนเรียนท่านผู้ฟังนะครับอย่าใจร้อนนะเป็นมา10ปีจะให้หาย3วัน7วันนี่แหมบางทีมันก็เกินควรนิดนึงนะครับท่านผู้ฟังก็ด้วยความปรารถนาดีนะครับใจเย็นๆก็ค่อยๆดื่มไป1ขวด2ขวดสัก3ขวดนี่ก็สังเกตดูตัวเองนะครับจะเป็นยังไงนี่ให้สังเกตตัวเองดีกว่านะครับพูดไปมันก็เหมือนกับเราอยากขายของมากเกินไปนะครับก็ถือว่าให้รางวัลกับชีวิตของตัวเอง360บาทบางครั้งอาจจะเป็นการตอบโจทย์เรื่องสุขภาพของเราก็ได้อยากให้ผู้ฟังลองดูนะครับอย่าเชื่อนะครับอย่าเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไอ้นี่มันเป็นพันโทนะเป็นประโยค9เป็นนาคหลวงมันเล่าแล้วเราต้องเชื่ออย่าคิดอย่างนั้นครับท่านผู้ฟังครับอะไรก็แล้วแต่ในกาลามสูตรของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าถ้าตราบใดเรายังไม่ได้ทดลองด้วยตัวเองประจักษ์ด้วยตัวเองเห็นแจ้งด้วยตัวเองแล้วนี่สิ่งนั้นเราไม่เชื่อไม่ปฏิเสธไม่เชื่อเป็นกลางๆเอาไว้จะดีที่สุดนะครับคือไม่เชื่อแต่ก็ไม่ปฏิเสธฟังหูไว้หูนี่ลักษณะของชาวพุทธที่ดี

0: ฉะนั้นก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าเมื่อท่านคิดจะดื่มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรหลักอย่างหนึ่งก็คือว่าให้ร่างกายของเรารักษาตัวเองการที่ร่างกายของเราจะรักษาตัวเองได้นั้นเนี่ยท่านผู้ฟังต้องรักษาตัวเองด้วยต้องรักตัวเองนะถ้าเราไม่รักตัวเองไม่มีใครรักหรอกครับนะครับก็คือต้อง 1. นอนให้เพียงพอดื่มน้ำให้เยอะทำจิตใจให้สบายนะครับกินอาหารให้ตรงเวลาเขาเรียกว่าเตรียมตัวพร้อมเพื่อที่จะมีสุขภาพดีออกกำลังกายบ้างไหว้พระสวดมนต์ยิ่งดีนะครับโดยเฉพาะกับผมเองมีความเชื่อว่าการเจ็บป่วยของเราบางครั้งอาจจะเกิดจากเจ้ากรรมนายเวรของเราทำบุญทำกุศลกับท่านผู้ฟังอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเราช่วยได้นะครับช่วยได้นะครับก็อยากจะบอกท่านผู้ฟังแบบนี้อย่างนี้นะครับใจเย็นๆอย่าใจร้อนค่อยๆกินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็การดื่มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรของเราเนี่ยท่านผู้ฟังครับพยายามดื่มตอนท้องว่างว่างตอนไหนตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยท้องจะว่างประสาทรับรสของเรานี่มันยังไม่ได้รับ
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีย
5: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
6: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร0954451941และ0819911757สมัครได้ทุกวัน

0: ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกองทัพภาคที่1ระดมกำลังพลพร้อมเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ21จังหวัดภาคกลางต่อเนื่องสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: แม่ทัพภาคที่1ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีเน้นย้ำการแก้ปัญหาการระบายน้ำพร้อมเสริมยานพาหนะรับส่งผู้ป่วยในพื้นที่ประสบภัยคุณณัฐชัย
4: คนโทแม่ทัพภาคที่1ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งขณะนี้ยังน่าเป็นห่วงระดับน้ำเพิ่มสูงและขยายวงกว้างครอบคลุม7อำเภอรวมกว่าเกือบ 40,000 ครัวเรือนแม่ทัพภาคที่1รับฟังสถานการณ์น้ำและแผนช่วยเหลือจากจังหวัดบริเวณหน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศโดยเน้นเร่งแก้ปัญหาการระบายน้ำอำนวยความสะดวกด้านการสัญจรรวมถึงจัดส่งอาหารปรุงสุกและน้ำดื่มให้เพียงพอและทั่วถึงพร้อมกำชับการเสริมยานพาหนะสำหรับรับส่งผู้ป่วยและประชาชนในพื้นที่ประสบภัยจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีติดตามความเป็นอยู่และความต้องการของผู้ประสบภัยรวมถึงเยี่ยมการดำเนินงานโรงครัวพระราชทานพร้อมมอบถุงยังชีพและให้กำลังใจแก่ประชาชนทั้งนี้ตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมากองทัพภาคที่1ระดมกำลังพลยานพาหนะเรือและเครื่องมือเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ21จังหวัดภาคกลางอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและคลี่คลายสถานการณ์น้ำท่วมโดยเร็วนั้นจะใช่หรือพลอยรายงาน
3: มาติดตามสรุปผลของนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026คุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานค่ะ
5: สำหรับผลงานของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20อาจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นที่น่าสนใจตลอดรอบวันที่ผ่านมาเริ่มที่การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบรองชนะเลิศไบรท์ธราวดีนราพรพัฒน์ที่จับคู่กับเบสวรพีรัชยากรก้องภพสรุตาวดีโชว์ทีมเวิร์คที่

0: เข้าขารู้ใจตบเอาชนะคู่แข่งสาวจากฟิลิปปินส์2เซตรวด23ต่อ21และ21ต่อ18คะแนนได้ผ่านเข้าไปลุ้นแย่งเหรียญทองเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีกับคู่นักกีฬาสาวจีนในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 น.ตามเวลาประเทศไทยส่วนกีฬาเรือแคนูประเภทสลาลอมชายปิยนัทเกิดสุขตัวแทนนักกีฬาหนุ่มของไทยทำผลงานดีที่สุดด้วยเวลา 121.68 วินาทีพร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมแรกให้กับสมาคมเรือพายของไทยนับตั้งแต่บรรจุเข้าแข่งขันครั้งแรกในปี2010ต่อด้วยเทควันโดท่ารำประเภทภูมิเซ่บุคคลชายรอบชิงชนะเลิศทีมไทยส่งนาวินปินทสูตรโชลีลาไล่รำทั้ง2ท่าทำแต้มดีที่สุด 9.2880 คะแนนได้ครองเหรียญเงินเช่นเดียวกับบุคคลหญิงรอบชิงชนะเลิศใบปอที่ตารีแก้วโอรานวสุทำแต้มดีที่สุดรวม2ท่า 9.0400 คะแนนได้ครองเหรียญทองแดงส่วนเหรียญทองกับเหรียญเงินนักกีฬาเกาหลีใต้และฟิลิปปินส์คว้าไปครองตามลำดับขณะที่ยูกิสูรุ่น48กิโลกรัมหญิงมียูสุสุกินักกีฬาลูกครึ่งไทยญี่ปุ่น
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับท่านผู้ฟังฟังสิ่งละอันพันละน้อยท่านผู้ฟังครับการที่เราเกิดเป็นคนมานี่มันแสนยากนะมันยากมากๆเลยมานึกย้อนหลังดูกว่าจะเกิดเป็นคนได้พ่อแม่อุ้มท้องมา9 เดือนพ่อแม่ก็ต้องลุ้นว่าเกิดออกมาจะสมบูรณ์ไหมพอเกิดออกมาแล้วเนี่ยกว่าจะเลี้ยงเราโตขึ้นมายากแสนยากทีนี้ตอนนี้มันมีปัญหาสังคมอย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมก็คือท้องขึ้นมาโดยที่ไม่พร้อมเนี่ยทำแท้งไปเนี่ยมากกว่า 200,000 คนแต่ละปีเด็กผู้หญิงที่อายุไม่ถึง20ปีนะครับเยอะมากเถื่อนอีกตั้งหากนะพวกเถื่อนที่พิสูจน์ไม่ได้นับไม่ได้อีกเยอะเฉพาะที่พิสูจน์ได้นี่ไม่ต่ำกว่า 200,000 นะประมาณ 200,000 คนแล้วก็มีหลักฐานจากการรวบรวมจากหลายๆที่ทีนี้เขาก็จะมีกฎหมายใหม่ออกมาว่าถ้าหากว่าถ้าตั้งครรภ์เนี่ยไม่เกิน12สัปดาห์ก็ประมาณ3เดือนนะ17ไอ้โทษทีสัปดาห์หนึ่งมันมี7วัน12 5เป็น60 12 6เป็น7 12 12 7เป็น8 14มันก็เกือบ3เดือนนะท่านผู้ฟังเนาะสามารถที่จะทำแท้งได้นะครับเขาก็พบกันครึ่งทางก็คือชีวิตของแม่กับชีวิตของเด็กนะครับถ้าหากว่าเกินกว่านั้นเราไปทำแท้งก็ผิดกฎหมายมีโทษจำคุก3เดือนปรับ 10,000 คือลดโทษลงนะครับลดโทษลงก็คงจะเปิดโอกาสให้คนได้ฆ่าลูกตัวเองมากขึ้นก็ในความรู้สึกผมก็สะทกสะท้อนที่จริงแล้วเด็กมันเกิดใหม่เนี่ยทุกวันนี้มันก็ยากอยู่แล้วไม่ค่อยมีเด็กเกิดใหม่คนก็ไม่ค่อยแต่งงานกันแต่งงานก็ไม่ค่อยมีลูกกันสังคมก็ค่อยๆกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุในตอนนี้บ้านเมืองเราก็เป็นสังคมผู้สูงอายุคนอายุ60ปีขึ้นไปนี่มีมากกว่าเด็กเกิดใหม่นะครับมีมากกว่าเด็กเกิดใหม่ที่อายุ 1-10 ขวบเนี่ยสู้คนอายุ60กว่าปีไม่ได้มีจำนวนมากกว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุในญี่ปุ่นเวลาเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนี่ก็ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเอาคนอายุมากนี่มาทำงานคนเฒ่าคนแก่ก็จะอยู่อย่างเดียวดายบางทีแยกไปอยู่คนเดียวลูกหลานก็นานๆก็มาหาทีมันก็จะมีหน่วยงานนั้นหนึ่งสำหรับเก็บศพคนแก่ที่ตายคนเดียวค่อนข้างเยอะนะครับคือตายคาบ้านน่ะไม่รู้ว่าอยู่ยังไงกินยังไงอยู่คนเดียวแล้วก็เสียชีวิตไปนะครับก็จะมีหน่วยงานมูลนิธิประมาณมูลนิธิบ้านเราก็ไปเก็บศพเก็บข้าวเก็บของนะครับก็มันก็เป็นเรื่องน่าเศร้าใจฉะนั้นเราอยู่ในโลกนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าเราไม่มีลูกคือถ้ามีลูกได้ก็ขอให้มีถ้าไม่มีก็ขอให้อยู่ใกล้ญาติร่มเงาญาตินั้นดีที่สุดท่านผู้ฟังนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมีเงินบ้างเก็บเงินไว้บ้างสำคัญที่สุดเราก็ต้องทำร่างกายของเราให้แข็งแรงทำร่างกายของเราให้แข็งแรงเอาไว้นะครับอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนถ้าเป็นไปได้ในเลือกทั้งหมดนะอย่าป่วยอย่าจนอย่าเจ็บอย่าไข้นี่แต่มันก็อาจจะไม่ได้ดังปรารถนาเอาว่าให้มันพอมีบ้างให้ป่วยให้น้อยเคลื่อนไหวให้มากที่สุดทำร่างกายให้แข็งแรงนะครับแล้วสุขภาพของเราเนี่ยเวลามันทรุดขึ้นมาตอนอายุมากเนี่ยมันฟื้นฟูยากท่านผู้ฟังมันฟื้นฟูยากฉะนั้นต้องดูแลตอนที่เรายังไม่ป่วยน้ำมังคุดตราพนารินก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับดูแลสุขภาพเหมาะที่สุดก็คือตอนยังไม่ป่วยค่ะท่านผู้ฟังช่วงนี้เรามาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันท่านผู้ฟังนิทานดีๆเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ปรีชาเรืองเดชหรือว่าท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ลุงสมัยแกเล่าเรื่องให้ฟังเป็นเรื่องเก่าแก่นานมากแล้วเป็นเรื่องที่ฟังมาตอนเด็กๆไอ้เรื่องที่ประทับใจคนเนี่ยมักจะเป็นเรื่องในวัยเด็กสิ่งที่พบเจอในวัยเด็กมักจะประทับใจไม่ลืมง่ายๆแกเล่าถึงเรื่องเวรกรรมที่ตามทันกันในชาตินี้เพราะว่า ขาเป็นคนโหดฆ่าวัวฆ่าควายที่มีพวกลักควายเอามาขายให้พวกเขาเป็นขาประจำกันไปลักควายลักวัวมาจากที่อื่นแต่ก่อนโน้นสมัยนานมาแล้วคุณสมัยเกิดไม่ทันตอนที่เรื่องนี้เกิดคนเล่าคือน้าชายตอนนั้นน้าก็ยังเด็กๆอยู่เลยเขาได้ยินผู้ใหญ่เล่ากันอีตาคนที่ว่านั้นชื่อตาเต็งไม่ว่าแกจะไปทางไหนวัวควายก็ตื่นกลัวแกมากเขาว่าตัวแกมีกลิ่นคาวไอ้สาบคาวเลือดของพวกมันติดอยู่แกทำเนื้อด้วยมือของแกเองแล้วแกก็ชอบกินเครื่องในวัวควายมากบางทีเขาว่าระหว่างชำแหละเนื้ออยู่จู่ๆแกก็เฉือนตับของมันใส่ปากสดๆเลือดแดงๆอย่างนั้นแหละเคี้ยวกินหน้าตาเฉยแถมบอกได้ว่าสดๆนี่มันหวานอร่อยดีว่างั้นบางทีแกก็กินแบบสุกๆดิบๆทำลาบเลือดกินบ้างเครื่องในสุกๆดิบๆแกบอกว่ามันอร่อยกว่าไปทำให้สุกซะว่างั้นเขาว่าบางทีแกซดเลือดควายอุ่นๆอย่างอร่อยอร่อยบอกว่าบำรุงกำลังดีนักวัวควายที่แกชำแหละแล้วแกก็จะเอาออกเร่ขายให้ชาวบ้านในหมู่บ้านพักเดียวก็หมดแล้วเพราะว่าในสมัยก่อนนี่จะกินเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อควายกันสักทีจะต้องถ่อสังขารไปถึงตลาดแล้วตลาดมันไม่ได้อยู่ใกล้ๆเดินไปได้เนี่ยมันจะต้องขึ้นรถขึ้นเรือไปอีกก่อนจะได้ขึ้นรถลงเรือออกจากบ้านก็ต้องเดินเดินเดินกันจนเหนื่อยเมื่อยขาถึงจะไปเจอถนนหนทางที่รถสองแถวมันผ่านไปผ่านมาไปตลาดทีก็เสียเวลาทำไร่ไถนากันเป็นวันๆเลยทีเดียวตาเต็งคนที่ว่าเนี่ยเป็นคนล่ำเตี้ยบึกบึนผิวคล้ำเนื้อตัวล่ำสันเดินไปทางไหนเนี่ยจำง่ายแกไม่ค่อยชอบใส่เสื้อนะชอบนุ่งแต่กางเกงจีนสีดำตัวเดียวพอแก่ตัวลงพุงแกก็ใหญ่โตเหมือนกับมีตัวอะไรเข้าไปอยู่ในท้องตาเต็งแกฆ่าควายวิธีฆ่าของแกก็คือผูกควายกับกิ่งไม้ให้มันหน้ามันแงนแล้วก็แกก็เดินเข้าไปหามันถือมีดเอาไว้ในมือมีดเล่มใหญ่นั่นก็คือมีดอิโต้ที่ชาวบ้านเขาเอาไว้ใช้ตัดฟันกิ่งไม้พอเข้าไปใกล้มันได้ระยะแกก็เงื้อมีดสุดแขนแล้วฟันคอมันชับลงไปเลยเลือดพุ่งกระฉูดทีเดียวก็ยังไม่ล้มแกก็ฟันซ้ำอีกบางทีแกก็ไม่ผูกเชือกกับกิ่งไม้แต่ว่าถือเชือกนั้นเอาไว้แล้วก็หาจังหวะเหมาะๆฟันคอมันซึ่งหน้าเลยเลือดพุ่งก็ร้องเลือดซดกินด้วยกะละมังกินข้าวใบโตๆนึกภาพดูเอาเองก็แล้วกันว่าแกเป็นคนใจคอโหดร้ายขนาดไหนพวกหัวขโมยลักวัวลักควายได้ก็มาขายให้แกเป็นประจำพวกนี้จะไปลักมาจากหมู่บ้านอื่นแล้วก็เอามาขายให้แกที่หมู่บ้านนี้ก็เป็นที่รู้กันมันจะมีป่าดงอยู่หัวขโมยเอาไปซ่อนไว้ในป่าแล้วแกก็

0: ถ้ามันรู้ว่าใครไปแจ้งมันก็จะลักควายไปจากคอกเสียก็เลยต้องทำเหมือนกับไม่รู้ไม่เห็นกันไปซะเลยเพื่อความเดือดร้อนจะได้ไม่ถึงตัวแกทำอาชีพนี้มาเป็นเวลาหลายสิบปีตั้งแต่แกมีลูกคนแรกจนแกอายุเข้าสู่วัยกลางคนจนเข้าสู่วัยสูงอายุแกก็ยังทำมันอยู่นอกจากวัวควายที่หัวขโมยเอามาขายให้แกก็ยังซื้อวัวควายของชาวบ้านที่มันเจ็บป่วยตายของมันเองซะอีกด้วยชาวบ้านพอวัวควายของตัวตายก็บอกขายให้แกแกก็จะไปจัดการชำแหละเอาเนื้อออกขายเช่นเดียวกับวัวควายที่หัวขโมยขายให้ตาเต็งมีลูกผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิง5 คนช่วยกันทำไร่ไถนาปลูกข้าวปลูกถั่วปลูกงาแต่เวลามีวัวควายให้ทำแกก็จะหยุดงานนาไร่สักวันหนึ่งหารายได้พิเศษเอาเงินทองเข้ากระเป๋าครอบครัวของแกอยู่กันอย่างไม่เป็นสุขนักลูก2 คนแรกแข็งแรงดีอีก3 คนหลังๆนี่เจ็บป่วยกันบ่อยเดี๋ยวเป็นนั่นเป็นนี่ต้องกินยาหาหมอรักษากันไม่ว่างเว้นตัวของแกเองพออายุมากๆหัวสมองแกไม่ค่อยจะดีเขาว่าสมองแกเสื่อมความจำขาดหายหายจำอะไรไม่ค่อยจะได้บางทีจำไม่ได้ว่าตัวเองอายุเท่าไหร่แล้วนึกว่าตัวยังเป็นเด็กบ้างก็มีส่งเสียงเรียกแม่หิวนมจะกินนมบางวันแกก็แก้ผ้าอาบน้ำที่ลำคลองหน้าบ้านหน้าตาเฉยทำเหมือนตัวเองยังเป็นเด็กแก้ผ้ากระโดดน้ำตูมอย่างเช่นคืนวันเก่าก่อนมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วอ่ะเพราะแก่จนผมบนหัวหงอกขาวหมดแล้วเนื้อหนังก็เหี่ยวย่นพุงก็ป่องยื่นออกมาน่าเกลียดคนสมัยก่อนเขาว่าแกหลงถ้าเป็นคนสมัยนี้ก็จะหาว่าแกเป็นโรคสมองเสื่อมความจำเสื่อมบางวันแกก็คลานตามพื้นแอบไปกินหญ้าซะด้วยซ้ำแล้วก็ยังสั่งให้ลูกหลานให้ไปหาหญ้ามาให้เอาหญ้ามาแกจะกินพอลูกหลานไม่ทำตามแกก็หาว่าขัดใจไม่ได้อย่างใจแกก็เกลี้ยกล่อมอารวาสคว้างปลาข้าวของที่อยู่ใกล้มือโดยความจริงมันก็คือว่าเดิมทีแกก็เป็นคนเอาแต่ใจเป็นนิสัยอยู่แล้วลูกเมียขัดใจไม่ได้ขัดใจทีไรเป็นได้เรื่องทีนั้นน้าเล่าว่าบางวันอากาศร้อนๆแกเดินออกจากบ้านไปหาที่เย็นๆนั่นก็คือลงไปนอนเกลือกลิ้งในแอ่งโคลนน้ำขังทำตัวเหมือนกับว่าแกไม่ใช่คนแต่ได้กลายเป็นควายไปแล้วลงนอนแช่โคลนเลนในแอ่งควายไม่มีใครไปตามหาตัวแกหรอกแกแช่จนพอใจแล้วแกก็กลับบ้านเองแรกๆไม่มีใครรู้ว่าแกทำอย่างนั้นมารู้กันก็ในตอนหลังที่เห็นแกเนื้อตัวเปื้อนโคลนแห้งกลางนอนอยู่ที่แคร่ใต้ถุนบ้านพอถามว่าแกไปทำอะไรมาแกก็บอกไม่ได้ทำอะไรแกจำไม่ได้ว่าแกทำอะไรไปบ้างขนาดกินข้าวแล้วก็ยังบอกไม่ได้กินแต่มันก็แปลกมากถ้าแกบังเอิญเจอวัวควายนี่แกจะกลัวมากวิ่งหนีหัวสุกหัวซุนจนมีอยู่วันหนึ่งตอนบ่ายๆแกเดินออกไปหลังหมู่บ้านแล้วไปเจอควาย2 ตัวที่เจ้าของเขาจูงมาพอแกเห็นเท่านั้นล่ะแกก็ตกใจวิ่งหนีอย่างตื่นตระหนกวิ่งไปข้างหน้าแต่หันกลับมามองข้างหลังจนหัวชนต้นไม้ใหญ่ข้างทางคือต้นมะขามเทศแกสลบเหมือดไปเลยลูกๆตกใจกันใหญ่แต่พอแกฟื้นก็กลับไม่เป็นอะไรแล้วก็จำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแกนึกว่าแกเพิ่งจะตื่นนอนแกยังว่าวันนี้ตื่นสายไปหน่อยไม่เคยตื่นสายอย่างนี้มาก่อนนั่นก็เพราะแกตื่นแต่เช้ามืดทุกวันก็แกเป็นคนขยันทำงานขันแข็งไม่หวั่นงานหนักแต่แกมีข้อเสียอยู่ที่ว่าขี้โมโหเอาแต่ใจเท่านั้นที่ลูกหลานพากันเอือมระอาสายหน้าเบื่อหน่ายไปตามกันพออยู่มาวันนึงแกก็กินฟางกระเดือกก็ไปยังไงไม่รู้ถึงกระติดคอหายใจไม่ออกนอนอยู่ข้างลอมฟางตาเหลือกค้างเลยลูกหลานช่วยกันล้วงคอเอาฟางออกมาทีละเส้น2 เส้นแกก็รอดตายมาได้ต่อมาแกเกิดหายจากอาการเหล่านั้นคืนดีฟื้นขึ้นมาน้าเล่าว่ามันเป็นไปได้โดยที่ไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดจากอะไรว่าแกได้ยาดีหรือว่าเกิดปาฏิหาริย์อะไรขึ้น
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแม่นิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับ
2: จากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24 ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าคนเราเนี่ยอย่าเสียดายกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตหากมันดีมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าหากมันเลวร้ายมันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับ

0: บางครั้งคนเราก็ต้องเจอกับสิ่งที่เลวร้ายบ้างเจอกับวันที่เลวร้ายบ้างเพราะมันจะช่วยให้เราเห็นคุณค่าของวันดีๆในชีวิตเขาว่าอย่างนั้นนะครับมันจะได้มีข้อเปรียบเทียบเจอแต่ดีดีดีดีตลอดพอเจอสิ่งที่ไม่ดีนี่บางทีใจมันรับไม่ได้แต่เจอไม่ดีบ่อยๆมันก็ไม่ไหวนะครับเจอไม่ดีบ่อยๆมันก็รับไม่ไหวมันก็มีเจอดีบ้างไม่ดีบ้างสลับกันไปมันก็เป็นอย่างเงี้ยธรรมชาติของชีวิตท่านผู้ฟังน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพระนาลินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังเป็นน้ำมังคุดที่มีรสชาติอร่อยผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดบรรจุด้วยระบบ UHT UHT ก็คือเราเคยได้ยินแต่นม UHT UHT คืออุลตร้ายูอุลตร้าไฮเทมเพอเรเจอร์อุณหภูมิสูงผ่านความร้อนฆ่าเชื้อท่านผู้ฟังแล้วก็ปิดฝาล็อกเอาไว้เพราะเราไม่ต้องการใส่สารกันบูดจึงบรรจุอยู่ในขวดแก้วนะครับถ้าบรรจุในขวดพลาสติกนั้นไม่แพงท่านผู้ฟังบรรจุอยู่ในขวดแก้วแล้วก็ต้องการให้คงทนอยู่ได้นานพลาสติกนี่เอาที่จริงแล้วนี่มันก็ยังไม่เหมาะกับการเก็บอาหารเท่าไหร่เราสังเกตนะครับตอนผมบวชพระนี่เป็นเนนเนี่ยเขาเอาน้ำมาถวายน้ำดื่มนี่มัดใส่ถุงสังฆทานมันก็จะมีผงซักฟอกมีสบู่มัดมาด้วยกันเนี่ยสังเกตง่ายๆนะพอแกะแล้วจะกินน้ำเนี่ยน้ำกลิ่นผงซักฟอกพอจะฉันนะเอากลิ่นผงซักฟอกกลิ่นผงสบู่คือจะเอาทิ้งไว้เป็น6วัน10วันเป็นเดือนมันก็ยังได้กลิ่นอยู่อ้าวแสดงว่ากลิ่นมันซึมเข้าไปในน้ำได้มันซึมผ่านพลาสติกไปได้ฉะนั้นผมก็ยังคิดว่าพลาสติกนี่มันไม่น่าที่จะเหมาะที่จะเก็บอาหารเท่าไหร่แต่ถ้าขวดแก้วนี่มันไม่ซึมท่านผู้ฟังเก็บให้สนิทลมไม่เข้าลมไม่ออกนี่ก็ถือว่ามั่นคงฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินสะอาดปลอดภัยอร่อยดีมีประโยชน
1: ์น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
0: ช่วงนี้เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: แต่ที่แน่ๆแกหายเป็นปกติแข็งแรงซะด้วยซ้ำทำงานทำการขยันขันแข็งเหมือนเก่าก่อนแล้วก็เริ่มที่จะหาวัวควายชำแหละขายอีกแต่แกทำอย่างนั้นไม่ได้ติดขัดที่พวกหัวขโมยขาเก่าของแกโดนเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเก็บเข้าคุกไปหมดแล้วแล้วอีกอย่างกำนันที่ปกครองหมู่บ้านคนใหม่นี่เข้มงวดมากและประกาศจะไม่ไว้หน้าใครซะอีกด้วยแล้วก็ยังมีข่าวลือว่าถ้าใครทำไม่ดีริเป็นหัวขโมยเป็นพวกจี้ปล้นฉกชิงของคนอื่นกำนันก็จะเก็บเงียบซะพอกลางคืนมีคนเจอกำนันออกเดินตระเวนดูความเรียบร้อยของหมู่บ้านมันก็เลยไม่มีใครกล้าลองดีตาเต็งทำมาหากินปลูกข้าวทำนาหว่านถั่วเขียวแล้วก็งาบางทีก็ทำข้าวโพดด้วยแกก็ยังคงเป็นคนที่ใจร้อนอารมณ์ไม่คงที่คงวามีปากมีเสียงกับเมียของแกอยู่เนืองๆพอเครือกล้วยลงนอนดินแล้วแกก็ตัดเครือของมันออกจากลำต้นนั่นแหละช่วงนั้นเลยมีใครคนหนึ่งเดินผ่านมาแกก็ไม่ได้สนใจว่าเป็นใครก็คงคิดว่าเป็นชาวบ้านที่เดินไปเดินมาแต่ไม่ใช่ชาวบ้านปกติคนนี้สติมันไม่ค่อยดีเห็นแกตัดกล้วยอยู่จู่ๆก็ตรงเขาแย่งมีดอิโต้แล้วฟันแกโดนที่หลังที่ไหล่แล้วก็ลำคออีกทั้งจามโผล่เขาที่กลางหัวกระบาลของแกตาเต็งร้องโอ๊กโอ๊กไม่เป็นภาษาคนล้มลงไปกองเลือดแดงฉานทะลักออกมาหมอนั่นก็มาหยุดกระหน่ำฟันแล้วฟันอีกฟันจนเละไปทั้งเนื้อทั้งตัวหัวหูโดยไม่มีใครเข้าไปห้ามมัวแต่ตกตะลึงพรึงเพลิดกันอยู่จนมีคนได้สติส่งเสียงเอะอะขึ้นมาหมอนั่นก็โยนมีดทิ้งแล้ววิ่งหนีไปต่อหน้าต่อตาเช้าวันนั้นคนอยู่ที่หน้าบ้านกันเยอะเพราะว่ารอใส่บาตรพระกันอยู่แล้วมันยังเช้าอยู่มากไม่มีใครคิดว่ามันจะเกิดเหตุร้ายแต่มันเกิดแล้วแล้วตาเต็งก็ตายร่างเละคาถนนมีคนพูดว่าแกร้องเหมือนควายที่แกโดนฟันคอด้วยมีดอิโต้มือข้าน่ะเป็นผู้ชายบ้าสติไม่ดีผมยาวเฟื้อยเสื้อผ้าขาดวิ่นมอมแมมเนื้อตัวเหม็นหึ่งเดินผ่านไปผ่านมาตามถนนหน้าบ้านค่ำๆก็นอนที่ศาลาแต่ตอนเช้าก็มักจะไปรอกินข้าวที่วัดไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนรู้เพียงว่าเขามาอยู่ที่หมู่บ้านนานหลายปีมาแล้วครับ
1: ท่านผู้ฟังเคยฟังนิทานพื้นบ้านเรื่องไอ้ย่องเคไหมครับอ่ะเรื่องไอ้ย่องเคเป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแถวๆจังหวัดราชบุรีมีหมู่บ้านกะเหรี่ยงทีนี้มีไอ้หนุ่มคนหนึ่งชื่อนายย่องเคเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดีพูดจาตลกโปกฮาแต่ขี้คุยมันชอบโม้โอ้อวดว่าตัวเองมีวิชาอาคมมากมันเรียนมาจากที่นู่นเรียนมาจากที่นี่เก่งวันหนึ่งปรากฏว่ามีเสือร้ายเข้ามาอาละวาดอยู่ในหมู่บ้านชาวบ้านก็เดือดร้อนหวาดกลัวไม่กล้าอยู่ในหมู่บ้านหนีเสือกันจ้าละวันหมดก็มีคนมาขอร้องนายย่องเคคนเก่งนี่ให้ไปปราบเสือนะไอ้ความที่คุยไว้มากนี่นายย่องเคก็ไม่กล้าปฏิเสธก็จำใจไปกับเมียเลือกได้บ้านร้างแห่งหนึ่งย่องเคก็ให้พวกชาวบ้านนี่เหลาไม้แหลมๆปักไว้รอบบ้านไม่ใช่อะไรหรอกกลัวเสือให้ชาวบ้านปักไม้เอาไว้คืนนั้นนายย่องเคก็ขึ้นไปอยู่บนบ้านกับเมียด้วยความหวาดกลัวตกดึกได้ยินเสียงเสือกำลังเดินมานายย่องเคก็ตกใจกลัวพอรู้ว่าตัวไม่ได้มีวิชาอาคมอะไรอย่างที่คุยโม้เอาไว้นี่พอค่อยๆปีนหนีขึ้นไปด้วยความกลัวขึ้นต้นเสาเลยทีนี้เสือมันเห็นเข้ามันก็เพ่นขึ้นมาจะขึ้นหลังคาบ้านเสือโดดตามหวังจะได้กินเหยื่ออันโอชาในย่องเคตายหลังคาหนีเลยเสือก็ตามไม่ลดละในย่องเคตกใจพลาดตกจากหลังคาเสือมันก็โดดตามลงมาทีนี้เสือมันตัวใหญ่ย่องเคมันตัวเล็กไอ้ล่องเคไอ้ย่องเคนี่มันรอดไอ้ไม้เสียบไปได้แต่ปรากฏว่าเสือมันตัวใหญ่ไม่พ้นโดดลงมาแล้วโดนไม้แหลมแทงตายไอ้ย่องเคเคราะห์ดีไม่เป็นไรกิตติศัพท์ของนายย่องเคเรื่องลือไปทั่วหมู่บ้านโอ้ยมันวางกลกับดักนะมันฆ่าเสือได้ว่าอย่างนั้นต่อมาไม่นานนะเกิดมีโจรมาปล้นหมู่บ้านชาวบ้านก็เดือดร้อนไม่รู้จะพึ่งใครทุกคนก็ลงความเห็นให้ย่องเคดีกว่าให้ย่องเคไปช่วยปราบโจรขนาดเสือมันยังปราบได้โจรทำไมมันปราบไม่ได้นายย่องเคก็ปฏิเสธไม่ได้ก็ต้องพาชาวบ้านกลุ่มหนึ่งไปด้วยเดินทางไปพบโจรป่าที่ยกพวกมาปล้นย่องเคกับชาวบ้านก็ช่วยกันยิงต่อสู้กับพวกโจรสู้กันอยู่พักหนึ่งต่างฝ่ายต่างก็ตายไปมั่งหนีไปมั่ง ส่วนนายย่องเข้คนเก่งนั้นหนีขึ้นไปแอบอยู่บนต้นไม้พวกโจรมันไม่รู้จักย่องเข้มันเคยได้ยินแต่ชื่อมันก็บอกว่าไอ้ย่องเข้ที่ว่าเป็นหัวหน้าเก่งๆอาคมขลังมันคงไม่มาหรอกเขาพูดกันว่าเขาลือกันว่าไอ้ย่องเข้เนี่ยมันจะปราบพวกเรามันจะมาปราบพวกเราไม่เห็นมีใครเห็นมันสักคนเขาว่ามันเหาะได้ด้วยนะฮะบางคนเขาบอกมันดำดินได้เหาะได้อาคมมันเยอะไอ้เจ้าย่องเข้แอบฟังอยู่บนต้นไม้เวลานั้นนี่ถ้าหากว่ามันมาจริงๆนะเดี๋ยวเราต้องล้อมมันถ้าจับได้นะถลกหนังหัวมันเลยนายย่องเข้กลัวจนตัวสั่นต้นไม้ก็สั่นนี่ใบไม้ก็สั่นปับโจรแง่เนี่ยไปดูว่าต้นไม้มันสั่นเรื่องอะไรย่องเข้หล่นตบลงมาเพราะว่ากิ่งไม้มันหักโจรตกใจเฮ้ยนี่ไอ้ย่องเข้นี่นะคนโอ้มีวิชาจริงๆดูสิมันโดดลงมาจากต้นไม้เนี่ยวิ่งหนีไปหมดเลยเสร็จแล้วก็ไม่กล้าปล้นหมู่บ้านนี้อีกเลยย่องเข้เขาเป็นคนเก่งอีกตามเคยต่อมามีจระเข้ใหญ่เข้ามาอาละวาดแถวหมู่บ้านคนที่ลงไปอาบน้ำโดนตะเข้คาบไปกินหมดอะมีทางเดียวจะแก้ไขเรื่องนี้ได้คือต้องให้พี่ย่องเข้เนี่ยไปปราบลูกน้องทั้งสองคนกลัวจนตัวสั่นแล้วว่ากลัวเองจะมีความผิดก็ถามแล้วพี่เข้จะให้ข้าทำยังไงเองต้องบอกว่าข้าเป็นคนยิงมันตายเองแกจะได้ไม่มีความผิดเพราะชาวบ้านเขาไม่กล้ามาทำอะไรข้าหรอกเสร็จแล้วก็ช่วยกันเอาเถาวัลย์พันร่างจระเข้ลากกลับเข้ามาในหมู่บ้านชาวบ้านก็พากันยกย่องนายย่องเข้มากยิ่งขึ้นเพราะแกเก่งจริงๆปรากฏว่านายย่องเข้กลับมาอยู่บ้านไม่นานก็วิตกก็นึกว่าตัวเองไม่มีคาถาอาคมอะไรทุกครั้งที่ผ่านมากูได้แต่หลอกชาวบ้านอย่างเดียวอีกไม่นานแล้วชาวบ้านจะต้องมีเรื่องเดือดร้อนชาวบ้านก็จะต้องมาหากูอีกเนี่ยเราก็ต้องไปช่วยเหลืออย่างก่อนดีไม่ดีก็ตายขืนอยู่อย่างนี้ชาวบ้านต้องรู้ว่าเราไม่ใช่คนเก่งแน่นายย่องเข้คิดอย่างนี้ก็ออกอุบายให้เมียไปไร่คนเดียวส่วนตัวเองก็อยู่บ้านก็หาน้ำมันมาราดแล้วก็จุดไฟเผาบ้านเสร็จแล้วก็รีบออกตามเมียไปไร่นะพอไปอยู่ที่ไร่ก็เห็นแสงไฟมันโลมเลียหลังคาบ้านก็ตะโกนบอกชาวบ้านให้ช่วยด้วยไฟไหม้บ้านข้าไฟไหม้บ้านข้าโถวิชาอาคมต่างๆนี่ตำรับตำราไม่ว่าจะปราบเสือปราบโจรอะไรก็อยู่ในบ้านโถไฟไหม้หมดแล้วตำราของข้าพอชาวบ้านมาช่วยชาไปซะแล้วบ้านนายย่องเข้โดนไฟไหม้หมดตั้งแต่นั้นมานายย่องเข้ก็บอกว่าตำราเนี่ยมันโดนไฟไหม้ไปแล้วทำอะไรไม่ได้ทีนี้ก็ไม่มีใครมากล้ามารบกวนให้ย่องเข้ไปช่วยปราบโน่นปราบนี่อีกอ่ะแต่ว่านายย่องเข้ก็ยังเป็นที่นับถือของชาวบ้านตลอดมาแม้มันจบเรื่องได้สนิทดีจริงๆไอ้ย่องเข้เยี่ยมนะหลอกชาวบ้านเขามาตลอดแต่มันก็เข้าใจปิดเรื่องให้เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านอยู่ต่อไป
2: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแหมนิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับฟังแล้วก็ได้ข้อคิดสะกิดใจอาจารย์ยอดท่านก็พูดได้ดีพูดได้เพลินนะครับมีคติธรรมสอนใจเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีฟังบ่อยๆใจมันจะอ่อนโยนมันจะกลัวบาปกลัวกรรมนะครับคือคนเราเนี่ยจะดีขนาดไหนก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังถ้าไม่เชื่อเรื่องบาปเรื่องกรรมไม่เชื่อว่าทำดีได้ดีไม่เชื่อว่าทำชั่วได้ชั่วผมเองก็ถือว่าคนคนนั้นนี่คบไม่ได้เพราะเขาจะทำดีต่อเมื่อมีคนเห็นรับหลังเราเขาอาจจะทำชั่วก็ได้เมื่อมีผลประโยชน์จูงใจอาจจะทำชั่วก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาเชื่อว่าเอ้ยทำอะไรมันมีกรรมทำไม่ดีก็ต้องมีผลทำชั่วก็ต้องได้ชั่วต่อหน้าและรับหลังเขาจะเป็นคนดีผมเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับฉะนั้นคนนี่จะเสียอะไรเสียได้แต่อย่าเสียเรื่องความเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะครับ1มีความกตัญญูต้องมีความกตัญญู2เชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วผลแห่งบุญแห่งบาปมีจริงถ้าหากว่าเราจะคัดคนสักคนมาเป็นเพื่อนมาเป็นลูกน้องมาเป็นคู่ชีวิตมาเป็นภรรยามาทำงานด้วยกันนี่ขอให้มีสัมมาทิฏฐิขอให้มีความเชื่อแบบนี้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะครับบุญก็ได้บุญบาปก็ได้บาปให้ละอายต่อบาปคนแบบนี้นี่เป็นคนที่น่าคบท่านผู้ฟังนามคุติมงคลตอง5ตราพนาดินผมก็ถือว่ามีความจริงใจกับท่านผู้ฟังในผลิตภัณฑ์ที่ทำออกไปคุ้มทั้งเรื่องเงินในเรื่องราคาคุ้มในเรื่องคุณภาพรสชาติคุณภาพนี่ผมมั่นใจว่าคุ้มแน่นอน นะครับต้องกินก่อนนะไม่กินไม่รู้ว่ามันคุ้มบางคนเสียดายตังค์โอ้แพงนะครับมีอย่างอื่นที่แพงกว่านี้นะครับท่านก็ซื้อขวด 1,500 2,000 บางคนก็ซื้อมาแล้วลองขวด360บาทดูไม่ต้องไปเร่งให้กินให้แล้วสุขภาพมันดีไวนะครับค่อยเป็นค่อยไป15วัน20วันดีขึ้นไม่ใช่ดีขึ้น 100% ดีขึ้น 20 30 40 50 60 70% แค่นั้นก็เพียงพอแล้วครับท่านผู้ฟังไม่ต้องดี 100% ดื่มดูครับน้ำมังคุดตราพนารินครับท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับสามีแกเป็นอัมพฤกษ์ดื่มน้ำมังคุดเข้าไปจะดีหรือไม่ดียังไงก็พิจารณาดูฟังดูครับท่านผู้ฟัง
3: ฮัลโหล
4: ฮัลโหลสวัสดีครับได้ยินไหมครับผม
3: ยินค่ะ
4: ครับสวัสดีครับผมชื่อพันโทไพโรจน์ครับผม
3: อ๋อค่ะ ด
4: ี
3: ค่ะ
4: เห็นว่ามีคุณป้าจงดีที่บางบานน่ะซื้อไปตั้ง3ลังก็เลยจะโทรมาถามว่าเป็นยังไงบ้างดื่มน้ำมังคุด
3: อ๋อคืออย่างนี้อันนี้นะเขาเป็นไอ้นี่ไงเส้นโลหิตตีบแล้วก็อ่อนแรงไปซีกนึง
4: ครับ
3: ก็ซื้อกินมาตลอดนะคะพอเสร็จแล้วก็มีล็อตหลังเนี่ยน้องก็บอกว่าถ้าซื้อ3ลังเนี่ยมันจะได้ถูกนะอะไรเงี้ยไหนๆก็กินอยู่แล้วก็เลยซื้อมาถามเขาอ่ะนะคะว่าก
4: ิน
3: แล้วมันเป็นยังไงเขาบอกว่าดีขึ้นแต่ว่าบอกไม่ถูกว่าดีว่ายังไง
4: เขาเป็นหนักไหมประจงดีเขาเป็นหนักไหม
3: มันตีบอะค่ะตีบแล้วมันอ่อนแรงไปจี๊ดนึงเลย
4: อ๋อ
3: ค่ะเส้นมันตีบ
4: เดินได้ไหมเดินได้ไหม
3: ตอนนี้ก็เลยเป็นมา8เดือนใช้ไม้เท้าเดินได้อยู่ตอนแรกก็ไม่ได้เลย
4: อ๋อตอนแรกไม่ได้เลยทีนี้พอดื่มน้ำมังคุดใช่ไหมครับที่ว่าเดินได้นี่คือเดิน
3: อ๋อก็กินน้ำมังคุดเสริมกับยาของหมอนะคะ
4: ทำถูกแล้วหมอให้ยาอะไรมาเราก็ต้องกินนะทำถูกแล้วทีนี้น้ำมังคุดก็ช่วยกันเสริมก็คือตอนนี้จากเดินไม่ได้ก็เริ่มใช้ไม้เท้า
3: ใช่ค่ะก็เดินได้ไกลขึ้น
4: ครับ
3: แต่รู้สึกว่ารอบนี้หมอปัจจุบันน่ะเขาจะปรับยามาก็เลยทำให้อ่อนแรงนิดนึง
4: อ๋อไม่เป็นไร
3: เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปดูว่าเป็นเพราะปรับยาตัวไหนมาถึงได้อ่อนแรงลงไปอีกจากที่เขาเดินได้ใช้ไม้เท้าได้คล่องขึ้นแล้วนะ
4: ครับผม
3: คืออยากจะปล่อยไม้เท้าแล้วอ่ะจะถามว่าแล้วกินน้ำมังคุดเข้าไปแล้วมันยังไงมันดีขึ้นไหมบอกดีที่เบาหวานมันลงนะเพราะว่าอย่างนี
4: ้ต้อง
3: จ้ะ
4: คน
3: เบาหวานด้วย
4: คนที่ผมคุยนี่เป็นใครเป็นญาติเป็นหลานหรือเป็นญาติ
3: เป็นภรรยาเป็นภรรยา
4: อ๋อลุงครับจงดีนี่เป็นผู้ชายใช่ไหม
3: จงดีนี่เป็นภรรยา
4: อ๋อ
3: ชื่อลุงชื่อสมศักดิ
4: ์อ๋อลุงชื่อสมศักดิ์ผมนึกว่าแต่ป้าจงดีกินเองอ๋อลุงกิน
3: ป้าก็กินด้วยเดี๋ยวลองกินดูซิมันจะอะไรแบบปรับเราขึ้นมายังไงบ้างอะไรทำนองเนี้ยนะคะ
4: คือ
3: ก็เริ่มกิน
4: ก
3: ็บางวันลืม
4: ไม่เป็นไรแต่ก็พอใจเนาะทานดื่มแล้วพอใจเนาะ
3: พอใจ
4: ก็คือจากที่ว่าเส้นเลือดตีบในสมองเดินไม่ได้ตอนนี้ก็คือเดินได้คล่องขึ้นเกือบวางไม้เท้านะก็ถือว่าพอใจแล้วก็เลยเห็นสั่งล่าสุดไป3ลังก็เลยโทรไปถามว่าเป็นยังไง
3: ใช่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าน้ำตาลจะลดลง
4: ครับผม
3: คือเขาก็คุมอาหารด้วยก
4: ิน
3: ยาด้วย
4: มันต้องคุมอาหารด้วยสำคัญต้องคุมอาหารคร
3: ับ ก็ถือว่าดีขึ้นนะคะก็เป็นที่น่าพอใจก็บอกอาจจะดีกินต่อไปเรื่อย
4: ๆ
3: ซ
4: ื
3: ้อมาอันนี้แล้วเป็นตั้ง5-6ลังแล้วล่ะ
4: อ๋อบ้านอยู่ตรงไหนครับป้าจงดีอ
3: ยู่ตรงวัดโพกบเจ้าค่ะ
4: วัดโพกบเจ้า
3: ค
4: ่
3: ะ
4: อ๋อลุงสมศักดิ์ถ้าคนแถวนั้นเขาได้ยินเขาคงรู้จักกันนะรู้จักแกเนาะ
3: รู้จักค่ะรู้จักชื่อเล่นชื่อตึงเขาจะรู้ตึง
4: ลุงตึง
3: จ้าลุงตึง
4: ค่ะเ
3: ขาจะรู้จัก
4: อ๋อ
3: ก็เพราะว่าตอนนี้แกก็เดินอยู่หน้าบ้านเนี่ยเดินไปเดินมาม
4: ันต้องอยากมีแรงมันต้องออกแรงมันต้องเดินบ่อยๆอย่าอยู่นิ่งๆ
3: ค่ะใช่
4: ครับก็ดีใจด้วยก็ป้าจงดีผมขออนุญาตเอาเสียงนี้เล่าออกอากาศให้คนได้ยินเนาะถือว่าแชร์ประสบการณ์ถ้าใครสงสัยไงก็แวะไปที่โพกบเจ้าถามลุงตึงเขาคงรู้จักเนาะ
3: ได้ค่ะรู้จักค
4: ่
3: ะ
4: เอาสู้ๆเป็นกำลังใจให้เนาะขอให้สุขภาพแข็งแรงเทวดารักษาคุณพระคุ้มครองครับคุณป้าจงดีครับ
3: เช่นเดียวกันนะคะ
4: จ้าครับครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ยังพอมีเวลาเหลือครับท่านผู้ฟังเรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
2: มาปิดท้ายกันด้วยนิทานพื้นบ้านลาวสักเรื่องท่านผู้ฟังเคยฟังนิทานลาวไหมครับเรื่องนกกู้หูกครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งอยู่กับแม่เพียงสองคนแม่ตาบอดแกก็แกลูกหนุ่มนี่ก็เลยต้องเป็นคนทำมาหาเลี้ยงต่อมานี่ลูกชายเกิดอยากจะมีเมียจะได้ให้มาช่วยดูแลแม่ตอนที่ออกไปทำงานนอกบ้านยังไม่มีใครป้อนข้าวผู้หญิงคนที่เขาเลือกมาเป็นเมียที่แรกก็ดีเอาอกเอาใจแม่เป็นอย่างดีทำให้แน่ใจว่าพอจะแบ่งเบาภาระเขาได้แต่พอหลังจากแต่งงานอยู่กินด้วยกันแล้วไม่นานเท่าไหร่นิสัยเก่าของเมียก็ค่อยแสดงออกทีละน้อยทีละน้อยไปอยู่ต่อหน้าผัวก็ดีแสดงความเคารพนอบนอบเอาอกเอาใจแม่ผัวดีแต่พอรับหลังก็กระทบกระเทียบเปรียบเปรยต่างๆนานาแม่ผัวเองก็ไม่กล้าต่อล้อต่อเถียงเพราะตัวเองเป็นคนตาบอดก็จำต้องนิ่งไว้ในใจก็ไม่เคยปริปากบอกให้ลูกชายรู้ด้วยฝ่ายลูกสะใภ้ก็ได้ใจก็แกล้งแม่ผัวไม่เว้นแต่ละวันอาหารการกินก็แกล้งทำให้จะถูกปากหรือไม่ถูกปากกินได้ไม่ได้ไม่รู้บางทีก็เค็มจัดเปรี้ยวจัดนอกจากนั้นลูกสะใภ้ยังหาเรื่องฟ้องผัวอยู่ทุกวันว่าแม่น่ะทำรกขี้เกียจว่าอย่างนั้นที่จริงตัวเองขี้เกียจไม่ปัดกวาดบ้านเองไม่เคยกวาดแล้วบอกบ้านรกฝ่ายลูกชายก็ไม่พิจารณาหาความจริงเมียพูดทุกวันทุกวันก็เชื่ออยู่มาวันหนึ่งก็แม่ผัวก็อยากจะกินปลาก็ให้ลูกสะใภ้ไปหาปลามาให้กินหน่อยลูกสะใภ้ก็ออกไปหาเที่ยวเอาสวิงตักปลาเผอิญมีปลิงติดสวิงเข้ามาตัวนึงลูกสะใภ้ก็เกิดความคิดว่าเอาปลิงนี่แหละไปปิ้งให้กินต้องแกล้งให้เข็ดพอได้ปลิงแล้วก็รีบกลับมาบ้านก็จัดแจงปิ้งปลิงแต่ว่ายังไม่ยกไปให้แม่ผัวเสร็จแล้วตัวเองนั่งกินปลาตัวอ้วนใช่กินปลาแต่ให้แม่ผัวกินปลิงยกสำรับเอาแต่ปลิงไปให้แม่ผัวแม่ผัวเอามือคลำไปโดนปลิงก็นึกว่าปลาก็หยิบขึ้นมาบีแต่ปลิงมันเหนียวไม่ขาดชักนึกสงสัยนี่มันปลาอะไรกันเหนียวนะก็ถามว่าอีหนูเอ้ยนี่มันปลาอะไรมันถึงได้เหนียวนักอ่ะก็ปลาหลดยังไงอ่ะลูกสะใภ้เนี่ยโกหกเหนียวเหนียวอย่างนี้แม่กินไม่ไหวอ่ะเอาไปเก็บเถอะแกก็บอกลูกสะใภ้อย่างนั้นลูกสะใภ้ใจร้ายยังคงคิดแกล้งแม่ผัวต่างๆนานาจนพวกชาวบ้านก็รู้เรื่องกันตลอดพวกชาวบ้านก็นึกเวทนาก็เอามาเล่าให้กับแม่ผัวฟังว่าไอ้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปลิงเป็นอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะนางก็ยิ่งเจ็บช้ำน้ำใจมากขึ้นแม่ผัวก็ล้มเจ็บก่อนที่จะสิ้นใจตายก็ได้อธิษฐานไว้ว่าขอเทวดาฟ้าดินจงดลบันดาลให้เป็นไปตามที่ข้าปรารถนาเมื่อข้าตายแล้วเนี่ยลูกสะใภ้ข้าจะทำอะไรก็อย่าให้สำเร็จศพของข้าก็อย่าให้ใครยกขึ้น นอกจากอินังลูกสะใภ้เนี่ยว่าอย่างนั้นพอแม่เฒ่าสิ้นใจตายไปใครๆก็พากันร้องไห้เสียใจแต่ลูกสะใภ้ยังคงทำเป็นขยันนั่งทอผ้าอยู่ที่หูกันแหละนะพอถึงเวลาที่เอาศพไปวัดพวกชาวบ้านก็ช่วยกันหามศพแม่ผัวไม่มีใครยกศพได้ยกไม่ขึ้นช่วยกันตั้ง 6-7 คนก็ยกไม่ไหวคนเฒ่าคนแก่บางคนก็นึกแปลกใจก็มีคนหนึ่งก็บางทีอาจจะยังไม่พร้อมหน้าญาติละมั้งศพถึงไม่ยอมขยื่นเรียกพวกลูกหลานมาพร้อมๆกันสิอ้าวลูกสะใภ้เนี่ยไปนั่งทอผ้าอยู่ทำไมที่หูกันนะมาช่วยกันยกแล้วลูกสะใภ้ก็จำใจต้องหยุดทอหูก็มาช่วยเขายกศพนะพอนางแตะถูกไม้คันเท่านั้นศพก็ยกขึ้นเบาเช่นทีนี้ยกได้ลูกสะใภ้ก็เลยต้องช่วยเขาแบกศพไปจนถึงป่าช้าพอไปถึงป่าช้านี่นางลูกสะใภ้ไม่สามารถจะเอาไม้คานที่แบกศพออกจากบ่าได้ปรากฏว่าไม้คานติดบ่าเหมือนกับเชื่อมติดกับตัวจะแกะจะดึงยังไงก็เอาไม่ออกคานที่แบกศพเนี่ยนะใครๆก็ช่วยกันดึงก็ไม่หลุดในที่สุดก็เลยต้องถูกเผารวมไปกับแม่ผัวด้วยก่อนจะถูกเผาทั้งเป็นก็สั่งผัวให้ช่วยดูหูกผ้าว่ากู้หูกบ้างนะพี่กู้หูกบ้างด้วยใจที่ผูกพันอยู่กับหูกก่อนตายเนี่ยปรากฏว่านางมาเกิดเป็นนกข้าวแมวร้องกู้หูกกู้หูกตลอดแต่หูคนฟังเป็นกู้หูกกู้หูกก็เกิดนิทานสอนลูกสะใภ้ขึ้นนะครับลาจากกันด้วยสุภาษิตที่ว่าเมื่อจิตใจของเราไม่เศร้าหมองเป็นเจ้าของความดีไม่มีศูนย์ยิ่งทำดีดีเสริมยิ่งเพิ่มพูนบริบูรณ์งดงามด้วยความดีถึงล้มหายตายจากภาคมนุษย์จะสิ้นสุดชีวงลงเป็นผีสุขคติหวังได้วายชีวีไปสู่ที่สุขแสนแดนเทวาครับสวัสดีครับพอพูดถึงเรื่องฤาษีนะที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวอำเภอศรีเทพต่างให้ความเคารพบูชาก็คือรูปปั้นพ่อปู่ฤาษีที่ตั้งอยู่นอกเมืองศรีเทพด้านทิศเหนือมีลักษณะรูปแบบปราสาทศิลปะเขมรโบราณมีรูปแบบทางศิลปะใกล้เคียงกับเทวสถานปรางแขกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีลุงสุเทพชาวอำเภอศรีเทพก็เล่าให้ฟังบอกว่าปู่ฤาษีองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์มากชาวบ้านมาอธิษฐานขอพรอะไรส่วนใหญ่แล้วก็จะสมหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชคลาภเรื่องขอให้หายเจ็บป่วยหรือแม้แต่เรื่องการทำมาค้าขายปกติแล้วการขอพรใดๆจากพ่อปู่ฤาษีก็ไม่จำเป็นต้องบนบานศาลกล่าวแต่บางคนกลัวว่าจะไม่สำเร็จก็เลยไปให้คำมั่นสัญญาคือการบนบานว่าหากว่าได้ในสิ่งนั้นแล้วก็จะนำเครื่องเส้นไหว้มาถวายอันนี้เท่ากับเป็นการผูกมัดตัวเองหากคนคนนั้นไม่รักษาสัญญาที่ได้ให้ไว้สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือเหตุอาเพศบางคนก็อาจจะเจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุบางคนก็ถูกลงโทษนะถึงขนาดแย่ไปก็มีคนส่วนใหญ่จะมากราบไหว้พ่อปู่ขอให้ท่านช่วยเรื่องนั้นช่วยเรื่องนี้ส่วนคนที่มาลองดีลบหลู่ก็มีบ้างเหมือนกันนี่คุณเฉลิมที่เขาอยู่ใกล้ๆเขาเล่าให้ฟังบอกว่ามีเหตุเกิดมา 3-4 ปีมาแล้วเป็นพวกเด็กวัยรุ่นไม่มีใครรู้ว่าเด็กกลุ่มนั้นบ่นเรื่องอะไรแต่ว่าพ่อปู่ท่านไม่ช่วยเด็กวัยรุ่นกลุ่มนั้นก็โกรธไปยืนด่าที่หน้ารูปปั้นหน้ารูปปั้นพ่อปู่หรอกชี้หน้าบอกไอ้เฮงซวยไม่เห็นจะศักดิ์สิทธิ์เลยในขณะที่กำลังขี่รถกลับบ้านปรากฏว่าโซ่รถเครื่องเกิดขาดไปพันกับล้อหลังรถคว่ำทันทีเลยคนขับกับรถเครื่องกระเด็นไปคนละทิศคนละทางหน้าตาถลอกปอกเปิกขาหักสองข้างอาการสาหัสจะเห็นว่าเวลาพ่อปู่ลงโทษใครจะเล่นแรงแล้วถ้าท่านจะช่วยใครสักคนคนคนนั้นชีวิตจะเปลี่ยนไปเลยพ่อปู่ฤาษีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนนับถือกันมานานประวัติความเป็นมาของฤาษีบางตำราก็บอกว่าฤาษีคือผู้ที่ตัดขาดจากโลกภายนอกแล้วไปใช้ชีวิตอยู่ในป่าถือศีลบำเพ็ญบุญเพื่อให้ตัวเองมีตบะเดชะแรงกล้าบางตำราก็บอกว่าฤาษีเป็นนักบวชแต่ว่าอยู่ในอีกศาสนาหนึ่งซึ่งผู้ที่อยู่ในศาสนานี้จะมีอิทธิฤทธิ์บังคับจิตเหาะเหินเดินอากาศได้เสกสิ่งของต่างๆได้มากมายสรุปแล้วฤาษีก็คือผู้วิเศษนั่นเองฤาษีที่ชาวไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีก็ได้แก่ฤาษีตาวัวฤาษีนารอดฤาษีวาสุเทพฤาษีตาไฟฤาษีกไลโกฏแม้ว่าจะไม่ใช่พระแล้วก็ไม่ใช่เทพแต่คนเป็นจำนวนไม่น้อยก็เชื่อกันว่าการบนบานขอพรใดๆกับพ่อปู่ฤาษีก็จะนำมาซึ่งความสำเร็จในเรื่องต่างๆแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแต่ท่านต้องไม่ลืมนะครับว่าการที่จะให้สัจจวาจาใดๆกับพ่อปู่ฤาษีท่านต้องแน่ใจแล้วก็มั่นใจว่าทำได้จริงอย่าได้พูดจาทรงเดชเป็นอันขาดนะครับขอเตือนเอาไว้
1: รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพระนารินทร์เดินทางมาถึงช่วงท้ายชั่วโมงชั่วโมงนี้ขอลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้เจอกันชั่วโมงหน้านะครับขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

0: งานหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
2: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
4: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
5: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782 I'm yours
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: เนื่องในโอกาสวันที่28กันยายนพุทธศักราช2569เป็นวันครบรอบ109ปีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยนั้นศูนย์การทหารปืนใหญ่จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมมอบธงชาติไทยและร่วมร้องเพลงชาติไทยในวันนี้เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างการรับรู้ความสำคัญความเป็นมาของธงชาติไทยธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนา
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรจน์พนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินซึ่งเป็นน้ำมังคุดสูตรดั้งเดิมที่ผมเคยผลิตแต่มาปรับปรุงใหม่นะครับเพิ่มเติมก็คือสมุนไพรเข้าไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปบรรจุอยู่ในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินปริมาณเท่าเดิมผลิตจากที่เดิมราคาก็เท่าเดิมคือ360บาทเป็นทางเลือกในการดูแลรักษาสุขภาพนะครับเพราะคือคนทุกคนเนี่ยต้องดูแลรักษาสุขภาพอยู่แล้วซื้อนู่นซื้อนี่มาดูแลตัวเองนะครับก็ฝากน้ำมังคุดไว้ตัวหนึ่งนะครับทิพมงคลตอง5ตราพนารินมีจำหน่ายตามร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนทั่วไปท่านผู้ฟังที่รักครับมีคำอยู่คำหนึ่งนะครับที่นักปราชญ์หรือว่าท่านผู้รู้ท่านจะแนะนำอยู่เสมอก็คือคำว่าทำดีต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องทำดีต่อไปอย่าท้อถอยนึกถึงพระอาจารย์ผมท่านหนึ่งนะครับท่านชื่อพระอาจารย์มหาประโยชน์ญาณโสภโนอยู่ที่วัดเขาพุทธโคดมอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีคือผมเคยเป็นเนนบวชอยู่กับท่านนี่4ปีวันเนี่ยจะมีคนไปหาท่านเยอะสมัยก่อนท่านรับแขกนะครับคน20 30คน40คน50คน100คนเป็นต่อวันนะครับท่านไม่มีเครื่องรางไม่มีของขลังไม่มีเวทไม่มีมนต์ไม่มีอะไรที่เป็นวัตถุมงคลไม่มีแม้แต่ถ่ายรูปท่านก็ยังยากแต่ทุกคนเนี่ยไปแก้ปัญหาชีวิตกับท่านนะครับไปแก้ปัญหาชีวิตกับท่านเนี่ยท่านแก้ให้ได้แล้วก็ตกทุกคนนะครับทุกคนไปเนี่ยคนก็ไปกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นมากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านจะแนะนำทุกคนนะครับว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นท่านแนะนำให้ทำดีต่อไปท่านจะถามว่าทำอาชีพอะไรนะครับทำอาชีพอะไรถ้าเกิดว่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเกี่ยวกับฆ่าสัตว์ตัดชีวิตท่านก็ให้งดให้ละเสียนะครับทำอาชีพเกี่ยวกับขายเหล้าขายบุหรี่การพนันอาชีพที่บรรทุจริตเบียดเบียนสัตว์อื่นนะครับที่เป็นเขาเรียกว่ามิจฉาอาชีพนี่ท่านจะแนะนำให้ละก่อนคืออาชีพอย่าเบียดเบียนคนอื่นอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยท่านจะแนะนำให้เพิ่มบุญเป็นบุญใหญ่นะครับเพิ่มยังไงท่านบอกว่าบวชได้ไหมนะถ้าเป็นผู้หญิงก็บวชปฏิบัติธรรม7วันนะท่านขอเลยขอ7วันได้ไหมบางทีท่านบอกบางคนบอก15วันนะ10วันนะท่านให้บวชปฏิบัติธรรมถือศีล8ไหว้พระสวดมนต์ภาวนาคือให้ทำดีอะไรที่เป็นความดีท่านให้ทำไม่ว่าชีวิตมันจะดีมันจะร้ายมีอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำคือต้องเติมความดีให้กับชีวิตของเราพระอาจารย์ปอมหรือว่าพระอาจารย์มหาประโยชน์เนี่ยท่านจะแนะนำอย่างนั้นนะครับแล้วก็แปลกท่านผู้ฟังก็ปรากฏว่าคนเหล่านั้นน่ะพอไปทำตามที่พระอาจารย์แนะนำเนี่ยชีวิตเขาจะดีขึ้นจะเริญรุ่งเรืองขึ้นแล้วก็กลับมาหาพระอาจารย์อีกแทบทุกคนไปนะครับผมเท่าที่ผมสังเกตคือชีวิตเขาดีขึ้นครอบครัวเขาดีขึ้นหน้าที่การงานเขาดีขึ้นชีวิตราบรื่นขึ้นอุปสรรคต่างๆลดน้อยลงนะครับปัญหาต่างๆก็ไม่ค่อยมีมันได้ผลนะครับแสดงว่ามันได้ผลคนก็มากันเยอะแล้วคนที่มาเนี่ยก็ไม่ใช่ชาวบ้านคือมีหลายระดับนะผมสังเกตนะตั้งแต่ระดับศาลฎีกาประธานศาลฎีกาสมัยก่อนนะครับระดับปลัดกระทรวงระดับผู้ใหญ่นะครับคือแต่ชาวบ้านธรรมดาคือมีทุกระดับชนชั้นท่านก็แนะนำให้เสมอกันหมดบางทียังไม่ได้ถามหรอกท่านก็เกริ่นพูดออกมาก่อนแล้วก็เป็นเรื่องของคนเหล่านั้นครับฉะนั้นก็เรียนท่านผู้ฟังว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทำดีต่อไป นะครับจากน้ำมกุฎสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินนะครับบรรณามกุฎในขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินราคาขวดละ360 บาทขอบคุณมากครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: ท่านผู้ฟังครับชั่วโมงนี้เรามาเริ่มต้นด้วยนิทานคติธรรมสอนใจเรื่องเล่าดีๆมีสาระสนุกสนานเพลิดเพลินจากท่านอาจารย์ยอดจากอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่ออำเภอเหล่าขวัญไหมครับเหล่าขวัญนี่เป็นชื่ออำเภอหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีตั้งอยู่บนที่ราบสูงด้านทิศเหนือของตัวจังหวัดภูมิประเทศกว้างขวางประกอบไปด้วยทิวเขาน้อยใหญ่ตั้งตระหง่านเป็นปราการมหึมาขวางอยู่ตามแนวชายแดนด้านตะวันตกพื้นที่ที่เหลืออีกส่วนหนึ่งก็คือหุบห้วยหนองบึงเนินทุ่งแล้วก็ป่าโปร่งแลลิบอยู่ใต้โค้งฟ้าหน้าร้อนอากาศแล้งกันดานหน้าหนาวอากาศก็หนาวเหน็บเย็นยะเยือกเข้ากระดูกทีเดียววิถีความเป็นอยู่ของชาวบ้านส่วนใหญ่ก็คล้ายคลึงชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานของไทยซึ่งไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจการครองชีพอย่างเดียวแต่หมายถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านวัฒนธรรมประเพณีถ้อยคำสำเนียงภาษาแล้วก็ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของชุมชนที่ยังเกาะเกี่ยวกันเหนียวแน่นที่ใกล้เคียงกันกับชาวอีสานคำว่าเหล่าขวัญนี้เพี้ยนมาจากคำว่าลาวขวัญเป็นชื่อหัวหน้ากลุ่มคนลาวที่อพยพโยกย้ายมาจากท้องที่สุพรรณบุรีซึ่งถูกกวาดต้อนมาในฐานะเฉลยศึกในสมัยรัชกาลที่3ครั้งแรกอาจจะขึ้นมาหาของป่าล่าสัตว์หรือว่าของมีค่าอื่นๆครั้นเห็นว่าผืนดินแถบนี้มีความเหมาะสมสำหรับลงหลักปักฐานก็เลยชวนกันอพยพมาอยู่เป็นการถาวรตั้งแต่บัดนั้นแม้ว่าเราขวัญจะอยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัดกาญจนบุรีแต่ว่าดินแดนลี้ลับแห่งนี้ก็มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งการสัญจรไปมาไม่เป็นอุปสรรคอะไรเลยโดยเฉพาะอู่ทองที่เป็นอำเภอใหญ่อันดับหนึ่งของจังหวัดเป็นศูนย์กลางการค้าขายการแลกเปลี่ยนสินค้าสำคัญของพื้นที่ในจังหวัดใกล้เคียงเช่นพนมทวนห้วยกระเจ้าบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีกำแพงแสนดอนตูมบางเลนจังหวัดนครปฐมเป็นต้นดังนั้นคนพื้นที่จากเล่าขวัญจึงเดินทางติดต่อค้าขายกับตลาดอู่ทองเป็นประจำเรื่อยมาตั้งแต่สมัยเสือใบเสือดำยังหนุ่มแน่นชะกาจชะกันยังไม่ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นตำบลด้วยซ้ำไปสินค้าหลักประเภทอาหารการกินจากเล่าขวัญก็คือหน่อไม้กบเขียดแย้แมงดาแล้วก็อึ่งอ่างโดยเฉพาะกบเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ขึ้นชื่อของอำเภอเล่าขวัญแหล่งจับกบสำคัญอยู่แถวหมู่บ้านป่าไม้หนองประดูหนองนกแก้วหนองไก่ต่อผู้บอนดอนสแลบแล้วก็เขานางสังหัวซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอเล่าขวัญไปทางทิศตะวันตกไม่ไกลนักแต่ว่าเส้นทางที่ทอดลึกเข้าไปตามป่าดงรกชัดวกวนไปตามขอบเขาแล้วก็เลี้ยวเลาะริมทุ่งนาอันแสนทุลักทุเลมีหนำซ้ำถูกกระแสน้ำป่าผ่าทะลุทะลวงในช่วงฤดูฝนจึงเหมือนหมู่บ้านเหล่านั้นอยู่ห่างไกลในแดนกันดารหลายร้อยกิโลเมตรทีเดียวอย่างไรก็ตามความกันดารและหน้าฝนที่มีน้ำป่าไหลหลากก็ช่วยให้ชาวบ้านได้มีรายได้พิเศษหรืออย่างน้อยก็มีอาหารการกินประทังชีวิตไปตลอดหลายเดือนเนื่องจากสามารถจับกบจับเขียดแล้วก็อึ่งอ่างได้วันละหลายสิบกิโลบางวันมีคนต่างถิ่นเดินทางเข้ามารับซื้อถึงที่ด้วยสนนราคาน่าพอใจกล่าวกันว่ากบเขียดอึ่งอ่างและแมงดาที่นี่รสชาติประทับใจเป็นที่ต้องการของร้านอาหารใหญ่ๆในเขตเมืองสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงในบรรดาหมู่บ้านจับกบที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นอันดับหนึ่งในปริมาณที่จับได้มากกว่าใครในแต่ละวันก็คือหมู่บ้านเขานางสังหัวแล้วก็ชาวบ้านผู้ทำสถิติได้มากที่สุดทุกปีไม่มีใครเกินในสงครามจะว่าเป็นความสามารถพิเศษหรือว่าพรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่กำเนิดก็ไม่เกินความจริงเพราะความสามารถดังกล่าวได้ฉายแววมาตั้งแต่อายุยังไม่ถึง10ขวบมีเรื่องเล่าว่าคราวหนึ่งนั้นมีการลงแขกเกี่ยวข้าวตามประเพณีท้องถิ่น เพื่อนบ้านได้ข่าวก็ยกขบวนมาช่วยกันมากมายเป็นพิเศษจนกระทั่งข้าวปลาอาหารที่เจ้าภาพจัดเตรียมไว้อาจจะไม่เพียงพอในการรับรองแขกทั้งที่เชิญมาแล้วก็ที่มาช่วยด้วยความเต็มใจคนที่เป็นเมียก็เอ่ยกับผัวที่ยืนหันหรีหันขวางอยู่ข้างโรงนาว่าเดี๋ยวเราจะไปหาอาหารอะไรมาเพิ่มเติมกันดีอ่ะข้าก็ยังนึกอะไรไม่ออกเลยปลาในสระไม่เหลือบ้างเลยโอ้ยแม่มึงเอ้ยอย่าว่าแต่ปลาเลยแม้แต่น้ำยังไม่เหลือสักหยดหนึ่งถ้าอย่างนั้นลองไปถามซื้อไก่ลุงเหมสักตัวสองตัวดีไหมยิ่งแล้วไปใหญ่เลยโรคหาลงกินเสด็จญาติไปตั้งแต่เดือนก่อนแล้วในขณะที่พ่อแม่กำลังปรึกษากันอย่างเคร่งเครียดอยู่นั้นเจ้าเด็กน้อยสงครามก็วิ่งตาตื่นลงมาจากปลายนาที่ยื่นขึ้นไปบนเชิงเขาแม่ไม่ได้ยินเสียงอะไรร้องเลยเหรอเสียงอะไรของเองอย่าเพิ่งมาวุ่นวายตอนนี้เลยไม่วุ่นวายหรอกถ้าพ่อกับแม่ได้ยินเสียงมันนะมันอะไรของเองไงสงครามตั้งใจฟังดีๆสิพ่อมันจะทำให้ทุกคนที่มาช่วยงานเราวันนี้พอใจนะเด็กน้อยก็บอกพ่อแม่ว่าขณะนี้เขาจับกบขังไว้ในหลุมหลายร้อยตัวตอนแรกพ่อแม่นึกว่าอาจจะเป็นลูกคางคกหรือไม่ก็เขียดภูเขารสชาติจืดชืดไม่กี่ตัวครั้นพอเดินไปดูก็พบว่าเป็นกบขนาดใหญ่จำนวนมากแม่ก็ถามว่าเอ็งจับมาจากไหนอ่ะไอ้หนูเยอะแยะไปแม่ตามกอข้าวกอหญ้าแถวนี้เอ็งวิ่งจับมันด้วยมือเปล่าๆเนี่ยเหรออุ้ยแค่ผิวปากมันก็มาเป็นกระโยงแล้วแม่นั่นคืออาหารที่ทำให้เพื่อนบ้านผู้มีน้ำใจอิ่มหนำสำราญกันทั่วหน้าจนกระทั่งหลายคนชมเชยเด็กน้อยไม่ขาดปากแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาโดยเฉพาะเมื่อได้เล่าป่าลงไปเขย่ากระเพาะอาหารให้ร้อนฉี่การสนทนาก็ยิ่งออกรสชาติมากขึ้นพระสังมาเกิดแน่เลยว่ะเรียกเนื้อเรียกปลาได้ผู้มีบุญมาเกิดนะเนี่ยลองถามดูสิงวดหน้ามันจะออกเลขอะไรถามตรงๆอย่างนั้นไม่ได้หรอกเว้ยมันจะต้องมีวิธีพูดที่เข้าท่ากว่านั้นอ้าวข้าเป็นคนตรงนะรักษามาตรฐานก็มึงไปเถอะไอ้เถนตรงทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็คือประเด็นเบื้องต้นเกี่ยวกับการจับกบของนายสงครามแห่งหมู่บ้านเขานางสังหัวการจับกบขายไม่ใช่ธุรกิจสร้างสมเงินหมื่นเงินแสนก็จริงแต่มันก็ช่วยให้คนในครอบครัวมีอยู่มีกินตามอัตภาพเพราะนายสงครามมีการวางแผนรอบคอบนอกจากแกขายกบเป็นๆแล้วยังแบ่งทำกบแห้งกบเค็มเอาไว้เป็นเสบียงในยามขาดแคลนอีกประการหนึ่งการจับกบเป็น

0: มีโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าเป็นป่วยเป็นอะไรก็แล้วแต่นี่สามารถทานได้หมดนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะทานไม่ได้ทานได้หมดนะครับท่านผู้ฟังกินเคยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นมา10ตัว20ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัวก็แล้วแต่นะครับถ้าหากว่ามันยังไม่ถูกมันยังไม่โดนผมลองแนะนำนะครับแนะนำให้ดื่มน้ำมังคุดตราพนาลินดูมีขายที่ร้านขายยาทั่วไปท่านผู้ฟังที่ประกาศในรายการคนหนึ่ง360บาทนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังตัดสินใจไม่ยากเพราะเงิน360บาทไม่ได้ทำให้เราจนแน่นอนนะครับแต่บางทีอาจจะตอบโจทย์เรื่องสุขภาพของเราได้ลองดูนะครับท่านผู้ฟัง 6-7 ปีมานี้ผมขายมานานนะครับขายมานานแล้วก็เจอคนกินมาเยอะมากครึ่งค่อนประเทศนะคนกินเยอะจริงๆนะครับซึ่งท่านหลายๆท่านเหล่านั้นก็เป็นเครื่องพิสูจน์นะว่าสิทธิผลิตภัณฑ์ของเราเป็นยังไงใครกินดีแล้วก็แนะนำต่อบอกต่อนะครับแล้วก็ใครที่ไม่เคยกินลองถามคนที่กินดูว่ามันเป็นยังไงขอให้เข้าปากให้ผมนะครับสัก7วันนะกินให้ดูสัก7วันหรือ15วันยิ่งดีนะครับแล้วเราก็สังเกตตัวเองนะครับใครจะพูดว่าดียังไงก็แล้วแต่ถ้าเราสังเกตตัวเองว่ามันไม่ใช่แต่ไม่ใช่กินแล้วว่ามันจะดีเลยนะช่วงใหม่ๆมันอาจจะมีปรับนู่นปรับนี่เป็นนู่นเป็นนี่3วัน7วัน5วันมีปวดมีเจ็บมีแปลกๆแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเพราะว่าพื้นฐานสุขภาพของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแต่มีปฏิกิริยาแน่นอนจะดีหรือจะบวกหรือจะลบก็แล้วแต่ขอให้หลัง15วันไปก่อนค่อยตัดสินใจไม่ใช่กินไป2วัน3วันรู้สึกโอ้ไม่ดีไม่ดีวางเลยไม่ใช่นะครับอดทนนิดหนึ่งบางคนมันปวดมากขึ้นก็อดทนหน่อยบางคนมันง่วงมากขึ้นอดทนหน่อยบางคนกินแล้วนอนไม่หลับแต่ว่ากระฉับกระเฉงมากขึ้นก็อดทนหน่อยบางคนกินแล้วถ่ายมากอุจจาระมากก็อดทนหน่อยบางคนเหงื่อออกเยอะอดทนหน่อยบางคนมีตุ่มมีอะไรออกมาโทรมาถามโทรมาคุยนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วจะอธิบายให้ฟังว่าสาเหตุที่ร่างกายมันเป็นอย่างนั้นเป็นเพราะอะไรนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังทดลองดื่มทดลองกินดูนะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังครับ
1: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 10 4 5 5 5 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: เอาดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

ส่วนวิธีการตื่นเต้นและท้าทายก็คือการออกล่าด้วยมือเปล่าในเวลากลางคืนที่สายฝนตกพร่างพรำต้นฤดูฝนพวกมันจะพากันโผล่หน้าสลอนขึ้นมาจากหลืบดินหลังจากจำศีลมาตลอดหน้าแล้งหรือว่าจากถ้ำโพรงหิน

0: ที่ไหนสักแห่งแล้วก็ตะเบงเสียงร้องเซ็งแซ่เหมือนเฉลิมฉลองพิธีกรรมอะไรสักอย่างในขณะพวกมันเริงร่าเต้นจับคู่ร่ายรำสร้างชีวิตใหม่อยู่นั้นแกก็ใช้วิชาตัวเบาหมอบย่องเข้าไปจับยัดใส่ข้องอย่างสบายมือบางครั้งถึงกับกวาดต้อนพวกมันทั้งฝูงลงในกระสอบทีเดียวนอกฤดูฝนหากได้ยินเสียงกบร้องมาจากหุบเขาหรือทุ่งนาก็ตามถ้าแกได้เดินลิ้วออกไปก็เป็นอันสรุปได้ว่าเจ้าของเสียงนั้นไม่มีโอกาสเสนอหน้าร้องอีกเป็นคำรบสองความจริงและวิธีจับกบของแกก็ไม่ได้พิสดารอะไรชาวบ้านทุกคนก็สามารถทำได้ง่ายๆอยู่แล้วแต่สิ่งที่ทุกคนยอมแพ้ก็คือการเรียนเสียงกบได้เหมือนกบจริงๆจึงมีเสียงร่ำลือกันว่าเพียงแกแอบอยู่ตามคันนาแล้วส่งเสียงอบอบพวกกบก็จะพากันแห่กันออกมาร่วมวงให้แกเชื้อเชิญเข้าตะข้องได้ตามปรารถนาแล้วข้าชักสงสัยความเก่งกล้าสามารถของไอ้สงครามแล้ววะสงสัยด้วยว่าอิจฉากันแน่วะเฮ้ยข้าพูดแบบเป็นทางการนะเว้ยข้าสงสารมันสงสารมันเรื่องอะไรอ่ะโบราณเขาว่าคนเก่งมากๆมักจะแพ้ภัยตัวเองนะคนสมัยใหม่อย่างมึงเชื่อคำโบราณด้วยเหรอเฮ้ยกูไม่เคยลบหลู่นะเว้ยแล้วในที่สุดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในครอบครัวของนายสงครามก็เกิดขึ้นแบบทันด่วนช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในการสร้างครอบครัวนั่นเองนายสงครามได้เสียชีวิตลงเมื่ออายุย่างเข้า31ปีเศษลูกคนที่3เพิ่งจะลืมตาดูโลกได้เพียง2เดือนเท่านั้นสาเหตุของการเสียชีวิตก็คือนอนหลับตายหรือที่เรียกว่าไหลตายซึ่งเป็นโรคประจำถิ่นที่ฆ่าชีวิตชาวบ้านแถบนั้นมาโดยตลอดถ้าคนอื่นตายอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาแต่สำหรับนายสงครามคนนี้แล้วการตายของแกไม่ได้เงียบหายไปกับเปลวเพลิงผู้คนยังเล่าขานกันอยู่กล่าวคือคืนที่แกนอนหลับไหลชั่วนิรันดร์นั้นปรากฏว่ามีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นรอบๆภูเขาที่เรียกว่าเขานางสางหัวคือมีเสียงกบร้องลั่นอยู่ทั่วหุบเขาซึ่งเสียงกบร้องคืนนั้นแม้กระทั่งชาวบ้านผู้บอนดอนแสลบที่อยู่ห่างไกลออกไปก็ยังได้ยินเสียงร้องนอกฤดูกาลอย่างนั้นมันเย็นสถานวังเวงเหมือนทุกแห่งถูกแช่งให้เป็นป่าช้าประวัติของนักล่ากบตัวยงก็คงจะจบลงเพียงแค่นี้แล้วก็ค่อยๆจางหายไปกับการเวลาเช่นเดียวกับวีรบุรุษหลายคนในประวัติศาสตร์ถ้าลูกชายคนเล็กของแกไม่มีพรสวรรค์ติดตัวมาอีกคนแต่ว่าพรสวรรค์ที่ว่านี้เป็นเรื่องพิลึกพิลั่นไม่เคยมีใครพบมาก่อนผู้ที่ยืนยันเรื่องนี้ก่อนใครก็คือครูประจำชั้นโรงเรียนบ้านเขานางสางหัวซึ่งตั้งอยู่บนเชิงเขาติดกับวัดประจำหมู่บ้านนั่นเองเด็กชายสันติภาพนี่เป็นลูกชายคนเล็กของนายสงครามผู้ล่วงลับเด็กคนนี้มีโรคประจำตัวอยู่อย่างหนึ่งหรือบางทีอาจจะไม่ใช่โรคนั่นก็คือในขณะครูสอนอยู่หน้าชั้นเขามักจะกระซิบกระซาบกับเพื่อนว่าได้ยินเสียงกบร้องมาจากภูเขาในขณะที่เพื่อนร่วมห้องไม่มีใครได้ยินแต่เขายังยืนยันมั่นเหมาะว่าเป็นเสียงอื่นไม่ได้เลยนอกจากเสียงกบไม่มีใครได้ยินเลยไงอ่ะมันร้องอยู่ทั่วภูเขาเลยครั้นไม่มีใครเชื่อเด็กคนนี้ก็เลยกลายเป็นคนเงียบซึมแล้วก็หมองเศร้าจมลึกอยู่ในโลกส่วนตัววันไหนเป็นวันพระข้างแรมเด็กมักจะทำตาตื่นบอกว่าเขาได้ยินเสียงกบร้องระงมแล้วก็นานนับหลายชั่วโมงความโกลาหลก็เลยบังเกิดขึ้นในโรงเรียนมีการพิสูจน์หลายครั้งว่ามีกบร้องจริงหรือเปล่าแต่ครั้นเขาไม่สามารถจับกบมาเป็นหลักฐานได้หลายคนก็ลงความเห็นว่าเด็กคนเนี้ยชอบปั้นน้ำเป็นตัวทุกอย่างพิสูจน์ไม่ได้มันไร้สาระสิ้นดีใครเชื่อก็บ้าแล้วและเพื่อหาคำตอบดังกล่าวครูก็เลยถือโอกาสขึ้นไปกราบนมัสการท่านสมภารวัดหลวงตาครับก่อนผมจะพาเด็กไปพบหมอที่โรงพยาบาลผมอยากจะถามหลวงตาว่าอาการแบบนี้เกี่ยวข้องกับคำสอนของพระพุทธศาสนาอย่างไรหรือเปล่าครับ
1: เป็นเรื่องของมรดกตกทอดหรือไม่ก็ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งเร้นลับเหนือธรรมชาติที่เรียกว่ากรรมมุนาสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอันนี้จัดเป็นโรคกรรมพันธุ์อย่างหนึ่งได้ไหมครับหลวงตาม
2: ันสามารถสืบทอดกันได้คนเราเกิดมาก็เพราะกรรมเก่าเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องสร้างกรรมใหม่จะสร้างกรรมดีหรือกรรมชั่วของแต่ละคนจะพิจารณาเอาเอง
0: หลวงตาท่านอธิบายเรื่องกรรมอย่างไม่ค่อยเต็มเสียงนักเพราะท่านเองก็กำลังทรมานด้วยโรคประจำตัวสาเหตุมาจากสูบบุหรี่จัดมาแต่ครั้งยังเป็นลูกน้องเสือใบเสือดำที่แผ่ขยายอิทธิพลอย่างเป็นล่ำเป็นสันในครั้งกระโน้นสำหรับเด็กชายสันติภาพผู้นี้การเรียนของเขาแทบไม่มีการพัฒนาเมื่อเรียนอยู่ชั้นประถมปลายความสามารถด้านการอ่านการเขียนไม่ต่างจากเด็กชั้นประถมต้นแต่ว่าความสามารถที่เหลือร้ายของเขาสูงในระดับมัธยมทีเดียวนั่นก็คือกระโดดไกลกระโดดสูงหลายปีติดต่อกันในการแข่งกีฬาสีกีฬากลุ่มเขาคว้าเหรียญทองประเภทกระโดดมาครองแต่เพียงผู้เดียวในหลายรุ่นโดยที่ครูไม่ต้องฝึกฝนเทคนิคอะไรมากนักลักษณะการเต้นการกระโดดเป็นธรรมชาติเขาทะยานตัวขึ้นง่ายๆเบาๆเหมือนกับเลือกอยู่ในอากาศได้นานเท่าไหร่หรือว่ากำหนดจุดที่จะกระโดดลงไปไกลเท่าไหร่ก็ได้ไม่ใช่เรื่องผิดธรรมชาติทั้งครูและชาวบ้านต่างพูดเสียงเดียวกันว่าในอนาคตถ้าเขามีโอกาสอาจจะได้เป็นนักกีฬาลงแข่งขันในระดับชาติคงจะคว้าเหรียญทองได้ไม่ยากครูเองก็นึกฝันไปไกลกว่านั้นซะด้วยซ้ำแต่ว่าไม่มีอะไรง่ายสำหรับมนุษย์รถมอเตอร์ไซค์สีแดงวิ่งลิ้วๆเข้าเขตบ้านขามตำบลสนามชัยอำเภออู่ทองตรงนั้นเป็นทางโค้งมีสะพานข้ามคลองชนประทานไม่ใช่ทางสี่แยกแต่มันเป็นทางหกแยกแถมยังมีซอยเข้าไร่อ้อยเข้าสวนผักสวนแตงของชาวบ้านอยู่ไม่ไกลจากแยกนั้นเท่าไหร่นักเหตุการณ์ผิดปกติก็เกิดขึ้นไม่มีลมไม่มีฟ้าร้องสักนิดหนึ่งปรากฏว่าฝนเจ้ากรรมเทลงมาอย่างหนักชนิดมืดฟ้ามัวดินรถที่แล่นสวนกันไปมาด้วยความเร็วสูงแทบจะวิ่งไปไม่เป็นยังไม่ทันคิดด้วยซ้ำไปสิ่งที่ไม่มีใครปรารถนาก็เกิดขึ้นตรงป้ายที่ติดประกาศไว้ว่าระวังทางโค้งอันตรายนั่นก็คือเสียงโครมแรงกระแทกสนั่นหวั่นไหวจบลงคนขับมอเตอร์ไซค์กระเด็นโด่งไปตกทุ่งนาส่วนคนซ้อนกระเด็นอัดเข้ากับเสาไฟฟ้าแรงสูงอย่างจังนอนแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นผู้เห็นเหตุการณ์แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเจ้าหนุ่มขันติคนขับรถมอเตอร์ไซค์ไม่มีอาการหนักหนาสาหัสอะไรที่น่าเป็นห่วงนอกจากร่องรอยเลือดซิบซิบที่มุมปากนิดหน่อยเขายังมีสติดีทุกประการสามารถให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเบื้องต้นได
1: ้ผมมาจากเล้าขวัญจะไปแจกการ์ดงานบวชผมเองกับญาติที่ตลาดอู่ทองครับ
0: เมาเปล่าเราอ่ะ
1: เปล่าครับเหตุการณ์มันเป็นยังไงอ่ะผมขับรถใกล้จะถึงสะพานทางโค้งบ้านขามทันใดก็เหมือนมีฝนตกลงมาอย่างหนักเลยครับเม็ดฝนประหลาดทุกเม็ดล้วนเป็นสีดำเหมือนถ่านเลยครับเหมือนกับถ่านที่พลูลงมาขนาดหนักมีกบสีแดงมากมายคล้ายๆก้อนเลือดขนาดใหญ่กลิ้งกระจายเต็มถนนพวกมันพากันกระโดดโลดเต้นสับสนโอลหม่านไปหมดเต้นไปทางไหนก็อ้าปากกว้างปล่อยควันสีดำคลุ้งกระจายไปทั่วความจริงผมก็นึกสังหรณ์อยู่เหมือนกันครับท่านผู้หมวด
0: สังหรณ์เรื่องอะไร
1: เพื่อนผมมันพูดมาตลอดทางว่าได้ยินเสียงกบร้องผมขับอย่างระมัดระวังเต็มที่แล้วครับแต่มันสุดวิสัยผมจริงๆครับ
0: แต่ว่าชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยเขายืนยันได้ตรงกันว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุนั้นไม่มีฝนตกสักเม็ดหนึ่ง
1: ผมพูดไปตามที่ผมเห็นนะครับผู้หมวดครับ
0: คืนที่ญาติพี่น้องนำร่างไร้วิญญาณของสันติภาพไปนอนแน่นิ่งไว้บนศาลาวัดบนเชิงเขานั้นชาวบ้านเขานางสางหัวและหมู่บ้านใกล้เคียงได้ยินเสียงกบร้องอีกครั้งหนึ่งพวกมันร้องระงมอยู่เนิ่นนานมันก็คือเสียงสวดส่งวิญญาณหรือว่าเสียงเพรียกจากปรโลกนั่นเองครับ
3: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแหมนิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังทีนี้มาดูการฟื้นฟูการชะลอดวงตาของเราเขาบอกว่าอย่างนี้ท่านผู้ฟังพอหลังอายุ40ปีต่อจากนั้นทุกๆปีนี่ดวงตาจอประสาทตาเลนตานี่จะเสื่อมลงในอัตราที่ไม่สม่ำเสมอขึ้นอยู่กับรูปแบบกิจกรรมในชีวิตประจำวันจะยืดอายุดวงตาได้ยังไงนะครับอันที่หนึ่งคือสวมแว่นกันแดดก่อนทำกิจกรรมกลางแจ้งทุกครั้งคนที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์ควรพักสายตาทุกๆ45นาทีอย่างน้อยพัก 5-10 นาทีแล้วก็งดใช้โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตก่อนนอนอย่าไปนอนดูโทรศัพท์ตามันเสียเพราะว่าตามันไม่ไปโฟกัสอยู่ที่โทรศัพท์ยืดอายุเอาไว้ท่านผู้ฟังแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถยืดอายุไว้ได้อีกก็คือหู เขาบอกว่าหูนี่หลังอายุ60ปีจะได้ยินค่อยๆลงทุกปีนะครับมันหน้าตามันเหี่ยวผิวมันเหี่ยวแต่ว่าหูมันตึงนะอายุมากขึ้นมันตึงแต่หูอย่างเดียวและทุกๆ1ใน3คนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการได้ยินเมื่อเข้าสู่วัยนี้จะยืดอายุหูได้อย่างไรก็คือเขาบอกว่าหลีกเลี่ยงการทำงานหรืออาศัยอยู่ในที่ที่มีเสียงดังหากจำเป็นก็ต้องใส่เครื่องป้องกันอันที่2งดสั่งน้ำมูกแรงๆหรือกลั้นจามเพราะจะทำให้เยื่อแก้วหูมีปัญหาอันที่3งดแคะหูเองนะบางคนเนี่ยเอาขนไก่เอาสำลีมาปั่นมันๆนะครับคือเขาบอกว่าขี้หูเนี่ยมันเป็นที่พึ่งรักษาความชุ่มชื้นตามธรรมชาติการแคะหูบ่อยๆทำให้เกิดการอักเสบและเยื่อแก้วหูฉีกขาดได้ครับนี่ก็คือการยืดอวัยวะยืดร่างกายของเราให้มันใช้ได้นานๆท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับจากน้ำมังคุดที่ปงคนตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนึกถึงคนที่คนรักนึกถึงคนที่เราเคารพนับถือพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าที่เราเคารพนับถือซื้อไปฝากซื้อไปถวายท่านถ้าสุขภาพเรามีปัญหาสุขภาพเราไม่ดีก็ลองซื้อกินดูลองดูสัก3ขวดท่านผู้ฟังถ้าไม่ดีอย่าไปกินต่อเสียดายตังค์แต่ถ้าดีแนะนำให้กินต่อครับท่านผู้ฟังครับ
4: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงพี่ชะลอนะครับแกปวดแข้งปวดขาปวดหัวปวดเข่านะคือเป็นคนขับรถนานดื่มน้ำมังคุดเข้าไปจะเป็นยังไงท่านผู้ฟังฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
3: ครับคุณพี่ชะลอใช่ไหมครับผม
5: คร
3: ับ อ๋อผมพันโทไพโรจน์โทรจากน้ำมังคุด
5: อ๋อครับผม
3: เป็นยังไงบ้างสุขภาพตอนนี
5: ้ก็ดีครับ
3: ก็ดี
5: ก็ยังกินอยู่ครับกินที่ร้านเจ๊หมูนะครับ
3: พี่ยังขับรถพ่วงอยู่เปล่า
5: ขับรถพ่วงอยู่ครับ
3: โอ้โหสุดยอดเลยก็คือจะโทรมาถามเพราะว่าถามข้อมูลนิดหนึ่งพี่ชะลออายุเท่าไหร่แล้วครับผม
5: 60ครับ
3: 60
5: ครับ
3: โอ้ยังขับรถพ่วงรถพ่วงอยู่เป็นคนที่ไหนบ้านไหนครับผม
5: ผมอยู่ป่าโมกนะครับ
3: ป่าโมก
5: ครับ
3: ป่าโมกอ่างทองแล้วปกติขับรถจากไหนไปไหนพี
5: ่จากนี่ครับไอ้เนี้ยแถวเนี้ยครับพระราม2บ้านใหญ่บางบานนะครับ
3: อ๋อขับทุกวันป่ะ
5: ขับไปลงครับทุกวันครับ
3: โอ้โหสุดยอดเลย60แล้วพี่ก่อนกินน้ำมังคุดพี่เป็นยังไงมั่งพอดีจะถามขอสัมภาษณ์นิดนึง
5: ด
3: ี
5: ครับดีดีมากเลยครับ
3: ก่อนกินน่ะมันเป็นอะไรพี
5: ่โอ้โหมันปวดแข้งปวดขาไปหมด
3: อ๋อปวดมากปะ
5: มันปวดไปหมดครับ
3: พี่ก็ยังกินอยู่ปะ
5: มันจะดีขึ้นนะผมกินติดต่อมาเรื่อยเลยนะ
3: ครับผมก็กินมาตลอดเลย
5: ครับ
3: โอ้ดีใจไว้นึกขึ้นได้พอดีผมจะขออนุญาตเอาเสียงพี่ชะลอออกอากาศนะ
5: ครับ
3: ออกอากาศให้คนฟังคืออยากจะรู้ว่าพี่ชะลอน่ะเป็นอะไรถึงมากินแค่นั้นแหละ
5: ปวดหัวเข่าครับปวดหัวเข่า
3: เพราะว่าขับรถมาก
5: เข่าปวดเมื่อย
3: ปวดเมื่อยตามตัวปวดข้อเข่า
5: ครับ
3: ขับรถมากี่ปีแล้วเนี่ย
5: โอ้โหเป็น10แล้วครับ
3: โอ้โห
5: ปีได้ครับ
3: ก็ชีวิตอยู่หลังพวงมาลัยตลอดเลย
5: ครับ
3: มาโอเคขอบคุณมากครับพี่ชะลอครับสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับ
4: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555 5555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: ยังมีเวลาเหลือกับท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
0: ธรรมเทศีปราภโวแปลว่าผู้ชังธรรมเป็นผู้เสื่อมผู้ชังธรรมเกลียดธรรมจะต่ำเตี้ยย่อมเสื่อมเสียโสมสุดสุดจะฝืนเพราะเกลียดธรรมชังธรรมทุกกล้ำกลืนจะเดินยืนนั่งนอนก็ร้อนรนคนเกลียดธรรมชังธรรมถลำจิตชอบทำผิดไม่ละอกุศลจะทำดีนั้นยากลำบากตนจึงทุกทนก่อกรรมอยู่ร่ำไปพระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับเรื่องของเวรกรรมบาปบุญเนี่ยคุณดำรงเล่าให้ฟังบอกแม่เล่าให้ฟังว่าสมัยแม่ยังเป็นเด็กบ้านดงไม่ได้เจริญมากมายเหมือนเดี๋ยวนี้กว่าจะเดินถึงปากทางเข้าออกต้องบุกป่าฝ่าดงหลายกิโลเมตรและเป็นพื้นที่ตกสำรวจมานานกว่า10ปีจนลูกๆหลานๆถึงเวลาต้องเข้าโรงเรียนถึงได้รู้ว่ามีชุมชนอยู่กลางป่าทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าคนในชุมชนเองไม่ได้คิดจะตั้งหลักปักฐานอยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกนั่นเองตาของคุณดำรงมีอาชีพรับซื้อขายวัวควายจากชาวบ้านป่าท่านมีลูกน้องเป็นหนุ่มชะกันล้วนๆ10กว่าคนติดสอยห้อยตามกันมานานเป็นปีต่อมาต่างคนต่างมีเมียขบวนของตาก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่คล่องตัวเหมือนเก่าประกอบกับยายท้องแก่ใกล้จะคลอดก็เลยคิดจะหาที่เหมาะๆลงหลักปักฐานเสียทีบังเอิญเมื่อเดินทางมาถึงที่นี่ยายก็คลอดลุงออกมาเดินทางต่อไปไม่ไหวตาเดินสำรวจพื้นที่เห็นว่าอุดมสมบูรณ์มีทานน้ำไหลเหมาะที่จะสร้างบ้านแปลงเมืองลูกน้องของท่านต่างก็มีเมียบางคนก็มีลูกเล็กลูกน้อยรู้ข่าวต่างก็ดีใจรีบสร้างบ้านให้ยายเสร็จภายใน2วันด้วยความกลัวว่าตาจะเปลี่ยนใจปกติตาเป็นคนดุพูดคำไหนคำนั้นใจนักเลงกล้าได้กล้าเสียลูกน้องยำเกรงทั้งที่ทุกคนที่มีเมียต่างก็อยากจะลงหลักปักฐานแต่ถ้าตาไม่พูดก่อนก็ไม่มีใครกล้าเสนอความเห็นออกมาคราวนี้ก็สบโอกาสวันเวลาผ่านไปบ้านเรือนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกคนต่างช่วยกันถางป่าถางดงทำสวนทำนาเลี้ยงสัตว์กลายเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเมื่อเด็กๆเริ่มเติบโตลูกคนนั้นแต่งงานกับลูกคนนี้ลูกคนนี้แต่งงานกับลูกคนโน้นหันไปหันมาก็ล้วนแต่เกี่ยวพันเป็นญาติกันไปหมดครั้นถึงรุ่นที่3ที่นี่ก็กลายเป็นชุมชนใหญ่ญาติของญาติของญาติมาจากที่ต่างๆอพยพก็มาเยอะแยะไปหมดถึงกระนั้นก็ยังดองเป็นญาติกันอยู่ดีทางอำเภอก็เริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องจัดสร้างโรงเรียนสร้างวัดสร้างสุขศาลาตาได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกที่นับหน้าถือตาของคนทั่วไปคุณดำรงจำความรู้สึกอบอุ่นนี้ได้ดีทุกคนในชุมชนล้วนเป็นปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอากันทั้งนั้นความที่แต่งงานกันเองเกี่ยวดองกันหลายชั้นบางทีก็เรียกสามีเป็นพี่เรียกภรรยาว่าน้านี่สับสนวุ่นวายไปหมดแล้วก็อีกอย่างที่คุณดำรงจำได้ก็คือเรื่องของตากับยายตั้งแต่จำความได้นี่คุณดำรงกลัวตากับยายมากไม่กล้าเข้าใกล้ไม่ยอมให้พวกเขากอดแค่เห็นเงาพวกเขาไกลๆก็จะรีบหนีเพ่นแนบหายเข้าไปในป่าใครเรียกยังไงก็ไม่ยอมออกมาจนกลายเป็นเรื่องตลกตอนแรกตัวเองก็ไม่รู้สาเหตุไม่เข้าใจตัวเองว่าทำไมกลัวนักกลัวหนาฝังจิตฝังใจถึงขนาดนี้แม่ก็เสริมว่าน่าจะเกิดจากตอนที่คุณดำรงอายุขวบเศษๆเป็นลูกแง่ติดแม่มากไม่ยอมให้คลาดสายตาแม่สักเสี้ยววินาทีหลังจากแม่แต่งงานกับพ่อก็แยกออกมาสร้างครอบครัวอยู่ต่างหากทุกเช้าแม่จะไปช่วยทำงานที่บ้านตาแล้วก็จะต้องเอาคุณดำรงหนีบติดเอวไปด้วยทุกครั้งอยู่บ้านตาก็ชอบเล่นกับพวกพี่ๆทั้ง7คนซึ่งเป็นลูกของลุง ที่ยังอยู่คอยดูแลตากับยายพวกเขามีอาชีพเลี้ยงวัว รับตีตราวัวเชือดวัวสนตะพายวัวอะไรที่เกี่ยวกับวัววัวนี่รับทำหมดแหละวันไหนที่เขาเจาะจมูกวัวตีตราวัวด้วยเหล็กเผาไฟร้อนๆมันจำเจ็บปวดทรมานตัวคุณดำรงก็จะแหกปากลั่นไปหมดทั้งที่คนอื่นเขาดูเป็นเรื่องปกติแต่ว่าคุณดำรงนี่จะกลัวสุดชีวิตเลยยิ่งหน้างานบุญงานแต่งตารับเชือดวัวด้วยแล้วหากว่าคุณดำรงไปจังหวะพอดีพวกพี่ๆก็จะลากไปดูเขาจับวัวมาขึงพืชตาใช้เหล็กแหลมๆแทงซวบลงไปบนคอมันเลือดพุ่งปี๊ดออกมาทีเนี้ยคุณดำรงจับไข้ตัวร้อนหลายวันทีเดียวเรื่องนี้พอจะจำได้ฝังใจติดตาไม่เคยลืมใบหน้าของตาดูโหดเหี้ยมเหมือนกับไม่ใช่มนุษย์ดวงตาวาวตัวเกรงมือถือเหล็กแหลมแทงคอวัวพรวดเข้าไปแล้วก็หัวเราะสะใจเหมือนกับคนสติวิปลาสเท่านั้นยังไม่พอยายไม่รู้โผล่มาจากไหนถือชามกะละมังสอดเข้าไปริมแผลพอเลือดเต็มชามก็รีบยกขึ้นซดดื่มอักอักสีหน้ามีความสุขครั้นวางชามลงเลือดวัวสดสดนี่ไหลหยดติ๋งติ๋งสองมุมปากนี่ยายก็เอานิ้วปาดดูดนิ้วจวบจวบใครเชือดวัวที่ไหนขอให้บอกเถอะจะตามไปกินเลือดสดสดถึงที่นั่นเลยทีเดียวนาทีนั้นน่ะคุณดำรงไม่เคยเห็นยายเป็นยายหรอกมันน่าเกลียดน่ากลัวเหมือนกับพูดผีที่ผุดขึ้นมาจากนรกอย่างภาพที่เขาวาดขุมนรกต่างๆตามผนังวัดนั่นแหละครั้งหนึ่งยายก็คิดจะแกล้งคุณดำรงเล่นดื่มเลือดเสร็จปาดนิ้วแล้วก็เดินเข้ามาหาคุณดำรงที่จ้องมองแกเอานิ้วเปื้อนเลือดป้ายเข้ามาในปากคุณดำรงพลางก็หัวเราะชอบใจแม่ก็บอกว่าคุณดำรงน่ะช็อกนิ่งเงียบตาเบิกโพลงเลยแล้วล้มลงชักดิ้นชักงอทำเอาโกลาหลไปหมดตั้งแต่คราวนั้นคุณดำรงก็ไม่ยอมให้ตากับยายถูกตัวอีกเลยแล้วทุกคนลงความเห็นว่าคุณดำรงน่ะผิดปกติที่นี่เขาฆ่าวัวเขากินเลือดกินเนื้อสดๆยิ่งเป็นเรื่องธรรมดาคุณดำรงเองลูกหลานบ้านนี้ไม่รู้ผ่าเหล่าผ่ากอไปได้ยังไงไม่ชอบหลายปีต่อมายายป่วยหนักกินอาหารไม่ได้นอกจากน้ำเปล่าๆต่อให้หิวยังไงกินไปก็อาเจียนออกมาหมดหมอกลางบ้านที่ไหนเก่งที่ไหนดีก็รักษาไม่หายร่างกายสู้ผอมลงไปเรื่อยๆกว่าตาจะพาส่งโรงพยาบาลทั้งเนื้อทั้งตัวยายก็มีแต่แค่หนังหุ้มกระดูกยังไม่ทันเริ่มขั้นตอนรักษายายกระอักออกมาเป็นเลือดทั้งวันทั้งคืนมุมปากมีเลือดไหลย้อยตลอดเวลาเพียงแต่คราวนี้เป็นเลือดของแกเองไม่ทันข้ามวันยายก็กระอักเลือดจนตายในงานศพชาวบ้านมาชุมนุมล้นหลามฟังคนเก่าคนแก่เล่าถึงวีรกรรมของยายไม่เคยแพ้ชายอกสามศอกสู้ชีวิตกับตามาอย่างอาถรรพ์ยิงปืนก็แม่นยิ่งท่าดื่มเลือดของแกแล้วไม่มีใครสู้ลงท้ายพวกเขาก็พูดกันว่าสงสัยยายจะเป็นโรคแพ้กรรมพอเผายายเสร็จแล้วตาป่วยต่อทันทีคราวนี้หนักหนาสาหัสกว่ายายตื่นมาลุกไม่ขึ้นบนที่นอนนี่ถ่ายเหลวเลอะเทอะเป็นมูกเลือดลุงก็พาตาไปส่งโรงพยาบาลทันทีหมอแจ้งผลการตรวจว่าตาเป็นมะเร็งในกระเพาะอาหารหลอดลมและลำไส้ทุกจุดเข้าสู่ระยะสุดท้ายคาดว่าตาจะมีชีวิตไม่เกิน3วันทุกวันตาพูดไม่ได้ขยับตัวไม่ได้เจอหน้าใครน้ำตาทะลักออกมาเหมือนวัวที่ถูกมัดตรึงน้ำตาไหลพรากพรากขี้แตกเยี่ยวแตกก่อนจะถูกเชือดแต่ว่าตาไม่ได้ตายตามที่หมอบอกทนทุกข์ทรมานเกือบครึ่งปีบางทีช็อกแน่นิ่งไปก็ฟื้นขึ้นมาทรมานต่อนับเป็นสิบครั้งคนไปเยี่ยมก็พูดกับแม่บอกว่าอยากให้ตาตายเหลือเกินจะได้ไม่ต้องทรมานแบบนี้ครึ่งปีผ่านไปตาถึงได้ตายสมใจคุณดำรงได้ยินบรรดาปู่ย่าตายายพูดกันเป็นเสียงเดียวว่าตากับยายโชคดีได้ชดใช้กรรมในชาตินี้ไม่ต้องเกิดใหม่เป็นวัวเป็นควายในชาติหน้าตอนแรกนะคุณดำรงโกรธมากครั้นมาคิดดูอีกทีอาจจะเป็นจริงอย่างที่พวกเขาพูดก็ได้ไม่เป็นไรคุณดำรงยังอายุน้อยมีเวลาเหลือเฟือที่จะรอดูวันที่พวกเขาต้องชดใช้กรรมของตัวเองกันครับ
4: ท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าในปีพุทธศักราช2563ผู้สูงอายุคือคนที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จะมีประมาณ1ใน6ของประชากรทั้งหมดสมมุติว่าถ้ามีประชากร60ล้านก็จะมีผู้สูงอายุอยู่10ล้านเอาง่ายๆอย่างนั้นแต่ตอนนี้มันนะครับเกินนะครับก็ประมาณ10ล้านคน10ล้านเศษทีนี้พอมีผู้สูงอายุมากๆเนี่ยเราผมก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังก็อยากเป็นหนึ่งในนั้นนะอยู่ด้วยกันไปนานๆท่านผู้ฟังผมก็อยากเป็นหนึ่งในนั้นอยู่เจอกันไปนานๆนะครับเราก็ต้องรู้จักดูแลตัวเองให้ดีนะครับเพราะว่าพออายุมากขึ้นนี่มันจะเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายร่างกายนี่มันเสื่อมแน่นอนอยู่แล้วท่านผู้ฟังนะครับมันเสื่อมแน่นอนจิตใจก็เสื่อมนะผมพูดถึงจิตใจด้วยพูดถึงจิตใจเพราะว่าร่างกายนี่พูดมาเยอะแล้วยังไงมันก็เสื่อมนะครับคนที่มีอายุมากนี่ผมสังเกตเขาบอกว่าพอคนอายุมากนี่นิสัยมันจะกลับเป็นเด็กท่านผู้ฟังเป็นหรือเปล่าครับ นะอารมณ์จะเปลี่ยนแปลงง่ายนะกลัวลูกหลานทิ้งบางทีก็ขาดความมั่นใจในตัวเองนะนิสัยจะเปลี่ยนไปบางคนก็จะเฉยชาต่อเหตุการณ์ไม่เข้าสังคมเก็บตัวอยู่ในบ้านนะรู้สึกมันเหนื่อยหน่ายชีวิตไม่รู้จักสนุกสนานนะระแวงนั้นระแวงนี้บางทีก็คิดน้อยใจอู้ฉันมันแก่แล้วฉันไม่มีประโยชน์ลูกหลานไม่สนใจอยู่ไปก็เป็นภาระต่อคนอื่นตัดพ้อลำพันไปเรื่อยบางคนเป็นอย่างนี้กลายเป็นโรคซึมเศร้าหงุดหงิดโกรธง่ายใจน้อยบางคนก็มีความทุกข์ใจนะครับคิดถึงอดีตอะไรอาวรเคยรุ่งเรืองโชติช่วงชัชวาลมาตอนนี้ฉันต้องมาตกอับตกระกำลำบากนะเศร้าสลดนะคิดถึงอนาคตฉันจะอยู่ไงฉันจะกินยังไงเกิดอาการว้าเหวคิดถึงคู่รักที่จากไปท่านผู้ฟังครับเราอยู่ในโลกนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเราเปลี่ยนแปลงโลกไม่ได้โลกมันเป็นอย่างนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เราเรียนรู้เรายอมรับมันในสิ่งที่มันเกิดขึ้นและอยู่กับมันอย่างมีความสุขนะครับอยู่กับมันอย่างมีความสุขอย่าไปทุกข์ธรรมชาติของโลกก็เป็นอย่างนั้นอะไรจะเกิดมันก็เกิดอะไรจะดับมันก็ดับมันเป็นของมันอย่างนั้นเป็นมาเป็นร้อยปีเป็นมาเป็นพันปีเป็นมาเป็นล้านปีแล้วเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ฉะนั้นหน้าที่ของเราคือเราเรียนรู้นะครับเรียนรู้แล้วก็ยอมรับมันเราก็จะได้ไม่ต้องทุกข์ใจนะครับเราก็จะได้ไม่ต้องทุกข์ใจกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรผมขอฝากเป็นเพื่อนฝากเป็นเพื่อนท่านผู้ฟังเพื่อนดูแลสุขภาพผมมั่นใจว่าเป็นเพื่อนอย่างดีเลยแหละถ้าเป็นเพื่อนเนี่ยท่านผู้ฟังลองดูนะครับถ้าหากว่าท่านซื้อตัวอื่นมาแล้วเอาไม่ได้ว่าอะไรก็ซื้อนะครับหรือว่ามีเงินอยู่เยอะเอาไปซื้อตัวอื่นมากินก่อนก็ไม่ว่ากันไม่ว่ากันเงินมันจะหมดถ้าเหลือสัก 1,000-2,000 เจียดเอาไว้ซื้อน้ำมังคุดแซนทิปโกลองกินดูลองซื้อดูกินดูแล้วจะรู้ว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่เข้าใจอะไรโทรมาพูดโทรมาคุยมาถามมาไทยกันนะครับกับผมพันโทไพโรจน์พนาลินนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติกันนะครับเป็นเพื่อนร่วมโลกเราก็ต้องประคองกันไปอะไรดีก็มาบอกต่อมาบอกกล่าวเล่าสิบกันโทรมาพูดมาคุยกันครับท่านผู้ฟัง
3: ครับนิทานอาจารย์ยอดก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าขอให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองท่านผู้ฟังทุกท่านชั่วโมงนี้ลากันก่อนนะครับ

อันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตาทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสนาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมแทบบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพระพุทธศาสตร์อยู่ยงคู่องค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันลุปีพุทธศักราช 2,308 พระเจ้ามังระได้ตั้งทัพเรียงรายรอบกรุงอโยธยา27ค่ายได้ล้อมกรุงอโยธยามาปีเศษมวลอาณาประชาราษฎร์ล้วนหิวโหยด้วยสิ้นเสบียงอาหารและทัพพระเจ้ามังระได้ทำลายค่ายที่รายรอบอโยธยาเสียสิ้นทั้ง8ค่ายจนพระยาตากได้ดำริว่าการศึกในครั้งนี้เราจะพ่ายแพ้เพราะความแข็งแกร่งของพม่าก็หาไม่แท้ที่จริงแล้วเราจะพ่ายแพ้เพราะความอ่อนแอแย่งชิงอำนาจกันเองอโยธยาจะต้องเสียแก่พม่าเป็นแม่นมั่นคืนวันเสาร์เดือนยี่ขึ้นสี่ค่ำปีพุทธศักราช 2,309 ก่อนอโยธยาจะล่มสลาย3เดือนพระยาตากได้พาทหารหานตีฝ่าวงล้อมพม่าออกมุ่งหน้าไปยังหัวเมืองฝั่งตะวันออกได้ต่อสู้กับพวกพม่าตลอดเส้นทางอีกทั้งกับเจ้าเมืองที่ไม่ยอมอ่อนข้อจนมาถึงเมืองจันนีทรงรับสั่งแม่ทัพนายกองว่าเราจะตีเมืองจันทบุรีในค่ำวันนี้เมื่อกองทัพหุงข้าวเย็นกินเสร็จแล้วทั้งนายทั้งไพร่ให้เททิ้งอาหารที่เหลือและต่อยหม้อเสียให้หมดหมายจะไปกินข้าวเช้าด้วยกันในเมืองเอาพรุ่งนี้ถ้าตีเอาเมืองไม่ได้ในค่ำวันนี้ก็จะตายเสียด้วยกันให้หมดทีเดียวจึงได้สถาปนาความมั่นคงในเมืองจันทบุรีสืบมาลุถึงเดือน11ปีพุทธศักราช2310หลังสิ้นฤดูมรสุมได้รับสั่งแก่ไพร่ผู้กล้าในเมืองจันทบุรีทั้ง 5,000 ว่าพี่น้องทั้งหลายบัดนี้เราจะยกขึ้นไปอโยธยาเพื่อกู้บ้านเมืองพี่น้องของเรากำลังรอคอยอยู่ท่านจะได้พบกับลูกเมียพ่อแม่ที่จากไปนานเราจะรบให้เต็มกำลังใครทำผิดเราจะยกโทษให้ไม่ได้เลยแม้เราเองถ้าทำผิดก็จงสำเร็จโทษเราเถิดเอกราชชาติสิ้นแผ่นดินเดือดยังคงแลกด้วยเลือดไม่เหือดสิ้นไทยรอดพ้นเสียดินแดนทั้งแผ่นดินหลายชีพดิ้นนอนเคียงอยู่เรียงรายไม่มีองค์ตากสินก็สิ้นชาติเอกราชจอมจมล่มสลายหอบลูกหลานเซซัดกระจัดกระจายทั้งเวียงวัดวอดวายกลายเป็นจุ่มแม้องค์พระยังวอดวายกลายเป็นเท่าหลายคนเอาอกประทับรับกระสุนอีกหลายคนยังเป็นผู้ไม่รู้คุณกวนสายเลือดไทยกลุ่นให้วุ่นวายเพราะคนไทยไม่รักกันในวันก่อนแผ่นดินร้อนแดงเดือดไม่เหือดหายใช้มือไทยดาบไทยไว้ทำลายแม้ไม่ตายเหมือนถูกฝังตายทั้งเป็น

ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาดนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธงว่าด้วยแบบอย่างธงสยามซึ่งกำหนดให้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือกบนพื้นสีแดงในปี

0: ปีพุทธศักราช 2459 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธงยกเลิกใช้ธงชาติแบบช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นโดยให้ใช้ธงชาติแบบสีแดงสลับสีขาว5ริ้วประกอบกับในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1กับฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งธงชาติส่วนใหญ่จะมี3สีจึงกำหนดให้มีแถบสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินแก่เรียกว่าธงไตรงค์การเปลี่ยนแปลงมาเป็นธงไตรงค์นี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบธงไตรงค์และได้ให้ความหมายของสีที่อยู่ในธงชาติดังนี้สีแดงหมายถึงเลือดอันยอมพลีเพื่อทำรงรักษาชาติและศาสนาสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์แห่งศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงสีส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลินเพลงกับแซมสันดำเนินรายการโดยดีเจจุ๋มกรองทิพย์ครับ

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน E สวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหยินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร081-823-5281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร081-823-5281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร081-823-5281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพัทดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

เผื่อจะได้ตื่นกันเนอะน้ำมาแล้วอันน้ำมาแล้วหลายๆคนบอกไม่ได้นอนทั้งคืนเลยเนี่ยนั่งเฝ้ารอน้ำก็ส่งกำลังใจนะทุกๆคนเลยตอนนี้ก็ลำบากกันหน่อยเนาะเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาเนาะที่เราต้อง

เราก็ได้ทำบิ๊กคลีนนิ่งกันด้วยนะทำความสะอาดบ้านบ้างอะไรบ้างนะเราเนี่ยเป็นชาวพุทธเนี่ยผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติก็คือความเป็นจริงที่มีอยู่จริงนะธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆธรรมะเนี่ยมีมาก่อนที่จะมีพระองค์ตรัสรู้ด้วยซ้ำเนี่ยธรรมะเนี่ยแหละนะแต่พระองค์ได้มารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะว่ามันมีการอย่างไรเป็นจริงอย่างไรนะเพื่อให้ใจเราพ้นทุกข์แล้วก็ไม่ไปยึดติดนะในสิ่งที่มันเป็นจริงมันมีอยู่จริงนะเราจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้นะเพราะทุกวันนี้มันก็เปลี่ยนอยู่แล้วนะทุกคนที่เกิดในบนโลกใบนี้นะทุกคนล้วนตกอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าอนิจจังนะคือความไม่เที่ยงไม่เที่ยงอ่ะท่านผู้ฟังนะเพราะว่าตอนนี้ตีสี่แม่มีมุกมีมุกตอนนี้ตีสี่เท่าไหร่เนี่ยตีสี่20 นาทีนะทุกคนก็ตกอยู่ในใต้คำว่าอนิจจังนะไม่เที่ยงนะเนี่ยมันถ้าเราดูทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงท่านผู้ฟังแม้กระทั่งตัวเราก็ไม่มีนะคะเราก็เข้าใจเราก็จะอยู่กับมันไม่ทุกข์นะแล้วก็เราก็จะไม่สร้างอะไรที่มันเป็นกรรมต่อเนื่องกันไปนะเราก็จะหยุดสร้างกรรมที่ไม่ดีนะแล้วสร้างกรรมดีนะหลังจากนี้เราก็คงต้องคิดว่าเราทำร้ายธรรมชาติมาเยอะนะสมัยก่อนนะตรงบ้านจุ๋มเนี่ยอุดมสมบูรณ์เยอะมากเลยมีห้วยสุขีนะเขาเรียกว่าห้วยสุขีนะปลาก็เยอะปลดเนี่ยโหพ่อจุ๋มเนี่ยทนานน้ำแบบปลายฝนต้นหนาวมาเนี่ยน้ำเอื่อยๆเนี่ยนะจะมีปลดเดี๋ยวนี้ปลดราคาหลายสตังค์นะเด็กๆเนี่ยกินปลดไม่เคยขาดเลยพอเอามาทำแห้งมั่งนะแล้วก็มาทอดเค็มโอ้ยอร่อยเดี๋ยวนี้ไม่มีจริงๆถ้าไปร้านอาหารบางร้านนะที่เป็นแบบมีปลาขายเนี่ยนะถ้าสั่งแบบปลาทอดแดดเดียวเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีตลอดนะแล้วก็ราคาหลายสตังค์ที่จาน100 กว่าบาทมีไม่กี่ตัวนะสมัยก่อนอุดมสมบูรณ์นะปลาหมอปลาหลดปลากระทิงอะไรอย่างเงี้ยคือจุ๋มว่าไม่เคยตกหรอกนะแต่เคยกินนะบางทีแบบคนแถวชนประทานโคกกระเทียมเนี่ยเขาก็ได้ปลาแล้วก็เอามาขายอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นวิถีต้นไม้ครึ้มนะสองฟากทางนะเวลามีเหตุภัยจากธรรมชาติก็ไม่รุนแรงมากนะเพราะว่าธรรมชาติมันก็ช่วยพยุงเนาะแล้วก็หน้าดินต่างๆมันก็ช่วยเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์ก็เคยตรัสไว้ว่าคือถ้าเกิดเราไม่ปลูกเราก็อย่าไปทำลายมันนะเราทิ้งมันไว้ไม่เกิน10 ปีมันก็จะเป็นป่านะทุกวันนี้บ้านจุ๋มก็เป็นป่าข้างหลังเนี่ยนะมีไอ้เข้น้อยอยู่ด้วยมันองออกไม่ได้นะก็บอกว่าหลังเธอก็เปิดประตูบ้านมี2 ฝั่งเนาะด้านหลังบ้านด้วยแล้วก็ด้านหน้านะคือที่มันลึกยาวนะไปเปิดให้เขาเดินออกไปบ้างไม่รู้อยู่ตรงส่วนไหนของบ้านคือเขาคงปลอดภัยอะเนาะเขาก็อยู่นะก็ลงก็ลอกนกเนื้อกล้วยมากันเต็มนะสิงสาราสัตว์นะแต่เขาก็อยู่ในส่วนของเขาเนาะเราก็บอกว่าต่างคนต่างอยู่นะต่างคนต่างอยู่เราก็ต้องมาตระหนักนะว่าสภาพอากาศนะทั้งทั่วโลกนะเราก็ทำลายเข้ามาเยอะเราก็ต้องช่วยกันสร้างจะโทษใครไม่ได้เลยนะนอกจากที่เราเนี่ยแหละ2 มือเราเนี่ยแหละ ก็เป็นกำลังใจนะเมื่อวานนี้ประมาณสักกี่นะสักทุ่มได้ไหม1 ทุ่มได้ไหมเดี๋ยวดูก่อนนะมีแจ้งเตือนเดี๋ยวนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนผ่านแอปนะมือถือก็เด้งเข้ามาก็ต้องบอกอย่างนั้น

0: นะเดี๋ยวนะกำลังจะดูว่ามันกี่โมงพอดีจุ๋มกำลังทบทวนอ่านพระอภิธรรมอยู่นะเพราะว่าจริงๆเรียนจบแล้วในปริเฉดที่126นะก็คือรูปนะแล้วก็มีเจตสิกนะแล้วก็จะมีรูปนิพพานอะไรเงี้ยทบทวนนะก็กำลังนั่งอ่านทบทวนแล้วก็มีแจ้งเตือนเมื่อวานตอนประมาณ1 ทุ่มเนี่ย1 ทุ่ม 2 นาที39 วินาทีนะฮะแจ้งเตือนประชาชนในอำเภอบ้านหมี่ไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองรพบุรีนะเนื่องจากประตูระบายน้ำมโนรมมีความจำเป็นจะต้องรับน้ำเข้าพื้นที่มีความจำเป็นนะต้องอ่านให้ดีเราก็ต้องทำความเข้าใจคือต้องระบายน้ำนะมีความจำเป็นต้องระบายน้ำมโนรมนะที่มีความจำเป็นต้องรับเข้าพื้นที่200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะก็เริ่มตั้งแต่1 ตุลาคมก็คือเมื่อคืนนะเวลา20 นาฬิกาคือ2 ทุ่มคาดว่าพื้นที่ชุมชนริมคลองชัยนาทป่าสักจะมีน้ำเพิ่มขึ้น20 ถึง 50 เซนติเมตรให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถไปยังที่ปลอดภัยและดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษนะนี่ปภ.เขาก็แจ้งมานะจุ๋มก็เลยแจ้งไปในกลุ่มในครอบครัวกลุ่มแซมสันกลุ่มคนรักผ้าไหมกลุ่มเพื่อนๆนะตั้งแต่ม .6 ป .1 แล้วก็ปตีส่งไปหมดอ่ะ เออนะเพราะบางคนบางทีไม่ได้เปิดมือถือบ้างอะไรบ้างก็ต้องเฝ้าระวังช่วงนี้นะอาจจะเหมือนเว้นฝนตกแต่จะมาตกอีกทีก็วันอาทิตย์นะฮะจนถึงวันที่8นะฮะนะถ้าไม่มีมรสุมอะไรมานะเมื่อวานนี้นะก็กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ก็มีนะลูกเห็บตกก้อนใหญ่เชียวสวยเนาะแต่ทุกคนก็ตื่นเต้นนะต้องบอกว่านั่นภายในรอบหลาย10 ปีนะต้องบอกงั้นน่าจะแหมถ้าจุ๋มบอกว่าเป็น100 ปีก็น่าจะไม่ผิดนะเพราะกรุงเทพเนี่ยก็200 กว่าปีนะก็ต้องบอกอย่างนั้นกรุงรัตนโกสินทร์นะคือความร้อนเนี่ยมันอ้าวนะมันอ้าวตอนกลางวันแล้วปะทะกับความเย็นมันก็ทำให้มีฝนตกแล้วก็ความที่มันเร็วมากนะมันก็ยังปรับตัวไม่ทันนะก็เลยกลายเป็นน้ำแข็งนะฮะนะก็เรียกว่าลูกเห็บตกกันหลายคนตื่นเต้นมากเลยไม่ว่าจะเป็นแถวราชพร้าวหรือหลายๆที่เนี่ยเมื่อวานนี้คุณลุงแกก็โทรมาช่วงเย็นแล้วก็ถามว่าเออแต่ที่ทำงานคุณลุงไม่มีลูกเห็บตกแต่มีฝนตกแต่ในหลายพื้นที่ก็มีลูกเห็บตกอะไรก็เกิดขึ้นได้เอ๊ะอย่างนี้เราจะมีหิมะตกไหมแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเราอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนะคะการที่เราจะมีหิมะตกในบ้านเราเนี่ยค่อนข้างเป็นได้ยากแต่ก็ไม่แน่หรือเราจะอยู่รอกันเราจะอยู่รอกันไหมไหมเราอยากจะได้อารมณ์อะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ตอนนั้นเนี่ยจุ๋มว่านะไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างอ่ะคงจะมีชีวิตอยู่ยากเพราะเราเคยชินกับความร้อนมานะเหมือนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงพืชแม้กระทั่งตัวเรานะฮะการปรับตัวนี่สำคัญนะอย่างทางฝากฝั่งยุโรปนะที่เขาเจอภาวะความร้อนถึง40เนี่ยเขาเสียชีวิตกันเยอะนะออกกันมานั่งอยู่ตามน้ำพุนะถ้าใครไปยุโรปเนี่ยจะเห็นเลยเขาจะมีน้ำพุทุกจุดบ้านเขานะคือเป็นความสวยงามอันนี้เขาออกมาแล้วเขาลงไปเล่นในนั้นเลยนะแบบแทบจะแบบทนอยู่บ้านไม่ได้นะแล้วเขาก็ต้องปรับเพราะบ้านเขามีแต่ฮีเตอร์นะเครื่องทำความร้อนนะตอนนี้ต้องมีแอร์คอนดิชันนะบ้านเราก็เป็นร้อนบ้านเราก็ติดแอร์เห็นไหมมันก็เป็นความแตกต่างตรงกันข้าม opposite นะภาษาอังกฤษบอก opposite เนี่ยวันนี้วันละ1 คำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ร่างกายเราปรับไม่ทันนะก็อย่าก็ถึงกับพีมาตกเลยนะขนาดเราหนาวมากๆคนเฒ่าคนแก่ก็ตุยกันไปเยอะเขาไม่ใช้คำว่าตุยนะ ใครเล่นติ๊กต็อกเนี่ยพูดคำว่าตายเนี่ยแอดมินเขาจะบล็อกแล้วนะเขาจะให้พูดคำว่าตุยแหมมันดูซอฟใช่ไหมแต่จริงๆก็ความหมายเดียวกันนะก็จุ๋มคิดว่าถ้าทุกคนมีหลักธรรมในใจก็คือความไม่ประมาทแล้วก็เข้าใจในความเป็นจริงของธรรมชาติเราก็จะรอดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆได้คือพอความไม่ประมาทเราก็จะมีความเตรียมพร้อมแต่ถ้ามันจะเกิดขึ้นจริงๆเราก็ต้องยอมรับมันว่ามันก็คงจะเป็นกรรมที่เราเคยทำร่วมกันมาเราเคยทำกรรมร่วมกันมาเยอะแยะนะไอ้กรรมใหญ่ๆเนี่ยบางทีเราก็นึกไม่ถึงจำได้ไหมฮะเนี่ยบางประเทศตอนที่เกิดอะไรอะไข้หวัดนกไข้หวัดไก่อะนะคือไก่เนี่ยโดนฝังทั้งเป็นนะมันก็เป็นอะไรที่ทรมานเนาะคือใช่มันเกิดมาเป็นอาหารเราแต่เวลาเราจะทำให้มันตุยอ่ะเราก็มีวิธีการที่ไม่ให้ทรมานอันนี้เราก็เหมาหมดเลยไม่รู้ว่าแกเป็นไม่เป็นแล้วแม้ขุดหลุมให้ประเทศจีนนี่ขุดหลุมแล้วฝังกันเป็นไม่รู้กี่สิบล้านตัวนะตอนไข้หวัดตอนนั้นระบาดนะแล้วก็ระกระจายไปทั่วโลกบางทีเราเคยสร้างกรรมใหญ่ๆกันนะอย่างประเทศปากีสถานเนี่ยตอนนั้นนะจุ๋มจำได้เลยเขามีเทศกาลบูชายันนะแล้วเขาก็บูชายันเนี่ยเชือดแพะค่ะแบบเลือดนี่นองที่เลือดมันนองเพราะอะไรมันเกิดฝนตกพอดีหลังจากที่เขาบูชายันเสร็จเนี่ยฝนมันตกแล้วเลือดของสัตว์ที่บูชายันเนี่ยมันไหลไปตามพื้นถนนนะเราเห็นแล้วเรารู้สึกเศร้าใจเนาะเราต้องไปบูชาโดยที่ไปเบียดเบียนชีวิตคนอื่นแต่มันก็เป็นความเชื่อของเขานะเชื่อไหมว่าหลังจากนั้นไม่นานน่ะนะเขาแผ่นดินแบบไหวแบบครั้งใหญ่มากมีคนเสียชีวิตเป็นหมื่นน่ะนะคือบางทีมันทำกรรมใหญ่ร่วมกันมาในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยบอกไว้อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นอะไรเนี่ยที่เราเจตนาที่จะเบียดเบียนเขาเนี่ยมันอยู่ที่เจตนาจริงๆนะอย่างบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องเบียดเบียนสัตว์เพื่อการเลี้ยงชีพเนี่ยก็ถือว่าเราก็เบียดเบียนเขาเพื่อยังชีพไม่ได้ว่าไปเบียดเบียนเขาเพื่อจะไปหวังเอาลาบก็คือเงินเนาะบางทีเราอยากได้เยอะๆเราก็ไปฆ่าเขาเยอะๆเพื่อเราจะได้เงินอันนี้เจตนาอันนี้ก็เป็นเจตนาที่นะไม่เป็นสัมมาทิฐินะต้องบอกอย่างนั้นเนี่ยดูข่าวแล้วก็เศร้าใจนะหมูเหมอเนี่ยคือไม่รู้สิเป็นอาชีพสุดท้ายที่จุ๋มจะทำก็คือเลี้ยงสัตว์คือว่าถ้าเกิดแค่มันป่วยเนี่ยมันเดินไม่ได้สัตว์บางอย่างเนี่ยเขาต้องฆ่านะนะอย่างม้าเนี่ยถ้าเกิดขาใช้ไม่ได้เนี่ยอาชาในเนี่ยนะยิ่งถ้าเป็นม้าแข่งเนี่ยเขาฆ่าทิ้งนะไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้มันทรมานนะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ใหญ่ทั้งช้างควายวัวอย่างเงี้ยคือเราเลี้ยงแล้วเราทุกข์อ่ะเราทำใจไม่ได้นะแล้วก็เป็นอาชีพหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสห้ามไว้นะมีอะไรบ้างนะท่านผู้ฟังจุ๋มเคยพูดออกอากาศบ่อยๆเนาะแต่เราเข้าใจบางคนเลี้ยงชีพอ่ะนะแต่เราก็คิดว่าเราจะพยายามเบียดเบียนเขาน้อยที่สุดในจุ๋มเห็นนะนี่ฟาร์มหมูที่จังหวัดไหนอ่ะสุพรรณบุรีเมื่อวานนี้นะแฟนๆสุพรรณบุรีหลายพื้นที่นะหมูนี่ดิ้นกันเลยนะเพราะที่บ้านจุ๋มก็เคยเจอนะตอนบางโฉมสีแตกนะฟาร์มหมูเนี่ยคนจะไปเอาหมูนะเขาปล่อยอ่ะหมูก็ตายคนจะไปเอาหมูก็ตายมันดิ้นไงมันก็จมน้ำลึก3 เมตรอ่ะทั้งหมูทั้งคนตุยกันหมดนะมันเป็นอะไรที่เศร้าสลดเนาะนะตอนนี้บางคนก็เลี้ยงสุนัข ก็เอามันไปด้วยนะฮะยามมันเล็กมันน่ารักเนี่ยพอมันโตขึ้นมันอาจจะไม่น่ารักเหมือนสมัยเด็กเอามันไปด้วยอย่าไปทิ้งมันนะบางคนก็เนี่ยตอนบ้านตอนจุ๋มอยู่บ้านเก่าบ้านแม่นะตอนน้ำท่วมเนี่ยคุณเป็นรูปหนึ่งซึ่งเป็นรูปโปรไฟล์ของคุณลุงที่จุ๋มแบบประทับใจมากแล้วก็จุ๋มเป็นคนถ่ายเองก็คือแกอุ้มสุนัขนะชื่อไอ้บุญรอดเป็นสุนัขไทยขี้เหลขนสีแดงเกรียนนะแกอุ้มด้วยความรักเลยลุยน้ำออกจากบ้านคุณลุงนะคุณลุง บางทีเรามองเนี่ยมันต้องมองคนเราต้องมีจิตเมตตาเนาะบุญรอดนี่โหอายุยืนมากนอนตายเสียชีวิตที่บ้านนะนะ20 ปีอะถ้าเป็นคน100 กว่านะตอนนั้นน่ะเขาท้องบวมเราก็เอ๊ะรอดเป็นไรนะเขามีลูกหลายลูกก็ตายไปก่อนเขาก็เยอะนะตั้งชื่อให้มันในบุญรอดเพราะตอนนั้นน่ะมันมีไข้หวัดสุนัขอะแล้วเขารอดทั้งคอกเขารอดอยู่ตัวเดียวทั้งที่ฉีดยานะแต่เขารอดตัวเดียวที่มันจะมีหัดแดงๆอะเป็นหมาไทยละค่ะแต่เขารอดก็เลยให้ชื่อบุญรอดนะแล้วก็ตอนเขาอายุมากเดี๋ยวท้องเขาป่องก็เลยให้หมอมาดูนะหมอประจำบ้านนะเขาก็ทำงานอยู่กรมปศุสัตว์นี่แหละก็มาดูเขาบอกว่าน่าจะเป็นเนื้องอกที่ท้องอ่ะในมดลูกเพราะสุนัขเนี่ยถ้าจะตอนก็ตอนเลยนะอย่าไปฉีดยาคุมเพราะถ้าฉีดยาคุมเนี่ยมดลูกเขาจะโตแล้วก็เน่าจริงแต่ถ้าตอนก็คือตอนเลยนะก็คือเขาบอกว่าถ้าผ่าก็50ถ้าไม่ผ่าก็ตายตุยอ่ะถ้าผ่าก็ครึ่งๆเราแม่จุ๋มเนี่ยสั่งน้องชายขุดเลยขุดหลุมมาตรงต้นกล้วยอ่ะขุดว่าถ้ามันตุยอ่ะเราก็จะเอามันไปฝังตรงต้นกล้วยนะหน้าบ้านแล้วเรามาเราเห็นเขาเราทนไม่ไหวอ่ะเอาวะบุญรอดเสี่ยงเนาะเผื่อรอดก็เลยบอกหมอผ่าตัดจุ๋มเป็นคนเด็ดขาดมากยอมเอาให้มันรู้กันไปมันยังตาแป๋วว่ามันยังอยากมีชีวิตอยู่ผ่าตัดบุญรอดต้องผ่า2 ชั้นแล้วผ่าแบบบ้านๆผ่าไม่ได้ไปคลินิกไปอะไรเลยนะเพราะหมอเนี่ยเขาก็เป็นอยู่ปศุสัตว์อยู่แล้วเขาก็แบบภาวนาตนเนาะจุ๋มลืมชื่อเขาละเขาก็มาผ่าที่บ้านคุณลุงบอกจะผ่าวันไหนก็ผ่าอย่าผ่าวันที่เขากลับนะเขาสงสารเขารับไม่ได้เขาไม่อยากดูเขาเป็นคนใจอ่อนนะเห็นตัวใหญ่ๆอย่างนั้นนะเห็นเลือดแล้วจะเป็นลม อันนี้เรื่องจริงไม่ได้เป็นจริงบางทีผู้ชายที่ตัวใหญ่ๆแล้วมาดเข้มๆเนี่ยเขากําลังโปรเทคเขากําลังป้องกันตัวเองอยู่ว่าไม่อยากให้ใครเห็นความอ่อนแอเขาแต่จริงๆเขาเป็นคนอ่อนแอมากนะลุงตู่ในด้านเรื่องอย่างเงี้ยนะไม่รวมกับร่างกายนะไอ้ร่างกายอาจจะแข็งแรงบางทีเขาก็สร้างเกราะนะจริงๆเขาเป็นคนอ่อนไหวมากนะเรื่องเกือบอย่างเงี้ยก็เราตกลงก็ผ่านะเขาผ่าโหใช้เวลาเป็นชั่วโมงเนาะแล้วก็งดน้ำงดอาหารมีถุงน้ำเกลือจุ๋มได้ดูทุกขั้นตอนนะผ่าที่บ้านเนี่ยนะดูทุกขั้นตอนผ่า2 ชั้นเนื้อน่ะมันต้องผ่าไม่ใช่ว่าผ่าชั้นเดียวโป๊ะไปแล้วเจอนะผ่า2 ชั้นเย็บ2 ครั้งเย็บแผล2 ครั้งโอ้โหมดลูกออกมาแบบไอ้เนื้อก้อนเนี่ยมันไม่น่ารักเลยถ้าท่านผู้ฟังเชื่อไหมมันรอดไปอยู่ได้ตั้งหลายปีไม่ตายไม่ตุยนะแต่มาตุยก็คือเหมือนชรากินอะไรไม่ได้ฟันเฟืองหลุดนอนตาลอยหลับไปอย่างมีความสุขนะ20 ปีนะประมาณ20-22 ปีเป็นสุนัขที่อายุยืนปกติสุนัขเนี่ยคือถ้าเขา1เขาพูดง่ายๆเลยถ้าเขา1 ขวบเนี่ย1 ปีอ่ะเท่ากับเด็กมนุษย์น่ะ7 ขวบนะเอาคุณคูณไปแล้วกันนะถ้ามันอายุ10 ปีเนี่ยมัน70แล้วนะนะนะเขาเป็นอย่างนั้นนะวงจรชีวิตของเขาสังสารวัฏของเดรัจฉานเป็นอย่างนั้นนะก็ขอให้เขาไปเกิดภพภูมิที่ดีเหมือนกับทั้งสุนัขเขาก็เลือกนะบางทีเนี่ยตอนนี้ที่จุ๋มเรียนน่ะกรรมอะไรที่ทำให้เราเกิดมาเป็นก็จะมีหมดเลยเราเกิดจากกรรมอะไรกรรมอุตตุนะอะไรต่างๆที่ทำให้เราได้เกิดมาเป็นเดรัจฉานเป็นสัตว์นรกเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเราเลือกพบได้นะจริงแต่ต้องปฏิบัติด้วยนะเขาเกิดมาเป็นในกรรมเดรัจฉานก็จริงแต่เขายังมีบุญอยู่นะฮะเขาอาจจะมีเศษกรรมนะแต่เขาก็ยังมีบุญมีเจ้าของรักเห็นไหมสุนัขมันตัวเนี่ยโอ้ยบางที่เนี่ยเขานอนห้องแอร์นะไปไหนนั่งรถ เบนนะจะบอกให้นะบางตัวนี่เจ้าของรักมากนะใส่สร้อยทองให้ด้วยอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ไม่จริงนะเป็นเรื่องจริงนะเขายังมีเศษกรรมอยู่แต่สุนัขบางตัวก็ไม่มีเจ้าของเขาก็ไม่ค่อยเลี้ยงดูให้เศษอาหารบ้างทิ้งทิ้งคว้างคว้างคุณลุงนะเขาว่าจุ๋มคือสมัยก่อนเนี่ยมันมีสุนัขข้างบ้านนะจุ๋มเรียกมันไอ้ยาวมันเป็นหมาไทยที่สวยมากมันคล้ายๆจะหมาหางดาบอะไอ้หลังอานน่ะสวยสง่าแล้วพอเช้ามาจุ๋มใส่บาตรหน้าบ้านเขาจะมานั่งเป็นหุ่นให้จุ๋มจุ๋มก็จะถ่ายรูปไอ้ยาวเนี่ยเป็นวิวที่สวยที่สุดจุ๋มชอบเก็บรูปเนาะรูปแบบใส่บาตรแล้วมีสุนัขแล้วมันก็จะมาบ้านจุ๋มตลอดแล้วสุนัขบ้านจุ๋มก็เป็นตัวเมียแล้วมันก็ตัวผู้ซะด้วยสิมันก็จู้จี้จู้จี้กันแต่สุนัขบ้านเราต่อแล้วนะสุดท้ายเราก็เห็นว่าไอ้ยาวเนี่ยมีเห็บเป้งเป้งเลยอ่ะตัวพองพองเลยอ่ะตัวแบบขาวอ่ะตัวพองแล้วน้ำตาลน่ะไม่ใช่ตัวแดงอ่ะมันเกาะพูดแล้วขนลุกทำยังไงอ่ะกองทิพย์ก็ไปซื้อยาที่เป็นหยอดสำหรับให้เห็บมันหลุดอ่ะมาร้านขายของกับเกี่ยวกับสัตว์ก็จะมีนะเวลามันมาใกล้ๆจุ่มก็หยอดตรงศีรษะแล้วก็หลังหัวมันอ่ะไปจนถึงหลังมันเลยนะมันก็เอ๊ะงงๆแหละหลุดสรุปแล้วเห็บหลุดหมดเลยนะฮะแล้วยังไงอ่ะบางทีเราเปิดประตูมันก็เข้ามาบางทีถอยรถออกมันก็เข้ามาจุ่มก็เออเห็บมันหลุดแล้วก็ไม่เป็นไรก็เล่นกับหมาเราได้ไม่งั้นเดี๋ยวมันมาติดกันว่าตัวมันเหม็นมากเลยอ่ะเหม็นคือเขามีเจ้าของนะแต่เขาไม่สนใจมันนะเออเอาแค่นี้ละกันจุ่มก็เลยจัดการเลยอาบน้ำให้หมาคนอื่น คุณลุงก็บอกเออหมาที่บ้านไม่เคยอาบคือสุนัขที่บ้านเนี่ยจุ๋มจะบ่นแล้วคนอื่นเขาก็จะอาบน้องสาวจุ๋มลุงตู่จะอาบให้แต่จุ๋มอาบนะอาบหมานอกบ้านลุงบอกเนี่ยก็พูดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเธออาบน้ําหมานอกบ้านหมาในบ้านไม่อาบบอกเธอก็หมานอกบ้านไม่มีใครอาบให้หมาบ้านเรามันมีคนฟูมฟักเลี้ยงดูชูชุกไม่เป็นไรเขาก็หัวเราะเขาก็รู้ไงผมก็อาบน้ําไอ้ยาวโอ้มันคงชอบมันทั้งวันมันไม่ต้องคล้องคอมันนิ่งแล้วตอนหลังมาเนี่ยเขาเอามันไปปล่อยที่ไหนไม่รู้เนาะเขาบอกว่ามันจริงมันวิ่งอะมันวิ่งเล่นมันไม่ได้กัดไปพวกคนขับมอเตอร์ไซค์หรอกมันชอบหยอกนะยังเสียใจทุกวันนี้เนาะว่าเอออ้าวนะเป็นกรรมของมันนะอาบน้ำหมานอกบ้านนะคุณลุงบอกเธออาบน้ำหมานอกบ้านหมาในบ้านเอาหมาในบ้านคนมันดูแลเยอะแล้วนะเราเอ็นดูมันเนาะเราก็ไม่รู้ว่ามันเคยเป็นญาติเราสมัยไหนนะบางทีเราก็ถูกชะตากับมันเนาะมันก็ถูกชะตาไปเรื่อยก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีเมตตาต่อกันนะแล้วก็อยากให้เขาพ้นทุกข์มีความกรุณาเนี่ยมันก็ใช้ได้ทั้งคนที่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายเนาะไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์นะอย่างเมื่อวานอาทิตย์ที่แล้ววันจันทร์นะไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วลูกชิ้นมันเยอะเหลือนะสั่งลูกชิ้นเปล่ามาจุ๋มก็เลยเอาใส่ถุงกลับบ้านแล้วลุงก็ขับรถไปเจอสุนัขที่มันอยู่ป่าข้าวโพดอ่ะมันก็คุ้ยดินกินบอกเธอหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดบอกต้องหยุดแกขับเลยไปแล้วแกก็เลี้ยวกลับเอาให้มันกินวันเนี้ยถ้าเป็นคนก็เหมือนมันถูกหวยอ่ะมันไม่เคยกินลูกชิ้นอร่อยอร่อยอย่างน้อยมันต้องจำได้ว่ามันเคยกินลูกชิ้นครั้งหนึ่งเอาลูกชิ้นบนไปให้สุนัขนะเออตอนแรกมันก็กดกลัวนะมันกระโดดไปกินม้วนดินอยู่เนาะอยู่ในไร่ข้าวโพดเนี่ยจะมีรถใครหลงไว้น้ออะไรอย่างเงี้ยนะคือเราอาจจะไม่ได้เลี้ยงดูเขาตลอดแต่ถ้าคนทุกคนนะมีคุณธรรมเราเลี้ยงสัตว์เนี่ยเราก็ต้องดูแลเขาไม่ใช่ทิ้งขว้างไม่ใช่เลี้ยงเขาเพื่อมาเป็นหมาเฝ้าสมบัติเฝ้าบ้านเราต้องดูแลใจใส่เขานะท่านผู้ฟังมันเขาไอ้พวกสัตว์พวกเนี้ยมันเคยอาจจะเกิดมาเป็นญาติใดญาติหนึ่งเห็นไหมจำได้ไหมโตนะพามเคยเล่าอ่ะสมัยพระพุทธเจ้าอยู่ก็ไม่ชอบพระพุทธเจ้าบาทก็ไม่ใส่ทรัพย์ก็ไม่ทำนะพอตายไปแล้วไปเป็นหมาในบ้านลูกอ่ะ นะพระพุทธเจ้ามาใส่บาตรเฮาพระพุทธเจ้าบอกโตนะพราหมณ์ตอนท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ไม่ใส่แล้วไม่ทำทานแล้วนี่ท่านก็มาอยู่ในภพนี้ท่านก็ยังเป็นอย่างนี้หรือโอ้คนมาพอมันพอพูดแค่นั้นน่ะไอ้สุนัขตัวนี้มันสลดเลยมันนอนไม่กินอะไรลูกชายกลับมาถามคนใช้บอกหมาเป็นอะไรเนี่ยนะปกติมันต้องสั่นหางดิ๊กดิ๊กดิ๊กดิ๊กดิ๊กนะมันไม่มาทักไม่ทายมันเป็นอะไรแล้วข้าวก็ไม่กินซึมเลย2-3 วันถามคนใช้ทาสีทาสาอันนี้อยู่ในอรรถกถาสุตตันตปิฎกนะคะไม่ได้พูดเองนะหลายๆคนเคยฟังเรื่องโตนพรามก็บอกไม่รู้สิวันนั้นน่ะท่านสมณะโคดมอ่ะบิณฑบาตแล้วไอ้เจ้าหมาเนี่ยมันเห่าแล้วท่านก็ตัดพูดว่าโตนพรามฮะอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะทำไมมาเรียกหมาเป็นชื่อพ่อเราโกรธมากเลยไปต่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วัดเชตวันนะว่าเอ๊ะทำไมมาว่าหมาเขาบอกเอาอย่างนี้วันไหนที่ท่านให้เขากินอิ่มนอนหลับดีเพื่อพิสูจน์แล้วไปซิบข้างๆว่าสมบัติที่ฝังเอาไว้อะอยู่ตรงไหนเพื่อเป็นการพิสูจน์เพราะสมบัติเยอะสมัยก่อนไม่มีธนาคารเนาะก็ต้องออมสินเนี่ยฝังดินนะเอ๊ะจะเชื่อจริงไหมก็เลยทำอย่างที่ท่านบอกไปประซิบข้างๆสรุปมันไปคุยเจอสมบัติเต็มเลยนั่นน่ะลูกถึงภาวนาตนเป็นพุทธมามกะเชียวเนี่ยโตนะพามท่านผู้ฟังบางทีสัตว์เลี้ยงเราเมื่อจะเป็นมองตาเราแป๋วๆเนี่ยบางทีอาจจะเคยเป็นญาติเรามาก่อนอย่าไปตีอย่าไปทำอะไรมันนะไม่ได้เลี้ยงดูก็อย่าไปทำร้ายเขานะนะจริงๆเขาเกิดมาเขาก็รับกรรมของเขาแสนสาหัสแล้วเราก็ไม่ต้องไปเพิ่มกรรมให้เขา นะนะชงกาแฟแซมสันแล้วนะคะ คุณเล็กเมื่อวานนี้ป้าพรนะขอบคุณป้าพรด้วยสวัสดีครับเสียงแห่งอำนาจมหัศจรรย์ทำให้คนรักและคิดถึงด้วยความเมตตาขอบคุณค่ะกินกาแฟแซมสันนะคุณเล็กเมื่อวานนี้ป้าพรไลน์มาบอกหนูเดี๋ยวป้ามาเอาเคซี่กับดวงตาประมาณ2 โมงนะนะพอดีมาก่อนก็ได้คุยกันเนาะนะขอให้ป้าดูแลสุขภาพเนาะที่เรียกป้านี่เรียกแทนหลานเนาะป้าพรปีนี้ก็อายุ75โอ้เรารู้จักกันมาเกือบ20 ปีนะเป็นแฟนรายการทำบุญร่วมกันนะสุขทุกข์นะคนนั้นตายคนนี้ตายเราก็ไปกลุ่มแซมสั้นตอนนั้นก็ยังรวมตัวกันเนาะเดี๋ยวนี้ก็แตกกระจายแล้วพี่ตู่เป็นไงก็ไม่รู้นะพี่ตู่ยังคิดถึงอยู่นะซุ้มสะพานอิฐจะน้ำท่วมไหมโอ้โหถ้าซุ้มสะพานอิฐท่วมนี่ก็ไม่ไหวแล้วนะตรงนั้นสูงนะคิดถึงนะไม่เจอกันไม่ทักก็ยังคิดถึงอยู่นะฮะระลึกถึงอยู่บางคนก็ตุยไปเยอะนะกลุ่มแซมสั้นเมื่อวานนี้จับมือป้าพรแล้วสะดุ้งเลยนะคือมือแข็งมากนะพอจับมือจุ่มว้ายมือคุณนายจุ่มไม่ได้ใช้มือทำงานใช้สมองกับปาก คือคนเราอะบุพกรรมมันมาแต่ละคนไม่เหมือนกันเรารู้ว่าเราด้อยตรงไหนเราก็ละเลิกซะเรารู้ว่าเราด้อยตรงไหนแปลว่าเราเคยเป็นอนุสัยที่นอนเนื่องเราก็ละซะนะเมื่อวานนะก็นะป้าพรก็ต้องดูแลนะบางทีใครคิดว่าลูกจะดูแลพ่อแม่นะจริงๆแม่ก็ดูแลลูกนะใช่ไหมป้าอ้วนป้าอ้วนสวัสดีจ้า
1: สวัสดีจ้า
0: น้ำท่วมมั้ยยังป้าอ้วน
1: อ๋อบ้านขยายท่วมนานแล้วนี่ย้ายมาอยู่ของกระท่ออ
0: ้าวอันนี้ย้ายอีกแล้วเหรอ
1: ย้ายอีกแล้ว
0: โอ้ยชีวิตป้านี่สนุกเน
1: า
0: ะ
1: สนุกอะไรเหนื่อยจะตาย
0: ก็มันมองได้สองมุมไงถ้ามองอย่างนั้นน่ะมันเหนื่อยอยู่แล้วหนูก็เลยพูดให้ป้ารู้สึกแหมสนุกนะปีนึงนี่ย้ายบ้านต่างอากาศอะไรเงี้ย
1: ตอนนี้ต่อไปจะไม่ย้ายไปไหนเนี่ยข้าราชการห้องใหม่ในร้านใหญ่ที่ลุงตู่บอกในร้านเนี่ยอะไรมันมีอะไรใหญ่โตบอกร้านกับขายกับข้าวเก่าถูกยิ่งก็เคยของมาส่งอ่ะ
0: ตกลงก็คือจะไม่ย้ายแล้วนะ
1: จะไม่ย้ายแล้วลูกเขาจะกั้นห้องกั้นอะไรให้
0: ค คือที่ที่บ้านหลังเก่าไม่อยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: เนี่ยเนี่ยมาอยู่บ้านหลังเก่า
0: อ๋อตกลงไปอยู่บ้านหลังเก่าไอ้บ้านที่อีกลูกสาวอีกคนนึงอะน้ำท่วมเหรอคะ
1: ใช่ใช
0: ่อ๋อเขาจะกั้นห้องให้อยู่ดีแล้วนะเป็นบุญของเขา
1: ไม่ให้ไปไหนแล้วให้ตายที่นี
0: ่เนี่ยเออยังไม่ตายหรอกเสียงแจ๋วอย่างเงี้ยแล้วน้ำมันท่วมตรงไหนบ้างไหมคะบางปะหันแล้วร้านผัดไทยที่ป้าไปขายท่วมไหม
1: ท่วมจ้ะท่วม
0: โอ้ป้าก็ไม่ได้ขายของสิ
1: ก็มาตั้งแต่วันนั้นน่ะพอดีที่บ้านนั้นโอ้โหคืนเดียวสองคืนข้าวในห้องน้ำเลยเดี๋ยวอีกคืนก็จะถึงห้องนอนแล้ว
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่ะตอนนี้ไม่ต้องย้ายแล้วอยู่ที่เนี่ยนะบ้านเก่าเป็นกำลังใจป้าระวังนะล้มเลิมเลิมอะไรเด
1: ้
0: อ
1: จ
0: ้ะนะ
1: เข็นรถไปขายขนมไม่ไปได้ปอเลยนะถ้าเดินตัวเปล่าต้องไม้กระเท
0: ้
1: า
0: ใช่ใช่ถ้าเกิดไปมีไอ้รถเข็นมันช่วยพยุงเราไงป้า
1: เอ
0: าดูแลสุขภาพนะจ๊ะ
1: จ้า
0: ป้าโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เมื่อวานนะป้าพรมาเสร็จแล้วก็ขึ้นเหล่าเต็งเลยนอนนะฮะร้านชุมชนหรือร้านบ้านยาโพพยาเภสัชเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะเราทักเข้าไปเนาะแล้วเขาตอบเราช้าเราก็ไปส่งของก่อนแหมเสียดายเนาะไม่อย่างนั้นจะได้ไปพร้อมกันทีนี้เขาสั่งมาเขาก็บอกจะมาอีกเมื่อไหร่คือเราก็ต้องมองเส้นทางเนาะก็เลยเมื่อวานนี้เขาก็บอกเอากาแฟมาสองลังเลยร้านบ้านยาโพพยาเภสัชนะคะเมื่อวานเตไปส่งสุพรรณบุรีก็จะมีกาแฟสองลังมีชื่นใจไป5โหลแล้วก็มีแชมพูกาแฟสบู่ยาสีฟันเคซี่ดีท็อกเขามีเนาะแต่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางตัวไม่มีหลายคนก็สั่งกับจุ๋มแต่ดีท็อกเคซี่เขามีนะร้านบ้านยาโพพยาเภสัชเมื่อวานเตไปส่งนะทักเจ๊หมูไปว่าน้ำท่วมไหมป่าโมเจ๊หมูบอกไม่ท่วมจ้านะก็ขอบพระคุณวันก่อนนะก็ส่งมาแล้วรูปแฟนคลับนะไม่ว่าจะเป็นคุณลุงประเสียนลุงประเสียนสบายดีนะนะก็มาซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร้านเจ๊หมูขอบพระคุณมากในจุ่มกำลังนั่งดูนี่นะคุณมานพทานประจำนะสมองกับดวงตาอยู่ผงเพงน้ำท่วมไหมคุณมานพนะแล้วก็นี่พี่ลำดวนคนสวยของหนูเคซี่กาแฟไม่ขาดเลยนะน้องลำดวนสำเภาลอยจำได้คนสวยของหนูนะแฟนกำนันสมศักดิ์ค่ะอีกคนหนึ่งนะแล้วก็มีใครอีกนะคุณลุงประเสียนนะอยู่ตรงไหนเนี่ยจุ่มแคปหน้าจอไว้เจมหมูขอบพระคุณมากนะแฟนรายการจุ่มก็น้ำท่วมกันเยอะเหมือนกันนะก็เป็นกำลังใจเมื่อวานดูกาญจนบุรีราชบุรีนะวัดอะไรนะที่มีเด็กกำพร้าเยอะเลยอ่ะนะเจ้าอาวาสก็อาพาธต้องออกจากโรงพยาบาลเป็นห่วงเด็กนะหลายๆพื้นที่เนาะไม่ว่าจะเป็นราชบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีเพชรบุรีนะก็ต้องเฝ้าระวังนะเป็นห่วงไม่ได้เป็นหมอนะฮะแต่เป็นห่วงนะนะขอให้ท่านผู้ฟังรักษาสุขภาพนะบางทีเนี่ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคิดเสียว่านะมันเป็นบทเรียนหนึ่งนะที่ให้เราก้าวข้ามผ่านเพราะเราเป็นคนเก่งนี่บุญรักษาเทวดาคุ้มครอง

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
2: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
3: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

0: ่บอ
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพปกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ
2: ข่าวรับอรุณดำเนินรายการโดยคุณปุ้มสันธนีค่ะ
3: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคม
5: ีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
4: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
3: ช
0: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
6: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

ดอกไม้กับก้อนอิฐเสียงร้องของคุณเสรีรุ่งสว่างค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังก็ได้เป็นประจำทุกวันตี5ถึง6โมงเช้าแบบนี้ที่นี่สถานีวิทยุวสป .612 วิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลจังหวัดลพบุรีทุกวันค่ะตี5ถึง6โมงเช้านะคะส่วนก่อนหน้านี้เราก็มีตี3ถึงตี4ทางวจทล AM 1197นะคะแล้วก็เดี๋ยวจบรายการนี้6โมงถึง7โมงเช้าคุณผู้ฟังตามไปฟังข่าวสดใหม่ไม่มีซ้ำเล่าเรื่องราวข่าวสารให้คุณได้ฟังแต่เช้าตรู่6โมงถึง7โมงเช้าอีกช่วงหนึ่งที่จทล AM 1197นะคะภารกิจในการนำเสนอข่าวสารประจำวันคุณผู้ฟังติดตามฟังปุ้มสันธนีได้อีกช่วงหนึ่ง11โมงถึงเที่ยงฟังข่าวช่วงกลางวันข่าวเด็ด11โมงที่จทล AM 1197เหมือนกันนะเช้าตรู่ของทุกๆวันติดตามเรื่องราวข่าวสารเหตุบ้านการเมืองฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีนำเสนอรายการโดยสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดมือเท้าชาตาพร่ามัวเวียนหัวบ้านหมุนปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำนะคะกินจีรา2แคปซูลเช้าและเย็นส่วนทางด้านของการดูแลและบำรุงดวงตา BGM Soft Gel ค่ะตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM 1เม็ดก่อนอาหารเช้าทุกวันปัญหาเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้ฝ้าฟางพร่ามัววุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมกิน BGM Soft Gel 1เม็ดก่อนอาหารเช้าเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้อยากได้ผลผลิตดีชีวิตปลอดภัยใช้วัคซีเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับหนาข้าวนะคะตอนนี้ที่เจอปัญหาเยอะสุดก็คือหนูรังควานอันเนื่องมาจากที่ลุ่มเนี่ยน้ำท่วมมันก็หนีขึ้นที่ดอนอะไรก็ตามอยู่บนที่ดอนหนูกินหมดสมุนไพรปราบหนูของปุ้มสันธนีเด็ดสุดเพียงแค่ฉีดพ่นมันหนีค่ะไปแล้วไปรับไม่กลับมาประสิทธิภาพเกินคาดรับรองได้ไม่เหม็นไม่เป็นอันตรายทุกชีวิตปลอดภัยไม่มีอะไรตายค่ะหนูก็ไม่ตายแต่มันหนีไปแบบชนิดยกกระบี่ไปเลยไปแล้วไปรับไม่กลับมาเพราะนั้นคุณผู้ฟังใช้ได้เลยค่ะปลอดภัยแน่นอนสั่งซื้อก็โทรหาปุ้มได้เลยอัตราส่วนผสมนะ100ซีซีน้ำ20ลิตรฉีดในนาในไร่ในสวน100ซีซีน้ำ20ลิตรแต่ถ้าเป็นในบ้านโกดังโรงรถยุ้งฉางอันนี้ให้ผสม1ต่อ3ปรามหนู1ส่วนน้ำ3ส่วนแล้วแต่สถานที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนใช้ได้หมดไม่เหม็นด้วยค่ะหอมลูกเล็กเด็กแดงก็ปลอดภัยสัตว์เลี้ยงก็ปลอดภัยสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนี0855179025 0855179025โทรมาสั่งปุ้มส่งให้นะคะทุกสิ่งอย่างสั่งได้เลยเก็บเงินปลายทางนะคะคุณผู้ฟัง
จดเบอร์ปุ้มไว้ถ้ายังไม่มี0855179025นะคะวันนี้เป็นไงบ้างมีผู้ใดโชคดีมั้งไหมคะมือพารวยหวยพารวยขึ้นไปอีกไหมมีรายงานพ่อค้าลอตเตอรี่อายุ34ปีเป็นชาวอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเดินทางมาเร่ขายสลากกินแบ่งในพื้นที่จังหวัดยะโสธรแล้วมันเหลือค่ะเหลือ1ชุด10ใบเจ้ากรรมก็เหลือ1ชุด10ใบแบ่งใครก็ไม่ได้อยู่บนแผงเนี่ยพ่อค้าก็อยากจะขายให้หมดแต่ก็ไม่มีใครซื้อจน10ใบเนี่ยเอ้าเหลือก็ต้องเหลือแล้วเนาะคุณผู้ฟังอีที่เหลือเนี่ยรางวัลที่1ทั้งหมด10ใบรับไป60ล้านไม่ต้องมาเดินขายแล้วทีเนี้ยเป็นเฒ่าแก่เองแล้ว10ใบนั่นน่ะรางวัลที่1ทั้งหมดเลยชุดนั้นน่ะเป็นไงโชคและดวงไหมนี่ทำบุญมาแต่ชาติปางไหนด้วยอะไรเนี่ยเป็นพ่อค้าลอตเตอรี่ถูกเองดูเหอะเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะแล้วก็สำหรับลอตเตอรี่พลัสงวดนี้รวยกระจายไป4จังหวัด36ล้านก็6ใบอะเนาะเลขที่ออก402701แหมมีเลข1เลข4เลข0อย่างที่ปุ้มตั้งใจแต่มันอยู่กันจัดกระจายคนละที่มีเลข1มีเลข7มีเลข2อย่างที่ปุ้มชอบแต่มันอยู่กันจัดกระจายคนละที่จริงๆเลยเป็นผู้โชคดีจาก4จังหวัดนครสวรรค์1ใบนครศรีธรรมราช2ใบกำแพงเพชร1ใบและกรุงเทพอีก2ใบค่ะผู้โชคดีจากนครศรีธรรมราช12ล้านตอนแรกที่คุณน็อตโทรไปนี่เขาไม่เชื่อนะแต่ปุ้มบอกแล้วบอกให้คุณน็อตอะโทรหาปุ้มโทรไปไหนก็ไม่รู้ลพบุรีไม่โทรนะคะมีบางคนบอกว่าอยากให้คุณน็อตโทรหานะรอรับโทรศัพท์คุณน็อตมานานแรมปีแล้วพอคุณน็อตโทรมาดีใจตกใจพูดอะไรไม่ถูกเลยนี่ค่ะมีผู้โชคดีจากกรุงเทพกำลังเครียดเรื่องงานได้ยินเสียงคุณน็อตนี่ปัญหาใดๆในโลกมันคลี่คลายไปหมดเลยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะนำเงินไปมอบให้ถึงบ้านเลยค่ะปุ้มอุตส่าห์ซ้อมทุกวันเลยทั้งวันไหนที่คุณน็อตพันธวัฒน์โทรมาปุ้มจะบอกเลยว่าเงียบๆไว้ไม่ต้องเอิกกระเริกโอนมาได้เลยอย่างเดียวแต่เขาก็ไม่ได้โทรค่ะเขาจะโทรเฉพาะคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งไงก็ยินดีด้วยนะคะดีใจเรื่องถูกรางวัลปรากฏประกาศน้ำมันขึ้นราคาค่ะคุณผู้ฟังค่ะเงียบๆขึ้นเงียบๆนะจ๊ะเบนซินและแก๊สโซฮอลแล้วก็กลุ่มดีเซลยกเว้นพรีเมียมประกาศปรับ75สตางค์ต่อลิตรมีผลตี5เนี่ยค่ะ

เริ่มวันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคด้านตะวันออกภาคเหนือด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5-6 ตุลาคมภาคเหนือภาคกลางรวมกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะเริ่มลดลงวันที่7ตุลาคมฝั่งตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ส่วนภาคอื่นๆฝนจะเริ่มลดลงเนื่องจากช่วงปลายฤดูฝนความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองในระยะแรกในขณะที่ยังมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ลุ่มต่ำอาจเกิดน้ำท่วมขังได้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะแล้วก็ในช่วง 8-12 ตุลาคมภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้เท่านั้นเตรียมรับมือได้เลยค่ะ4ตุลาคมฝนตกหนักแน่ๆเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีฝนตกหนักในวันที่4ตุลาคมนะคะจากนั้นก็จะค่อยๆขยับมาทางพื้นที่ภาคกลางเดี๋ยวติดตามกันอีกทีหนึ่งใกล้ๆจะบอกน้ำเก่าก็ยังไม่ไปน้ำใหม่ก็จะมาอีกแล้วคุณผู้ฟังขานี่แหละอันนี้ก็เป็นประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะมีอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นช่องทางในการลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมนะคะเริ่ม 8 โมงเช้าวันนี้ค่ะผู้ประสบอุทกภัยเตรียมยื่นคำร้องได้2ช่องทางตั้งแต่เช้านี้ 8 โมงเป็นต้นไปกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำในช่วงอุทกภัยระหว่าง15พฤษภาคมถึง30กันยายน65จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครด้วยนะคะสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่เช้านี้8โมงเป็นต้นไปหรือยื่นคำร้องที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานเขตในกทม.นะคะสำหรับผู้ที่มีที่อยู่อาศัยประจำก็คือเจ้าของบ้านนั่นแหละค่ะน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายแล้วก็กรณีที่เกิน7วันขึ้นไปแล้วก็กรณีที่บ้านน้ำไม่ท่วมแต่น้ำล้อมรอบไปหมดจนส่งผลกระทบไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกัน7วันขึ้นไปก็อย่างที่อยู่บนแฟตการเคหะทั้งหลายเนี่ยลงมาไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้อาคารที่สูงน้ำท่วมไม่ถึงแต่มีผลกระทบต่อการดำรงชีพเนี่ยค่ะนะคะ65จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครด้วยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปหรือไปที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลอบต.สำนักงานเขตในกรุงเทพนี่แหละค่ะสองช่องทางตั้งแต่เช้านี้เป็นต้นไป8โมงเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ฟังนี่ค่ะแล้วก็ล่าสุดปุ้มก็ได้ข้อความเตือนมาอีกแล้วค่ะรอบนี้ได้2รอบเมื่อวันก่อนได้8โมงเช้าวันนี้ได้ช่วงหัวค่ำนะคะประมาณทุ่มหนึ่งมีข้อความเตือนมาผ่านโทรศัพท์มือถือในเรื่องของการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็

0: มีผลกระทบกับพื้นที่บริเวณคลองชัยนาทป่าสักก็คือคลองที่ผ่านบ้านปุ้มเนี่ยแหละค่ะตอนนี้น้ำก็ขึ้นมาแล้วแล้วก็จะมีบางพื้นที่ริมคลองชัยนาทป่าสักที่จะได้รับผลกระทบในรอบนี้ก็มีคำเตือนมาโดยเฉพาะพื้นที่บ้านหมี่นะคะบ้านหมี่ลพบุรีนี่แหละค่ะมีรายงานว่าจากสถานการณ์ในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยายังคงมีแนวโน้มน้ำสูงขึ้นเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาได้ปรับการระบายน้ำ2ทุ่มที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็เพิ่มขึ้นมาอีกเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะคะอัตรานี้จะทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีกประมาณ40เซนติเมตรชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงไปสำหรับปัจจุบันนี้บริเวณถนนสายคันคลองมหาราชมีประชาชนจำนวนมากที่มาพักชั่วคราวเพื่อหนีน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลตลุกตำบลหาดอาสาไปจนถึงโพนางดำออกเป็นแนวยาว 5-10 กิโลเมตรค่ะคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัดชัยนาทต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงไปอยู่ในที่ปลอดภัยหลังจากที่มวลน้ำที่ท่วมขังยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงมีแต่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องชาวบ้านหลายรายใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากเดินลุยน้ำเข้าออกบ้านเพราะบางจุดแนวเรือยังพายไม่ได้ค่ะชาวบ้านหมู่หนึ่งตำบลโพนางดำออกสัพยาชัยนาทบอกว่าตอนนี้ลำบากมากเพราะน้ำท่วมประมาณหัวเข่าและยังสูงขึ้นเรื่อยๆปีนี้เก็บของทันบ้างไม่ทันบ้างถือว่ามาไวมากปกติแล้วถ้าน้ำท่วมเนี่ยจะสัญจรไปมาโดยทางเรือแต่ว่าตอนนี้บางจุดเรือยังใช้ไม่ได้ค่ะทีแรกคิดว่าจะไม่ท่วมแล้วนะเพราะว่ามันทำท่าเหมือนจะผ่านฤดูกาลไปแล้วอะแล้วถ้ายังมีฝนตกหนักนะคะแล้วก็มีการแจ้งเตือนเนี่ยก็ไม่กังวลอะไรแล้วเพราะว่ามันท่วมไปแล้วชาวบ้านบอกตอนนี้ย้ายขึ้นมาอยู่บนถนนกันแล้วค่ะพื้นที่สัพยาชัยนาทเนี่ยค่ะแล้วก็มีเรื่องของการระบายน้ำท่วมลงทะเลคุณผู้ฟังคือทุกอย่างมันต้องลงทะเลเนาะทำให้ชายหาดบางแสนตอนนี้นะคะขยะกองเต็มไปหมดค่ะเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแสนสุขต้องระดมกำลังทำความสะอาดขยะจำนวนมากที่คลื่นซัดมาเกยตลอดแนวชายหาดบางแสนเป็นทางยาวปริมาณรวมกันน่าจะหลายตันเลยแหละขยะล้วนๆเลยค่ะคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่ต้องนำรถไถและรถบรรทุก6ล้อเข้าพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมขนย้ายออกจากชายหาดโดยเร็วเตรียมคืนความสะอาดให้กับพื้นที่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาพักผ่อนบริเวณชายหาดบางแสนสุดสัปดาห์นี้ขยะทั้งนั้นเลยคุณผู้ฟังไอ้ที่อยู่ชายหาดก็ดียังลอยอยู่ในทะเลก็มีแม่ค้าขายของอยู่ริมชายหาดบอกว่าตอนนี้หลายพื้นที่ในชลบุรีประสบปัญหาน้ำท่วมเขาก็เร่งระบายน้ำจืดลงสู่ทะเลไปด้วยขยะลอยมากับน้ำและเป็นช่วงมรสุมลมแรงคลื่นทะเลซัดขยะมาเกยชายฝั่งมันมากมายก่ายกองมากๆเจ้าหน้าที่เทศบาลระดมกำลังสุดฤทธิ์ทำความสะอาดกันตั้งแต่ตีห้าถึงเย็นน่ะมาเยอะเยอะเยอะเครื่องจักรมาเร่งเก็บกวาดมารถไถรถแบ็คโฮมาตักกันเลยค่ะฝากถึงนักท่องเที่ยวว่าช่วงนี้ถึงแม้ชายหาดจะมีขยะเกลื่อนเจ้าหน้าที่เร่งเก็บทำความสะอาดแต่น้ำทะเลไม่ได้เน่าเสียนะนักท่องเที่ยวยังคงเดินทางมาพักผ่อนและลงเล่นน้ำได้ตามปกติบางแสนก็ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแต่อย่างใดแต่เดี๋ยวนะน้ำขนาดนี้ขยะขนาดนี้จะให้ลงไปเล่นคงไม่ไหวมั้งนี่ค่ะมันจะคันๆเอานาเนาะตอนนี้เนี่ยหนักสุดน่าจะเป็นปราจีนบุรีไหมเพราะว่าน้ำท่วมหนักเลยเขาบอกว่า ในอดีตที่ผ่านมาไม่เคยเป็นขนาดนี้40,000กว่าครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต5รายแล้วค่ะ4ทุ่มที่ผ่านมารายงานอุทกภัยในปราจีนบุรีสร้างความเดือดร้อนเป็นวงกว้างรวม7อำเภอ 42,897 ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิตสะสมแล้วประมาณ5รายด้วยกันค่ะขณะที่เส้นทางการคมนาคมสายหลักอย่าง304บริเวณบ้านนางเลงอำเภอกบินบุรีเจ้าหน้าที่กระจายกำลังอย่างเข้มงวดเพื่อการดูแลความปลอดภัยด้านการจราจรเพราะว่ากระแสน้ำยังคงเชี่ยวและระดับน้ำท่วมสูงจากการลงพื้นที่สำรวจโดยใช้รถบรรทุก10ล้อวิ่งสำรวจเส้นทางจากสะพานนางเลงมุ่งหน้าสู่สี่แยกไฟแดงกบินบุรีประเมินสถานการณ์เส้นทางไปนครราชสีมาและจังหวัดสักแก้วแม้ว่าปริมาณน้ำบริเวณสะพานช่วงแรกจะต่ำกว่าผิวจราจรแต่จุดที่2น้ำท่วม 70-80 ซมประกอบกับกระแสน้ำไหลเชี่ยวระดับน้ำลึกจนมองไม่เห็นขอบทางค่ะคุณผู้ฟังนายอำเภอเมืองปราจีนบุรีบอกว่าระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีล่าสุดอยู่ที่4.51 เซนติเมตรลดลง2เซนแต่ภาพรวมในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรียังคงมีน้ำท่วมขังสูงบางช่วงระดับเอวและระดับอกพื้นที่ท่วมขังครอบคลุมเกือบทั้งหมดของเขตเทศบาลค่ะแมคโครน้ำท่วมโรบินสันโฮมโปรยังเปิดให้บริการตามปกติขณะที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปราจีนบุรีสรุปสถานการณ์อุทกภัยว่า7อำเภอ66ตำบล686หมู่บ้าน39ชุมชน 42,897 ครัวเรือนหนักสุดคืออำเภอเมืองปราจีนบุรีค่ะ 15,597 ครัวเรือนกบิลบุรี 11,082 ครัวเรือนและประจันตคาม 8,900 ครัวเรือนผู้เสียชีวิต5รายค่ะปราจีนบุรี2ไฟช็อต1จมน้ำ1กบิลบุรีจมน้ำ2รายและประจันตคามจมน้ำ1รายค่ะคุณผู้ฟังอันนี้เป็นปราจีนบุรีคุณผู้ฟังค่ะเนี่ยปิดท้ายด้วยเรื่องของโรงครัวภูมิใจไทยหลังจากที่เปิดโรงครัวภูมิใจไทยแล้วก็ยังสามารถที่จะสั่งผ่านแกร็บฟู้ดได้ด้วยยืนยันอาหารถึงมือใช้ข้าวหอมมะลิอย่างดีนะคะน้องแทนใจระบุข้าวกล่องทุกมื้อทำสดใหม่ประเดิมวันแรกได้ 4.9 ดาวเลยนะโรงครัวภูมิใจไทยและเกรฟฟู้ดเนี่ยค่ะมีเสียงขอบคุณและคำชื่นชมจากประชาชนอาหารสดใหม่อิ่มท้องบรรดาความเดือดร้อนได้หลายครัวเรือนที่ยังประกอบอาหารเองไม่ได้แม้จุดใดน้ำท่วมสูงเข้าไม่ถึงแกร็บเข้าไม่ถึงระบบก็ยังทำงานต่อโดยการส่งไปยังศูนย์พักพิงหรือจุดรับส่งใกล้เคียงให้ทีมงานสสรับช่วงต่อลำเลียงด้วยเรือหรือรถกระบะยกสูงนำส่งฟรีถึงประชาชนเนี่ยค่ะข้าวกล่องจากโรงครัวพักภูมิใจไทยใช้ข้าวหอมมะลิอย่างดีมี2เมนูนะคะแยกช่องชัดเจนเพื่อป้องกันการบูดระหว่างขนส่งนี่น้องแทนใจเป็นคณะทำงานของนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมทีมงานที่ช่วยอาสาโรงครัวตอบโต้ภัยพิบัติของกองทุนหมู่บ้านและมูลนิธิเพชรเกษมช่วยเหลือประชาชนมา3วันนะคะข้าวกล่องสดใหม่ร้อนๆ อิ่มท้องเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยนี่ค่ะเดินหน้าทำงานต่อไปสมาชิกก็สละวันหยุดมาให้การช่วยเหลือเดินหน้าเต็มที่ปรุงอาหารสดใหม่สุกใหม่ร้อนร้อนส่งถึงพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็มีคะแนนให้ 4.9 ดาวกันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บเดียวค่ะขายหยุดขายยากันแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าไปติดตามเรื่องอื่นนอกเหนือจากเรื่องน้ำท่วมกันบ้างพักวางเรื่องความเครียดเพื่อผ่อนคลายติดตามข่าวได้แต่ว่าต้องมีผ่อนหนักผ่อนเบามัวแต่อยู่กับข่าวเครียดๆมันจะทำลายสุขภาพจิตได้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะพาให้เราเครียดไปด้วยพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวต่อค่ะอย่าลืมนะคะจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ติดต่อปุ้มสันธนี08551790250855179025ต้นอะไรที่มันแช่น้ำอยู่นานๆยืนต้นตายโคนเน่ารากเน่า ขอให้มีพื้นที่สีเขียวอยู่ในลำต้นบ้างชีวภาพปราบรากับวัคซีเน่ค่ะถ้าเป็นนาข้าวชีวภาพปราบรากับวัคซีไรนะคะใช้ได้เลยคุณผู้ฟังขาฟื้นฟูให้กลับมางามได้เหมือนเดิมค่ะ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูหนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เคลียร์กระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเคลียร์เก่าไปเคลียร์ใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินหนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
3: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
0: มาติดตามฟังข่าวกันต่อค่ะฝนตกหนักลูกเห็บตกหลายพื้นที่ในกรุงเทพเมื่อวานเนี้ยกลายเป็นเรื่องมหัศจรรย์หลายคนในกรุงเทพบอกว่าเพิ่งเคยเห็นมีรายงานฝนตกใหญ่ในหลายพื้นที่ของกรุงเทพเมื่อวานนี้นะคะรัชดาเสือใหญ่โชคชัย4ลูกเห็บตกด้วยค่ะประมาณบ่าย2โมงเรดาร์สุวรรณภูมิพบกลุ่มฝนบริเวณนครนายกแล้วก็ตอนล่างของกรุงเทพและสมุทรสาครและมีฝนตกหนักบางจุดกลุ่มฝนเคลื่อนไปทางตะวันตกเฉียงใต้ นะคะแล้วก็มีแฮชแท็กลูกเห็บตกติดเทรนในโซเชียลเลยค่ะมีการถ่ายภาพลูกเห็บตกในหลายพื้นที่แล้วก็นำมาโพสต์ลงโซเชียลมีผู้มาแชร์คลิปกันจำนวนมากเลยค่ะหลายคนในกรุงเทพไม่เคยเห็นลูกเห็บนะเป็นเรื่องมหัศจรรย์ลูกเห็บตกในกทม.นี่ค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็มีอะไรแปลกๆให้เราได้เห็นกันหลากหลายคุณผู้ฟังแล้วก็มีเมื่อวานนี้รถเก๋งพุ่งเข้าชนศาลเจ้าแม่กวนอิมมูลนิธิเทียนฟ้าเป็นอุบัติเหตุที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมมูลนิธิเทียนฟ้าถนนเยาวราชเขตสัมพันธวงศ์รถเก๋งเสียหลักพุ่งเข้าไปในศาลเจ้าค่ะมีผู้บาดเจ็บ3รายติดอยู่ใต้ท้องรถเจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องตัดถ่างนำผู้บาดเจ็บออกมาทำ CPR แล้วส่งโรงพยาบาลค่ะคุณผู้ฟังซึ่งก็ยังไม่รู้ว่ามายังไงแต่ว่าพุ่งเข้าไปในศาลเจ้าแม่กวนอิมเป็นรถไฟฟ้า BYD คาดว่าน่าจะเหยียบผิดนะคะแล้วก็พุ่งออกไปได้รับความเสียหายแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยขอให้ปลอดภัยค่ะคุณผู้ฟังมีข่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจจับลูกชายจอมเหี้ยมใช้ชันแรงกระหน่ำตีหัวแล้วก็แม่นี่เข้ามาห้ามเกือบจะโดนด้วยนะคะสาเหตุทะเลาะกันปมการฉีดยาฆ่าแมลงค่ะที่ชะอำเพชรบุรีลูกชายทำร้ายพ่อเสียชีวิตบริเวณคอกวัวหมู่5ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเจ้าหน้าที่ประสานแพทย์และพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบนายเยี่ยมนอนหงายอยู่กับพื้นมีบาดแผลถูกตีด้วยของแข็งที่ศีรษะเป็นแผลชะกันภรรยาก็อยู่ในอาการช็อกตกใจแล้วให้ข้อมูลว่าคนที่ทำร้ายสามีก็คือลูกชายอายุ29ปีมีปากเสียงกันกับพ่อเรื่องของการฉีดยาฆ่าแมลงแม่เนี่ยเข้าไปห้ามทั้งคู่แต่ลูกชายโมโหร้ายจะทำร้ายแม่ด้วยก็เลยเดินหนีออกมาก่อนที่ลูกชายจะใช้ชะแลงเหล็กนี่แหละค่ะตีหัวพ่อหลายครั้งจนเสียชีวิตนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็หลบหนีไปแล้วด้วยหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ติดตามตัวลูกชายจอมโหดคนนี้รวบรวมหลักฐานออกหมายจับส่วนศพในเยี่ยมก็ส่งชันสูตรแล้วก็ให้ครอบครัวรับกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีกันต่อไปค่ะประเด็นมาจากเรื่องของการฉีดยาฆ่าแมลงแล้วเมื่อวานนี้บ่าย3โมงค่ะท้องที่สถานีตำรวจภูธรบางประมาสุพรรณบุรีมีเหตุรถกระบะพุ่งเข้าชนหัวจ่ายน้ำมันเกิดไฟลุกไหม้ในปั๊มตำบลบ้านแหลมอำเภอบางประมาสุพรรณบุรีคุณผู้ฟังอันนี้น่ากลัวนะคะรถเก๋งพุ่งเข้าชนหัวจ่ายเนี่ยแต่ในภาวะฉุกเฉินยังถือว่าโชคดีนะที่หัวใจเนี่ยพุ่งกระเด็นออกไปนอกคือแบบหลุดจากฐานไปกองอยู่ที่พื้นน่ะคือถ้ามันลุกไหม้ที่ฐานเนี่ยอันตรายมากนะคะอันนี้กระเด็นออกไปแล้วค่ะหัวใจเนี่ยกระเด็นหลุดออกจากฐานเลยชายวัย62ปีคนขับอยู่ในอาการตกใจเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรีบฉีดน้ำสกัดเพลิงไหม้ไม่ให้ลุกลามโชคดีที่เพลิงสงบได้ง่ายไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะคุณผู้ฟังสอบถามคนขับรถเขาบอกว่าขับรถกระบะมาเติมน้ำมันระหว่างขับเข้ามาเนี่ยเครื่องเกิดดับแล้วรถกระตุกบังคับพวงมาลัยไม่ได้ก่อนรถจะพุ่งเข้าชนหัวจ่ายน้ำมันอย่างแรงแล้วก็เกิดประกายไฟพุ่งขึ้นมาที่หัวจ่ายน้ำมันโชคดีที่ดับได้อย่างทันท่วงทีเจ้าหน้าที่ก็สอบปากคำเพิ่มเติมและเจรจาตกลงค่าเสียหายกับเจ้าของปั๊มมันมีมูลค่ามากเลยนะคะบอกเลยหัวจ่ายนี่ก็หลายแสนแล้วความเสียหายกับระบบการจ่ายน้ำมันในปั๊มด้วยเข้าปั๊มมามันก็ต้องเบาๆแล้วป่ะชะลอมาตั้งแต่หน้าปั๊มแล้วนะคะไม่ใช่พุ่งเข้ามาจนจะถึงหัวจ่ายอยู่แล้วอะแล้วมันเป็นนาทีฉุกเฉินซึ่งมันเป็นอันตรายรุนแรงมากนะคะ เมื่อวานนี้มีบรรยากาศที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Dinner Talk Zero Corporation From Priority to Action ชื่องานเขาเป็นการรวมภาคเอกชน3สถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมงานนายกก็ปาฐกถาไปมีช่วงหนึ่งเล่าถึงอดีตเคยเป็นผู้ประสบเคราะห์กรรมถึงขนาดถูกนักเลงหัวไม้เกือบโดนอุ้มถูกขู่ตอนนั้นอายุยังไม่ถึง30เกือบโดนนักเลงหัวไม้อุ้มไปซะแล้วเกือบไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้ววันนั้นไปไหนมาไหนต้องดูมีคนดูแลไป 3-4 คนเพราะไปขัดใจคนที่สามารถจัดหัวได้อยู่บ้านไม่ได้นอนไม่ได้ถามว่าวันนี้ผมอยู่ตรงนี้ผมเช็คบินแน่นอนผมไม่ปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแน่ๆนี่ค่ะไปขวางทางคนที่เขาจะหัวประมูลเข้าเกือบโดนอุ้มไปซะแล้วตอนนี้มีอำนาจจัดการแล้วจะดำเนินการกับกลุ่มพวกหัวนี่ค่ะอันนี้เป็นคำเล่าของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะช่วงหนึ่งในการแสดงปาฐกถาเปิดงานยืนยันการันตีว่าเรื่องหัวหัวจัดการแน่ๆประมาณนี้เป็นแขนฝังหุ่นของท่านนายกรัฐมนตรีว่างั้นเลยไปที่วัดต้นสนค่ะวัดต้นสนอ่างทองวิกฤตเจ้าพระยาแรงดันสูงทะลุโพรงใต้ดินข้างบ่อเต่ารองเจ้าวาดสั่งพระเนนชีขนของขึ้นชั้นสองกันเลยนะเมื่อคืนนี้สองทุ่มครึ่งวัดต้นสนตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองอ่างทองค่ะเริ่มวิกฤตหลังจากน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาไหลลอดโพรงใต้ดินทะลุเขื่อนกั้นไหลเข้าด้านข้างบ่อเต่าเป็นน้ำที่ผุดออกมาเป็นรูกว้างบริเวณอ่างสูบน้ำเก่าใกล้กับบ่อเต่าริมแม่น้ำเจ้าพระยาจุดนี้เคยมีการถมทรายและโบกปูนปิดทับไว้แต่พอเจอแรงดันน้ำที่สูงมากๆทรายก็ไหลไปกับน้ำทำให้ปูนยุบตัวแล้วก็แตกออกจนน้ำไหลเข้าสู่ในวัดทางเทศบาลเมืองอ่างทองเตรียมรับสถานการณ์เร่งป้องกันซึ่งจุดบริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นจุดเสี่ยงเปราะบางและได้รับผลกระทบทุกปีที่น้ำไหลลอดเข้าด้านในวัดทางเทศบาลก็เตรียมเร่งวางกระสอบทรายปิดล้อมเพื่อป้องกันการขยายวงกว้างเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจในตัวเมืองล่าสุดเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองระดับน้ำสูงขึ้นไปถึง8เมตร80เซนติเมตรจุดวิกฤตอยู่ที่8เมตรระดับตลิ่งที่มีเขื่อนกั้นน้ำ10เมตรเนี่ยค่ะแล้วก็ช่วง2ทุ่มถึงตี3ที่ผ่านมาเนี่ยเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็มีการแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอดแคสต์ในพื้นที่ลพบุรีด้วยค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นการแจ้งเตือนให้ระวังแล้วก็เตรียมรับมวลน้ำ200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่ช่วง2ทุ่มสำหรับชุมชนที่อยู่ริมคลองชัยนาทป่าสักระดับน้ำจะเพิ่ม 20-50 เซนติเมตรขนของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถไปจอดในที่ปลอดภัยและดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษอันนี้ก็คือล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะแล้วก็พื้นที่ได้รับผลกระทบนี่จะเป็นริมคลองชัยนาทป่าสักเขตอำเภอบ้านหมี่แล้วก็อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีสาเหตุเพราะว่าประตูระบายน้ำมโนรมมีความจำเป็นต้องระบายน้ำเข้าพื้นที่ทำให้ระดับน้ำจะสูงขึ้นกว่าเดิมค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มีเรื่องของข่าวนี้ค่ะผู้ใหญ่บ้านขี้หึงชักปืนยิงแฟนสาวล้มเสียชีวิตต่อหน้าแม่ยายก่อนที่จะอัตวินิบาตกรรมตัวเอง เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้บ่าย2โมงค่ะท้องที่สถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับแจ้งเหตุมีผู้ยิงกันเสียชีวิตภายในห้องเช่าแห่งหนึ่งตำบลเขาวงอำเภอบ้านตาขุนมีผู้เสียชีวิต2รายเจ้าหน้าที่ชุดสืบและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ไปที่เกิดเหตุเป็นห้องเช่าชั้นเดียวพบร่างนางสาวพัชราพรอายุ36ปีนอนหงายมีผ้าห่มคลุมอยู่ถูกยิงด้วยอาวุธปืนเสียชีวิตส่วนในห้องนอนพบร่างนายวาสุเทพอายุ49ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอนในมือมีอาวุธปืนขนาด9มม.กระบอกเล็กเจ้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานสอบสวนคุณแม่ของผู้เสียชีวิตค่ะนางสาวพัชรพรผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะคุณแม่บอกว่าทั้งสองคนน่ะเป็นแฟนกันมีปากเสียงกันบ่อยครั้งเรื่องของความหึงหวงก่อนเกิดเหตุในวาสุเทพก็ทะเลาะกับลูกสาวอย่างรุนแรงแม่เข้าไปห้ามให้ใจเย็นๆฝ่ายชายก็ตะคอกมาว่าอย่ายุ่งจากนั้นก็ชักปืนยิงลูกสาวต่อหน้าต่อตาแม่ยายอ่ะคุณแม่ก็วิ่งหนีตายเอาชีวิตรอดฝ่ายชายหลังจากก่อเหตุก็เข้าไปในห้องแล้วก็ใช้อาวุธปืนกระบอกเดียวกันอัตวินิบาตกรรมตามไปด้วยเป็นเรื่องเศร้าไปเลยค่ะคุณผู้ฟังปิดท้ายด้วยเรื่องราวของสถานการณ์น้ำท่วมในแต่ละที่เนี่ยมีเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตรายวันหลายพื้นที่ด้วยกันนะคะล่าสุดนี่ก็นครราชสีมาคลองสาขาของลำตะคองไปจับกุ้งหญิงชาวบ้านเป็นตะคริวจมน้ำช่วยไม่ทันแล้วก็ที่กาญจนบุรีเป็นเด็กหญิงวัย14น้ำพัดลอยไหลเข้าไปในท่อจมน้ำเสียชีวิตเพื่อนคว้ากิ่งไม้ไว้ได้ทันดึงมือช่วยแล้วแต่ว่าต้านแรงน้ำไม่ไหวประมาณ4โมงเย็นเมื่อวานนี้ที่ท้องที่ทองผาภูมิกาญจนบุรีเด็กหญิงถูกกระแสน้ำพัดร่างเข้าไปในท่อระบายน้ำจมเสียชีวิตหลังที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิกาญจนบุรีค่ะเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการช่วยเหลือเป็นเส้นทางหลังที่ว่าการอำเภอน้ำป่าและน้ำสะสมไหลหลากข้ามถนนเป็นจำนวนมากทีมกู้ภัยและชาวบ้านช่วยกันนำร่างเด็กหญิงวัย14ปีออกจากท่อระบายน้ำมีเศษขยะและกิ่งไม้ไหลมากองรวมกับน้ำขวางปากท่อไว้เบื้องต้นทราบว่ากลุ่มเด็กหลายคนชวนกันไปเล่นน้ำบริเวณจุดเกิดเหตุเนื่องจากมีน้ำท่วมขังแล้วก็ไหลเชี่ยวเด็กหญิง2คนถูกกระแสน้ำพัดพาไปทางปากท่อระบายน้ำเพื่อนอีกคนคว้ากิ่งไม้ใกล้ปากท่อไว้ได้ทันและพยายามจะจับมือเพื่อนที่เสียชีวิตแต่แรงน้ำมันแรงมากค่ะรั้งร่างไว้ไม่ไหวถูกน้ำพัดจมหายเข้าไปในท่อระบายน้ำไปตามผู้ใหญ่มาช่วยก็ไม่ทันแล้วค่ะน้องติดอยู่ในท่อกว่าจะช่วยออกมาได้ก็เสียชีวิตแล้วค่ะกลายเป็นเรื่องเศร้าเด็กๆกับน้ำเนี่ยเป็นของคู่กันเลยโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการว่าความแรงของน้ำเนี่ยมันเป็นอันตรายถึงชีวิตคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็บอกนะคะไม่ใช่ไม่บอกแต่ด้วยความที่เป็นเด็กก็คือเด็กวัยยังค่ำอันตรายมากค่ะยังไงก็เรื่องราวแบบนี้เนี่ยเล่าให้น้องๆฟังจะได้รู้ว่าจะต้องระมัดระวังตัวอย่างไรกระแสน้ำขนาดนี้ไม่ใช่สถานที่ที่น้องจะไปเล่นได้เลยมันอันตรายมากนะคะคุณผู้ฟังฝากความเป็นห่วงเป็นใยมาเวลาหมดแล้วด้วยค่ะส่งท้ายรายการตรงนี้เราก็6โมงเช้าเดี๋ยวพบกันที่จทล AM 1197นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วอย่าลืมนะสั่งทุกผลิตภัณฑ์โทรหาปุ้มสันธนีได้เลยค่ะ0855179025 0855179025นะคะพบกัน6โมงสวัสดีค่ะ
3: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิรา
4: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โล่งเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลี สูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเลชั่นเพศัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
5: ์งานหนักพักผ่อนน้อย
6: หวยกินแฟนทิ้ง
5: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
7: Isuzu จัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้อ Isuzu D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
8: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
9: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
8: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
9: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
10: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782 I'm yours
1: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี

0: ถานีวิทยุเจรตหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกทม.ปรับเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วมสูงสุดไม่เกิน 88,600 บาทคาดพร้อมเปิดระบบได้เย็นนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบชัวร์

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์ Helix Plus ในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงหลักเกณฑ์ขั้นตอนยื่นขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพว่าประชาชนสามารถยื่นคำร้องได้โดยตรงทั้งที่สำนักงานเขตและผ่านระบบออนไลน์ทั้งนี้คาดว่าจะเปิดระบบได้ภายในช่วงเย็นวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ในกรณีที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมกทม.จะประสานประชาชนผ่าน SMS เพื่อลดภาระการเดินทางและการจัดเตรียมเอกสารสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือกทม.มีการปรับเพดานเงินช่วยเหลือในหลายรายการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความเสียหายเช่นค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังเดิมจ่ายตามความจริงเสียหายไม่เกิน 49,500 บาทปรับเพดานเป็น 86,000 ขออภัยค่ะปรับเพดานเป็น 88,600 บาทค่าที่พักชั่วคราวกรณีผู้ประสบภัยต้องย้ายออกไปพักอาศัยที่อื่นจ่ายไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนไม่เกิน2เดือนโดยต้องมีหลักฐานประกอบตามหลักเกณฑ์ส่วนค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตปรับขึ้นเป็นไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายทั้งนี้การจ่ายเงินช่วยเหลือจะพิจารณาตามประเภทความเสียหายหลักฐานและหลักเกณฑ์ของทางราชการกองทัพเรือประกาศเลื่อนซ้อมย่อยจัดรูปแบบขบวนครั้งที่8ในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมาศเหตุสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยทั้งมรสุมฝนตกและกระแสน้ำแรงคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
7: กองทัพเรือประกาศเลื่อนกำหนดการซ้อมย่อยการฝึกจัดรูปกระบวนครั้งที่8ในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมาศสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เดิมกำหนดซ้อมย่อยในวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569แต่กองทัพเรือได้ประกาศเลื่อนการซ้อมออกไปเป็นวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569การเลื่อนกำหนดการครั้งนี้เนื่องจากสภาพอากาศในพื้นที่มีอิทธิพลของมรสุมประกอบกับมีฝนตกและกระแสน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีกำลังแรงซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัยและความเหมาะสมในการฝึกซ้อมทั้งนี้กองทัพเรือยืนยันว่ากำลังพลกองทัพเรือทุกนายมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งและมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
6: ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีก
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 112กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
9: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสุขใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยกระผมพันโทไพโรจน์พนารินซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังนะครับฟังนิทานดีๆฟังความรู้ ฟังประสบการณ์การกินการใช้ฟังแล้วก็พิจารณาดูครับไม่จำเป็นต้องเชื่อแต่อย่าปฏิเสธนะคือไม่ควรปฏิเสธนะครับถ้าหากว่าชีวิตเรามีค่าไปลองไปกินอย่างอื่นดูแล้วนี่มันยังไม่ถูกใจยังเกาไม่ถูกที่คันผมแนะนำน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับในน้ำมังคุดของเรานี่ผสมสมุนไพรไปหลายอย่างนะครับปรับปรุงสูตรจนลงตัวหนึ่งในนั้นก็จะมีน้ำมะตูมนะหลายท่านก็คงรู้จักน้ำมะตูมนะครับคือมะตูมนี่รสชาติมันจะชุ่มเย็นท่านผู้ฟังโบราณเขาบอกว่ามันช่วยแก้การวิงเวียนศีรษะและอ่อนเพลียได้ทำให้มันสดชื่นโบราณถือว่าเป็นยาบำรุงม้ามเลือดลมและก็หัวใจบำรุงร่างกายช่วยสงบระงับประสาทของเราแก้อ่อนเพลียจากการทำงานหนักลืมง่ายนอนไม่หลับนะครับคนที่ประสาทอ่อนดื่มน้ำมะตูมจะดีอันนี้เป็นสรรพคุณของมะตูมเราก็ใส่ไว้ในน้ำมังคุดตัวนี้นะครับซื้อหาได้ที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายทั่วไปครับท่านผู้ฟังขวดหนึ่ง360บาทดื่มครั้งหนึ่ง 20-30 มิลลิลิตรดื่มน้ำตาม1แก้วใหญ่วันละ2ครั้งตอนท้องว่างตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะครับหรือว่าหลังอาหารเย็นไปสัก1ชั่วโมงเปิดขวดแล้วก็อย่าลืมแช่ตู้เย็นนะครับถ้าหากว่าสุขภาพเราดีแล้วก็ดื่มวันละครั้งก็เพียงพอฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์นะครับไปซื้อไปหาก็บอกร้านว่าเอากล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะไม่เอาสีอื่นเอาสีนี้นะก็จะได้ของแท้น้ำมังคุดมันมีหลายยี่ห้อท่านผู้ฟังนะครับผมแนะนำสีนี้นะครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลา

0: ท่านผู้ฟังที่รักครับชั่วโมงนี้เรามาฟังนิทานดีๆเรื่องเล่าดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: เรื่องเล่าชาวบ้านวันนี้มาเริ่มกันด้วยเรื่องแปลกๆที่คุณดำรงเล่าให้ฟังคุณดำรงนี่มีอาชีพขายของตลาดนัดเช่าบ้านอยู่ชานเมืองระยองบริเวณบ้านของแกนี่ยังเป็นดงไม้รกทึบน่ากลัวแต่ก็จำเป็นต้องอยู่เพราะค่าเช่ามันถูกทีนี้เรื่องมันเริ่มขึ้นโดยที่มีงูเห่าตัวหนึ่งมันเลื้อยเข้าไปในบ้านของแกทีแรกมันก็เข้ามาในบริเวณบ้านก่อนพวกเขาก็ช่วยกันไล่ให้มันออกไปเพราะว่าไม่อยากจะทำอะไรมันแต่มันก็เกิดเลื้อยหนีผิดทางแทนที่จะเลื้อยออกดันเลื้อยเข้าไปในประตูบ้านที่บังเอิญไม่ทันได้ปิดคราวนี้ก็เรื่องใหญ่แล้วสิจะต้องช่วยกันต้อนให้มันออกจากรั้วบ้านไปหนอยมันกลับเข้าไปในตัวบ้านซะอีกที่ว่าเป็นเรื่องยากก็เพราะว่าในบ้านน่ะมันมีแต่ข้าวของที่จะเอาไปขายตลาดนัดเนี่ยกองอยู่เต็มบ้านเลยทั้งเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆแล้วของที่จะนำไปขายตลาดนัดนี่มันมีจำนวนน้อยซะเมื่อไหร่เสื้อผ้าเป็นถุงตั้งอยู่แล้วที่เป็นกองก็มีเยอะแยะอีกทั้งกองพวกถุงเท้าหลายแบบเสื้อผ้ามือสองก็มีแล้วก็มีของเก่าๆที่พวกญาติพี่น้องให้มาบ้านรกๆและงูเห่าเลื้อยปราดเข้าไปนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กซะแล้วถ้าขืนไม่จัดการมันจะนอนกันได้ยังไงอ่ะมันเลื้อยออกมาฉกซะเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มีจะตายก็ตายเท่านั้นเองทีนี้พ่อบ้านคือนายดำรงเนี่ยก็ตัดสินใจเด็ดขาดเดี๋ยวนั้นเลยว่าต้องกำจัดมันเขาก็เรียกหาไม้ลูกสาวก็ไปหยิบมาจากข้างบ้านวิ่งเอาไม้มาให้ท่อนหนึ่งเขาก็โดดเข้าไปในบ้านข้ามหัวงูไปเลยไปดักหน้ามันไว้ฟาดมันไม่ยั้งแต่ว่าฟาดผิดสิมันก็ฉกเอานายดำรงกระโดดถอยหลังเงื้อไม้ซัดเข้าไปใหม่คราวนี้โดนเข้าอย่างจังเลยมันคอพับลงไปแต่ก็พยายามจะสู้เขาให้ได้ลูกชายก็พยายามจะเข้ามาช่วยเขาบอกไม่ต้องอ่ะเดี๋ยวพลาดเขาเป็นห่วงลูกงูเห่าตัวนี้ตัวเท่าแขนนะไอ้ตัวนี้ดุไม่ใช่เล่นมันเจ็บแต่มันไม่ยอมแพ้เขาก็เลยกระหน่ำตีมันเข้าไปอีกโดยไม่ยั้งมือเลยตีงูสันหลังหักแล้วมันหนีไปได้นี่มันร้ายแรงกว่าไปล้อเล่นกับเสือซะอีกนะเขาก็เลยฟาดมันทุบตีมันจนมันกระดิกกระเดี้ยไม่ไหวนอนตายเขาก็เขี่ยมันออกมานอกบ้านแล้วก็บรรจงใช้ไม้ทุบซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่หัวมันเนี่ยยังไงก็ต้องให้หัวเละมันจะได้ไม่ฟื้นคืนชีพก็มาเล่นงานล้างแค้นเขาได้อีกนะเขาคิดอย่างนั้นเขาเคยได้ยินเรื่องความผูกพยาบาทของงูพิษร้ายชนิดนี้มาแล้วหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มันไปปีนเสาตกน้ำดังจ่อมเพื่อจะขึ้นไปกัดคนบนบ้านไอ้บ้านนั้นนะเขาตีมันสันหลังหักตอนหน้าน้ำท่วมหรือว่ามันเลื้อยขึ้นบ้านเขาแล้วหล่นลงพลักสองหนสามหนจนเจ้าของบ้านไปส่องไฟดูก็เห็นว่าเป็นงูตัวที่เขาตีแล้วมันเลื้อยหนีไปได้เมื่อก่อนค่ำมืดนะเขาฟังเรื่องนี้มาแล้วก็ว่าโอ้นี่แหละไม่ไว้ใจมันเลยก็มันโหดร้ายจริงๆจำเป็นต้องทำอย่างนี้เขาคิดอย่างนั้นเสร็จแล้วพอมันตายก็ตั้งใจจะขุดหลุมฝังซากมันแต่เกิดไม่มีเสียมไม่มีจอบแล้วจะฝังมันได้ยังไงใช้มือได้ซะเมื่อไหร่ล่ะเขาก็เลยต้องใช้ไม้นั่นแหละเขี่ยมันโยนออกไปนอกรั้วบ้านที่เป็นป่ารกเรื้อเต็มไปด้วยต้นหมากรากไม้เป็นที่รกร้างที่เจ้าของยังไม่มาปลูกบ้านหรือว่าทำประโยชน์อะไรพอตอนบ่ายๆเขาก็เอารถปิกอัพออกไปขายของตามตลาดนัดอย่างที่ทำเป็นปกติเมียกับลูกก็ไปด้วยรวมทั้งเจ้าตัวเล็กที่เพิ่งจะ2ขวบกว่าๆเขาก็ปิดบ้านใส่กุญแจเพราะว่าแถวนั้นเปลี่ยวมันเป็นหมู่บ้านที่ห่างไกลชุมชนออกมาเป็นหมู่บ้านเล็กๆห่างจากถนนใหญ่เข้าไปหลายกิโลเมตรเหมือนกันนะแต่ว่าราคามันถูกเขาก็เลยมาเช่าอยู่ตรงนั้นวันนั้นขายของไม่ดีเลยไม่เคยเป็นมาก่อนมันเป็นยังไงของมันไม่รู้ลูกค้าไม่แวะดูซะด้วยซ้ำเดินมาแล้วก็เดินเลยไปหมดยังกับว่ามองไม่เห็นร้านของเขาที่มีข้าวของมากมายหลายอย่างเอ๊ะอะไรมันบังตาพวกเขาอยู่หรือยังไงนะคุณดำรงก็บอกว่าเราก็เรียกคนจนเสียงแหบเสียงแห้งแล้วนะเมียก็บ่นระหว่างทางกลับบ้านก็ละห้อยละเหี่ยใจทุกวันนะเคยได้2,000-3,000 วันนี้ได้ร้อยกว่าบาทนี่มันเป็นไปได้ยังไงวะนี่ฮะเขาเองก็เซ็งระเบิดเหมือนกันแหละสายหัวไปสายหัวมาถือพวงมาลัยพารถตัดกว่าความมืดค่ำอยากย้ายถึงบ้านเร็วๆจะได้อาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลาให้มันอิ่มหนำสำราญแม้ว่าจะไม่มีสตังค์ก็ช่างมันเถอะลูกชายก็ออกความเห็นบ้างบอกว่าเลิกไม่ดีตั้งแต่งูเข้าบ้านแล้วมั้งพ่ออืมก็คงใหญ่อย่างนั้นเนี่ยปรากฏว่าคืนนั้นฝันร้ายเกิดขึ้นกับลูกสาวเขาลูกสาวมาเล่าให้ฟังตอนเช้าก่อนจะไปเรียนหนังสือเธอฝันเห็นงูพากันเข้ามาเต็มบ้านเลยตัวดำๆเหมือนกับงูตัวที่พ่อตีตายแหละเขาก็ถามลูกมันเข้ามาทำไมอะลูกมันเข้ามาอยู่กันนะพ่อเต็มบ้านเลยเลื้อยกันยั่วเยี่ยไปหมดเลยขึ้นบันไดไปด้วยเข้าไปในห้องหนูเข้าไปในห้องพ่อห้องแม่ห้องพี่ด้วยโอ้แล้วกันดิเว้ยแหมมันก็แค่ความฝันเท่านั้นแหละทำเป็นจริงเป็นจังไปได้เมียเขาน่ะหัวเราะอย่างเดียวเลยลูกสาวฝันถึงงูอยู่คืนแล้วคืนเล่าแล้วของก็ขายไม่ได้อยู่วันแล้ววันเล่าเหมือนกันเอ๊ะมันเป็นเรื่องแปลกเมียของเขาก็พยายามที่จะหาทางจะรู้ต้นสายปลายเหตุก็ไปหาหมอดูตามประสาคนไทยที่คิดอะไรไม่ออกก็ไปถามหมอดูว่าหมอดูเขารู้ดีหมอก็ถามว่าก่อนหน้านั้นของขายดีไหมเมียก็บอกขายดีแล้วก่อนหน้าที่จะขายไม่ดีเนี่ยไปทำอะไรกันมาหรือเปล่าก็ไม่ได้ทำอะไรอ่ะก็แค่งูมันเข้าบ้านแล้วก็แฟนฉันก็ตีมันตายแค่นั้นแหละนั่นแหละเป็นสาเหตุรู้หรือเปล่าว่างูนั่นเป็นงูเจ้าที่เจ้านะไปเถอะไปจุดธูปขอขมาลาโทษท่านเสียแล้วเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางเขาด้วยอย่าทำเป็นปล่อยปละละเลยนะจะเดี๋ยวจะเดือดเนื้อร้อนใจไปกันใหญ่แล้วเรื่องที่ลูกสาวฉันฝันเห็นงูเห่าอะล่ะมันก็ไอเรื่องเดียวกันน่ะแหละไปทำซะเถอะนั่นแหละจุดธูปจุดเทียนบอกเขาจะได้อยู่เย็นเป็นสุข
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังยังไม่จบค่อยมาฟังกันต่อนะครับด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินซึ่งเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานก็มีมาตรฐานถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่พัฒนาได้ลงตัวฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังควร1360บาทเพื่อสุขภาพของเราเองเขาบอกว่าการลงทุนที่ดีที่สุดนะครับก็คือการลงทุนเพื่อสุขภาพของตัวเราเองท่านผู้ฟังมีน้อยคนที่สามารถนำศักยภาพของตัวเองไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตหลายคนไม่ตระหนักถึงศักยภาพที่เตี่ยมเปี่ยมล้นในตัวเองที่จริงแล้วทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดก็คือตัวเราเองท่านผู้ฟังนะครับเราสามารถไปสู่จุดหมายสูงสุดทุกอย่างที่เราอยากไปถ้าหากว่าเราพัฒนาเต็มที่แล้วนี่เราไปได้ทุกที่ที่เราจะไปอยากจะสร้างอยากจะทำอะไรสิ่งดีๆให้มันเกิดขึ้นนะครับทำสิ่งที่มันกระทบกับชีวิตกับคนรอบข้างสิ่งที่จำเป็นที่เราต้องมีก็คือเราต้องมีอายุยืนก่อนเราต้องมีสุขภาพดีก่อนนะครับคือห้ามตายและต้องแข็งแรงมันจะเป็นพื้นฐานเลยนะครับจะเป็นผู้นำประเทศจะเป็นประธานาธิบดีจะเป็นคนที่ทำงานใหญ่ได้นี่ร่างกายต้องแข็งแรงก่อนและต้องอายุยืนก่อนท่านผู้ฟังฉะนั้นตัวช่วยในการลงทุนเพื่อสุขภาพนี่ไม่ถือว่าแพงไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นการเลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนหรือทำอะไรดีๆเพื่อร่างกายของเราเองผมก็แนะนำนะครับน้ำมังคุดตราพนารินเนี่ยคุณค่าคู่ควรกับการลงทุนเพื่อสุขภาพผมเชื่ออย่างนั้นต้องลองกินท่านผู้ฟังจะทำงานใหญ่จะทำงานเล็กคนจนคนรวยก็แล้วแต่นี่ขอให้ได้กินขอให้เข้าปากไปก่อนดีไม่ดีอย่าเพิ่งตัดสินดื่มไปก่อนนะครับคนหนึ่ง360บาทถือว่าไม่แพงเกินไปซื้อได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนทั่วไปถ้าไม่รู้ว่าจะซื้อยังไงก็โทรเข้าไปในเบอร์โทรในรายการที่จะประกาศบอกส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางสบายท่านผู้ฟังกินไม่ต้องกินเยอะนะครับวันละ2ครั้งใหม่ๆถ้าสุขภาพดีขึ้นแล้วก็วันละครั้งก็พออย่าลืมดื่มน้ำตามเกล็ดขวดแล้วเปิดขวดแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นท่านผู้ฟังครับThank you.
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ทานอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังสนุกสนานเชิญรับฟังครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

ืนดีขึ้นมาตามลำดับทำมาค้าคล่องเงินทองเข้ากระเป๋ายิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีมีเงินมีทองใช้หนี้ใช้สินที่หยิบยืมกู้เข้ามาลงทุนวันเวลาผ่านไปประมาณสักปีกับสองเดือนอยู่ๆก็เกิดเรื่องขึ้นนายดำรงฝันว่างูเห่าตัวที่เขาตีมาปีก่อนเนี่ยมันมาหาเขามันเข้ามาในบ้านแล้วก็พูดบอกว่าข้ามาทวงบาปกรรมที่แกทำเอาไว้กับข้าแกจะต้องชดใช้มันสักทีมันถึงเวลาแล้วนายดำรงสะดุ้งเฮือกเลยตื่นลุกพรวดพราดเปิดไฟมองหาเป็นการใหญ่เมียก็ตื่นถามเสียงงวงเงียว่าเปิดไฟทำไมหาอะไรอยู่เขาก็บอกงูแล้วค่อยๆนึกทบทวนก็นึกได้ว่าไอ้เรื่องตะกี้นี่มันเป็นแค่ความฝันเท่านั้นเองไม่ใช่เรื่องจริงจังอะไรเมียเขาก็เกือบจะหัวเราะออกมาเอาความฝันกับความจริงมาปนกันอีกแล้วแต่มันจะยังไงก็ตามสองสามวันต่อมาข่าวร้ายก็มาถึงครอบครัวเขาวันนั้นไม่ได้ไปขายของเพราะว่าฝนมันตกลงมาเปียกแฉะไปหมดแล้วก็ตกพรำๆไม่ยอมหยุดลูกชายเขาก็เอามอเตอร์ไซค์ออกไปกับน้องสาวไปห้างไปหาซื้อของกันข่าวร้ายนี่แจ้งมาทางโทรศัพท์ตำรวจเขาบอกว่าลูกของเขาเนี่ยเกิดอุบัติเหตุตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลไม่ต้องให้ใครมาบอกแล้วว่าเขาจะต้องทำยังไงก็พากันออกจากบ้านสองคนผัวเมียก็ตรงไปดูอาการลูกเห็นแล้วแทบจะเป็นลมลูกทั้งสองเลยสลบเหมือดก็รู้จากเจ้าหน้าที่ว่าเขาขับรถไปแล้วก็ลื่นล้มพุ่งไปกระแทกขอบกั้นทางที่เป็นแท่งคอนกรีตสูงแข็งแรงต่อมาลูกสาวฟื้นก็เล่าว่าพี่ชายขับรถไปดีๆอยู่ๆก็ร้องว่างูงูเสร็จแล้วรถเสียหลักปรากฏว่าลูกสาวแขนกับขาหักสมองไม่เป็นอะไรเพราะใส่หมวกกันน็อกส่วนลูกชายนั้นร้ายแรงกว่าหมวกกันน็อกแตกปรากฏว่าลูกชายนี่กลายเป็นเจ้าชายนิทรามาจนกระทั่งทุกวันนี้ครับนั่นก็เป็นเรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องนึงนะครับเรื่องแปลกๆที่นำมาเล่าให้ฟังวันนี้ครับมาถึงเรื่องเวรกรรมบาปบุญอีกเรื่องนึงครับเรื่องสุดท้ายนะครับอาชีพการค้าขายของมนุษย์ทุกคนทุกครอบครัวนี้ไม่แตกต่างกันมากนักขึ้นอยู่กับสังคมแล้วก็บุคคลจังหวัดสุโขทัยนี่ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งชาวบ้านบางกลุ่มมีอาชีพในการซื้อขายวัวเพื่อส่งไปโรงฆ่าตาน้อยและยายศรีสองผัวเมียซึ่งอาศัยอยู่ที่ตำบลบ้านสวนในอำเภอเมืองของจังหวัดสุโขทัยก็เป็นอีกคู่หนึ่งซึ่งมีอาชีพค้าขายส่งวัวเช่นเดียวกันพวกเขามักจะขึ้นไปซื้อวัวทางจังหวัดลำพูนแล้วก็นำมาขายที่กรุงเทพก็แถวๆย่านซอยกล้วยน้ำไทยนั่นแหละรายได้จากการค้าทำให้สองผัวเมียคู่นี้มีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างดีทีเดียวแต่บาปกรรมก็ย่อมหนีไม่พ้นถึงแม้ตัวเองจะไม่ได้เป็นผู้ฆ่าวัวเหล่านี้แต่ก็เป็นผู้นำมันไปให้เขาฆ่าอยู่ดีลำพังตาน้อยยังพอทนแต่ยายศรีนี่สิว่างเว้นจากการเดินทางไปหาซื้อวัวกับสามีแกก็มักจะชวนพรรคพวกไปตกปลาซึ่งเป็นงานอดิเรกที่ยายศรีโปรดปรานมากตกได้ก็ใช่ว่าจะนำเป็นเอามาเป็นอาหารซะเมื่อไหร่ส่วนมากทำเพื่อความสนุกซะมากกว่ากีฬาแบบนี้น่าจะเป็นที่ผู้ชายที่ชอบแต่กลับเป็นผู้หญิงอย่างยายศรีซะนี่ตาน้อยก็มีข้อเสียคือชอบกินเหล้าซึ่งยายศรีก็เคยเตือนเสมอๆเพราะว่าต้องเป็นผู้ขับรถไปค้าขายยายศรีเอ่ยกับตาน้อยในวันหนึ่งหลังจากที่ได้ไปซื้อวัวกันแล้วก็จะนำไปส่งที่กรุงเทพนี่ตาน้อยถ้าได้กำไรเที่ยวนี้นะซื้อเบ็ดตกปลาแบบที่ทันสมัยที่เห็นในทีวีให้ฉันสักอันหนึ่งสิรู้สึกมันจะเท่ดีอ๋อยายศรีมันจะไม่เวอร์ไปหน่อยเหรอเบ็ดแบบนั้นนะจะเอามาตกที่บ้านนอกอย่างเราเนี่ยตาน้อยก็อดหมั่นไส้ไม่ได้แต่ก็ไม่อยากจะขัดใจเมียเพราะนานๆจะขอสักทีเออนะฉันขอแค่นี้ล่ะอีกหน่อยเราอาจจะต้องตายจากกันแล้วไม่ให้อะไรเป็นที่ระลึกบ้างเลยแล้วตาเท้าพูดบ้าๆการค้าของตาน้อยเที่ยวนี้ได้กำไรดีพอสมควรแล้วแกก็ไม่ลืมทำตามที่เมียขอยายศรีนี่ดีใจมากกับคันเบ็ดตกปลาที่ตาน้อยซื้อให้เพราะจะได้นำไปอวดพรรคพวกของตัวพอเดินทางกลับถึงบ้านยายศรีก็รีบไปชวนพรรคพวกให้ไปตกปลาด้วยกันทันทีบาปกรรมสองคนนี้ช่างทำขึ้นซะจริงๆปลาหลายตัวต้องโดนเบ็ดยายศรีเกี่ยวซะปากฉีกขาดร่องแรงมันเป็นความสนุกของมนุษย์แต่เป็นความทุกข์ของสัตว์ซะเหลือเกินแต่กรรมเวรของมนุษย์ทุกคนย่อมหนีไม่พ้นใครสร้างบาปกรรมเอาไว้ก็ย่อมได้รับไม่ช้าก็เร็วเนี่ยเป็นเรื่องจริงวันหนึ่งขณะที่สองผัวเมียเดินทางกลับจากส่งวัวที่กรุงเทพตาน้อยค่อนข้างจะดื่มมากแกแวะดื่มม

0: ตลอดรายทางที่จะกลับสุโขทัยความเมาประกอบกับความขนองตาน้อยก็ขับรถเร็วมากจนยายศรีเริ่มออกปากเตือนแต่ตาน้อยก็เถียงว่าไม่เมาทั้งคู่ก็เริ่มมีปากมีเสียงกันมาตลอดทางมีรถบรรทุกไม้จำพวกไม้ยูคาลิปที่เขาใช้ทำเสาเข็มคันหนึ่งจอดอยู่ริมทางเพราะว่ายางแตกตอนนั้นมืดแล้วไฟจากหน้ารถตาน้อยคงไม่สว่างพอหรือจะเป็นเพราะความเมารถตาน้อยที่วิ่งสายไปสายมาก็พุ่งเข้าชนรถบรรทุกคันนั้นเต็มแรงเสียงดังสนั่นไปทั่วถนนร่างยายศรีกระเด็นออกมาจากรถสลบหมดสติไม่รับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาได้อีกไม่รู้ว่าสามีของเธอจะเป็นยังไงบ้างยายศรีรู้สึกตัวอีกครั้งที่โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชรด้วยร่างกายที่บอบช้ำอวัยวะทุกส่วนยังอยู่ครบมีบาดแผลจากรอยถูกกระจกบาดบางแห่งแต่ที่ยายศรีทรมานเจ็บปวดที่สุดก็คือที่ใบหน้าเพราะว่าปากของแกถูกอะไรไม่รู้เกี่ยวฉีกขาดจนเกือบถึงใบหูลิ้นถูกตัดฉีกขาดไปด้วยถึงแม้นายแพทย์ผู้รักษาจะทำการผ่าตัดเย็บตกแต่งให้แล้วก็ตามยายศรีก็ไม่สามารถพูดจาได้ชัดเจนเหมือนก่อนเพราะลิ้นแหว่งปากเบี้ยวลองหลับตานึกดูเถอะครับว่าลักษณะแบบนี้มันเหมือนอะไรที่แกเคยทำอยู่เป็นประจำไม่เพียงแต่ร่างกายที่เจ็บปวดทรมานเท่านั้นแต่จิตใจยายศรีก็เจ็บปวดคืนขมไม่แพ้กันเพราะว่าตาน้อยสามีคู่ทุกข์คู่ยากบัดนี้จากไปแล้วเขาเสียชีวิตในคืนที่เกิดอุบัติเหตุนั่นแหละโดยถูกท่อนไม้ที่ท้ายรถบรรทุกทิ่มทะลุผ่านกระจกเข้ามาเสียบที่คอเขาพอดีเป็นภาพที่สยดสยองต่อผู้พบเห็นเหตุการณ์เขาตายทันทีถ้าไม่มีใครรู้จักเบื้องหลังอาชีพของสามีภรรยาคู่นี้ก็คงคิดว่าเป็นอุบัติเหตุธรรมดาเท่านั้นเองแต่ยายศรีผู้ซึ่งยังมีชีวิตอยู่นั้นเธอรู้ดีว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่ก็สายไปแล้วบาปที่เธอและสามีกระทำโดยตั้งใจหรือไม่นั้นก็แล้วแต่มันย้อนมาสนองเขาให้แล้วปัจจุบันยายศรีเลิกตกปลาโดยเด็ดขาดเธอยังคงอยู่ที่สุโขทัยอาชีพใหม่ก็คือขายก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เกี๊ยวรถเข็นครับตาน้อยตายไปแล้วตายไปพร้อมกับวัวชุดสุดท้ายที่แกส่งไปให้เขาฆ่านั่นแหละเวรกรรมกรรมุนาวัตตีโลโกครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแม่นิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนะครับท่านผู้ฟังที่จะไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เยี่ยมพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์อยากจะไปทำบุญทำกุศลซื้อนุ่นซื้อนี่ซื้อสังฆทานไปถวายท่านของฝากซื้อพวกรังนกหรืออะไรเอาไปฝากท่านแล้วลองเปลี่ยนดูปีนี้เอาเปลี่ยนดูสิลองน้ำมังคุดสัก3ขวดดูให้ท่านทานให้ท่านฉันแต่ต้องบอกวิธีด้วยนะไม่ใช่พอถ้าเราไม่ได้บอกนะฉันวันละขวดวันละขวดโอ้ยเสียดายของเสียดายต้องให้เวลาร่างกายฟื้นฟูอย่างที่บอกนะครับไม่ได้อยู่ที่ว่าปริมาณนะอยู่ที่ระยะเวลาบางคนกินช้าวันละแก้ววันละแก้ววันละแก้ววันละแก้วกินไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบเนี่ยแต่อาศัยการดูแลตัวเองให้ดีนะครับพักผ่อนเป็นเวลากินเป็นเวลาออกกำลังกายทำจิตใจให้ผ่องใสดื่มน้ำเยอะๆร่างกายฟื้นฟูไวกว่าอีกนะครับไม่ต้องไปกินเยอะกินวันละ2แก้วถ้าใหม่ๆถ้าคนประเภทว่าเป็นพวกวันละโรคไม่ใช่วันณโรคนะวันละโรคคือเป็นเยอะๆเป็น3กษัตริย์เป็นไขมันตลอดไขมันความดันเบาหวานบางคนนี่เป็นเยอะเป็นโรคเยอะร่างกายสุดเยอะนะครับเหมือนรถนี่มันก็ไม่รู้อะไรมั่งไม่รู้จะซ่อมตรงไหน ก็ผมแนะนำว่าแนะนำให้กินเช้าแล้วก็เย็นนะครับคือไม่รู้จะซ่อมตรงไหนก่อนอะไรมันดีก่อนอะไรมันซ่อมก่อนก็ให้ร่างกายมันซ่อมตัวเองเราไม่สามารถบังคับได้ว่ากินเข้าไปแล้วฉันต้องหายปวดเข่าก่อนกินเข้าไปแล้วฉันจะต้องหายความเบาหวานก่อนกินเข้าไปแล้วฉันต้องหายความดันก่อนเราไม่รู้หรอกร่างกายเพราะว่าการซ่อมแซมร่างกายเป็นหน้าที่ของร่างกายเป็นหน้าที่ของเราเนี่ยเราต้องทำให้ร่างกายพร้อมที่จะดูแลตัวเองรักษาตัวเองพร้อมที่จะฟื้นฟูด้วยตัวมันเองได้นะครับฉะนั้นอาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายพักผ่อนเป็นเวลาแล้วก็ดื่มอะไรที่มันเป็นประโยชน์ช่วยต่อการฟื้นฟูกับร่างกายอันนี้สำคัญนะน้ำมังคุดนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ตัวช่วยอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังลองดื่มเข้าไปนะครับน้ำมังคุดตราพนารินทร์360บาทครับท่านผู้ฟังซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไป
3: ช่วงนี้ไปฟังเสียงของคนที่ปวดฝ่าเท้านะครับพี่สุนทร
2: ดื่มแล้วจะเป็นยังไงหายปวดหรือไม่หายปวดก็ฟังดูพิจารณาดูครับท่านผู้ฟัง
3: ฮัลโหล
4: ฮัลโหลสวัสดีครับเรียนสายป้าสุนทรดีลีครับผม
3: ป้าว่าไง
4: คุณป้าผมพันโทไพโรจน์จากน้ำมังคุดทิพย์มงคลครับคุณป้า
3: ค่ะ
4: ไม่คือผมเห็นคุณป้าสั่งซื้อซ้ำผมก็เลยจะโทรมาถามว่าเป็นยังไง
3: วันนี้จะสั่งอีกหลังเนี่ยบอกไอ้พันโท
4: ได้เลยหลังหนึ่งนะ
3: เพราะว่าป้าไปให้ลุงคนที่เขาเป็นขาช้าแบ่งแค่เขากิน
4: ครับ
3: เขากินแล้วเขาก็รู้สึกดีขึ้นมาเขาจะถึงเมื่อกี้ไปให้เขาม้าสองขวดเนี่ยก็เลยสั่งขวดก
4: ็
3: ไปให้เพื่อนรับหมดแล้ว
4: ดีใจด้วยคุณป้าสุนทรผมถามหน่อยเนาะคุณป้าเป็นอะไรก่อนมากินผมถามนิดนึง
3: ครั้งแรกก
4: ็
3: เป็นไขมันแล้วก็ไขมันแล้วก็เป็นโรคความดันสูง
4: ครับ
3: แล้วก็ทีแรกก็รถมารถมอเตอร์ไซค์ล้มนี่แหละแล้วมากำลังขาอ่อนไม่มีกำลังขา
4: ครับ
3: กำลังขาไม่มีแล้วทีนี้ก็ฝ่าเท้าเนี่ยมันปวดมันเดินไม่ได้มันปวดทั้งสองข้างเลยแล้วป้าก็ฟังมันต้องเป็นครึ่งเดือนเกือบเดือนถึงการตัดสินใจอ่ะ
4: ครับก็ผมส่งไปให้ครั้งแรก3ขวดเนา
3: ะสามขวดทีแรก
4: แล้วก็
3: จะมาหลังนึง
4: คุณป้าก็โทรมาสั่งเพิ่มอีก
3: แล้วไอ้ที่ขาปวดเนี่ยนะมันเดินไม่ได้เลยอ่ะเดินโดนพื้นอ่ะเหยียบพื้นไม่ได้เลย
4: แล้วไปหาหมอมั้งป้า
3: ไม่ได้ไปจะไปรับยาแบบธรรมดาแบบ3เดือนไปครั้งเนี้ย
4: มันเจ็บใช่มั้ยมันเหยียบพื้นแล้วมันเจ็บเลยใช่ป่ะ
3: มันเจ็บฝ่าเท้าไงเจ็บทั้งตัวเลยเนี่ยมันก็ไม่เคยเป็นนะแต่พอมาเป็นแล้วมันก็แบบกำลังขาเนี่ยมันโอนไม่มีแรงต้องไปเอวลงไปนะต้องไปเอวเนี่ยลงไปเลยแถบนึง
4: ครับ
3: อืมเสกมันเลย
4: ป้าป้าอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
3: อายุเข้า70ปีเนี้ยอ๋อ
4: 70แล้วแล้วทีนี้กินมาแล้วเป็นยังไงมั่งถามหน่อย
3: กินแล้วเนี่ยมันก็มันก็เบาหน่ะใส่หูตาก็สว่างขึ้นเพราะว่ามันตามันมัวทีแรกมันเป็นหมอกๆกันนะ
4: คร
3: ับ แล้วพอกินไปแล้วมันก็ดีอ่ะก็สว่างขึ้นแต่มันก็ยังมันเป็นมานานแล้วมันก็ธรรมดาเนาะ
4: ค่อ
3: ยๆไป
4: ครับ
3: ก็จะกินไปเรื่อยๆแหละทีแรกก็กินแก้วนึงทีนี้ก็ลดมาเหลือครึ่งนึงแล้วกินหมดปวดที่ 4 ไปแล้ว
4: ค่อยๆกับพอดีแล้วหรอค่อยๆประคองให้มันฟื้นเราไม่ต้องเร่งรีบก็ดูแลสุขภาพกินเป็นเวลานอนเป็นเวลานะครับทำอารมณ์ให้แจ่มใส
3: ใจนอนไม่ค่อยหลับมันเป็นไงก็ไม่รู
4: ้เอาหน่ะเดี๋ยวมันก็มันค่อยๆปรับไปเองร่างกายจะค่อยๆปรับไปในทางที่ดีขึ้น
3: แต่ว่านอนไม่ค่อยหลับแล้วตื่นมาก็ไม่เป็นไรนะก็แบบว่าไม่ง่วงไม่มึนไม่อะไรนะ
4: ไม่เบีย
3: ไม่เบีย
4: ร่างกายสดชื่นดีป่ะ
3: แต่ป้าน้ำหนักตัวเยอะตัวใหญ่อ
4: ้
3: วนจะกินให้ชวนกินแล้วจะอ้วนไปกว่านี้หรือเปล่า
4: ไม่รู้เนี่ย
3: น้ำหนักก็82อ่ะ
4: โอ้หนักกว่าผมอีกวะนั่นน่ะ
3: ตัวใหญ่ร่างใหญ่ก็ยังว่าป้าก็จะแนะนำให้คนนั้นคนนี้กินเพื่อนๆพวกดีกันอ่ะวันนี้ก็จะไปให้เขา3ขวดที่คนที่เห็นว่าเป็นโรคไตวอกไตอยู่3วันละ3ครั้งอ่ะแล้วก
4: ็
3: ขาเป็นใจเพ
4: ิ่
3: มไหมหน่อยน
4: ึ
3: ง
4: ถ้าโรคไตต้องค่อยๆเอาให้กินนะป้านะไม่ต้องกินเยอะกินทีละ15มิลค่อยๆประคอง
3: ก็บอกให้เขากินครึ่งแก้วจะบอกให้เขาก
4: ินทีละนิดอย่าไปกินเยอะโรคไตจนว่าเพราะร่างกายเขาอ่อนแอมากไง
3: ใช่ใช่เป็นโรคไอ้นั่นเป็นโรคไอ้นี่อยู่ไม่ได้หยุดแล้วเป็นว่าวันนี้สั่งป้าสั่งหลังนะ
4: ได้ครับเดี๋ยวจะรีบจัดส่งให้ก็โทรมาถามนะคือคุณป้าผมมีฐานข้อมูลอยู่คือคุณป้าสุนทรดีลีอยู่บ้านเลขที่112หมู่2ตำบลวัดดาวอำเภอบางปลาม้าสุพรรณบุรีเนาะป้าเนาะ
3: เมื่อคืนนี้ฟังนิทานทุกคืนชอบฟังแต่เขาก็ใช้พูดดีอ่ะ
4: จ้ะที่นอนไม่หลับต้องใส่ฟังนิทานนี่แหละมั้ง
3: ไม่หรอกมันถ้าหลับก็จะหลับช่วงพักหัวค่ำแล้วพอ
4: ดีแล้วแหละนอนหัวค่ำนอนแต่หัวค่ำ
3: ไม่หลับอ่ะแล้วแกมันจะหลับตอนไหน
4: ครับไม่เป็นไรหรอกเราก็ไม่ได้มีงานหนักอะไร
3: ใช่ไม่ได้ทำอะไรมากมายแล้วตอนนี้ทำนาจะให้ลูกไปทำไม่ได้ทำแล้วช่างทำนั้น
4: ครับครับผมขอบคุณคุณป้าสุนทรมากครับที่ได้มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์เนาะก็ถือว่าเป็นการแชร์เราก็เล่าตามตรงเนาะคุณป้าสบายสบาย
3: เมื่อไหร่ที่เป็นโรคอะไรเป็นโรคเบื่อที่ป้าฟังวิทยุป้าก็ไปแนะนำให้เขากินคือว่าสงสารเขาอะ
4: ครับ
3: เขาปวดเขาก็เหมือนเราปวดอ่ะ
4: ครับ
3: แต่บางคนเขาก็ว่าบางคนเขาก็ เอามาลองมาต้มช่างเถอะเขาว่าไงก็
4: ช
3: ่
4: าง
3: เราไม่ได้เหลือปลากว่าแรงเราคิดว่าอย่างนั้น
4: ครับโอ้ซื้อบ้านซื้อรถแพงกว่านี้เอาไปจอดตากแดดตากฝน
3: ใช่ก็อย่างว่าป้าคิดเมื่อกี้ยังไปเล่าให้ลุงฟังว่าคนที่เขาที่อยู่ที่ไหนที่ว่าขายรถสี่คันนั้นนะเล่าให้เขาฟังเขาปีนยังไม่หมดปวดเลยเขาเดินได้เลยว่าให้เขา
4: ครับมันก็อยู่ที่บุญที่ดวงของคนด้วย
3: ใช่มันถูกเนาะมันถูกโลกเข้า
4: ครับถูกเข้าครับอ้าวโอเคขอบคุณคุณป้ามากครับเดี๋ยววันนี้ส่งอีกหนึ่งลังนะครับ
3: ครับ
4: ผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับผมครับ

0: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินยังมีเวลาเหลือกับท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: เรื่องของเวรของกรรมเนี่ยมีอีกเรื่องนึงผมจะเล่าให้ฟังลุงสุนทรเนี่ยเป็นลุงแท้ๆของคุณสมานคืนนั้นแกเข้านอนแต่หัวค่ำความจริงก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรที่แกจะเข้านอนเร็วเพราะถ้าไม่มีอะไรต้องทำแกก็เข้ามุ้งนอนเวลานั้นเป็นประจำอยู่แล้วแต่พอถึงตอนเช้าแกลุกจากที่นอนไม่ได้พยายามแล้วพยายามอีกก็ไม่เป็นผลแข้งขามันแข็งเดเลยถ้าไปฝืนมันหนักๆ ก็เจ็บปวดร้องลั่นบ้านสุดท้ายก็ต้องเอาใส่รถไปโรงพยาบาลหมอเขาก็บอกว่ามันเป็นเกี่ยวกับเส้นหมอก็รักษาให้วันเวลาผ่านไปเป็นเดือนแต่มันก็ไม่ดีขึ้นก็เลยเอาตัวกลับมารักษาที่บ้านใครๆเขาว่าเป็นเพราะความชราคือแก่แล้วอะแข้งขาก็ต้องเป็นนั่นเป็นนี่มั่งเป็นเรื่องธรรมดาของสังขารร่างกายลุงเตี้ยเองแกไม่พูดอะไรเลยแต่ว่าสีหน้าของแกเหมือนกับมีบางอย่างเก็บซ่อนอยู่ไม่อยากจะบอกใครแกไปไหนไม่ได้ต้องนั่งอยู่บ้านตลอดนอนมั่งนั่งมั่งอยู่บนบ้านจะไปห้องน้ำก็ถัดไปแสนจะลำบากเจ็บปวดก็ร้องโอยโอยโอยอยู่บ่อยบ่อยหน้าตาก็บิดเบ้เจ็บปวดทรมานปีหนึ่งผ่านไปโดยที่หาหมอรักษากันตลอดหมอโรงพยาบาลก็ไปหมอกลางบ้านก็รักษากินยาต้มยาทาถูนวดล่อเขาไปหลายขนานเพื่อช่วยเหลือกันให้มันดีกว่าที่เป็นอยู่อะแต่ดูมันว่าความหวังริบหรี่ไม่มีปาฏิหาริย์อะไรจะทำให้แกกระเตื้องขึ้นมาได้เลยวันๆแกก็มักจะนั่งมองดูลำคลองสายเล็กๆที่ทอดตัวอยู่ผ่านหน้าบ้านนั่นแหละมีถนนสายหนึ่งเป็นถนนดินที่อยู่ชายคลองไม่มีใครรู้ว่าแกคิดอะไรอยู่ลูกหลานถามว่าคิดอะไรแกก็สายหน้าไม่ยอมบอกพี่ส้มลูกสาวคนโตของแกเล่าให้ฟังบอกว่าพ่อเนี่ยต้องคิดอะไรสักอย่างแต่แกไม่ยอมบอกสงสัยว่าแกจะมีอะไรอยู่ในใจคุณสมานก็บอกว่าแกก็คงจะคิดเรื่องที่แกเดินไม่ได้ละสิอันนั้นก็น่าจะใช่อ่ะแต่ฉันว่ามันต้องมีเรื่องอื่นอีกอ่ะเรื่องอื่นมันเรื่องอะไรกันล่ะไม่น่ามีนี่นะหนี้สินแกก็ไม่มีแล้วสมบัติอะไรต่างๆก็แบ่งให้ทุกคนเป็นสัดเป็นส่วนหมดไปแล้วไม่ใช่เหรอก็ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนี่พี่ว่าจะไม่ใช่เรื่องสมบัติอะไรนั่นหรอกคงจะเป็นเรื่องอื่นคุณสมานน่ะผ่านบ้านลุงเตี้ยทุกวันเช้าเย็นก็เห็นแกนั่งอยู่ที่ระเบียงมองแต่ลำคลองคุณสมานก็ทักถามแกทุกวันเป็นไงบ้างลุง
2: ก็อย่างนั้นนะ
1: ปวดหรือเปล่าอ่ะ
2: ก็มีมั่ง
1: หมอเขาว่าไงอ่ะ
2: หมอก็บอกปวดก็กินยาแกปวดก็ไปว่างั้น
1: คุณสมานถามแกแล้วก็ผ่านไปแต่วันหยุดไม่ได้ไปทำงานก็แวะขึ้นเรือนไปคุยกับแกก็คุยเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ไม่เคยพูดว่าแกคิดกลุ้มเรื่องอะไร
2: จนอยู่มาวันหนึ่งวันนั้นแกปวดขามากวันนั้นคุณสมานไม่ได้ไปทำงานฝนมันตกจนถนนหนทางเป็นดินมันเละเทะไปหมดมอเตอร์ไซค์วิ่งไม่ได้ดินโคลนติดล้อแน่นตึกไปไม่ไหวนะคุณสมานก็ไปเยี่ยมแกแกก็บ่นให้ฟังโอ้ยนี่มันเวรกรรมอะไรของกูก็ไม่รู้ทำไมมาเป็นอย่างนี้ไม่นึกว่ามันจะมาสนองเอาเลยอ่ะ
1: คุณสมานก็มองหน้าแกแล้วก็ถามแกว่าลุงไปทำอะไรมาฮะแกเงียบนั่งมองออกไปที่ลำคลองน้ำขุ่นเพราะน้ำฝนมันไหลลงไปปนน้ำคลองแล้วน้ำในลำคลองก็เอ่อขึ้นมาฝนก็ยังคงตกพรำไม่ยอมขาดเม็ดฟ้าก็มัวหม่นอุ้มเมฆฝนเอาไว้หนักอึ้งเยอะแสงแดดนี่ไม่ต้องไปถามหาไม่สามารถที่จะสาดทะลุเมฆหนาลงมาได้แกไม่พูดไม่เล่าคุณสมานก็ไม่ได้เซาซีแกคงจะเป็นเรื่องที่แกไม่อยากจะพูดถึงแต่อาจจะพลั้งปากออกมาเพราะความเจ็บปวดก็ทำให้ลืมตัว
2: เอ็งก็เรียนมาเยอะในหมานเอ็งคิดว่าเวรกรรมมันมีจริงหรือเปล่าวะฮะผมก็ไม่แน่ใจอะลุงแต่ที่เห็นมาเพื่อนๆผมหลายคนนะลุงเขาทำอะไรไว้ตอนหนุ่มๆตอนนี้ก็มักจะเป็นนั่นเป็นนี่ไม่ค่อยดีอะแกก็หายใจเฮือกสงสัยกูก็คงด้วยอีกคนหนุ่มๆกูก็ทำมาไว้เยอะแต่ที่ทำลงไปเพราะความโมโหลืมตัวไปชั่ววูบเท่านั้นไม่ได้ตั้งใจทำอะไรอะลุงก็ไอ้เหลืองอะที่เพื่อนลุงเหรอมันก็เหมือนเพื่อนนั่นแหละแต่ไม่ใช่คนมันเป็นไก่อ้าวนึกว่าคนตอนหนุ่มๆเนี่ยข้าเลี้ยงไก่เอาไว้หลายตัวเขานิยมกันเอาไว้ตีกันมั่งเอาไว้กินไข่มั่งเป็นไก่บ้านตัวสีดำๆน่ะไม่ใช่ไก่ที่เขาเลี้ยงในกรงนะแล้วบางทีก็เอาไว้ขายมีคนมาขอซื้อก็ขายไปแต่ไอ้เหลืองนี่มันเป็นพ่อไก่ตัวผู้ขนมันสีเหลืองๆเหมือนกับสีทองเลยเชียวล่ะสวยมากคนอยากได้พวกนักเลี้ยงไก่มาให้ราคามันอยากจะได้ไปเป็นพ่อพันธุ์แต่ข้าไม่ขายข้ารักมันมากทีเดียวข้าได้มันมานะไอ้เหลืองนี่มันหลงมาจากไหนไม่รู้เขาไปเจอมันที่หลังบ้านยังเป็นลูกเจี๊ยบอยู่เลยตัวเล็กร้องเจี๊ยบเจี๊ยบเขาไปตัดไม้ไผ่เอามาเหลาทำ4 รอบข้าได้ยินมันร้องแถวแถวโคนกอไผ่แล้วก้มไปมองอ้าวลูกไก่ใครวะเนี่ยแม่มันก็ไม่มีก็เลยเก็บมาเลี้ยงพอโตขึ้นมันก็สวยแล้วทีนี้ไอ้เหลืองเนี่ยมันนิสัยเสียอยู่อย่างไม่ชอบอยู่บ้านน่ะมันเป็นไก่นักเที่ยวปล่อยเอาจะสุ่มเมื่อไหร่มันไปแล้วไปหาตัวเมียข้างบ้านไปทุกวันไอ้คนข้างบ้านมันก็ไม่กินเส้นกับข้าเองก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอลุงเหนียงใช่ไหมลุงเหนียงเนี่ยตัวดำร่างสูงใหญ่เป็นคนไม่เอาใครอ่ะเข้มยิ่งกว่าเกลือซะอีกคุณสมานรู้จักนั่นแหละไอ้ดำใหญ่แหละที่นี่ไปยุ่งกับมันก็ด่าหาว่าข้าเนี่ยปล่อยไก่ไปหากินบ้านมันบอกไปจิกพริกจิกกะเพราบ้านมันกินเสียหายป่นปี้บดมันเอาดุ่นฟืนกว้างไอ้เหลืองก็หนีกระเจิงบินข้ามรั้วกลับมาข้าก็จับมันขังแต่ขังไว้หลายวันก็สงสารมันก็เลยปล่อยพอปล่อยมันก็ไปบ้านนั้นอีกเขาก็กลด่าขุดโคตรตระกูลข้าคว้างไอ้เหลืองเพ่นกลับมาแทบไม่ทันแต่ก็โชคดีที่มันไม่เจ็บเนื้อเจ็บตัวไอ้เหลืองนี่มันไวไม่ใช่เล่นโอ้ยขนาดถูกเขาคว้างมันยังไปนะก็นั่นนะที่ไม่เข็ดอะแต่ที่นี่มีอยู่วันหนึ่งข้าเอาสุ่มครอบมันไว้ข้าไปตัดผมกลับมาอ้าวไอ้เหลืองไปไหนสุ่มก็ยังอยู่มันออกไปได้ยังไงสงสัยมันมุดออกไปแน่ๆไอ้นี่มันฉลาดมันเอาหัวดันตีนสุ่มเปิดไปเหยื่อหนีออกไปได้นะมันเคยก่อนออกจากบ้านข้าก็ลืมเอาไม้ทับปากสุ่มซะด้วยพอดีเลยบ้านโน้นเขาด่าย่อยยับคว้างเปรียงเปรียงเปรียงไอ้เหลืองวิ่งแจวกลับมาข้าก็เดือดมันมาหลายทีแล้วทนไม่ไหวคว้าได้ไม้ท่อนซัดเขาให้โดนต้นขาขวามันพอดีเลยมันถลาเหมือนกับนกปีกหักล้มคว่ำหัวไถดินกระพือปีกพับปะพับฝุ่นฟุ้งลุกไม่ขึ้นนะหมดท่าเลยตายเปล่าลุงไม่ตายอะแต่มันทรมานเนื้อตัวเพราะขามัน มันแหลกอะมันเละเน่าไปหมดข้าก็พยายามรักษามันก็ช่วยมันไม่ได้ขาข้างนั้นเสียไปเลยมันเหลือขาเดียวมันทรมานอยู่นานผลที่สุดมันก็ไปบอกเองตรงๆอย่างไม่อายแล้วตอนขุดหลุมฝังมันนะข้านี่น้ำตาร่วงเลยสงสารมันแต่ไอ้คนข้างบ้านน่ะไอ้ดำน่ะมันหัวเราะหัวเราะเช้าหัวเราะเย็นชอบอกชอบใจไอ้คนจังไรข้ารักมันแต่มันก็ต้องตายเพราะน้ำมือข้าไอ้ที่ข้าเป็นอย่างนี้ข้าสงสัยว่ามันจะเป็นกรรมไอ้เหลืองมันตามสนองข้าเขาให้แล้วคุณสมานไม่กล้าออกความเห็นทั้งที่ใจก็คิดว่ามันมีทางเป็นไปได้มากเลยทีเดียวลุงเตี้ยแกเจ็บปวดทรมานขาอยู่อย่างนั้นถึง5ปีกว่าที่แกจะตายครับนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับ
0: ท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักที่เคารพทุกท่านน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรน้ำมังคุดคู่ใจนะจะบอกว่าน้ำมังคุดคู่บ้านก็ได้มีหลายๆบ้านที่เขามีปัญหาสุขภาพเคยมียาสามัญประจำบ้านนะบางคนนี่พกเป็นห่อนะสองอย่างสามอย่างสี่อย่างกินเป็นกรรมแต่บางคนพอกลับมาดื่มน้ำมังคุดเสร็จแล้วก็ทิ้งห่อยาเป็นเขาบอกว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านที่จริงมันไม่ใช่ยานะท่านผู้ฟังนะครับโดยกฎหมายเราจะบอกว่าเป็นยาไม่ได้กินแล้วสุขภาพดีขึ้นมาก็เนื่องจากว่าเราผสมสมุนไพรเข้าไปแล้วก็เป็นบุญของท่านผู้ฟังเองท่านผู้ฟังครับตลอด 3-4 ปีมาเนี่ยผมตระเวนผมว่าผมไปทุกจังหวัดนึกไม่ออกว่าจังหวัดไหนไม่ได้ไปทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยไปเจอไปพบไปพูดไปคุยกับหลายๆท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับผมก็ได้แต่บอกว่าลองกินดูพูดแค่นี้คือลองกินดูเงิน360บาทเนี่ยผมเชื่อว่าคงไม่ได้ทำให้เราจนนะครับคงไม่ได้ทำให้จนมันลองได้ลองกินดูนะ360บาทนี่ก็คงไม่ได้เครียดถึง3วัน7วันกินดูครับอย่าเชื่อไม่ต้องเชื่อมากถ้ากินแล้วสุขภาพเราดีขึ้นก็ถือว่าคุ้มผมมั่นใจในสิ่งที่ผมทำนะครับมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองผลิตเพราะว่าหลายๆปีมานี้คลุกคลีอยู่กับน้ำมังคุดตลอดนะจะบอกว่าเป็นผู้ชำนาญการก็ได้นะครับว่าทำยังไงท่านผู้ฟังท่านผู้มีอุปการะคุณจะได้ดื่มน้ำมังคุดที่ดีๆนะครับสูตรนี้จะปรับปรุงให้ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับให้กินดีๆให้คุ้มกับเงินที่จ่ายนะครับเงินทองของหายากนะครับกว่าจะได้มาบาทกว่าจะได้มา100กว่าจะได้มา200 300 360นี่บางคนนี่เงินเดือนเงินเดือนผู้คนชราเดือน500บาทในขวดเดียวนะถ้าคนไหนอายุ70ขึ้นไปเดือน700บาทย้อนหยวนได้2ขวดอย่างงี้นะครับฉะนั้นน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรก็เป็นน้ำมังคุดที่คู่ใจกับท่านผู้ฟังทุกจังหวัดมานานนะครับแม้แต่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในท่านผู้ฟังผมไปที่จังหวัดปัตตานีนะครับสถานีวิทยุคนที่ปนาระนะครับบางยะชื่อเลยพี่น้องชาวมุสลิมนี่เขาก็กินก็ใช้เขามีความสุขเขามีความสุขมากนะครับผมไปก็ได้ไปพูดไปคุยกับพี่น้องปัตตานีนะพูดเป็นภาษายาวีนะผมพูดไม่ได้นะให้ล่ามเขาพูดให้ฟังไปสัมภาษณ์ไปพูดไปคุยมาเนี่ยมีความสุขทุกคนมีความสุขบางคนนี่ผ่านการรักษาด้วยวิธีอื่นนะซื้อสินค้าอย่างอื่นที่มันแพงมาแล้วนะครับก็ไม่ได้บอกว่าเขาดีหรือไม่ดีเราไม่ว่ากันนะครับแล้วก็แล้วไปเอาถือว่าบุญเรายังไม่มีแต่มาวันนี้มารู้จักมาเห็นมาพบน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรซึ่งมีมาตรฐานมีอย.มีมีมอก.มีมาตรฐานการผลิตที่ดีๆนะครับอยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ลองกินดูนะเราไม่ต้องไปซีเรียสไปคิดอะไรมาอ่ะกินดูกินทีละนิดอย่าไปเร่งร้อนให้มันรีบหายนะอย่าไปเร่งร้อนให้สุขภาพมันดีขึ้นบางทีมันเสื่อมเนี่ยท่านผู้ฟังครับมันใช้เวลา5ปี10ปีมันเสื่อมลงมานะครับเป็นมา 4-5 ปีบางคนบอกเนี่ยฉันกินไป2ขวดแล้วทำไมมันยังไม่หายผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับแต่ให้มันดีขึ้นค่อยๆกินครั้งละ15มิลนะ20มิลลิลิตร15มิลลิลิตรก็พอไม่ต้องกินเยอะขวดหนึ่งกินได้7วันนะครับ
3: กินได้7 วันเปิดขวดแล้วแช่ตู้เย็นเอาไว้นะครับฝากไว้ด้วยครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรท่านผู้ฟังที่ฟังแล้วนะครับอยากจะซื้อว่าบ้านฉันอยู่จังหวัดนี้อำเภอนี้ซื้อตรงไหนถ้าไม่รู้โทรมาถามนะครับกินดีใช้ดียังไงโทรมาเล่าโทรมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับคุยกับผมพันโทไพโรจน์พนารินทร์ถ้าผมไม่ได้รับตอนนั้นฝากเบอร์ไว้เนี่ยอยากคุยกับผู้พันไม่โรจน์เนี่ยฝากเอาไว้ผมจะโทรกลับไปคุยครับท่านผู้ฟัง
0: ครับท่านผู้ฟังรายการสุขกายสบายใจเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของชั่วโมงฟังกันต่อชั่วโมงหน้านะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนเราเจอกันทุกวันที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้ที่เดียวกันนี้เวลานี้นะครับแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆเปิดทิ้งเป็นเพื่อนกันชั่วโมงนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ขึ้นต้นเพลงนี้ท่านผู้ฟังอาจจะคุ้นหูนะครับชื่อว่าเพลงคุลีมานเป็นเพลงธรรมะเพลงแรกที่ผมรู้จักท่านผู้ฟังครับได้ยินตั้งแต่เด็กมีความรู้สึกศรัทธามากฟังไม่รู้เรื่องครับไม่รู้ความหมายแต่ฟังทุกทีในขนลุกทุกทีเกิดปิติไม่รู้ท่านผู้ฟังเป็นเหมือนผมหรือเปล่าจนกระทั่งว่าเมื่อผมมีโอกาสได้บวชเรียนมีโอกาสที่จะแปลมันได้ผมยิ่งมีความสุขมากความหมายดีมากครับคือเมื่อปีพุทธศักราช2534ตอนนั้นผมยังบวชอยู่เป็นอาจารย์สอนวิชาสันสกฤตอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่วัดบวรนิเวศวิหารผมก็ได้ไปขอความช่วยเหลือจากพระเพื่อนสหธรรมิกรูปหนึ่งคือพระวิปัสสีเศรษฐะซึ่งเป็นพระภิกษุชาวเนปาลอยู่วัดบวรนิเวศแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมเรียนด้วยกันให้ท่านได้ช่วยถอดออกจากภาษาฮินดีเป็นอักษรโรมันให้แล้วก็ช่วยกันแปลความหมายเทียบเคียงภาษาเบื้องต้นให้ผมเองก็รับหน้าที่แปลเป็นภาษาบาลีนะครับเขียนเป็นอักษรโรมันแล้วก็แปลเป็นภาษาบาลีเอาไว้แล้วก็แปลเป็นภาษาไทยเอาไว้ก็คือแปลด้วยความรักครับด้วยความศรัทธาแล้วก็ชอบทีนี้เพลงนี้เนี่ยประวัติความเป็นมาตามข้อมูลเป็นเพลงที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องพระพุทธเจ้าของชาวพรตะกับองคุลีมานตั้งแต่ปี1960เมื่อปี2503เราก็จะเริ่มคุ้นหูกับเพลงนี้ครับแล้วก็มานำประกอบภาพยนตร์สร้างใหม่อีกครั้งหนึ่งในปี1980หรือพ.ศ. 2500
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
2: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
3: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
4: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
3: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
4: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
5: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7 นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะเกิดเหตุระเบิดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสและกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาท